0: วันนี้อาจารย์จะมาเสนอเรื่องอะไรคะที่ให้แง่คิด
1: วันนี้ซีรีส์ใหม่นะครับก
0: ็
1: คือโลกมันเปลี่ยนไปเยอะนะฮะก็เลยเราจะพูดเรื่องอะไรดีก็เลยมองว่าตอนนี้อาเซียนมันตัวใครตัวมันอีกแล้ว
0: โอ้ใช
2: ่
1: นะอาเซียนตัวใครตัวมันอีกแล้วครั้งหนึ่งนะฮะแล้วก็เลยมาอยากจะให้ช่วยกันมองนะครับว่าความเป็นการเป็นภูมิภาคนิยมนะฮะก็เรียกว่า regionalism ของอาเซียนเนี่ยมันเป็นอยู่คืออย่างไร
0: ค่ะ
1: แล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าการรวมกลุ่มเนี่ยโดยพื้นฐานนะฮะก็คือว่ามันคือการเพิ่มอำนาจต่อรองเรื่องของคนเรื่องอะไรก็ว่ากันไปนี่แหละฮะแต่ก็เลยอยากจะมาช่วยกันมองฮะว่าความเป็นภูมิภาคนิยมของอาเซียนณปัจจุบันนี้มันเป็นอยู่คือยังไงหรือเอาเฉพาะตัวเรากับกัมพูชาเนี่ยดัดขากันอยู่ทุกวินาที
0: ค่ะ
1: ไม่ใช่ทุกวันนะทุกวินาที
0: ทุกวินาทีเลยโอ้โห
1: ต้องใช้คำนั้นเลยก็คือว่าทำไมมันสั่งสมพลังลบขนาดนั้นจริงไหมฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: การสั่งสมลบหรือว่าดัดแข้งดัดขากันอยู่ตลอดเวลาพูดอะไรนิดอะไรหน่อยก็คือทะเลาะเบาะแว้งกันอยู่ตลอดเวลามันคืออะไรนะฮะรากของปัญหามันคืออะไรแล้วก็เวลามันเกิดปัญหาขึ้นมาปุ๊บไอ้สิ่งหนึ่งซึ่งเราต้องพิจารณาก็คือว่าในการรวมกลุ่มของอาเซียนเนี่ยมันมีประโยชน์หรือไม
0: ่
1: มันสามารถที่จะช่วยแบ่งเบาหรือว่าบรรเทาในความขัดแย้งหรือว่าสิ่งที่ได้รับผลกระทบได้หรือเปล่า
0: ค่ะนี่อาเซียนมันตั้งมาตั้งแต่ปี2510นะจารย์ปีนี้ก็2569ปาก็ไปตั้งเท่าไหร่แล้ว
1: 59ปี
0: 59ปีแล้วนะปีหน้าก็จะครบ60ปีนะ
1: ปีหน้าก็เกษียณถ้าปีหน้าเกษียณเนี่ยความหมายของคนก็คือว่าเลิกทำการ
0: นะ
1: ฮะเลือกทำการเนี่ยก็คือว่ามันควรจะเป็นกลุ่มอาเซียนอยู่ต่อไปหรือไม่หรือว่าควรที่จะคิดใหม่ทำใหม่คุยกันใหม่นะครับมองมิติใหม่ของโลกที่มันเปลี่ยนไป
0: แต่มันควรจะมองมิติใหม่แล้วกระชับความร่วมมือยิ่งขึ้นแล้วไม่ควรจะมาทะเลาะกันนะเน
1: า
0: ะ
1: ก็นั่นแหละฮะผมนึกตัวอย่างอย่างนี้นะฮะก็ยกตัวอย่างอย่างนี้ก็ได้ก็คือถ้าคุณวีระวันจำได้นะฮะในวันที่โดนัลด์ทรัมตั้งบอร์ดออฟพีซ
0: ค่ะ
1: จำได้ใช่ไหม
0: จำได้ค่ะ
1: บอร์ดออฟพีซแต่มันไม่รู้มันจะพีซไปถึงไหนนะ เป็นถล่มดิ้น
0: ค
1: ่
0: ะ
1: คือโลกนี้มันเป็นโลกที่ตลกนะฮะไอคนที่ตั้งบอร์ดออฟพีซก็คือคณะกรรมการสันติภาพเนี่ยกับสั่งเครื่องบินระบุงระเบิดไปถล่มคนอื่น
0: ก็นี่ไงคะตรงนี้
1: ไอ้ตัวนี้แหละฮะมันคือ
0: แล้วยังเปลี่ยนนะอาจารย์เปลี่ยนกระทรวงกลาโหมเป็นกระทรวงสงครามด้วย
1: ก็นั่นแหละสิแล้วมันพีชตรงไหน
0: นั่นสิ
1: มันก็เลยต้องใช้คำนี้นะฮะก็คือมีแต่ wording นะฮะมีแต่ form นะมีแต่รูปแบบ
0: มีรูปแบบแล้วก็มีแต่วาทกรรมพูดอะไรออกมาเรื่อยๆค
1: ่
0: ะ
1: แต่วิธีปฏิบัติไม่ใช่เลยแม้แต
2: ่
1: นะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วทีนี้ในวันที่โดนัลด์ทรัมป์ตั้งบอร์ดออฟพีซเนี่ยมีประเทศไหนบ้างฮะในอาเซียนที่ไปหนึ่งในนั้นก็คือฮุนมานั
0: ท
1: ไปเสนอหน้าเพื่ออยากจะให้เข้ามาช่วยตัวเองอยากจะให้อเมริกามาช่วยกัมพูชาช่วยอะไรช่วยทะเลาะกับไทย นั่นคือมีคนหนึ่งที่ไปนะไปเสนอหน้าก็คือพาโบโว
0: พาโบโวค่ะ
1: เปลี่ยนโต๊ะคือ ประธานาธิบดีอินโดนีเซียนะฮะก็ไปเสนอหน้ากับเขาด้วยเช่นเดียวกันนะฮะแต่อยู่มาวันหนึ่งหลังจากที่ดีนะยังไม่จ่ายตังค์นะครับเพราะว่าการไปบอร์ดออฟฟิศเนี่ยถ้าคุณเป็นสมาชิกเนี่ยนะฮะคุณต้องจ่าย 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: นะเพื่อรักษาสมาชิกภาพ3ปีที่ในวันนั้นน่ะคำนวณว่าทำไมต้อง3ปีก็โดนเรื่องทำก็คิดเอาตัวเองเป็นตัวตั้งนี่แหละ
0: ใช่ค่ะเพราะอีก3ปีเขาก็จะหมดวาระ
1: นั่นแหละแล้วก็จะได้มีงานทำต่อมีเงินด้วย ก็ลองนึกดูนะฮะถ้าทั้ง65ประเทศที่ไปเสนอหน้านะฮะในวันที่โดนัลด์ทรัมป์ตั้งบอร์ดออฟฟิศขึ้นที่วอชิงตันดีซีผมจำได้เลยนะวันที่22มกรา
0: ค
1: มนะฮะถ้าทั้ง65ประเทศจ่ายตังคนละ 1,000 ล้านเนี่ยมันคือ 65,000 ล้าน
0: โอ้เยอะเลยนะอาจารย
2: ์
0: คร
2: ับ
0: จะถูกสหรัฐหลอกไหมคะเนี่ย
1: แล้ว

0: ด้วยนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วมันตั้งองค์กรอะไรของ
1: ของมันเนี่ยนะของตัวเองหมดแฟมิลี่ของแฟมิลี่ตัวเองหมด
0: ฮะแล้วยังพูดอยู่เสมอว่าตัวเองเป็นผู้นำโลกแต่ถ้าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยผมอยากจะเปลี่ยนชื่อเขานะเป็นผู้นำโรคไม่ใช่โรคโรค
1: โรคผู้นำโรคโรคภัยไข้เจ็บตัวนั้นโรคค่ะ
0: นะครับก็นั่นแหละครับก็คือหนึ่งนะฮะยกตัวอย่าง
1: เวลาเขาตั้งบอร์ดออฟฟิศเขาไม่ละอายใจเลยเขาว่าเราไม่มีองค์การสหประชาชาติอยู่แล้วอะองค์การสหประชาชาติตั้งขึ้นมาก็เพื่อส่งเสริมสันติภาพหลังสงครามโลกครั้งที่สองนะใช่ไหมคะอาจารย
0: ์ก็เพราะ
1: ม
0: ัน
1: ซ้อนกัน ไหม
0: ค่ะยังไง
1: คะอะไรนะคะ
0: ก็เขาใช้ประโยชน์ไม่ได้เขาก็เลยต้องไปสร้างอันใหม
1: ่
0: ที่เขาสามารถใช้ประโยชน์ได้วงการ
1: นี่ไงนี่มันอยู่ตรงนี้ฮะ
0: แล้วมันก็ยังมีคนบ้าตามมัน
1: นะ
0: แล้วในอาเซียนนะอย่างที่บอกนะครับก็คือคุณมาแนทไปเสนอหน้านะหัวหงอกในวัยที่ยังไม่แก่
1: เพราะเขาเครียดไงอาจารย์แก่เกินวัยค
0: ่
1: ะ
0: ไปยืนแล้วก็ก้มหน้าซุกมกไม่มีใครคุยไม่ไปเพราะว่าคุณเป็นสแกมเบอร์เดียแล้วเรียบร้อยใช่ไหมฮะ
1: ใช่ไม่มีใครก็สนใจใช่เห็นในภาพค่ะหงอยเลยแหละค
0: ่
1: ะ
0: อีกคนหนึ่งก็คือซูเบียนโตฟาโบโบนะฮะอันนี้ที่ไปเนี่ยไม่มีวาลาซันเลนนะฮะอันนี้มันก็ยังชัดเจนอยู่ฟาโบโบไปเนี่ยก็เพราะว่าอยากจะขอลดภาษีให้โดนัลด์ทรัมป
1: ์
0: ไปอินโดนีเซียนี่เจอ30%กว่านะฮะแต่ในวันที่ซูเบียนโตไปร่วมบอร์ดออฟฟิศเนี่ยเขาได้รับส่วนลดนะจาก30%กว่าเหลือ19%เท่ากับประเทศไทยเท่ากับเขมร
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะฮะแต่พอเขากลับมาถึงจาการ์ตาโดนัลด์ทรัมป์ไปถล่ม ไปถล่มอิหร่านนะฮะซึ่งอิหร่านเนี่ยคือประเทศที่เป็นมุสลิมนะฮะ
1: อ
0: ินโดนีเซียก็เป็นมุสลิม
1: ค่ะ
0: อ้าวดีนะที่ยังไม่จ่ายตังค์ให้เดินรถทำไป 1,000 ล้านนะฮะซูเบนโต้ก็บอกว่าไม่เอาแล้วบอร์ดออฟพีสนะฮะจริงมันผิดคาดตรงที่ว่าเขาอยากจะได้ภาษี 0% นะฮะแต่ว่าถ้าอาจไปเสนอหน้าขนาดนั้นเนี่ยเดินรถทำก็ยังฟันเรา 19% นะฮะพอโดนัลด์ทรัมป์ถูกศาลสูงสั่งว่าคุณใช้อำนาจเกินนะฮะมันก็ยังฟันทั่วโลกเนี่ย 15% ทำได้สูงสุดทำได้แค่นั้นอะไรประมาณนั้นนะฮะคือจริงๆโลกเนี่ยมันควรจะเห็นแล้วนะครับว่าการเป็นมหาอำนาจของโลกที่แท้จริงนั้นเนี่ยมันใช่อเมริกาไห
1: ม
0: เพราะคุณไปรังแกคนทั้งโลกนะฮะทุกวันนี้ต้องใช้คำว่ารังแกนะฮะเป็นรังแกแล้วเอารัดเอาเปรียบนะฮะตีหัวเข้าบ้านนะครับเอาภาษีไปฟาดหัวอะไรต่างๆนานาแล้วที่สำคัญตัวเองอยากได้อะไรเนี่ยพูดชัดเจนเลยโอ้เวลาเห็นอันนี้นะฮะนึกถึงสมัยดูหนังคาวบอยอะนึกออกไหมฮะคาวบอยก็ตัดสินกันไม่ได้ออกมาหน้าร้านเล่ายิงกัน
1: ยิงกันใช่หนังขโมยใช
0: ่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: จริงๆถ้าโดนัลด์ทรัมป์ทำเหมือนในอดีตก็ดีนะผมว่ามันถูกยิงชายแต่วันแรกนะฮะคือประเด็นมันอยู่ตรงนี้นะครับก็คือว่าแล้วคุณมาแนทเนี่ยก็เอาทุกช็อตที่ตัวเองอยากจะชนะประเทศไทยนะฮะอยากจะชนะประเทศไทยแต่ด้วยศักยภาพของกัมพูชานะครับไม่สามารถที่จะชนะไทยได
1: ้
0: ก็เลยต้องหาพวกแล้วพวกที่มาเนี่ยก็คือคนที่สามารถช่วยได้ก็คือมีแสนยานุภาพมากที่สุดในโลกแต่ทุกวันนี้ผมว่าไม่ใช่แล้วนะไม่ใช่อเมริกาที่เป็นประเทศที่มีแสนยานุภาพแต่มันกลายเป็นว่าเป็นประเทศซึ่งทะเลาะไปได้ทั่วโลกข้าฉันไม่พอใจมันเหมือนพวกนักเรียนหัวหมายแล้วนะ
1: อ
0: าจารย์ทำทุกวันนี้ลืมไปเราต้องเบรกไหมฮะ
1: เราจะพักกันสักครู่ก่อนนะคะอาจารย
2: ์สิริพิษวิทยาฟ้าประจักษ์สิริลักษณ์ลาจัญญามารสีสิริวานเฉลิมชนดนเทวี กรมพระ

0: ว่างควัตจรัสเรืองควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมั

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ค่ะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN อยู่กับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินคุณวิรัติศรีพงษ์ดิฉันวิรวันบรรุษนะคะแล้วก็คุณผู้ฟังที่ทักทายเข้ามาน่ารักมากๆเลยค่ะขอบคุณนะคะค่ะอาจารย์ฟังแล้วรู้สึกเลยนะคะว่าโดนัลด์ทรัมป์นี่เรียกว่าเป็นนะตั้งบอร์ดออฟฟิศแต่ตอนนี้เห็นบอร์ดออฟฟิศก็ไม่ค่อยมีข่าวคราวมาเลยนะอาจารย์เนาะค่ะ
2: จริงๆโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยตั้งหลายอย่างมากนะก็ถ้าคุณวิรวันจำได้นะฮะก็คือในสมัยแรกที่เขาขึ้นมาลายเซ็นแรกที่โดนัลด์ทรัมป์ทำก็คือยกเลิก TPP
1: ใช่ค่ะ TPP
2: ฮะๆการแปซิฟิกพาร์ทเนอร์ชิพ
1: ค่ะ
2: นะฮะก็มีประเทศสมาชิกอะไรเนี่ยแล้วตัวเองก็คนที่ตั้ง TPP ขึ้นมาในปลายสมัยน่ะก็คือบารักโอบามา
1: ใช่ค่ะเมื่อกี้ดิฉันก็พูดว่าตอนนี้อินโดนีเซียกับฟิลิปปินส์ก็เตรียมแล้วที่จะเข้าไปเป็น CPTPP ลี่หลังจากที่สหรัฐนี่ละคือถอนตัวออกไปเขาก็เลยเพิ่มคำหน้าว่า comprehensive progressive เนี่ยค่ะ trans Pacific partnership ค่ะ
2: แล้วมัน progressive ไหมตั้ง
1: แต่ CPTPP
2: นะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ก็จริงๆแล้วเนี่ยมันคือการตั้งขึ้นมานะฮะในองค์กรไม่ว่าอะไรในโลกนะครับมันต้องมีผลประโยชน์ร่วมมันจึงจะตั้งกันได
1: ้ค่ะ
2: นะฮะแล้วทีนี้คนที่ตั้งคือบารักโอบามาแต่คนที่เซ็นถอนตัวออกมาก็คือโดนัลด์ทรัมป
1: ์ค่ะ
2: นะฮะแล้วโดนัลด์ทรัมป์ก็ประกาศอะไรนะฮะอินโดแปซิฟิก
1: อินโดแปซิฟิกเฟรมเวิร์ก
2: ค่ะก็ฉันต้องใหญ่กว่านั้นนะฮะอินโดแปซิฟิกก็นั่นอย่างนี้นะฮะมันมีสองมหาสมุทรนะครับ
1: ค่ะ
2: ก็คือมหาสมุทรแปซิฟิกและมหาสมุทรอินเดียก
1: ็
2: ถือเรียกว่าอินโดแปซิฟิกแล้วมันก็ใหญ่กว่าคำว่าทรานส์นะฮะทรานส์แปซิฟิกแปซิฟิกอันนั้นแค่มหาสมุทรเดียวจริงไหมฮะ
1: ใช่ค
2: ่
1: ะ
2: พอมันต้องใหญ่ขึ้นมันอะไรขึ้นเนี่ยมันโดยนักธรรมก็คิดว่าตัวเองต้องยิ่งใหญ่ที่สุดนะมันก็เลยต้องมีองค์กรนี้มีกรอบนั้นกรอบนี้แต่จนเท่าทุกวันนี้นะฮะมีคนเข้าสนใจเข้าไปเนี่ยแต่ไม่เคยร่วมมือกันในความเป็นจริงใช่ไหมฮะก็40กว่าประเทศที่เข้าไปปุ๊บเนี่ยนะฮะแต่ว่าไอ้40ประเทศที่เข้าไปเนี่ยไอ้สิ่งที่มันปรากฏให้เราเห็นก็คือว่าล้วนแล้วแต่วิ่งเข้าไปเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองนะครับเพ
1: ื
2: ่อผลประโยชน์ของตัวเองฮะแต่พอจะร่วมมือกันจริงๆเนี่ยอ้าวอันนี้ไม่ได้แล้วมันส่งผลกับประเทศฉันอันนี้ก็ไม่ได้
1: เออฉันก็ไม่เอาด้วย
2: ก็มันก็เลยไม่มีใครก็คือมีแต่ลายเซ็นมีแต่ลาย
1: มีแต่ลายเซ็นมีแต่ชื่อนะค
2: ่
1: ะ
2: ถ้าคุณวิลาวันจำได้นะฮะก็คือว่าพอมันมีแต่ลายเซ็นเสร็จปุ๊บอะเออจะขับเคลื่อนไปไหนมาไหนทำอะไรเนี่ยมันก็ไม่ได้สักอย่างใช่ไหมฮะ
1: ค่ะ
2: เดินแล้วทำอะไรทำได้ไหมฮะจำได้ไหมฮะออกคัส
1: ใช่
2: ฉันเริ่มจากออคัส
1: ฉันก็เลยมาตั้งกลุ่ม ออสเตรเลียอังกฤษแล้วก็ US ก็เลยเป็นออคัสค
2: ่
1: ะ
2: ออคัสเนี่ยมันก็แค่3ประเทศนะครับ
1: ใช่ค่ะและยังมีกลุ่มควอดนะอาจารย์ QUAD
2: ก็พอคุยกันได้3ประเทศแล้วเออเพิ่มอีกสักประเทศดีไหมอ่ะก็เป็นควอดแล้วได้มากที่สุดก็แค่นั้นใช่ไหมฮ
1: ะ
2: ก็พอคุยไปคุยมาเนี่ยเห็นไหมฮะไออเมริกากับอังกฤษก็ทะเลาะกันอีกไปทะเลาะเรื่องเนโต้งเนโต้อะไรก็ว่ากันไปเนี่ยนะฮะมันก็เลยส่งให้เกิดปัญหาแต่ทีนี้สิ่งที่เราควรที่หนาก็คือว่าตอนนี้อาเซียนเราเป็นอย่างไรนะครับรากเหง้าของอาเซียนการก่อร่างสร้างตัวของอาเซียนในอดีตกับสถานการณ์ปัจจุบันเมื่อมันเปลี่ยนไปแล้วใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
2: มันควรที่จะสังคายนากันได้แล้วสำหรับการเป็น regionalism นะฮะหรือภูมิภาคนิยมของอาเซียนเนี่ยต
1: ้
2: องคิดใหม่ทำใหม่แล้ว
1: ค่ะ
2: ไม่ใช่ทำเหมือนคุณมาแนทไปเสนอหน้าที่บอร์ดออฟฟิศนะฮะไม่ใช่เหมือนซูเบียนโต้งไปเสนอหน้าที่บอร์ดออฟฟิศก็คือด้วยผลประโยชน์แห่งชาติของตัวเองอย่างเดียวโดยไม่ได้คำนึงถึงการเป็นภูมิภาคของตัวเองเลยแม้แต่น้อย นะครับดิ้นรนเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองทำไมต้องดิ้นรนเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองสิ่งหนึ่งนะฮะซึ่งปฏิเสธไม่ได้ก็คือว่าการเมืองในอาเซียนเนี่ยนะฮะอย่าลืมนะฮะในประเทศของใครของมันเนี่ยมันก็ต้องแข่งขันกันใช่ไหมฮะอยากจะเป็นผู้นำเป็นพรรคการเมืองนั้นมีนโยบายแบบนั้นแบบนี้แต่ทีนี้มันกลับกลายเป็นว่านโยบายของการดิ้นรนเพื่อเอาส่วนตัวแล้วถ้าทุกประเทศเป็นแบบนี้คุณดิ้นรนเพื่อเอาตัวรอดแบบนี้มันจะมีความเป็นภูมิภาคนิยมได้อย่างไรจริงไหม
1: เหมือนกับว่าตัวใครตัวมันอะไรอย่างเงี้ยเนาะ
2: มันควรจะเป็น individualism
1: ปักเจกไปแล้วปักเจกชน
2: ปักเจกของใครของมันเนี่ยฉันดิ้นมันก็ควรไม่ควรจะมีอาเซียนไหมฮะเปลืองงบ
1: นะ
2: ประชุมอาเซียนซัมมิตนี่เปลืองเงินมากนะฮะ
1: ใช่ค่ะ
2: ไม
1: ่
2: ได้ถูก
1: เห็นประชุมแต่ว่าปีหนึ่งก็200-300ประชุมเนี่ยอาจารย
2: ์เยอะมากนะฮะเยอะมากเยอะงบประมาณมากเลยก็บางทีเนี่ยก็กลายเป็นว่าเอาเจอกันตามประเพณีไปเลยนะครับ
1: หรือจะเป็นอย่างนี้ค่ะนาโต้ตัวนี้ no action talk only
2: อย่างน้อยที่สุดนะครับนาโต้เนี่ยเขาก็มีชัดเจนนะก็คือว่ารวมกลุ่มกันเพื่อได้เปรียบคนอื่นจริงไหมฮะก็มันไม่ต่างอะไรกับ G7 นะฮะพอ G7 แล้วก็ G8 นะพอทะเลาะกันก็เหลือ G7 นะครับ
1: ดีดแล้วเสียออกไปเหลือ G7 ค่ะ
2: ก็อยู่มาวันนึงว่าเรา G7 นี่มันน้อยไปเนาะก็เป็น G20
1: G20 ใช่ค่ะ
2: G20 ก็เปิดเอาประเทศได้พัฒนาแต่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงเข้าไปอยู่ด้วยอะไรพวกนี้นะฮ
1: ะ
2: มันก็คือวิธีคิดแบบนี้เนี่ยมันคือวิธีคิดจริงๆอ่ะมันคือ regionalism นะครับเป็นพื้นฐานที่ว่าฉันอยากจะพักตัวเองขึ้นมานะฮะมีพันธมิตรมากมายเยอะแยะขึ้นแล้วก็แสวงหาผลประโยชน์ร่วมกันนะฮ
1: ะ
2: จริงๆเนี่ยอาเซียนเนี่ยเราไม่เคยสังคายนาที่ผมต้องใช้คำว่าไม่เคยสังคายนาก็เพราะว่าอะไรก็เพราะว่ารากของการตั้งอาเซียนที่แท้จริงนั้นเนี่ยคือไม่อยากเป็นคอมมิวนิสต
1: ์
2: นะครับแล้วคนที่มาแบ็คให้ตั้งอาเซียนจริงๆอ่ะก็คือสหรัฐอเมริกาในยุคสงครามเย็น
1: ใช่ค่ะ
2: นะฮะก็ตั้งนั่นแหละครับก็คือเริ่มจาก5ประเทศใช่ไหมฮะพอ5ประเทศซึ่งไม่อยากเป็นคอมมิวนิสต์ต่อมาก็มี6ก็คือบรูไนเข้ามาเพราะว่าอะไรบรูไนเข้ามา1984ก็เพราะว่า
1: ได้รับเอกราช
2: แต่เสียผู้นายได้เป็นประเทศของตัวเอง
1: ใช่ค
2: ่ะก็เลยได้เข้ามาใช่ไหมครับแต่ที่มันน่าสังเกตนะฮะคือเวลาเรามองเนี่ยเราต้องมองเข้าไปในส่วนลึกด้วยนะครับปี1995จำได้ใช่ไหมฮะเวียดนามเข้ามา
1: ใช่ค่ะ
2: เวียดนามเป็นคอมมิวนิสต์นะครับอาเซียนตั้งขึ้นมาคือไม่อยากเป็นคอมมิวนิสต์
1: แต่ก็รับเวียดนามเข้ามา
2: เป็น995เอาเวียดนามเข้ามาเวียดนามก็เป็นคอมมิวนิสต
1: ์ค่ะ
2: ทุกวันนี้ก็ยังเป็นพรรคคอมมิวนิสต์ใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
2: ทำไมอยู่ด้วยกันได้ขนาดว่าทะเลาะกันมาในสงครามเย็นทั้ง20ปีนะฮะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ถัดมาใครเข้ามาฮะลาวกับพม่า
1: ลาวกับพม่า
2: เบนก็ต้องมาด้วยกันนั่นแหละ
1: 1997ค่ะ
2: นะฮะแต่เขมรตกขบวนไปเพราะอะไรฮะ
1: เขามีเขมร4ฝ่ายตอนนั้นนะ
2: เพราะมันแย่งอำนาจกันอยู่ในประเทศอยู่ในบ้านตัวเองใช่ไหมฮะพอมันแย่งอำนาจนะวันนั้นผมยังทำข่าวอยู่ที่กัวลาลัมเปอร์นักเดินมหาเทียมมูฮัมหมัดจริงๆเนี่ยปีนั้นนะ1997เนี่ยมหาเทียมมูฮัมหมัดอยากจะสร้างประวัติศาสตร์ส่วนตัวฉันจะต้องเป็นผู้ที่ทำให้เป็นอาเซียนเทนเซียนเทนก็คือครบ10ประเทศฮะครบ10ประเทศและทีนี้มันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าลันดาริสกับฮุนเซนแย่งอำนาจกันอยู่ในบ้าน
1: ค
2: ่
1: ะ
2: มาเฮียมูฮัมหมัดก็เลยไม่ให้เขมรเข้ามาในปีนั้นก็เลยเข้ามาได้แค่2คือลาว
1: กับเมียนมาค่ะ
2: ลาวก็เป็นพรรคคอมมิวนิสต์นะครับเห็นไหมเข้ามาในอาเซียนโดยที่ไม่ต้องแปลงใจอะไรเลยนะมันผิดวัตถุประสงค์ตั้งแต่แรกแล้วมันขัดแย้งกันอยู่ในตรงนั้นจริงไหมฮะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แล้วพม่าก็เข้ามาผมจำได้วันนั้นผมก็ไปทำข่าวผมก็ถามดร.มหาเทียมมูฮัมหมัดนี่แหละ บอกว่าแล้วทำไมเขมรตกขบวน
1: เออค่ะ
2: มหาเทียเป็นนายก20กว่าปีเนี่ยนะฮะวันนั้นดร.มหาเทียมูฮัมหมัดตอบว่ากัมพูชาไม่เป็นประชาธิปไตย ผมก็เลยถามต่อนะฮะแล้วลาวเป็น
1: แล้วลาวแล้วลาวกับเวียดนามเป็นประชาธิปไตยหรือ
2: แล้วพม่าเป็นไหมนางองซานซูจียังถูกกักบริเวณ
1: แล้วเขาตอบยังไงครับน่าสนจริงๆ
2: ว่ามันเป็นเงื่อนไขและเหตุผลพิเศษ
1: แหมใช่ไหม
2: คือเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่มีเขาเรียกอะไรล่ะสแตนดาร์ดใดไม่มี
1: นะ
2: มันอยู่ที่ฉันคิดว่าอะไรคือที่ฉันคิดมันก็คือสแตนดาร์ดนะครับพอฉันคิดแบบนี้แล้วนั่นแหละครับไอ้ตัวจุดนี้นะฮะขนาดระดับผู้นำเนี่ยยังคิดอย่างนี้ได้แล้วคนที่เป็นผู้ตามในประเทศแต่ละประเทศเนี่ยแล้วมันจะมีมาตรฐานเดียวกันได้ไหมไม่มีทาง
1: มันไม่มีทางเป็นไปได้เลยล่ะค่ะ
2: นั่นแหละก็เลยเป็นที่มาของซีรีส์นี้นะครับก
1: ็คือดีค่ะอาจารย
2: ์ก็คืออาเซียนในยุคปัจจุบันนะสถานภาพในเวทีสากล
1: ค่ะ
2: แตกรังกันหรือยัง
1: อาจารย์ใช้คำว่าแตกรังเลยเหรอเนี่ยไม่เป็นหนึ่งเดียวเลยนะอาจารย์ค่ะ
2: มีตัวปัจจณีให้อยู่นะครับก็นี่แหละฮะเป็นซีรีส์ใหม่ที่คุยกันนะครับเพื่อที่จะขับเคลื่อนทางความคิดว่าการรวมกลุ่มเพื่อเป็นภูมิภาคนิยมนั้นเนี่ยจริงๆแล้วมันควรที่จะไปได้มากกว่านี
1: ้ค่ะ
2: นะ
1: แ
2: ต่ไม
1: ่
2: ใช่แค่คำพูดนะฮะคือมีคอนติเนียล
1: ได้ค่ะอาจารย์ปูพื้นเลยตั้งแต่เริ่มแรกน่าสนใจจริงๆแล้วเรามาติดตามกันในวันพรุ่งนี้นะคะ
2: ค่ะผม
1: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: เอาละแล้วเราทั้ง3คนก็ต้องลาพร้อมๆกันไปทั้งอาจารย์ทรงฤทธิ์คุณวิรัติศรีพงษ์ดิฉันวีรวรรณวรรุธขอให้ทุกคนโชคดีแล้วก็รักษาสุขภาพนะคะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน

ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7:30 น.สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายท่อเสียงครับและทักทายคุณผู้ชมผ่านทาง Facebook Live FM 100.5 ด้วยนะครับสักครู่นึงรับชมการจัดรายการได้สดๆแต่ก็อาจตอนนี้สัญญาณภาพมาแล้วนะครับสำหรับวันนี้ครับเช้าวันเสาร์ที่4กรกฎาคม2569นะครับเป็นวันที่เชื่อว่าใครหลายคนอยู่หน้าจอทีวีกำลังรอชมฟุตบอลโลกนะครับคู่หยุดหัวใจต้องบอกอย่างนั้นนะครับระหว่างอาร์เจนตินากับเคปเวิร์ดตอนนี้เป็นช่วงของการต่อเวลาสกอร์เท่าไหร่แล้วนะครับ
0: 2-2ค่ะครึ่งแรกเนี่ยอาร์เจนตินาขึ้นนำไปก่อน1-0จ้ะซูเปอร์สตาร์ของเราเมสซี่ใช่ไหมคะแล้วก็ครึ่งหลังเนี่ยแคปเวิร์ดก็มาตีเสมออีกอ่ะแล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยก็จบหมดเวลาการแข่งขันไปเสมอกัน
1: และต่อเวลา
0: ใช่ค่ะก็เป็นอาร์เจนตินาขึ้นนำ
1: ครับแล้วเมื่อสักครู่นี้แคปเวิร์ดตีตามตีเสมอได้แล้วเป็น2-2นะครับถ้าหมดการต่อเวลาเนี่ยนะฮะจะมีการยิงลูกโทษกันคราวนี้ไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบแล้วนะครับอยู่ที่หัวใจล้วนๆเลยนะครับก่อนจบรายการก็น่าจะทราบผลได้สำหรับคู่นี้เดี๋ยวรอติดตามนะครับวันนี้นะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิธรสังสมธนะและผมณรงค์จันทองครับพร้อมด้วยข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายๆฉบับครับแต่ว่าขอดูเรื่องใหญ่ของบ้านเรากันก่อนเลยเมื่อวานนี้นั่นก็คือการตามต่อคดีเด็ก11ขับรถกระบะของครอบครัวนะฮะไปชนพระธุดงค์มรณภาพไป10รูปบาดเจ็บจำนวนมากนี่แหละครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับพระภิกษุที่ถูกเด็กวัย11ปีขับรถกระบะพุ่งชนและอาพาธทั้งหมดไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ครับขณะที่วานนี้ญาติเข้ารับศพพระสงฆ์10รูปที่มรณภาพจากอุบัติเหตุดังกล่าวติดตามรายละเอียดเลยนะครับสำนักพระราชวังแจ้งครับว่าจากเหตุการณ์รถยนต์กระบะพุ่งชนขบวนพระธุดงค์ขณะกำลังเดินอยู่บนทางหลวงเหตุเกิดบริเวณหลักกิโลเมตรที่6บนทางหลวงสาย2034เส้นทางระหว่างจังหวัดมุกดาหารกับอำเภอดอนตาลบริเวณบ้านนาเวียงแกตำบลนาศีนวลอำเภอเมืองมุกดาหารเมื่อวันที่2กรกฎาคมที่ผ่านมาครับเบื้องต้นมีพระภิกษุมรณภาพแล้ว10รูปอาพาธอีกหลายรูปตามที่ทราบกันแล้วนั้นนะครับในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับพระภิกษุที่อาพาธทั้งหมดไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์และทรงรับศพพระภิกษุที่มรณภาพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ด้วยนะครับสำหรับประเด็นนี้ครับมีพาดหัวข่าวทุกฉบับเลยนะครับหยิบยกมาจากหนังสือพิมพ์ Daily News ครับเพราะว่าพาดหัวข่าวตัวใหญ่เช้าวันนี้เลยแหละครับแล้วก็มีภาพประกอบด้วยเป็นภาพนายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเชิญแจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปถวายพระภิกษุที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุเด็ก11ขวบขับรถเฉียวชนขณะเดินธุดงค์หน้าตลาดนาศีนวลถนนมุกดาหารดอนตาลตำบลนาศีนวลอำเภอเมืองมุกดาหารครับณโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานีพาดหัวข่าวใหญ่ของ Daily News ครับโปรดเกล้าพระราชทานดอกไม้ตะกร้าถวายพระภิกษุรถชนเจ็บทรงรับไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์คปภ.จี้จ่ายเยียวยาพบ.ชี้เด็กป่วยจริงโปรดเกล้าให้ผู้ว่าอุบลรองผู้ว่ามุกดาหารเชิญดอกไม้ตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปถวายพระภิกษุที่บาดเจ็บจากเหตุเด็ก11ขวบขับรถชนทรงรับพระอาพาธไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์และทรงรับพระมรณภาพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์คปภ.แจงประกันภัยจ่ายตาย 35,000 แต่หากตำรวจชี้คนขับผิดจริงได้เพิ่ม 500,000 เจ็บ 80,000 โฆษกพม.แจงเด็ก11ขวบขับรถชนพระขึ้นทะเบียนเป็นผู้พิการประเภท7ส่งทีมสหวิชาชีพเข้าดูแลร่วมทีมจิตแพทย์ทั้งครอบครัวแนนรัฐมนตรีช่วยดิจิทัลเยี่ยมให้กำลังใจผู้การมุกดาหารระดมตำรวจบริจาคเลือดช่วยนักร้องลูกทุ่งดังก็ไปรับร่างบิดากลับบ้านเกิดครับ
0: ค่ะซึ่งทางญาติพี่น้องของพระสงฆ์ทั้ง10รูปที่มรณภาพจาก

0: อุบัติเหตุดังกล่าวนะคะก็ได้เข้ารับศพกลับไปทำพิธีบำเพ็ญกุศลท่ามกลางความโศกเศร้าส่วนใหญ่จะนำไปทำพิธีที่วัดน้ำขุ่นตำบลตาเก่าอำเภอน้ำขุ่นจังหวัดอุบลราชธานีค่ะหลายคนยังทำใจไม่ได้นะคะร่ำไห้อย่างหนักค่ะด้วยความเสียใจเช่นแม่และน้าสาวของพระโยธินวรรณศรีอายุ21ปีที่มารอรับศพพระโยธินขึ้นรถไปยังวัดน้ำขุ่นขณะที่ศพของพระสงฆ์รูปอื่นถูกนำส่งไปยังบ้านเกิดตามจังหวัดต่างๆก็คือที่อุบลราชธานี6รูปนครราชสีมา2รูปขอนแก่น1รูปและยะโสธร1รูปค่ะนางสาวบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะคะก็ได้เข้าเยี่ยมพระสงฆ์ที่ยังพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลมุกดาหาร10รูปในจำนวนนี้อาการสาหัส2รูปพร้อมกับเปิดเผยว่าเรื่องที่เกิดขึ้นมีความซับซ้อนสูงข่าวที่ออกไปส่งผลกระทบต่อทุกฝ่ายทุกทางทางกระทรวงก็ได้สั่งการให้เฝ้าตรวจสอบหากพบใครที่เกินเลยจะแจ้งเจ้าของแพลตฟอร์มให้ลบเนื้อหาทันทีแม้เด็กจะมีความผิดแต่พ.ร.บ.คุ้มครองเด็กยังมีอยู่คนที่เผยแพร่ข้อมูลจนส่งผลกระทบต่อครอบครัวเด็กจะมีความผิดค่ะส่วนประเด็นที่หลายคนตั้งข้อสังเกตนะคะว่าเด็กเนี่ยขับรถเป็นได้อย่างไรและยังมีการแชร์โพสต์ว่าเห็นเด็กขับรถมาส่งยายที่ตลาดเป็นประจำผู้สื่อข่าวสำนักข่าวไทยค่ะก็ได้ลงพื้นที่บริเวณตลาดเทศบาลเมืองมุกดาหารสอบถามกลุ่มพ่อค้าที่ขายของอยู่ใกล้กับคุณยายของเด็กนะคะก็ยืนยันว่ายายขายของที่นี่เนี่ยมา10กว่าปีแล้วไม่เคยเห็นหลานขับรถให้ยายแต่อย่างใดค่ะประเด็นนี้ค่ะก็มีพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดเช่นกันนะคะในหลวงทรงรับไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์พระเหยื่อปิกอัพ11ขวบสลดมรณภาพพุ่ง10รูปในหลวงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าทรงรับเหยื่อรถปิกอัพชนพระธุดงค์ขบวนธรรมยาตราที่มุกดาหารเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นพระภิกษุที่อาพาธทั้งหมดทรงรับไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์และทรงรับศพพระภิกษุที่มรณภาพทั้ง10รูปไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ด้วยเช่นกันสลดชาวพุทธส่งสุดท้ายขบวนศพพระธุดงค์ที่มรณภาพจากโรงพยาบาลมุกดาหารกลับไปบำเพ็ญกุศลในภูมิลำเนา4จังหวัดอุบลราชธานี101ขอนแก่นและนครราชสีมาค่ะ
1: ส่วนคดีความนะครับเมื่อวานนี้นะครับมีรายงานว่าเด็กผู้ก่อเหตุอายุ11ขวบ6เดือนครึ่งไม่เกิน12ปีครับจะได้รับความคุ้มครองตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา73ไม่ต้องรับโทษทางอาญาครับไม่มีการติดคุกหรือว่าส่งสถานพินิจเพื่อหลวงโทษมาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพหลังพนักงานสอบสวนทำสำนวนเสร็จจะต้องส่งตัวเด็กให้ทีมสหวิชาชีพและเจ้าหน้าที่ตามพ.ร.บ.คุ้มครองเด็กเพื่อนำตัวเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาฟื้นฟูจิตใจแล้วก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเนื่องจากเด็กเป็นเด็กพิเศษและอยู่ในอาการช็อกส่วนพ่อแม่และผู้ปกครองครับตำรวจจะสืบสวนเชิงลึกว่าผู้ปกครองมีส่วนประมาทเลินเล่อหรือไม่เช่นวางกุญแจรถในที่ที่เด็กหยิบง่ายหรือว่าเคยปล่อยให้เด็กขับรถมาก่อนหากพบว่าเข้าข่ายจะถูกดำเนินคดีตามพ.ร.บ.คุ้มครองเด็กพุทธศักราช2546โทษจำคุกไม่เกิน3เดือนหรือว่าปรับไม่เกิน 30,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับด้วยนะครับพาดหัวข่าวจากไทยรัฐครับออทิสติก11ปีคดีชนพระ10ศพสอรอดอาญาสอบแม่เช็คไทม์ไลน์ส่งรับสงตายเจ็บไว้ในพระบรมราชาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าทรงรับพระภิกษุที่อาพาธทั้งหมดไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์และทรงรับศพพระมรณภาพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ส่วนญาติตั้มให้รับศพพระ10รูปกลับไปเป็นกุศลตำรวจเรียกสอบแม่เด็กพิเศษอายุ11ขวบซักไทม์ไลน์เด็กมีอาการช็อกการสอบสวนยังอยู่ในกรอบของสหวิชาชีพขณะที่พม.แจ้งเด็กขึ้นทะเบียนความพิการประเภท7ป่วยออทิสติกต้องดูแลละเอียดอ่อนครับ
0: ส่วนประเด็นเรื่องของโกงสอบท้องถิ่นนั้นนะคะเมื่อวานนี้ค่ะทางด้านของศาสตราจารย์ดร.ชลวิทย์เจียนจิตอธิการบดีมศว.พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ฤทธิชัยอ่อนมิ่งรองอธิการบดีฝ่ายนิติการและกิจการสภามหาวิทยาลัยในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรจน์ศิริรัตน์รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรได้ร่วมกันแถลงข่าวกรณีทุจริตการสอบแข่งขันข้าราชการส่วนท้องถิ่นภายหลังผลการตรวจสอบพบว่ามีพฤติการส่อเอื้อให้เกิดการทุจริตนะคะอธิการบดีมสว.บอกว่าตั้งแต่ที่ทราบข่าวก็รู้สึกตกใจและให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากโดยสั่งการให้ผู้อำนวยการสำนักทดสอบซึ่งเป็นผู้รับงานมาปีนี้เป็นครั้งแรกมอบเอกสารทั้งหมดและแฟลชไดรฟ์ให้กับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ตั้งแต่วันแรกส่วนมหาวิทยาลัยก็ได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรมกับทุกฝ่ายค่ะซึ่งเบื้องต้นนะคะก็พบว่ามีบางประเด็นมีพฤติกรรมส่อไม่สุจริตโดยจะนำข้อสรุปที่ได้ส่งให้ปปช.เพื่อประกอบการพิจารณาของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพื่อให้ความจริงปรากฏค่ะทั้งนี้ผลการสอบข้อเท็จจริงพบประเด็นสำคัญหลายส่วนนะคะส่วนที่1เนี่ยก็เป็นการตอบข้อเท็จจริงที่จบแล้วไม่พบการทุจริตส่วนที่2ก็พบความสำคัญที่อาจส่งผลกระทบไปถึงการทุจริตได้ค่ะอธิการบดีมสว.บอกว่าผมขอยืนยันอีกครั้งว่าหากพบคนในมสว.เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการทุจริตที่ทำให้มหาวิทยาลัยเกิดความเสียหายมหาวิทยาลัยจะไม่ปกป้องคนทำผิดแน่นอนพร้อมให้ความร่วมมือกับทุกฝ่ายในการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อให้ความจริงกระจ่างและให้ความเป็นธรรมกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการนี้อย่างถูกต้องค่ะประเด็นนี้นะคะหนังสือพิมพ์มติชนพาดหัวข่าวใหญ่ค่ะยันสำนักทดสอบไม่เกี่ยวโยงมสว.แจ้งผลสอบพร้อมเทียบคะแนนพิสูจน์อนุทินลั่นไม่ใช่ศึกสีน้ำเงินปลัดจ่อวินัยร้ายแรง5บิ๊กสอถอผอ.พิชิตเบี้ยวนัดยังล่องหนเลขารัฐมนตรีพิพัฒน์ยื่นลาออกอนุทินโต้เถงโกงสอบท้องถิ่นไม่เกี่ยวศึกสีน้ำเงินและการเมืองจากนี้ใครผิดก็ร่วมฟาดแทงเน็บอนุทินเป็นมท.1หลายสมัยต้องรู้เรื่องสอบทุจริตชี้ไม่จริงใจเชื่อศึกสายสีน้ำเงินหักกันเองมสว.แถลงผลสอบพบพฤติกรรมสอบทุจริตยันคนในไม่มีเอี่ยวแจงยิปมีแฟลชไดรฟ์2อันท้าเทียบคะแนนแฉต่อคนนอกขอประกาศผลเองพร้อมส่งผลสอบปปช.ลากคนผิดค่ะ
1: ขยายความที่นายกรัฐมนตรีอธิบายว่าสีน้ำเงินไม่เกี่ยวนี่นะครับเมื่อวานนี้ครับนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลกล่าวถึงกรณีนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชนบอกว่าเรื่องการทุจริตสอบท้องถิ่นเกิดจากความขัดแย้งสายสีน้ำเงินพร้อมแนะนำให้ทบทวนมาตรการไม่ให้คนสุจริตได้รับผลกระทบนะครับนายกบอกว่าเกี่ยวอะไรกับสีน้ำเงินเรื่องนี้เป็นระบบสอบของทางราชการอย่าไปสรุปอะไรอย่างนั้นแล้วตอนนี้มี7หน่วยงานที่เข้ามาดำเนินการสืบสวนสอบสวนเอาผิดอยู่ไม่ใช่การสืบสวนหาข้อที่จริงแล้วแต่ถึงขั้นตรวจสอบเส้นทางการเงินของผู้กระทำผิดและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเอาผิดกับผู้ใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบเป็นการกระทำผิดกฎหมายว่าอย่างนั้นเถอะไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเมืองเลยแม้แต่อย่างน้อยนะครับนายอนุทินบอกว่านี่เป็นเรื่องระบบที่ตนยกเลิกไปแล้ว3ปีแต่ตอนนี้ก็มีการสอบแล้วก็ใช้ TOR ถึงได้ยากเพราะเป็น TOR ใหม่แต่เขาก็อุกอาจเข้าไปแก้ในระบบไฟล์คอมพิวเตอร์คงตื่นประหนกเสียจนทำอะไรก็ได้ทำก่อนเหมือนคนกำลังจะจมน้ำการเข้าไปในคอมพิวเตอร์หรือว่าไฟล์อะไรก็ต้องมีวันเวลาไม่พ้นหรอกและตรงนี้ก็เป็นหน้าที่ของ7หน่วยงานครับที่ตนตั้งขึ้นมาให้มีการลงนามกันเป็น MOU ในการปราบปรามและคิดอยู่แล้วว่ามันต้องเกิดแน่ถึงตั้งหน่วยงานเหล่านี้ขึ้นมาทำงานนะครับถามว่าจะทำอย่างไรให้ภาพลักษณ์ของกระทรวงมหาดไทยที่ตอนนี้ประชาชนมองด้านลบกลับมาเป็นที่เชื่อมั่นของประชาชนอีกครั้งนายอนุทินบอกว่าก็ต้องเร่งซึ่งจริงๆวิธีการสอบต้องยึดกฎเกณฑ์การสอบแต่คนที่ทำผิดคงมองเห็นประโยชน์มากกว่าความถูกต้องเมื่อเห็นผลเรื่องของประโยชน์และในอดีตคิดว่าสิ่งที่เคยทำสามารถทำได้แต่จริงๆตัวป้องกันในการสอบล่าสุดตาม TOR แทบจะไม่มีคนกล้าเข้ามาโดยให้มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒน์ทำซึ่งเขาก็ทำได้อย่างดีสมัยก่อนข้อสอบตรวจกันที่จังหวัดที่สอบแต่ตอนนี้ตรวจสอบส่วนกลางเก็บไว้มิดชิดแน่นหนาแต่ใน TOR เหมือนเขียนการทำลายข้อสอบหรือว่าชีตว่าจะทำลายทุกปีคงหวังว่า จะปิดอะไรได้นะครับซึ่งนายกเชื่อว่าคงจะไม่รอดละครับถ้าเกิดว่าตรวจสอบเชิงลึกคงจะลากตัวคนกระทำผิดมาลงโทษได้นะครับพาดหัวข่าวอยู่ในไทยโพสต์ครับทำผิดทุบอย่างเดียวหนูดีดปากเท้งโยงน้ำเงินปลัดมท.ชี้4อธิบดีระทึกอนุทินสวนเท้งโกงสอบท้องถิ่นไม่เกี่ยวศึกสีน้ำเงินการเมืองลั่นไม่ใช่แค่เส

0: สืบสวนแต่สาวถึงเส้นเงินผู้เกี่ยวข้องย้ำชะลอบรรจุข้าราชการท้องถิ่นแล้วกท.ไม่ทำตามหึ่มจากนี้พบใครทำผิดทุบอย่างเดียวปลัดมท.บอกกรรมใดใครกรรมมันนะฮะเผย 1-2 วันตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรง5ข้าราชการสท.มีตั้งแต่ระดับสูงลงมาเล็งให้ออกหลักเจ้าออกจากราชการไว้ก่อนระบุยังมีแก๊งร่วมเอี่ยวอีกอยู่ระหว่างตำรวจสอบอีก10คนครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันครู่นึงครับ
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมั

0: ังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: ช่วงที่2ของ9ทันข่าวครับมาดูประเด็นเรื่องของแอร์สาวที่ไปขนเฮโรอีนไปออสเตรเลียและถูกจับกลุ่มนะครับเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากำชับย้ำล้อมคอกนะครับเพื่อไม่ให้ประเทศไทยเสียหายไปมากกว่านี้นะครับโดยนายกสั่งทบทวนมาตรการสนามบินหลังเกิดกรณีดังกล่าวนะครับแล้วก็ตอนนี้ได้ออก6มาตรการสกัดกั้นยาเสพติดออกต่างประเทศแล้วล่ะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับวันนี้เป็นประธานประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงนายกรัฐมนตรีประกาศว่าต้องดำเนินการเรื่องยาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติขอให้มั่นใจว่าตนพร้อมสนับสนุนและทำทุกอย่างร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดและกำจัดให้หมดไปโดยต้องคิดเรื่องของการปราบปรามการกำจัดที่ต้นตอเชื่อมั่นว่าหัวหน้าส่วนราชการไม่มีนอกไม่มีนายอย่างแน่นอนครับตนไม่รู้สึกว่าเรามีเกลือเป็นหนอนที่ทำให้การแก้ปัญหามีอุปสรรคปัญหายาเสพติดทำให้ความเสียหายเป็นวงกว้างที่สำคัญที่สุดคือความเสียหายในความเป็นประเทศไทยขอให้ทบทวนมาตรการแก้ปัญหาลักลอบขนส่งยาเสพติดในเคสประเทศออสเตรเลียการมีช่องทางพิเศษสำหรับลูกเรือเป็นมาตรฐานสากลทั่วไปหรือไม่เป็นช่องว่างรั่วไหลทำให้ขนยาเสพติดไปได้หรือไม่นะครับที่ประชุมครั้งนี้ครับรับทราบ6มาตรการสกัดกั้นยาเสพติดออกต่างประเทศครับก็ประกอบด้วย1การท่าอากาศยานร่วมกับกรมศุลกากรสตช.จะยกระดับการตรวจสัมภาระและใช้สุนัขเคนายดมกลิ่นการท่าอากาศยานจะตรวจสอบสัมภาระลูกเรืออย่างเข้มข้นงูอาจจะเข้มงวดจริงจังสารบัญการบินพลเรือนการบินไทยและก็สายการบินต่างๆครับจะมีกฎระเบียบที่เข้มงวดลูกเรือที่รับหิ้วจะถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพให้กรมศุลกากรยกร่างคำสั่งสำนักนายกจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของผู้โดยสารเพื่อยกระดับแลกเปลี่ยนข้อมูลผู้โดยสารระหว่างประเทศสารบัญการบินพลเรือนจะยกระดับตรวจสอบสัมภาระผู้โดยสารและลูกเรือและก็สุดท้ายครับให้เชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่างกรมศุลกากรท่าอากาศยานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบริหารข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพไทยโพสต์พาดหัวข่าวครับลั่นแก้ไม่ได้ศักดิ์ศรีไทยไม่เหลือนายกลั่นกำจัดขบวนการยาเสพติดตั้งแต่ต้นทางโหวตทำไม่ได้ศักดิ์ศรีไทยไม่เหลือรัฐบาลยกระดับความปลอดภัยสนามบินปปส.ขอศาลออกหมายจับ2ผัวเมียจังหวัดเลยขยายผลขบวนการยัดไส้เฮโรอีนส่งนอกเผยตัวการใหญ่อยู่ฝั่งเพื่อนบ้าน2รายครับ
2: ทางด้านของนางสาวอารีพักเงินบำรุงรองเลขาธิการปปส.และในฐานะโฆษกปปส.นะคะก็ออกมายอมรับนะคะว่ามีแอร์โฮสเตสเนี่ยอีกคนอื่นอีกนะคะที่เข้าไปเกี่ยวข้องจริงค่ะโดยเชื่อมโยงกับแอร์โฮสเตสที่ถูกจับกุมเมื่อวันที่27มีนาคมที่จังหวัดฉะเชิงเทราโดยอยู่ระหว่างตรวจสอบว่าเป็นขบวนการเดียวกันหรือไม่นอกจากนี้จากการเปิดปฏิบัติการในพื้นที่รางน้ำเมื่อวานที่ผ่านมายังพบแอร์โฮสเตสอีก1คนเข้าไปเกี่ยวข้องเจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างหาความเชื่อมโยงว่าเกี่ยวข้องกับเครือข่ายของแอร์มีนาหรือไม่หลังพบเส้นทางการโอนเงินกลับไปยังเครือข่ายเฮโรอีนค่ะประเด็นนี้นะคะเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของหนังสือพิมพ์ข่าวสดค่ะเค้นอีก2แอร์สาวรับหิ้วยาโยงคดีมีนาหรือไม่สอบบี้ผัวเมียเชียงคานต้นทางส่งพัสดุเข้ากรุงเจอตัวแล้วคนขับเก๋งรับส่งหนุ่มฮูดน้ำเงินอนุทินสั่งเข้มสนามบินเลขาปปส.เผยคนเกี่ยวข้องเพียบเคสแอร์สาวบินไทยขนยาเสพติดชี้มีขาใหญ่2คนอยู่ฝั่งเพื่อนบ้านคุมส่งยาไปออสเตรเลียและไต้หวันตำรวจคุมตัวคนขับรถส่งพัสดุถึงแอร์มีนาสอบรับขับส่งจริงอ้างรับงานนอกแอปได้ค่าจ้าง 1,600 บาทแต่ตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อคำให้การหลังพบวันเดียวกันส่งพัสดุ2จุดโชคดีจุดแรกผู้รับส่งพัสดุคืนเร่งแกะรอยคนขับรถและชายเสื้อฮูดล่าตัวขบวนการใหญ่นายกระดมทุกหน่วยงานทั่วประเทศขันน็อตเข้มมาตรการเร่งด่วนสกัดขบวนการลักลอบขนยาเสพติดเข้าออสเตรเลียขอให้มั่นใจเป็นนายกคนแรกคุมปปส.เองใช้ซีโร่ทรัสสุนัขเคนายตรวจยาเสพติด ยกระดับความปลอดภัยสนามบินค่ะ
1: ขยายความนะครับเรื่องของการจับชายที่นำยาเสพติดไปส่งให้กับแอร์มีนานะครับเมื่อวานนี้ครับตำรวจจับชายใส่ฮูดขับรถส่งยาให้กับแอร์มีนาที่คอนโดย่านบางนาเมื่อ22มิถุนายนครับเป็นชายอายุ59ปีชาวอยุธยาประวัติเนี่ยเคยติดคุก20ปีนะครับจริงๆเนี่ยศาลพิพากษาลงโทษจำคุกตลอดชีวิตแต่ว่าติดจริง20ปีในคดีขนยาบ้า10,000 เม็ดจากเชียงรายเข้ากรุงเทพเมื่อปี40รับสารภาพนะครับว่ารับจ้างจากชายลักษณะต่างด้าวที่นั่งมาด้วยกันยืนยันว่าไปคอนโดที่แอร์มีนาพักอยู่เป็นครั้งแรกส่วนรถโตโยต้าพาหนะส่งยาพบว่าจอดอยู่ที่อู่แห่งหนึ่งในอยุธยาครับเจ้าหน้าที่ได้ตามยึดมาแล้วเพื่อตรวจเก็บหลักฐานขยายผลต่อไปจากการสืบสวนพบว่ากลุ่มคนร้ายโอนค่าหิ้วให้กับแอร์มีนาเป็นเงินแค่ 3,400 บาทแบ่งจ่ายเป็นค่ามัดจำ 1,700 บาทและอีก 1,700 บาทโอนให้วันที่แอร์มีนาขึ้นเครื่องนะครับขณะนี้อยู่ระหว่างการขยายผลข้อมูลหลายส่วนยังเปิดเผยไม่ได้ครับเป็นพาดหัวข่าวกรอบรองลงมาจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับเค้นคนขับเก๋งขยายปมผงขาวมีนาซัดผู้ว่าจ้างนั่งบ่ด้วยยกระดับสกัดยานรกเข้มสัมภาระลูกเรือรวบคนขับเก๋งหิ้วพัสดุส่งคอนโดแอร์มีนาแล้วบิ๊กจ๋อระดมทีมสืบสวนล็อกตัวพร้อมยึดรถเก๋งได้ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอยู่ระหว่างขยายผลเครือข่ายตรวจสอบประวัติพบเคยถูกจับกุมลักลอบนำยาบ้า10,000 เม็ดจากเชียงรายเข้ากรุงเทพศาลสั่งจำคุกตลอดชีวิตแต่ได้รับโทษติดคุกเพียง20 ปีเผยคดีนี้เป็นขบวนการขนาดใหญ่ระดับสากลและแบ่งหน้าที่กันทำอย่างเป็นระบบพบตัวการใหญ่อยู่ฝั่งประเทศเพื่อนบ้าน2 รายรับผิดชอบส่งยาไปออสเตรเลียและไต้หวันย้ำไทยเป็นเพียงทางผ่านส่วน2 ผัวเมียไทยและลาวที่เป็นคนส่งพัสดุจากจังหวัดเลยเจ้าหน้าที่ปปส.เค้นสอบยังไม่ชัดส่งพัสดุให้มีนาหรือไม่ขณะที่ผัวปัดเมียไม่เกี่ยวจ่อออกหมายจับเชื่อผัวพันแก๊งยาที่ชื่อ IP Address และ Facebook Rose อยู่นอกประเทศไทยอนุทินลั่นจะใช้สถานะนายกลุยแก้ปัญหายาเสพติดครับ7:53 นเดี๋ยวพักครู่หนึ่งครับ
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวต

0: ติดตามก้าวทันข่าวในช่วงสุดท้ายนะคะยังอยู่ที่ประเด็นเรื่องของยาเสพติดค่ะมีพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะโปแลนด์เยอรมนียึดกัญชาเกือบ 1.2 ตันซุกตู้คอนเทนเนอร์อิฐส่งตรงจากไทยกองกำลังพิทักษ์ชายแดนโปแลนด์ส่วนที่กำลังร่วมกับทางการเยอรมนีและหน่วยงานความมั่นคงยุโรปเปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายลักลอบค้ายาเสพติดข้ามทวีปบุกยึดกัญชาล็อตมหึมาน้ำหนักเกือบ 1.2 ตันมูลค่าตลาดมืดกว่า425ล้านบาทโดยซุกซ่อนมาในตู้คอนเทนเนอร์ขนส่งอิฐต้นทางจากประเทศไทยผ่านท่าเรือฮัมบูร์กในเยอรมนีก่อนรวบผู้ต้องสงสัยได้8รายค่ะ
1: เช่นเดียวกับที่อินโดนีเซียครับจับช่อกัญชาอ้างต้นทางมาจากประเทศไทยน้ำหนักถึง 3.37 ตันครับแล้วก็รวบคนเดินของทั้งหมด12รายพาดหัวข่าวอยู่ใน Daily News ครับโชว์อีกยึดกัญชาไทยส่งขายเยอรมนีราคาตลาดมืด440ล้านศาลสั่งขัง8ผู้ต้องหาไทยเฉาโชว์กองกำลังพิทักษ์ชายแดนโปแลนด์ศุลกากรและก็เจ้าหน้าที่เยอรมันทลายเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติเชื่อมโยงระหว่างเอเชียยุโรปยึดกัญชาน้ำหนัก 1.2 ตันซุกซ่อนในตู้คอนเทนเนอร์ขนส่งประเภทก้อนอิฐมูลค่าในตลาดมืดพุ่ง440ล้านบาทเผยเส้นทางขนส่งจากไทยผ่านท่าเรือไปยังท่าเรือฮัมบูร์กทางตอนเหนือของเยอรมนีก่อนกระจายสินค้าในโปแลนด์ขณะที่อินโดนีเซียนะครับก็ยึดช่อดอกกัญชาอ้างต้นทางมาจากประเทศไทยน้ำหนักสูงถึง 3.37 ตันรวบคนเดินของ12รายด้วยกันครับ
0: จับปลัดอำเภอรีดเงินค่าโอนปืนค่ะเป็นพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะคะผู้เสียหายเข้าร้องปปท.รวบคาที่ทำงานสระบุรีปปช.และปปท.รวมถึงตำรวจบุกรวบปลัดอำเภอพระพุทธบาทคาห้องทำงานที่ทำการอำเภอคดีถูกกล่าวหาเรียกรับ 10,000 บาทแลกออกใบอนุญาตปืนทั้งที่ค่าธรรมเนียมแค่ฉบับละ5บาทผู้ว่าสระบุรีสนองนโยบายนายกเซ็นเชือดสั่งออกราชการทันทีอ้างเสื่อมเสียระบบราชการแต่ให้สิทธิ์โต้แย้งโดยยื่นร้องทุกปลัดมท.ภายใน30วันค่ะ
1: ส่วนปปช.เมื่อวานนี้นะครับก็มีการชี้มูลความผิดอดีตผู้อำนวยการสำนักพุทธนะครับในการทุจริตเงินทอนวัดนะครับเป็นพาดหัวข่าวอยู่ในเดลินิวส์วันนี้นะครับฟันอาญาวินัยอดีตผอ.พศ.หรือว่าสำนักพุทธปปช.ชี้ความผิดงบ8ล้านวัดไทยเดนมาร์กและอินเดียปปช.ชี้มูลความผิดอาญาและวินัยร้ายแรงอดีตผู้อำนวยการสำนักพุทธพร้อมพวกรวม4รายจัดสรรงบพศ.8ล้านอุดหนุนวัดไทยในเดนมาร์กและอินเดียมิชอบด้วยกฎหมายเตรียมส่งอัยการสูงสุดยื่นฟ้องศาลจี้สำนักพุทธเรียกเงินคืนแผ่นดินด้านนายกอนุทินดันโครงการน้ำแสนล้านแก้ท่วมอยุธยาเดินหน้าแผนบริหารจัดการน้ำฟลัดเวย์อยุธยาย้ำความคุ้มทุนต้องไม่ต้องจ่ายเยียวยาชาวบ้านปีละ 40,000 ล้านก็รวมถึงภารกิจของนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ไปด้วยเลยนะครับซึ่งเดลินิวเองก็มีภาพนะครับเป็นหนุ่มรถไถครับเป็นภาพของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสวมวิญญาณไอ้หนุ่มรถไถขับโชว์ครับระหว่างเป็นประธานเปิดโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งเพื่อลดต้นทุนการผลิตในพื้นที่อำเภอบางบานพระนครศรีอยุธยาโดยเตรียมผลักดันงบประมาณแสนล้านเดินหน้าโครงการบริหารจัดการน้ำแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากให้แล้วเสร็จโดยเร็วยันคุ้มค่ามากกว่าเยียวยาปีละเป็นหมื่นล้านบาทจากภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในพื้นที่อยุธยาครับ
0: ติดตามผลฟุตบอลโลกนะคะมีการแข่งขันรอบ32ทีมสุดท้ายคืนนี้กัน3คู่ค่ะซึ่งคู่แรกเนี่ยก็แข่งกันไปตั้งแต่ช่วงตีหนึ่งแล้วนะคะเป็นออสเตรเลียพบกับอียิปต์นะคะคู่นี้ค่ะก็เป็นซาลานะคะสวมวิญญาณผู้นำทัพอียิปต์สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่เขาทะลุเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลกได้สำเร็จค่ะหลังจากดวลจุดโทษชนะออสเตรเลีย4ประตูต่อ2นะคะซึ่งก็เสมอในเวลา120นาที1ประตูต่อ1ค่ะส่วนคู่เมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะคะก็คืออาร์เจนตินากับแคปเวิร์ดที่เราพูดกันไปนะคะ
1: ครับ
0: ก็เป็นอาร์เจนค่ะ
1: ในช่วงต่อเวลาสามารถซัดประตูแคปเวิร์ดได้นะฮะก็ชนะไป3ประตูต่อ2ทะลุเข้ารอบนะฮะแคปเวิร์ดแหมไม่สามารถสร้างประวัติศาสตร์ได้นะครับแต่ว่ามาถึงรอบนี้ได้ก็ถือว่าเก่งจริงๆนะครับ
0: ก็เป็นการสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่เช่นกันนะคะส่วนอีกคู่หนึ่งนะคะช่วง8โมงครึ่งเช้านี้จะเป็นโคลอมเบียพบกับกา าห์หน้าค่ะ
1: รอติดตามชมนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับสำหรับ9ทันข่าวครับคุณศาสิธรสั่งสมธนะและผมณรงค์จันทร์ทองลาไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มสืบจังหวัดเชียงรายยิงปะทะสกัดยาไอซ์500กิโลกรัมด้านแม่จันยึดไอซ์ซุกซ่อนกล่องพัสดุตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายร่วมกับตำรวจสภ.เวียงเชียงรุ้งร่วมกันตรวจสอบรถกระบะ4ประตูสีดำทะเบียนจังหวัดเชียงรายพร้อมของกลางยาเสพติดประเภทไอซ์14กระสอบประมาณ500กิโลกรัมที่ซุกซ่อนอยู่ภายในรถหลังจากเมื่อเวลาประมาณ1นาฬิกาของวันที่2กรกฎาคมที่ผ่านมาชุดสืบสวนปราบปรามขยายผลยาเสพติดรายสำคัญกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายได้สืบทราบว่าจะมีการลำเลียงยาเสพติดจากพื้นที่แนวชายแดนอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายเข้าสู่พื้นที่ตอนในโดยผ่านพื้นที่อำเภอเวียงเชียงรุ้งใช้เส้นทางสาธารณะลานปงเคียนตำบลดงมหาวันอำเภอเวียงเชียงรุ้งจังหวัดเชียงรายเจ้าหน้าที่สังเกตเห็นรถยนต์จำนวน2คันวิ่งตามกันมาอย่างมีพิรุธเข้าเส้นทางหลบเลี่ยงเข้าสู่เขตอำเภอเวียงเชียงรุ้งจึงได้ทำการสกัดและจับกุมระหว่างเข้าจับกุมคนร้ายได้ใช้อาวุธปืนยิงใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมจำนวนหลายนัดเจ้าหน้าที่จึงได้ทำการยิงตอบโต้ประมาณ5นาทีโดยคนร้ายสามารถหลบหนีไปได้1คนและคนร้ายอีก1คนได้รับบาดเจ็บเจ้าหน้าที่จึงได้ประสานกู้ชีพเพื่อนำตัวคนร้ายส่งโรงพยาบาลหลังจากการปะทะเจ้าหน้าที่ได้เข้าทำการตรวจสอบภายในรถยนต์พบยาเสพติดประเภทไอซ์14กระสอบประมาณ500กิโลกรัมซุกซ่อนอยู่ภายในรถอีกรายเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.แม่จันตรวจยึดยาไอซ์ประมาณ10กิโลกรัมและอาวุธปืนพร้อมเครื่องกระสุนขนาดจุด .22 จำนวน1กระบอกโดยการตรวจยึดครั้งนี้เจ้าหน้าที่สืบทราบว่ามีการมั่วสุมยาเสพติดกันที่บ้านหลังหนึ่งในพื้นที่หมู่19ตำบลสีค้ำอำเภอแม่จันจึงไปตรวจสอบพบนางมีซูแสดงตัวเป็นเจ้าของบ้านจึงทำการตรวจค้นพบกล่องกระดาษสีน้ำตาลวางอยู่ริมฝาบ้านด้านนอกของตัวบ้านเมื่อเปิดพิสูจน์ดูพบบรรจุไอซ์ในถุงใบชาน้ำหนักประมาณ10กิโลกรัมเมื่อตรวจในห้องนอนพบอาวุธปืนและเครื่องกระสุนจากการสอบสวนทราบว่าของกลางเป็นของนายอาจืออายุ38ปีซึ่งเป็นลูกชายของนางมีชูแต่ได้หลบหนีออกจากบ้านไปก่อนที่เจ้าหน้าที่จะไปถึงเจ้าหน้าที่จึงได้ยึดทั้งหมดไว้เป็นของกลางและออกติดตามตัวหานายอาจือตามกฎหมายต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: เทพไทยเหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
5: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
7: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกความPlus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
9: เสียงพี

0: ดชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: เปลี่ยนยางที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนแบตที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนช็อคอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: B-Quick ครบทุกบริการเรื่องรถจะสินค้าหรือบริการไหนก็
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
3: ฟังเสียงรถ300กว่าคน
4: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย

0: ามาสู่พุ่มพวงแฟมิลี่นะครับ
1: ค่ะ
0: แล้วคุยกับณโอ่งกลิ่นงานทับกระดานอย่างออกรถออกชาติก็ได้ฟังเพลงกันเยอะแยะเลยนะครับเฝ้ารักเฝ้ารอลุ่งสุริยาที่จบไปนะครับสาวด่านช้างคัทริยามรสี
1: ค่ะมรสี
0: แล้วก็ผู้ชายท้ายบัญชี
1: ค่ะ
0: พุ่มพวงดวงจันทร
1: ์ค่ะเราก็จะทุกช่วงเหมือนเดิมพี่เพิ่งก็จะได้ฟังทุกช่วงเหมือนเดิมนะคะใครอยากฟังเพลงอะไรก็ทักทายกันเข้ามานะคะไม่รู้ว่าตอนนี้ทุกคนเห็นฟ้าสว่างหรือยัง
0: นั่นสินะเราอยู่ในห้องส่งไม่รู้ว่าข้างนอกยังตกอยู่หรือว่าเริ่มเห็นแดดกันแล้วเหนื่อยใจ
1: เหนื่อยใจแต่ก็ต้องสู้กันต่อไปนะเพราะว่าชีวิตคนเราก็ต้องดำรงด้วยกันเขาเรียกกินนอน
0: กินขี้พี่นอนพูดตกพูดเป็นเลย
1: อะไรมีมารยาทนิดหนึ่งต้นเดือน
0: ต้นเดือนใช่ไหม
1: ต้นเดือนนะมันก็ต้องเป็นแบบระบบของคำว่ามนุษย์นะนะ
0: ของจริงก็คือของจริงนะครับของจริงจะอยู่ไปนานถ้าของไม่จริงเดี๋ยวก็ร่วงไปเองนะครับ
1: ก็ตอนนี้รู้สึกว่าเมื่อวานไปทำงานก็พอเห็นข่าวแล้วก็หดหู่อยู่นะเรื่องที่แบบว่าน้องอายุ11ขับรถอะไรเป็นอะไรที่บอกจริงๆก็ต้องบอกว่าต้องเตือนลูกหลานนะคะอย่าใช้ความขนองโดยเอาชีวิตคนอื่นเข้ามาเสี่ยงแบบนี้อะไรอย่างเงี้ย
0: เขาบอกเขาเป็นออทิสติก
1: ก็
0: จริงหรือเปล่ายังไม่รู
1: ้ไม่เป็นไม่หรอแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่า
0: แต่ว่าขับรถครั้งแรกคงเป็นไปไม่ได้
1: ไม่ใช
0: ่ขับรถไม่เป็นก็เป็นไปไม่ได้เขาบอกเกียร์กระปุกมันต้องมีเหยียบคลัชเหยียบอะไรใช่ไหมถ้าเหยียบไม่เป็นมันก็ดับปึ๊กปึ๊กไม่ไปอยู่แล้วเน
1: า
0: ะ
1: คือต้องบอกว่าความจริงอ่ะบางทีอาจจะถามจากพ่อแม่ไม่ได้หรอกต้องถามใครหรือเปล่าข้างบ้าน
0: เออใช่เขาจะรู้ดี
1: ถามคนข้างบ้านอะไรเงี้ยถามป้าข้างบ้านแล้วอะไร
0: พ่อแม่เขาต้องปกป้องลูกนะเป็นครั้งแรกขโมยกุญแจไปอะไรใช่ไหม
1: ประมาณนั้น
0: อ๋อเป็นอะไรที่
1: คือคนข้างบ้านน่ะตอบได้ฉะฉานแน่นอนนะคะความจริงก็คือความจริงอันนี้เขาจะเล่าให้ฟังว่าเป็นหรือไม่เป็นแต่ถามว่าเด็กการขับรถอย่างเงี้ยเป็นอยู่แล้ว
0: เศร้ามากเศร้าจริง
1: แต่ถามว่าก็มันก็คือกรรมร่วมกันนะเนาะพูดถึงอะท่านเองก็นะมรณะอยู่ในแบบพระเหลืองอะไรอย่างเงี้ยแต่ถามว่ามันก็ไม่ควรจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเพราะว่า
0: ลูก
1: 12เสีย12แล้วตอนนี้ก็แบบบาดเจ็บอีกไหลเลยองค์
0: เดินเรียงหน้ากระดานเรือเดินทุดงเดิน
1: ก็เพิ่งจะออกจากวัดมาแบบเพิ่งจะฉันเพลตอน11โมงเอง
0: กลางวัน
1: กลางวันนะคะคือเด็กออกมาแบบมันพี่เข้าใจมันใบไม้ที่เราตัดมาปรึดอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ใช่ปรึดเลยเนี่ยพุ่งเข้าไปอย่างนี้เลยนะ
1: คือต้องบอกว่ามันเป็นอะไรที่แบบองค์แรกๆเห็นเหตุการณ์อยู่แล้วก็โดดสามารถโดดหลบได้แต่หลังๆเนี่ยคือทุกองค์เดินระหว่างที่เดินไม่ได้มองหน้าอยู่แล้วก้มหน้า
0: เลยใช่ใช่ใช่
1: เดินก้มหน้า
0: พระนี่มองไม่เกิน3ฟุตหรือ5ฟุตเนี่ยประมาณนี้นะ
1: คือต้องเดินก้มอยู่แล้วถ้าถามว่าก้มมาก็ไม่ได้เห็นอะไรอย่างเงี้ยฮะถึงได้บอกว่าเออเนาะแล้วเด็กดูก็แบบมันเหมือนกับแบบทุกอย่างมันต้องฝังจิตฝังใจไม่ต้องเป็นต้องคนขับหรอกถามว่าคนที่อยู่ละแวกนั้นนะมันจะเห็นภาพหมดอะชาวบ้านแถวนั้นและต่างจังหวัดเป็นอะไรที่โจดขานมาก
0: เศร้ามาก
1: เห็นแล้วบอกว่าแต่ก็ดีตรงที่ว่าสังคมปัจจุบันเนี้ยมันเป็นอะไรที่แบบกระแสโซเชียลมันจะแรงก็จะขุดกันได้ว่าเกิดอะไรขึ้นถึงได้บอกว่าการเป็นพ่อเป็นแม่คนนะคะยังไงก็ดูแลลูกหลานด้วยอย่าใช้ความขนอง
0: สึกกฎหมายเขาเอาผิดกับพ่อแม่นะ
1: หรอ
0: เออเอาผิดกับพ่อแม่ถ้าว่าเด็กเป็นเยาวชนอยู่แล้วก็ทำเรื่องแบบนี้ร้ายแรงแบบนี้รู้สึกกฎหมายเขามีว่าพ่อแม่ต้องรับผิดชอบ
1: แล้วเด็กติดไหมไม่ติด
0: ไม่พ่อแม่อายุไม่เกิน13แล้วก็เป็นเยาวชนแล้วก็เป็นโรคทางสมองเนี่ยยิ่งไม่ผิดเลยก็เข้าอย่างมากก็เข้าจับเข้าลงบ้านเมตตาไปควบคุมประพฤติอย่างเงี้ยรักษาไปแต่พ่อแม่ต้องรับผิดชอบ
1: โอ้โหแล้วจะรับผิดชอบยังไง
0: ก็นั่นสิ
1: จะบอกว่ามีประกันมีพรบหรือมีอะไรก็ตามมันก็ไม่น่าจะ
0: เด็กยกไม่ถึงพรบก็ไม่คุ้มครอง
1: ใบขับขี่ก็ไม่มี
0: โอ้เรียบร้อย
1: คือทุกอย่างแบบว่าศูนย์เปล่าตีจากศูนย์เลยดีกว่าเพราะว่ามองเหตุการณ์ต่างๆไม่น่าจะเป็นไปได้อ่ะ คือสงสารนะสงสารแต่ละสิ่งที่ต้องรับผิดชอบอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็มันเป็นอะไรที่แบบบางทีเกิดจากความรู้สึกเด็กเกิดจากเกมก็ได้นะพี
0: ่เป็นไปได้เป็นไปได้เลย
1: เกิดจากเกมก็ได้นะเกม
0: ในรถนะปื๊ดมันชนปื๊ดโอ้โหมันเป็นไปได้เป็นไปได้
1: เกิดจากเกมก็ได้อันนี้มันทำให้เด็กแบบคึกขนองได้มีความรู้สึกก็ลองดูสิของจริงมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยถึงแม้ว่าจะถามว่าความเป็นจริงอ่ะมันจะค้านตรงที่ว่าโอเคเกมมันก็มันส่วนหนึ่งใช่ไหมที่จะเป็นไปได้แต่ถามว่าเกียร์กระปุกอ่ะมันเป็นเกียร์ธรรมดายังไงก็แบบคุณต้องเหยียบคลาสอ
0: ่
1: ะเหยียบคลาสใส่เกียร์อะไรเงี้ยอันนี้เด็กก็ต้องมีพื้นฐานอยู่แล้ว
0: คงไม่ใช่ครั้งแรกแน่นอน
1: ไม่ใช่ไม่ใช่หนูก็มองว่าไม่ใช่เพราะว่ามันมีความรู้สึกว่าเด็กไม่ได้ลากเกียร์เดียวเราวิ่งต้องหลายสิบโล
0: ใช่ใ
1: ช่อันนี้ไปผมมาไวมากเด็กแบบขับหลายสิบโลเนี่ยไม่ใช่ละก็ต้องแสดงความเสียใจต่อครอบครัวทุกครอบครัวด้วยกันนะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: เพราะต้องฟังเพลงกันเยอะเลยนะแล้วก็แฟนคลับครับทักทายกันเข้ามานะครับว่าเป็นยังไงบ้างฝนหายตกหรือยังวันนี้มีแผนการแผนจะไปเที่ยวที่ไหนดูแลสุขภาพด้วยแล้วก็ขับรถขับลา
1: ระวังถนนลื่นนะฮะตอนนี้เพราะว่าฝนตกอย่างเงี้ยรถลานี
0: ่อะไรนะขี้ดินอะที่เปียกๆที่ตกใหม่ๆอะโคลน
1: มัน
0: เยอะมันก็ติดกับล้อติดแล้วถ้าฝนไม่ตกไม่เยอะนะมันก็ลื่น
1: แล้วยิ่งแบบว่ายางรถคนไหนที่มันสึกๆอยู่แล้วมันจะถลายอะไรเงี้ยเบรกไม่ค่อยอยู
0: ่หวังไม่บ้ายแล้วเกิดหวังน้อยแล้วเกิดยางล้นแล้วล้นอีกเมื่อไหร่จะเปลี่ยนจริงๆนะแล้วก็ห่วงลูกของหลานแล้ววะเนาะ
1: ใช่
0: ดูแลเรื่องรถน้ำมันเครื่องเบรกให้ดีขับรถดีแล้วบางทีลื่นปื๊ดไปเงี้ย
1: เราไม่ประมาทแต่คนอื่นอาจจะประมาทนะฮะและอย่างรถลาเนี่ยเราดูสุขภาพของรถให้มันแข็งแรงเพราะว่ายังไงก็ดีกว่าเดินใช่ไหมเราก็ต้องดูแลเขาด้วยไม่ใช่ให้เขาดูแลเราอย่างเดียวนะคะความปลอดภัยก็ทุกอย่างก็อย่างที่บอกว่าต้องดูแลซึ่งกันและกันนะคะมาฟังเพลงกันต่อดีกว่าค่ะ
0: เชิญครับอีกสักชุดหนึ่งครับ

0: สี่กษัตริย์เดินดง
1: ค่ะ
0: สีไพรจะไทยแท
1: ้ใช่ค่ะ
0: แล้วสีนึกว่าลูกนายกทศพล
1: ไม่ใช่ไม่ใช่อันนั้นไม่ใช่น้องปักบุ้งอันนี้พี่สีไพรก็เป็น
0: ปักบุ้งก็สัตว์แนวนี้ใช่ไหม
1: แนวนี้ค่ะเขาก็ไปทั้งสองแนวก็คือทั้งมีแหล่ทำขวัญนาคด้วยแล้วก็ออกแนวลูกทุ่งด้วย
0: เด็กเก่งคนนี้เก่งนะ
1: เก่งเก่งก็เลือดพ่อเลือดแม่ศิลปินเต็มตัว
0: แล้วก็ทศพลหิมพาน
1: ค่ะอะไรอ่ะ
0: นาคสั่งสีกานาคจอยมันนาคสั่งสีกา
1: ใส่ตา
0: แล้วมีแว่นมาแล้วไม่ใส่ไปด้วยจ้ะต้องอย่างเงี้ย
1: แล้วบอกไม่แก
0: ่ยุ้ยญาติเยอะสาวสันกำแพง
1: สาวสันกำแพง
0: สิหยุดยอดสุดยอดแล้วก็ลาวงการไปแล้วไปไหว้แม่พึ่งตองหนูมากราบลาใช่ไหมถึงไม่ร้องเพลง
1: คือยุ้ยเขาก็อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยฮะกับครอบครัวแล้วก็ทำอาชีพของเขาตรงนั้นไปทำทงคอนเทนต์บ้างอะไรบ้างก็อยู่ได้ถามว่าอยู่ได้ไม่อยู่ได้แต่บางทีคนเรามันมีความสุขในการที่แบบอยากใช้ชีวิตแบบบั้นปลายแล้วไงอ
0: ยากกินก็กินไม่สนใจเลย
1: คือก่อนนั้นแบบต้องมานั่งรถคือการเป็นศิลปินน่ะทุกคนต้องดูแลตัวเอง
0: ใช่ไหมอ
1: ันนู้นก็ไม่ได้อันนี้มากก็ไม่ได้อันนี้อันเนี้ยคือความสุขมันแบบเราต้องตัดความสุขของเราออกประมาณ 50%
0: เชื่อเลยล่ะทุกวันนี้โอมกินต้องคิดเหมือนกันใช่ไหม
1: คิดค่ะ
0: กินตามปากนี่มันก็จะอ้วนเลยใช่ไหม
1: หนูลงมา8กิโลพี
0: ่
1: 1 ปีนะกว่าหนูจะลงได
0: ้โอ้โหเยี่ยมเยี่ยม
1: ทุกวันนี้แบบว่ายังประคองในการที่จะทำเลยก็คือมันยังแบบนึกถึงนางแบบอะมันยังเป็นอยู่พี่เขา
0: จะกินไม่อยากกิน
1: อยากกินนะแต่ว่าคำหนึ่งก็ยังดี2คำดูมันทรมานอ
0: ่
1: ะจริงแต่อย่างยุ้ยก็บอกว่าพี่หนูไม่มีอะไรต้องคิดแล้วทุกวันนี้หนูมีความรู้สึกว่าบั้นปลายหนูแล้วลูกผัวหนูอยู่ตรงนี้แล้วทุกอย่างก็ดูแลแม่แล้วอยู่ต่างจังหวัดหนูมีความสุขมากมันมีความสุขแล้วตอนนี้หนูอยากกินหนูก็เต็มที่เลย
0: มันไม่ใช่บั้นปลายหรอกขนาดนี้ก็ยังไปอีกยาวนานแต่ว่ากินแบบนี้มันก็ต้องดูแลสุขภาพด้วยใช่ไหมให้อ้วนแบบนี้เดี๋ยวโรคภัย
1: ไข้ไม่เสียงยุ้ยเขาเริ่มไม่ได้เลย
0: เสียง
1: เริ่มไม่ไหว
0: ครับ
1: เขาบอกหนูร้องแล้วหนูเหนื่อยแล้วก็เสียงไม่ค่อยออก
0: ไม่เหมือนเดิม
1: เสียงไม่เหมือนเดิมเขาก็เลยบอกว่าหนูก็คงจะได้แค่แบบนิดนิดหน่อยแต่ถ้าเกิดออกเป็นงานเป็นการอย่างเงี้ยหนูคงไม่ถนัดก็บอกเข้าใจก็มีทักทายกันบ้างทักทายกันก็ยังบอกว่าคนเราก็เนี้ยมันไปชีวิตถึงได้บอกว่าการเป็นศิลปินหรือเป็นอะไรก็ตามที่แบบกลุ่มอินฟูหรือปัจจุบันนี้ที่เราแบบเราทำงานหาเงินง่ายๆอย่างเงี้ยเก็บไว้นะคะอย่าใช้เงินสุรุ่ยสุร่ายเราคิดว่าอู้เดี๋ยวก็หาได
0: ้เด็กวัยรุ่นที่มันหาเงินเก่งมากนะสมัยนี้นะ
1: ทุกวันนี้ทุกแพลตฟอร์มเนี่ยต้องบอกว่าเด็กรุ่นใหม่เก่งมากเก่งเยอะและอีกอย่างนึงหาเงินกันเก่งหาเงินกันไวแต่ก็อีกแหละถ้าคิดไม่ได้คิดไม่เป็นก็ทุกอย่างก็ไปไว
0: ความแน่นอนคือความไม่แน่นอน
1: ถูกต้องค่ะ
0: อีกอย่างหนึ่งก็มีข่าวอยู่เนืองๆโอ้ยหาเงินจากขายสินค้านู่นนี่เยอะแยะไปหมดตอนนี้ไม่มีเลย ก็เห็นข่าวประจำ
1: ใช่แล้วว่าผลสุดท้ายก็มานั่งแบบว่าชีวิตมันย่ำแย่และตกอับอะไรอย่างเงี้ยคนก็จะมานั่งด่าเอาอย่างเฟื่องฟูคุณโชว์หน้าดูแต่เวลาที่คุณไม่มีคุณก็มาโชว์ทำไมโชว์ความจนให้คนอื่นเห็น
0: ใช่ใช่
1: แล้วถามว่าคือบางทีคนเราเนี่ยเขาเรียกลืมแสงตัวเองไงแสงตัวเองที่แบบว่ายามเฉิดฉายก็ใส่ซะเต็มที่เลยแต่บางทีไม่มีแสงขึ้นมาเนี่ยผลสุดท้ายเป็นไงก็มานั่งแบบบอกให้คนอื่นรู้ว่าฉันไม่มีแสงคนอื่นก็จะสมน้ำหน้า
0: ใช่ไม่ใช่สงสารเน
1: า
0: ะ
1: ก็จะสมน้ำหน้า
0: ตอนมีเนี่ยโอ้โหนั่นละเกินอะไรเงี้ย
1: ค่ะถึงได้บอกว่าพยายามเก็บนะทุกวันนี้ใครจะมาคิดว่าทุกวันนี้ทองเราจะขึ้นมากับตอนแรกเก็บ
0: 80,000 กว่า
1: แล้วทุกวันนี้มันเหลือ60,000 กว่ามันสมัยก่อนเราเริ่มต้นเมื่อก่อนหนูจำได้เด็กๆหนูซื้อทองหนูซื้อแค่ 4,000
0: ใช
1: ่สมัยนั้นหนูจำได้หนูซื้อทองเส้นแรกอ่ะ
0: ใช่
1: ผ่าน 4,000 กว่ามาถึงทุกวันเนี้ย
0: 6,000 อะไรเงี้ย
1: มันไม่มีอะไรแน่นอนหรอกมันอาจจะขึ้นสุดก็ได้แล้ววันนึงก็อาจจะลงไปอีกอะไรอย่างเงี้ยจะถามว่าถ้าเราเก็บเป็นทรัพย์สินมันก็ดีบางคนบอกแล้วเจ้าเงินไหนเก็บอ่ะเงินกินเนี่ยแทบจะไม่มีอันนี้ก็เข้าใจจะถามว่าคือคนเขาบอกว่ามันเป็นเทคนิคนะพี่ที่เขาบอกว่าคนเราเวลามีเงินใช่ไหมอยากเก็บเงินไว้ในตัวให้เป็นทรัพย์สินซื้อนู่นซื้อนี่อะไรที่มันเป็นสิ่งของได้ดีที่สุด
0: ถูกต้อง
1: เพราะถ้าเกิดเป็นเงินเนี่ย มันใช้ง่ายจริงๆนะ
0: ร้อนมันร้อน จริงมันก็ใช้นึกเอ้ยมีเงินอยู่เว้ยนึกจากอยากจะได้นึกจากจะซื้ออะไรมันก็ง่ายอ่ะเง
1: ี้ยความอยากอ่ะความอยากมันเป็นสิ่งที่น่ากลัวนะฮะก็คืออยากได้นั่นอยากได้น
0: ี่เครดิตอีกอย่างนะรูดนี่มันไม่รู้เนี่ยรูดพอสิ้นเดือนที่โอ้โหรวมแล้วมันเยอะนะผมใช้ไหมบัตร
1: หนูมีบัตรเครดิตอยู่ใบเดียวมันมีธนาคารอื่นให้หนูทำเยอะแยะหนูไม่เคยทำเลยหนูบอกว่าเพราะสมัยก่อนหนูจำได้ว่ายามที่หนูไม่มีเนี่ยเมื่อก่อนหนูผ่อนบัตรอีออนนั่นหนูมีหนูเป็นหนี้แบบพี่มันเป็นหนี้พ่อคูณ
0: อ
1: ะเอาบัตรนี้มาโปะ
0: เอ
1: าบัตรนี้มาโปะบัตรนี้แล้วผลสุดท้ายหนูเป็นหนี้ที่แบบว่าดินพอกหางหนูแล้วตอนหลังหนูเลยหักบัตรทิ้งหมดเลยเลิก
0: ใช้ใบเดียว
1: ใช้ใบเดียวทุกวันนี้มีบัตรใบเดียว
0: ความจำเป็นเท่านั้นเอง
1: ถูกต้อง
0: เวลาจำเป็น
1: คือถ้าเกิดว่าอย่างเรามีเงินสดเนี่ยหนูก็จะใช้เงินสดเพราะว่าอะไรหรือเปล่าถ้าไม่มีเงินหมดก็คือไม่ใช
0: ้
1: ก็คือเอาบังคับตัวเองแบบนี้เลยทุกวันนี้คือไม่ใช่ว่าคนบอกสบายแล้วมีตรง

0: มีตังค์เนาะร่ำรวยจริงๆอ่ะคนรวยอ่ะขี้เหนียวกว่าเราอีกนะ
1: ใช่เขาถึงรวย
0: บางทีเพราะเราเป็นคนว่าอยากกินอยากซื้ออยากทำอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็ใช้จ่ายง่ายเกิน
1: ง่ายโอ้
0: นี่ทุกวันนี้หนูไม่ต้องอะไรเสื้อผ้าหนูตัว20 บาททุกวันหนูใส่เสื้อผ้ามือสองเสื้อผ้ามือหนึ่งหรือแบรนด์เนมอะไรหนูไม่ติด
1: ถูกต้อง
0: หนูไม่เคยไม่ติดแบรนด์เนม
1: ก็เป็นอย่างนั้นดีที่สุดแล้วดีที่สุดแล้ว
0: อยู่ง่ายๆค่ะใช้ชีวิตแบบง่ายๆเพราะว่าเรายิ่งแบบไปตั้งกฎตั้งเกณฑ์หรือว่าเราไปตั้งเป้าตั้งในสิ่งที่แบบอย่าไปตามกระแสสังค
1: ม
0: กระแสสังคมมันเป็นสิ่งที่สิ้นเปลืองหนูพูดได้เลยนะเพราะอะไรหรือเปล่าหนูอยู่ในจุดที่แบบหนูเป็นทั้งศิลปินเป็นทั้งคนธรรมดามันเป็นอะไรที่แบบว่าทุกอย่างมันต้องใช้เงินหมด
1: เวลาไปงานอะไรต่ออะไรนี่ควักอย่างเดียวใช่ไหม
0: โอ้หนูควักหนูจ่ายเพราะว่ามันทุกอย่างเรามีหน้าที่ต้องทำเรามีหน้าที่ต้องแบบดูแลคนรอบข้างอะไรเงี้ยหนูก็จะเต็มที่แต่ถ้าเกิดว่าถามตัวเองจริงๆอ่ะใช้ไม่เยอะใช้ไม่เยอะหรอก
1: ไปกับสังคมซะเยอะ
0: กระแสสังคมและอีกอย่างนึงมันเป็นหน้าที่ที่ต้องแบบคนนั้นคนนี้อะไร
1: ตอบแทนเขามางานเราเลยต้องตอบแทนอีกหลายงานเดี๋ยวกันเดือนสิงหา
0: ค
1: ่
0: ะ
1: งานสุรพล
0: ใช่
1: มั้ย
0: วันที่8หนูต้องไป
1: 9ไม่ใช่เหรอ
0: หนูไปวันที่8
1: วันแรก
0: งานแล้ววันที่8งานเขาวันที่8ถึงวันที่เท่าไหร่หนูเห็นพี่ปุ้มมี
1: 10กว่ากว่า
0: น้องเพชรอยู
1: ่น้องเพชรเขาว่างวันนั้นพอดี
0: 8ถึง16มั้งงานเขาอะ
1: ประมาณนั้น
0: ก็จะจัดรำลึกกันก็เดี๋ยวก็มีของพี่แอลของพี่เป้าตามมา
1: ใช่ไหม
0: ตามมาอีก
1: ต้องบอกว่าก็ต้องไปใช้นี่เขา
0: ร้องเพลงผู้ชายก็ต้องร้องอ่ะก็ต้องประมาณนั้น
1: แล้วหลังเห็นไลฟ์เวลาร้องเพลงเนี่ยมีแนวอื่นเข้ามาน
0: ี่ค่ะก็ขึ้นอยู่กับบรรยากาศของงานวันนั้นก็เจอคุณดาวมยุรีเขาก็ไปอินเลิฟกับแฟนเขามาโอ้โหแบบเราบอกถ้าอินเลิฟวันไหนฉันไม่ต้องร้องลูกทุ่งกันแหละฉันร้องแบบเพลงหวานๆให้เธอไปเลยโอ้ย
1: ชอบใจใหญ
0: ่โอ้ความรักของคนแก่แล้วก็มีความสุข
1: เช่าร
0: ุ่นเดียวกัน
1: รุ่นเดียวกัน
0: รุ่นเดียวกัน
1: แก่ได้ไงล่ะยังไม่แก่ดิ
0: อ่อนกว่าหนู
1: ปี
0: ว่าปีต่อปีประมาณนั้นแต่ก็จะบอกว่าคนเราได้สามีดีก็มันถูกรางวัลที่หนึ่ง
1: ที่สุดแล้วครับ
0: ถูกรางวัลที่หนึ่ง
1: ผู้ชายเขาได้ภรรยาดีก็
0: รางวัลที่หนึ่งเหมือนกันนะฮะแต่ก็ไม่ใช่ว่าคนเราจะเสี่ยงกันได้แบบได้ดีทุกคนอะไรอย่างเงี้ย
1: เหมือนซื้อลอตเตอรี่เหมือนกันนะ
0: คือไม่จำเป็นต้องบอกว่าต้องดีที่สุดหรอกเอาเป็นว่าดูแลกันได้ก็พอแล้วล่ะ
1: คร
0: ับนะฮะใส่ใจซึ่งกันและกันเพราะทุกวันนี้ยำเจ็บยำไข้เนี่ยดูแลกันไปเพราะว่าหมดแต่ผมมานั่งอุ้ยจะต้องแบบเอาใจคนใดคนหนึ่งมันก็ไม่ใช่คนเราทุกอย่างมันต้องประคองกันไปนะคะเพราะว่าถ้าเราเดินขาเดียวมันก็เดินไม่ได้ทุกอย่างคนเรามันต้องเดิน2ขา นะคะมันถึงจะเดินได้อย่างปลอดภัยก็มันก็เหมือนกับชีวิตคู่มันต้องเดินกันด้วยกัน2คนนะถ้าเดินคนเดียวมันก
1: ็
0: มันได้นะแต่มันอาจจะแบบมันก็มีความวังเวงมีความแบบ
1: ไม่สมบูรณ
0: ์เออเขาบอกว่าคนเราก็สร้างมาให้มีคู่ชีวิตอะแต่ถามว่ามีคู่แล้วมันต้องมีความสุขด้วยมัน
1: ถ้าไม่มีความสุขอย่ามีคู่จะดีกว่า
0: อย่ามีดีกว่านะฮะและอีกอย่างนึงถ้าปัจจุบันนั้นบอกเด็กวัยรุ่นเนี่ยมันต้องบอกว่าปัจจุบันนั้นมันมีความรักกันไวมากอายุน้อยๆเองนะ10กว่าๆเนี่ยเขาก็มีความรักกันแล้วอะ
1: เด็กโตไวสมัยนี้ฮอร์โมนมัน
0: แล้วถามว่า
1: อาหารการกินมันดี
0: ใช่แล้วรุ่นผู้ใหญ่เนี่ยต้องแสดงว่าอายุเท่าไหร่ถึงจะเรียกว่าผู้ใหญ
1: ่
0: ต้องเรียกว่าอายุถึงบอกว่าจะบอกว่าบั้นปลายหรือว่า
1: บางคนแก่แต่ตัวน่ะอายุเยอะแต่ว่าสมองไม่มีก็มีนะเพราะนั้นเราจะเอาอายุมาเนี่ยมันต้องดูสิ่งแวดล้อมดูหลายๆอย่างนะครับดูแต่ละคนด้วยว่าคิดได้ไหมบางคนอายุเยอะแยะยังคิดไม่ได้ก็มี
0: ใช่ครับถูกต้อง
1: ขณะนี้ท่านกำลังฟังรายการพุ่งพวงแฟมิลี่อยู่นะครับเราปรึกษา
0: ประชาชีพกันมาโอเคเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะ
1: ครับผมเชิญครับ
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยพุ่มพวงแฟมิลี
4: ่ตัวเอง
3: เย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
4: เขาว่าเปิดที่กินชาบูดีกว่า
3: เขาจะกินปิ้งย่าง
4: แต่เขาจะกินชาบู
3: ปิ้งย่าง
4: ชาบู
3: ห่อเฮ้อจะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
5: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
6: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
7: ว้าวว้าวว้าวว้าวไหวไหวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งซูดยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไวไวว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

0: ซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
1: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E
2: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
4: โดยพุ่มพวง Family

0: ขณะนี้เวลา 9:00 น. 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยขณะนี้เวลา 9:00 น.

0: ักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มรัฐบาลสั่งโรงรับจำนำของรัฐทั่วประเทศฟรีดอกเบี้ยเดือนกรกฎาคมนี้หวังลดภาระค่าครองชีพของเกษตรกรในช่วงฤดูเพาะปลูกร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลห่วงใยเกษตรกรทั่วประเทศในช่วงฤดูการเพาะปลูกที่จำเป็นต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนสูงกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จึงได้จับมือกับสำนักงานธนานุเคราะห์หรือโรงรับจำนำของรัฐจากโครงการเคียงข้างเกษตรกรฟรีดอกเบี้ยโดยมอบสิทธิพิเศษฟรีดอกเบี้ยนานถึง1เดือนสำหรับทุกวงเงินจำนำตลอดเดือนกรกฎาคมนี้เพื่อช่วยเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้กับเกษตรกรและอาจฉีดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบฐานรากสำหรับเงื่อนไขการเข้ารับสิทธิ์แบ่งเป็น2กลุ่มคือกลุ่มลูกค้าใหม่ที่ยังไม่เคยมีประวัติตัวจำนำกับสำนักงานธนานุเคราะห์ให้นำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงคู่กับบัตรประจำตัวเกษตรกรหรือสมุดทะเบียนเกษตรกรเข้าปฏิต่อก็รับสิทธิ์ฟรีดอกเบี้ย1เดือนได้ทันทีส่วนกลุ่มลูกค้าเดิมที่เคยแจ้งอาชีพเกษตรกรไว้ในระบบของสำนักงานธนานุเคราะห์อยู่แล้วเพียงยื่นบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงเพื่อยืนยันตัวตนก็รับสิทธิ์ได้เลยร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์กล่าวว่ารัฐบาลมุ่งหวังช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายและเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้เกษตรกรทั่วประเทศในช่วงที่เกษตรกรจำเป็นต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อซื้อปัจจัยการผลิตเช่นเมล็ดพันธุ์ปุ๋ยหรือยาปราบศัตรูพืชซึ่งเกษตรกรผู้สนใจสามารถเข้าร่วมโครงการได้ที่สถานธนานุเคราะห์หรือโรงรับจำนำของรัฐทุกสาขาทั่วประเทศในวันและเวลาราชการ8นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาทีรัฐบาลเดินหน้าฟื้นเส้นทางบินตรงหัวหินกัวลาลัมเปอร์นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมและการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มศักยภาพเมืองท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจภูมิภาคโดยกระทรวงคมนาคมร่วมกับกรมท่าอากาศยานสายการบินไทยแอร์เอเชียและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททบูรณาการความร่วมมือเตรียมความพร้อมฟื้นเส้นทางบินระหว่างประเทศหัวหินกัวลาลัมเปอร์พร้อมต่อยอดสู่การเปิดเส้นทางบินระหว่างประเทศอื่นในอนาคตนายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้ติดตามความคืบหน้าการยกระดับท่าอากาศยานหัวหินอย่างต่อเนื่องภายหลังลงพื้นที่เมื่อวันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมาเพื่อเร่งแก้ไขข้อจำกัดด้านเทคนิคของทางวิ่งให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยรองรับการเปิดให้บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศอย่างเต็มรูปแบบและเพิ่มขีดความสามารถด้านการเชื่อมโยงการเดินทางทางตามนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่าก่อนเกิดสถานการณ์โควิด-19 ท่าอากาศยานหัวหินเคยเปิดให้บริการเที่ยวบินตรงเส้นทางหัวหินกัวลาลัมเปอร์โดยได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีมีเที่ยวบินกว่า 1,000 เที่ยวและรองรับผู้โดยสารกว่า 130,000 คนการศึกษาความเป็นไปได้ในการกลับมาเปิดเส้นทางบินดังกล่าวอีกครั้งจึงถือเป็นก้าวสำคัญในการเชื่อมโยงการเดินทางระหว่างประเทศเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติและสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่รวมถึงต่อยอดสู่การเปิดเส้นทางบินใหม่ในอนาคตช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอส

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: คลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย

โดยพุ่มพวง Family สนับสนุนโดย Apro IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: ากฟัง
1: ซ้ำ
0: ฟัง
1: แต่ต้องร้อง
0: คาเฟ่คาเฟ่เข
1: าใช่เราอยู่ประมาณนั้น
0: สิรินทรานิยากรสบายดีไหมเนี่ย
1: ค่ะก็พี่ทาก็จัดรายการอยู่นี่ไง
0: ใช่ใช่ไม่ได้เจอกัน
1: นะคณะก็สบายดีไม่ต้องห่วงไลฟ์ทั้งวัน
0: เหรอไลฟ์สดกันเหรอ
1: ชอบไลฟ์ค่ะในทิกต็อกนะคะ
0: แล้วก็เมื่อกี้สวยแหวนของน้องบอกไม่สวยจนล้น
1: สวยจนล้น
0: กระต่ายขาวพี่นึกว่าเป็นผู้หญิง
1: ผู้ชายค่ะเป็นลิเกเป็นลิเกก็ปัจจุบันนี้เพลงนี้ของคุณแจ็คธนพลนำมาร้องอยู
0: ่สวยจนล้น
1: สวยจนล้นค่ะ
0: แล้วเพลงแรกเข้าบาร์กินเบียร์
1: ค่ะเพลงนี้ไม่ค่อยได้ยิน
0: ใช
1: ่เพลงกับพี่เพื่อน
0: วันเดือนมิถุนาที่เราเปิดโอ้ยเพลงเก่าๆที
1: ่ใช่ไหม
0: โอ้สุดยอดมากมีคนบอกโอ้โหเพลงพวกนี้ไม่บางคนไม่เคยฟัง
1: ใช่เพราะว่าเป็นเพลงของอยู่ในอัลบั้มส่วนมากนะคะแล้วก็
0: เพลง
1: ลึกๆเพลงลึกๆ
0: ไม่ใช่เพลงเชียร
1: ์ก็ต้องบอกว่าคนที่ได้ฟังเพลงของพี่พึ่งเนี่ยถ้าในจริงๆกับเพลงพี่พึ่งอะเพราะทุกเพลงแหละเพียงแต่ว่าได้ยินบ่อยหรือเปล่า
0: บริษัทจะเอามาเชียร์หรือเปล่า
1: ใช่
0: เมื่อก่อนที่เขาทำมาเป็นอัลบั้ม10เพลง12เพลง
1: ใช่ใช่
0: ไม่ใช่เดี๋ยวนี้เพลงเดียวซิงเกิล
1: ใช
0: ่ใช่
1: เดี๋ยวนี้เพลงเดียว
0: ก่อนนักร้องเนี่ยจะอัดเพลงเนี่ยต้องร้องอย่างน้อย10หรือ12เพลงใช่ไหม
1: ใช่
0: ถึงจะเจอถึงจะนั่นได้แต่ว่าจะเอามาเชียร์เพลงไหนคิดว่าจะดังในบริษัทจะเป็นคนตัดสินใจ
1: ส่วนมากจะเป็นหน้า A หน้า B เนาะ
0: ใช่
1: สมัยก่อน
0: ถ้าอยู่หน้า A นี่ก็โอเคเพลงดีหน่อย
1: หน้า B ก็จะเป็นเพลงเสริม
0: ให้มันเต็มๆอะไรเงี้ย
1: ใช่
0: นี่คือสมัยก่อนนะครับนี่คือสมัยก่อน
1: แต่ปัจจุบันนี้ต้องบอกว่าเพลงตรงนี้ก็เดี๋ยวนี้เพลงสองเพลง
0: พอ
1: ออกงานละ
0: ใช่
1: สบายรับงาน
0: เพลงเดียวดังมันสบายเลยสบายเลย
1: แต่สมัยก่อนนะโหต้องเป็น10เพลง
0: นักร้องจะต้องมีความสามารถจริงๆนะร้อง10เพลง12เพลง20เพลงนี่ต้องสม่ำเสมอนะไม่ใช่ร้องเพลงนี้ดีอีกเพลงไม่ได้เรื่องมันก็
1: โหเดี๋ยวนี้การร้องเพลงนึงพี่มันใช้เวลาไม่ได้นานนะร้องไม่ดีก็แต่งเสียงได้
0: ใช่ใช่สมัย
1: ร้องไม่ดีก็เขาเรียกอิดิทเสียงได้แต่สมัยก่อนน่ะคือต้องแบบดึงรุ่นพี่เพิ่งอ่ะที่พี่เพิ่งเคยเล่าให้ฟังว่าการร้องเพลงสมัยก่อนที่เขาอัดเสียงอ่ะก็คือร้องพร้อมดนตรีถ้าดนตรีผิดก็ต้องร้องใหม
0: ่
1: ถ้าพี่เพิ่งผิดดนตรีก็ต้องเล่นใหม
0: ่
1: คืออัดเสียงพร้อมกันในห้องอัดนึกบอกว่าพี่เพิ่งก็อัจฉริยะเนาะหน
0: ัง
1: สือก็อ่านไม่ได้และแถมซ้ำต้องร้องกับดนตรีสดๆสมัยนั้นน่ะถือว่าเก่งแล้วก็มารุ่นหลัง

0: เนี่ยก็แบบกว่าจะได้มาเป็นเพลงเนี่ยกว่าจะเป็นอัลบั้มหนึ่งก็ต้องใช้เวลาเป็นเดือนนะ
1: ใช
0: ่แต่ปัจจุบันเนี่ยโอ้ซ้อมเพลง30วันหนึ่งแล้วถึงเวลาก็ไปร้องร้องวันเดียวร้องดีไม่ดีไม่รู้ล่มไม่ล่มไม่รู้เดี๋ยวเขาแต่งกัน
1: แต่พี่ไง จากใจใครสอนพี่ก็ร้องทีเดียวบอกพี่ภูมิใจเย็นๆที่ผมทำให้ จืดจืดจืดขึ้นอันไหนไม่ถึงก็ดึงขึ้น
0: ดึงขึ้นดึงแล้วคือสามารถซิงได้อย่างเดียวอย่าร้องสด ถ้าออกงานร้องสดไม่ได้เล
1: ยเสียคนเลย
0: ถึงได้บอกว่านักร้องปัจจุบันเนี้ยบางทีแบบหน้าเวทีคุณต้องดูให้ดีๆนะร้องสดหรือเปล่าถ้าร้องสดเนี่ยแปลว่าถือว่าเก
1: ่
0: งบางทีบางคนร้องไปเต้นไป
1: ใช่โอ้ลืมเรื่องอีกนะถ้าคนไม่เป็นอาชีพจริงๆอะนะ
0: คือนักร้องอย่างสมัยสตริงต้องบอกว่านักร้องสตริงบางท่านนะคะบางทีร้องเพลงต้องเอาไมค์จ่อปากแหละเพราะซิงอยู่เต้นเยอะไปหน่อยถ้าเกิดว่าถ้าร้องด้วยเต้นด้วยมันเหนื่อยไงเสียงหอบมันจะเข้าไมค์อะไรก็ต้องแบบว่าเอาไมค์ติดปากไว้เพื่อที่จะบอกให้จับไม่ได้เหมือนสมัยก่อนพอร้องไม่ได้ก็เอามือยื่นไปส่งแฟนเพลงช่วยกันร้องหน่อย
1: ใช่ไหม
0: ก็จะออกแนวนั้น
1: แล้วก็เขาบอกเดี๋ยวนี้นักดนตรีก็เหมือนกันเขาไม่จำเป็นต้องเอามาทุกชิ้นก็ใช้เครื่องอะไร
0: ใช่ค่ะเดี๋ยวนี้การสายดนตรีเนี่ยมาอย่างละชิ้นเขาห้องอัดเนี่ยอย่างละชิ้น
1: จะตกงานแล้วนะนี่ก็บ่นเหมือนกันว่าใช้เทคโนโลยีมาช่วย
0: วันนี้หนักไปทาง AI หมดแล้วไม่เห็นเน
1: า
0: ะแค่คุณมีเนื้อเพลงหนึ่งเพลงเนี่ยคุณไม่ต้องร้องเข้าไปคุณเอาเนื้อเพลงเนี่ยป้อนเข้าไปเดี๋ยว AI ร้องให้คุณฟังจริงเรามานั่งฟังเออเนาะ AI เขาก็ร้องบอกอะแดปให้เราฟังมาเองเรายังบอกต่อไปนี้มันเป็นมนุษย์ AI หมดแล้วไม่จำเป็นต้องเป็นนักร้องหรือว่าเป็นอะไรเลย AI จะออกมาเป็นเสียงแล้วเราก็ไปก๊อป AI แล้วเอามาร้องเดี๋ยวนี้ไม่เป็นอย่างนั้นแล้วนะขนาดทำมิวสิกเพลงอะพี
1: ่ป้อนเข้าไปเดี๋ยวมันก็
0: ใช่เอาป้อนเนื้อเข้าไปเดี๋ยว AI ก็จะอ่านเนื้อนั้นแล้วก็จะร้องเป็นเพลงเราเองแล้วเราก็ก๊อป AI เอามาร้องตอนนี้นักร้องลูกทุ่งบางคนเขาก็ทำมันก็ทั้งมิวสิกให้ AI ทำคือแบบว่าเอาเรื่องราวเขียนพล็อตเข้าไปแล้วก็ AI ก็จะมาแบบเป็นรูปพระเอกหล่อมากน่าหลงไหลเหลือเกินนางเอกอะไรอย่างเงี้ยแล้วบอกเฮ้ยเขาบอกว่าลงทุนแพงไหมพี่ไม่ถึงหมื่นบอกฮะมิวสิกเพลงหนึ่งเพลงเนี่ยนะบอกใช่แค่เขียนแบบพล็อตเรื่องราวแค่นั้นเอง
1: เห็นไหม
0: คือบอกว่าทุกอย่างต่อไปมันเทคโนโลยีเนี่ยทำมันจะทำให้ทุกอย่างแบบไม่ได้เป็นในแบบทุ่งนาธรรมชาติหรืออะไรอย่างเงี้ย มันจะไม่
1: ใส่ได้หมดเลย AI เนาะ
0: ถึงได้บอกว่าโอ
1: ้ yes อะไรนะเห็นในสิ่งที่เสื้ออะไรนะอยากเห็นอะไรสักอย่างนะแล้วเชื่อในสิ่งที่เห็นโอ้มันหลอกกันได้เน
0: า
1: ะ
0: ก็สักวันนี้ถึงได้บอกว่าความเป็นจริงเนี่ยระหว่างภาพรูปกับตัวจริงเนี่ยไม่ตรงปกไม่ตรงปก
1: ไม่ต้องไม่ต้องแรงๆนะ
0: ทุกอย่างทุกอย่าง
1: ไม่สาวแสดีนะพี่ก็ชอบดูนะ
0: ทุกอย่างทุกอย่าง
1: ทุกวัน
0: ทุกวันคือต้องบอกว่าพอเจอตัวจริงฮะเจอตัวจริงแล้วร้องฮะอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันไม่เหมือนอ่ะคือ AI นี่เป็นอะไรที่แบบว่ามันเข้ามาในระบบทุกอย่างเนี่ยแบบมันเปลี่ยนแปลงในระบบใหม่โดยที่พวกเราเนี่ยถ้าตามไม่ทันก็บอกว่าพวกเรายังอยู่ในยุคจิ้มอยู่เลยใช่ไหมเรายังจิ
1: ้มถูกทีนะ
0: แต่ทุกวันนี้ก็แบบสไลด์ปุ๊บเปลี่ยนตึ๊กอะไรอย่างเงี้ยคือแบบไม่ต้องเหนื่อยอะไรเลยวันนั้นนั่งคุยกันในกลุ่มพวกนักร้องทุ่งนี่กันโอ้ยพี่องค์แค่นี้เองไม่กี่ตังค์เองเพราะถึงแพงไหมไม่ถึงหมื่นพี่มันก็เป็นเพลงออกมาฮะแล้วเนื้อเพลงอ่ะพี่เขียนเนื้อเพลงขึ้นมาเราสัมผัสมันสัมผัสมันโรดีเอไอมันร้องให้เราฟังร้องฮะแล้วเราก็ถามว่าเล่นแล้วร้องยังไงต่อผมก็ก๊อปเอไอมาร้องหนูก็ร้องฮะ
1: เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเมื่อก่อนที่ทำเพลงเองหมดหลายตังค
0: ์หมดหลายตังค์อัลบั้มหนึ่งก็เป็นแสนนะคะคือแบบว่าอันนี้แค่ร้องเพลงนะร้องเพลงแล้วก็มีการชงกันเชียร์ยังไม่เกี่ยวกับมิวสิกสมัยนี้เหรอโอ้ไม่กี่หมื่นคุณก็ทำเพลงได้แล้วรับงานได้เปล่าไม่รู
1: ้เออใช่ถึง
0: คือต้องบอกว่า
1: หน้างานแล้ว
0: มันดังอยู่ในกระแสโซเชียลไงแต่วันนี้จะบอกว่าคุณมีเพลงเอาโซเชียลลงไปคนดูไม่ดูไม่รู้อะคือแบบมันก็แบบไม่ต้องเปลืองเยอะนะแต่คุณภาพได้ไม่ได้นี่ก็อีกเรื่องนึง
1: เมื่อ2-3 วันไปเจอเนี่ยพวกอินฟลูเอนเซอร์พวกดาวโพสต์ทั้งหลายเขาบอกว่า เมื่อก่อน Facebook หรือ TikTok จะจ่ายเงินจะเยอะทำจะเยอะกว่านี้นะบอกทำยังไงพี่ก็แกล้งถามทำไงไปอะไรก็ถ่ายไปหมดทั้งขยะถกล้มหรืออะไรพูดถ่ายหมดปรากฏว่าคนเข้าไปดูได้ตังค์โอ้หากินกันง่ายขนาดนี้แล้วเหรอ
0: ใช่
1: อะไรก็ทายเพื่อนใครก็เป็นทำได้อะว่างั้นเถอะใครก็หาเงินตังได้อะ
0: คือเดี๋ยวนี้พี่ต้องดูดิคนร้องเพลงอะนั่งร้องเพลงกันเยอะมากคนขายของเยอะมากแต่ถามว่าบางทีก็ร้องก็จนแบบเราจะเข้าไปไลค์เนี่ยเขานั่งมองคนนู้นคนไลค์คนนี้คนจะฟังกูไหมเนี่ยไอ้ใครจะมาฟังกูไหมเนี่ยอะไรอย่างเงี้ย
1: ต้องหาคอนเทนต์ต้องหาอะไรที่มันแปลกๆอะ
0: มันก็ได้อยู่นะแต่บางทีมันไม่ใช่นิสัยเราไง
1: ถูกมันก็ถูกอันนี้ถูกเลย
0: มันก็ไม่ใช่นิสัย
1: จะต้องไป
0: จะไม่คอนเทนต์
1: ฉวยโอกาสอะไรก็ได้แล้วมันไม่ใช่
0: แต่บางทีพอผมได้มาปุ๊บนิดๆหน่อยๆเงี้ยบางทีแต่ถามว่าTikTokก็หักเยอะก
1: ็
0: หักเปอร์เซ็นต์เยอะอยู่เหมือนกันแล้วก็ความสนุกสนานตรงนั้นถามว่ามีไหมมีแต่ก็คุณก็ต้องบอกว่ากระแสตรงนี้คือต้องบอกนิ่งอย่างเดียวอย่าไปตอบโต้เพราะอะไรว่ามีทั้งดราม่าแล้วก็มีทั้งชื่นชมมันมีหมด
1: แน่นอน
0: เพราะเราไม่รู้ว่าคนที่ด่าเราในตัวตนเป็นยังไงบางทีเราไม่รู้เลยยังไม่เห็นหน้าเห็นตาเพราะสมัยนี้ต้องบอกว่าเขาเรียกอะไรนะ
1: ม
0: ัน
1: ใช้อะไรด่าม
0: ันใช้ในมืออะพิมพ์ด่าได้สารพัดบางทีคุณไม่ได้รู้จักเมืองจีนนะคุณด่ามันด่าตามกระแสก็
1: ม
0: ีด่าเขาว่าก็เขียนไม่ได้อ่านหัวคนไทยไม่อ่านหนังสือ ถึงได้บอกคนไทยไม่อ่านหนังสือดูแค่แบบไม่ถูกใจก็ด่าแหละ
1: อวตารเดี๋ยวนี้ยังมีอยู่ไหมทำได้
0: เยอะ
1: เยอะอีกเหรอ
0: เยอะเยอะค่ะแต่เดี๋ยวนี้มันตรวจสอบได
1: ้
0: ตรวจสอบได
1: ้ว่าใครมาจากไหน
0: ใช่ใช่
1: ถ้าเป็นคดีความเนี่ยมันปั๊บเดี๋ยวรู้หมดเลยเน
0: า
1: ะ
0: ตอนนี้ก็ทางแง่กฎหมายเขาเลยเตือนว่าการที่จะด่าใครหรือว่าพิมพ์อะไรออกมาระบุชื่อหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ได้นะเพราะว่า
1: ปรับหนักปรับหนักนะไปดูกฎหมายเลยเกี่ยวกับโซเชียลเนี่ยนะ
0: ถูกต้องค่ะ
1: ปรับหนักยิ่งด่าโดยไม่มีความจริงหรือด่าโดยที่อะไรก็ตามเนี่ยทั้งปรับทั้งจำ
0: ถูกต้อง
1: ติดคุกด้วยเสียตังค์ด้วย
0: ถึงจะบอกว่าจะสนุกนะคะบางที
1: ก็ไม่ยอมกันนะ
0: ใช
1: ่ขอบคุณด้วยกระเช้าดอกไม่เอาแล้วนะ เอาเงินอย่างเดียวใช่ไหม
0: คำขอโทษจะเป็นเงินเท่านั้นอะไร
1: นั่นแหละ
0: อ่ะมาฟังเพลงอีกสักชุดค่ะ

0: จอนนี่ที่รักบุษบาอธิษฐานท่านเสียชีวิตไปแล้ว
1: เสียไปแล้วค่ะ
0: ครับเป็นนักร้องของค่ายพนมนคร
1: อันนี้ก็มะเร็ง
0: อ๋อ
1: มะเร็ง
0: อายุยังน้อยๆนะตอนนั้น
1: ก็ประมาณกลาง
0: ๆกลางเ
1: ท่าไหร่กลาง
0: ๆ30กว่า
1: เกินค่ะ
0: เกินเหรอ
1: เกิน
0: อ๋อก็รุ่นใหญ่เหมือนกันเน
1: า
0: ะท่านน
1: ะรุ่นใหญ่
0: แล้วก็ดวงจันทร์สุวรรณีรองงูเข้าฝันนักร้องเสียงดีจากภาคใต้หนองสาวหนองสาว
1: หนองสาว
0: น่ารักหนูไม่ยอมฝนธนสุนทรร้องเสียงคล้ายๆพี่พึ่งกันนะเนาะคล้ายๆเหมือนกัน
1: คือทั้งฝนก็แก้วเสียงก็มาพี่พึ่งอยู่แล้วต้องบอกว่านักร้องปัจจุบันนี้ก็เขาเรียกอะไรอ่ะใช้ความสามารถในการดำรงอยู่กับการร้องเพลงว่าใครจะเป็นอมตะแค่ไหน
0: ถูกต้องคล้ายเสียงคล้ายพี่พึ่งมีเยอะ
1: เยอะค่ะ
0: ใช่ไหมเยอะนะเราต้องยอมรับว่ามีเยอะ
1: ต้องบอกว่าแก้วเสียงแก้วเสียง
0: แก้วเสียง
1: แก้วเสียงดังดวงตานี่ก็แก้วเสียงพี่พึ่งนะแต่ก็จะเป็นช่วงจังหวะวัยหนึ่ง
0: สมัยก่อนเขาก็ประกวดนะ
1: ใช่
0: ประกวดเพลงพี่พึ่งเนาะ
1: ใช่ค่ะคือนักร้องนะแก้วเสียงของแต่ละคนจะไม่เหมือนกัน
0: ครับ
1: แก้วเสียงของแต่ละคนก็เหมือนแบบจะเหมือนพี่พึ่งช่วงนึงช่วงสาว
0: ครับ
1: ช่วงกลาง
0: ใช่
1: ช่วงปลายอะไรเงี้ย
0: ค่ะใช่แต่ละคนก็จะมีคล้ายๆแต่ว่ามันก็มีเอกลักษณ์ของตัวเอง
1: ค่ะส่วนมากก็เกิดจากการแนวร้องของเพลงกับพี่พึ่งเป็นหลักที่เป็นครูหมายถึงว่าที่จะมาประกวดใช่แต่ปีนี้ต้องบอกว่ามันปีนี้นะคะได้ฟังเพลงของพี่พึ่งแบบเพลงที่นักร้องเอามาร้องในงานไม่ค่อยช้ำก็มีน้องไรอันเอามาร้อง
0: เพลงที่ว่าไม่เคยได
1: ้ไม่ค่อยช้ำ
0: ใช่ไหม
1: ค่ะก็คือเพลงอ่ะหัวใจถวายวัดโอ้โหอาจารย์กบแบบ
0: เคี่ยว
1: โอ้เคี่ยวเคี่ยวแล้วน้องร้องเพราะมากต้องบอกว่าเป็นเพลงซึ่งแบบลึกๆแล้วก็มีน้องน้องอะไรนะเดี๋ยวที
0: ่ลีโอ
1: ไม่ใช่ลีโออีกคนหนึ่งผู้หญิงที่เป็นนักร้องตอนนี้เขากำลังสอนร้องเพลงอยู่เหมือนกันเขาก็อันนี้ก็ประกวดเหมือนกันชื่ออะไรนะเดี๋ยวผู้หญิงอ่ะนี่บอกแล้วระบบวัดสมองดีตัวนี
0: ้กิมก้อย
1: ไม่ใช่
0: เฮ้ย
1: ไอ้เจ้าก้อยไอ้จำโก้สาวลบลี
0: การไม่ใช่
1: การค่ะเดี๋ยวชื่ออะไรนะเดี๋ยวนั่นแหละ
0: ช่างมันได้ยังไง
1: นั่นแหละอันนั้นก็คนหนึ่งซึ่งบอกว่าปีนี้เอาเพลงฉันรักขโมยไปร้อง
0: ซึ่งไม่ค่อยได้ยินเลยนะ
1: ไม่ค่อยได้ยินก็บอกว่าพี่ของหนูเอาเพลงนี้ไปร้องได้ไหมบอกได้บอกว่าแต่ว่าอาจารย์กบไม่มีโน้ตอาจารย์กบไม่มีโน้ตก็เลยบอกว่างั้นหนูเอาสาวหนูไปก็เลยบอกเอาได้เลยถ้างั้นเอาสาวมาเปิดก็ได้เขาก็มาร้องเพลงฉันรักขโมยซึ่งคนไหนที่อยากร้องเพลงลึกๆอ่ะส่วนมากลึกๆอ่ะเขาจะนำสาวตัวเองมาแล้วมีคอนเสิร์ตว่าเออมันก็มีคอนเสิร์ตว่าเออมันก็แปลกดีนะ
2: น้องยูอีค่ะ
1: ไม่ใช่ค่ะ
0: เห็นไหมมีเสียงกระซิบมา
1: ไม่ใช่ค่ะ
0: ไม่ใช่
1: ค่ะก็จะเป็นแบบว่าเป็นแนวเพลงของพี่พึ่งซึ่งอยู่อัลบั้มเพลงลึก
0: ๆใช
1: ่ลึกๆนะคะแล้วก็พอเขามาร้องเพลงเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบว่าเราจะได้ยินเพลงแบบใหม
2: ่ๆ
1: เป็นเพลงใหม
0: ่ๆ
1: ประมาณนั้นเลยแต่ก็ดีนะพูดถึงแบบหลากหลายดี
0: ครับ
1: หลากหลายแล้วนั้นทุกคนมาก็ให้เกียรติคือการร้องเพลงของพี่พึ่งเป็นหลักนะคะต้องบอกว่าเป็นเพลงของพี่พึ่งเพลงแรกทุกคนก็จะมีเพลงแรกกันมา
0: แล้วองค์คิดยังไงกับตอนนี้มีศิลปินเล็กๆเข้ามาสืบสารเพลงของพี่พึ่ง
1: ก็ดีค่ะ
0: เล็กๆคือดูแยกไปหมดเลยนะ
1: ค่ะก็ตั้งแต่อย่างงานพี่พึ่งเนี่ยหนูเห็นตั้งแต่3ขวบตั้งแต่เด็ก3ขวบขึ้นไปนะคะตั้งแต่3ขวบขึ้นไปเนี่ยทุกคนก็จะมาร้องเพลงของย่าพึ่งลาพึ่งยายพึ่งอะไรอย่างเงี้ย เราเห็นตั้งแต่เด็กๆเพราะว่าเราทำงานที่วัดทัพกระดานกันมาตั้งแบบม
0: ั
1: น30กว่าปีแล้วอะเราก็จะเห็นแต่เด็กตั้งแต่เริ่มกำเนิดการร้องเพลงขึ้นมา
0: จนโต
1: จนทุกคนมีผลงานของตัวเองอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ยมันก็จะเป็นแนวเพลงของพี่พึ่งเป็นหลักถามว่าทุกคนสืบสานผลงานเพลงคำว่าลูกทุ่งเนี่ยมันเป็นอมตะเลยพี่มันหนูทุกวันเนี้ยหนูร้องเพลงกับพี่พึ่งก็จริงหนูก็ยังถ่ายทอดวิชาใครมาถามวิชาหนูเองเหมือนไม่ได้แบบ ไม่ได้ไปฝึกการเรียนร้องเพลงอะไรเงี้ยหนูฝึกจากอะไรป่ะจากประสบการณ์
0: ถูกต้อง
1: แล้วก็เป็นวิชาซึ่งแบบว่าเราก็ได้จากตัวพี่พึ่งบ้างตัวเองบ้างแล้วก็ประสบการณ์จากสิ่งรอบข้างที่เราเห็นที่เราเป็นพอเรามีโอกาสเนี่ยทุกวันเนี้ยเราก็ถ่ายทอด
0: สอน
1: สอน
0: ที่เรารู้ประสบการณ์มาเน
1: า
0: ะ
1: มันก็เหมือนกับเราเป็นครูบาอาจารย
0: ์เอ๊ะอะไรนะโดเลมิ
1: เอาไม่ไม
0: ่ไม่
1: หนูไม่เป็น
0: สมัยก่อนเขาไม่ได้โลเลยังไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้อง
1: มันต้องแบบโดริมิฟัซซอนอะไรอย่างเงี้ยหนูไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะคะเพราะว่าเราฝึกจากธรรมชาติจริงๆพี่เพิ่งเองก็ฝึกจากธรรมชาติ
0: โอ้ยนักร้องเมื่อก่อนเนี่ยมันมาจาก
1: พรสวรรค
0: ์ใช
1: ่พรสวรรค์ที่มีนะคะก็ถึงได้บอกว่า
0: ทุกวัน
1: นี้เวลาที่หนูมีโอกาสได้เจอเด็กๆหนูก็แบบยินดีนะยินดีกับใครก็ตามที่แบบว่าสืบสานผลงานเพลงลูกทุ่งมันเป็นวัฒนธรรมของเราเป็นรากเหง้าของเราคือมันสืบสานไปเถอะมันไม่มีใครที่แบบว่าจะเก่งทุกคนหรอกทุกคนต้องฝึกต้องฝึกฝนฝึกฝนในการที่เราจะเป็นอยากเป็นศิลปินอยากมีความฝันเป็นของตัวเองทุกคนมีความฝันได้หมดแต่ประสบความสำเร็จหรือเปล่าอันนี้เป็นเรื่องของอนาคตและอย่างการที่มีครูบาอาจารย์ให้ฝึกฝนน่ะหรือว่ามีประสบการณ์ให้เราเห็นเนี่ยมันเป็นอะไรเป็นสิ่งที่ดีซึ่งหนูไม่เคยมีคนไม่เคยห่วงวิชาของพี่พึ่งที่แบบที่หนูมีในตัวเนี่ยหนูเจอเด็กนะหนูบอกยินดีด้วยนะลูกฝึกฝนไว้นะเก็บประสบการณ์ไว้ลูกหนูจะสอนเด็กๆเสม
0: อ
1: แนะนำหนูกล้าพูดได้เลยว่าหนูยังไม่เคยด่าใครเลยนะไม่ว่าจะปีไหนๆก็ตามทุกวันนี้จากวันนั้นถึงวันนี้หนูก็ยังสอนอยู่เลยเพราะมีความรู้สึกว่าลูกทุ่งอ่ะมันเป็นวัฒนธรรมที่เราสืบสานกันไปเรื่อยๆและอีกอย่างทุกคน
0: วันหนึ่ง
1: เรา
0: ก็
1: ใช่
0: แล้
1: วเราก็หายไปเด็กรุ่นใหม่ก็ขึ้นมาใช่มันเป็นการต่อยอดซึ่งกันและกันแบบการผัดเปลี่ยนกันไปเรื่อยๆถามว่ามันเป็นกระแสทุกอย่างมันเป็นกระแสของสังคมซึ่งแบบมันไม่จำเป็นต้องปลุกปั้นหรือว่าต้องปั้นแต่งอะไรทุกอย่างมันเป็นธรรมชาติทุกอย่างมันจะมีแสงให้เห็นโดยจากแฟนคลับจริง
0: ๆ
1: ที่เขาแบบรักเพลงลูกทุ่งที่เขาโหยหาเพลงลูกทุ่งที่เขาอยากฟัง
0: เขาจะรู้ว
1: ่า
0: คนนี้ร้องดีแล้วไม่ดีแฟนคลับเขาจะมีของเขาเองเน
1: า
0: ะ
1: ใช่เขาจะแบบมันจะมีมันจะทุกคนจะมีพรสวรรค์นะแต่พรแสวงคุณต้องหาเอง
0: ถูกต้อง
1: ทุกอย่างต้องหาเองเพราะว่าพรสวรรค์คุณได้มาแล้วแต่คุณจะปั้นแต่งแบบไหนเท่านั้นเองทุกคน
0: แล้วคิดยังไงกับนักร้องรุ่นใหม่ๆนะ
1: ค่ะ
0: ที่ไม่รู้จักพระองค์อย่างเงี้ยมีไหมนักร้องรุ่นใหม่ๆกำลังจะพูดถึงว่าการมีสัมมาคารวะในวงการยังมีอยู่ไหม
1: ของหนูดูโชคดีอย่างตรงที่ว่าหนูหน้าเหมือนพี่พึ่ง
0: ก็ยังนั่น
1: หนูก็ไปบอกว่าเลยเจอเด็กรุ่นใหม่ก็สวัสดี
0: แม่องค
1: ์แม่องค์เป็นแม่เป็นครูบาอาจารย์เงี้ยโชคดีตรงที่ว่าหน้าเหมือนพี่พึ่งนี่แหละตรงที่แบบว่าอ้านี่คือน้องของแม่พึ่งแต่ชื่ออะไรนะจำสลับอยู
0: ่
1: จันจวงกับสลักจิต
0: จำสลับอยู่
1: จริงจริงคนจะแต่ช่วงนี้ต้องแต่จวงหัวโล้น
0: จำได้ละรู้ใครเป็นใครแล้ว
1: จำได้แล้วของหนูอ่ะเป็นคนก็จะจำได้ว่าเนี่ยคือน้องพุ่มพวง
0: ไม่ค่อยมีที่ว่าเดินผ่านเฉยปั๊บปั๊บอย่างเงี้ยไม่รู้จัก
1: อันนั้นก็มีแต่หนูก็ไม่ได้ใส่ใจเพราะว่าแล้วแต่คือแบบว่าเดินแล้วแบบบางทีเด็กรุ่นใหม่บางคนซึ่งแบบมีนั่งแบบนั่งแบบไขว่ห้างแล้วแบบฉันไม่รู้จักอะไรอย่างเงี้ยก็มี
0: ทั้งที่ตัวเองร้องเพลงลูกทุ่งเนี่ยนะ
1: แ
0: ล้วเดินผ่านไปเนี่ยไม่รู้จัก
1: เขาก็แบบมองแบบ
0: เคยปะ
1: แล้วไงอ่ะ
0: มีเหรออ
1: ่ามีพี่มีก็คือแบบเด็กรุ่นใหม่อ่ะคือแล้วไงอ่ะคือต้องบอกว่าการสัมมาคารวะทุกวันนี้มันแบบมันเหมือนแบบฟรีสไตล์คือแบบไม่จำเป็น
0: แต่ป้าบอกพี่บอกได้เลยว่าการอยู่ในวงการลูกทุ่งเนี่ยครูบาอาจารย์เขามี
1: สำคัญสุด
0: ใช่ไหม
1: ถูกต้องสัมมาคารวะสำคัญสุด
0: รุ่นพี่รุ่นใหญ่รุ่นครูบาอาจารย์รุ่นไหนที่เราพอเข้ามาในวงการเนี่ยเราต้องไปรู้จักแล้วก็ยกมือไหว้ก่อนมืออ่อนตีนอ่อนไว้ก่อน
1: หนูเนี่ยอยู่งานทัพกระดานกับพี่เพิ่งเนี่ยหนูไหว้มากระทั่งเด็กสามขวบจริงขอบคุณนะลูกหนูไหว้ทุกคนนะไหว้พ่อแม่เขาไหว้แบบใครก็ตามที่มางานพี่พึ่งแล้วแบบว่ามาร้องเป็นเวทีเนี้ยหนูยกมือไหว้ทุกคนขอบคุณนะลูกขอบคุณพ่อแม่เขาด้วย
0: ต้องขอบคุณเขาก่อนเน
1: า
0: ะ
1: ใช่มันเหมือนกับเป็นการที่แบบเขาก็พาลูกมาร้องเพลงพามาสืบสานมาหาอนาคตเราไม่รู้หรอกวันเนี้ยเขาอาจจะไม่ดังแต่วันหน้าเขาอาจจะดังแล้ววันต่อไปเขาอาจจะแบบว่าเนี่ย เวทีเนี้ยเวทีแจ้งเกิดเวทีเนี้ยเป็นเวทีประสบการณ์ซึ่งได้เวทีที่แบบว่าข้างหลังมันเป็นโลโก้ของพี่พึ่ง
0: นั่นแหละอันนี้แหละ
1: เนี่ยมันเป็นความสำคัญที่แบบเรามาร้องเพลงหนูถึงได้บอกว่าบางวันเนี่ยหนูพูดกับนักร้องที่ไปคนไม่มีเลยจะร้องเพลงให้ใครฟังหนูเลยพูดว่าไงหรือเปล่าหนูบอกหนูจำไว้นะลูกหนูน่ะมาร้องเพลงให้แม่พึ่งฟังย่าพึ่งฟังหนูไม่จำเป็นหรอกลูกว่าหนูจะต้องแบบมีคนดูหรือไม่มีคนดูเพราะวันนี้แม่พึ่งอาจจะยืนฟังอยู่ข้างเวทีหนูร้องเพลงให้เต็มที่นะลูกหนูให้กำลังใจเด็กๆเลย
0: ฝนตกร้องเร็ว
1: แต่เวท
0: ี
1: ม
0: ัน
1: ต้องเล่นไงเวทีมันจำเป็นต้องเล่นเพราะว่าเดี๋ยวมันเดือดเกินไป
0: น
1: ะ
0: ร้องให้แม่
1: ข
0: ึ้นฟัง
1: ใช่หนูบอกร้องเพลงให้คนบนฟ้าฟังนะลูกเพราะว่าวันนี้เรามาจัดงานให้กับดำเลิกให้กับงานไม่พึ่งก็คือพอหนูเอาคำพูดนี้ไปพูดเด็กมันก็แบบค่ะงั้นหนูจะร้องให้เต็มที
0: ่
1: มันเป็นคำพูดที่แบบว่าเราให้กำลังใจซึ่งแบบว่าซึ่งไม่ว่าเด็กใหม่หรือว่านักร้องอาชีพเหมือนกันออกไปอ้าวไม่มีคนดูเลยเราก็ไม่มีอารมณ์ร้อง
0: แต่ว่าศิลปินทำงั้นไม่ได้
1: ใช่แต่มันความรู้สึกมันต้องมีไงหนูก็จะไปให้กำลังใจว่าเราถือว่าเรามาร้องเพลงให้ครูบาอาจารย์ฟังนะลูกไม่จำเป็นนะหรอกไม่เป็นไรหรอกคนดูไม่มีหรือไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยจนถึงนาทีสุดท้ายอะบางทีแบบเอาวันนี้นักร้องหมดเวลาเหลือหนูก็จิ้มขึ้นไปเฮ้ยขอให้รวยไว้อะไรหนูยังไปต่อท้ายที่แบบว่าให้มันสนุกสนานมีความสุขพี่เพิ่งฟังเพลงปิดท้ายนะคือเปิดแล้วก็ต้องปิดหนูก็จะทำหนูอย่างเงี้ยคือแบบว่าให้มันมีความรู้สึกว่ามันมีความสุขนะพี่เพิ่งมันไม่ได้มีความทุกข์ในงานนี้อะไรเงี้ยคือคนที่มาเนี่ยหนูจะแบบเขาเรียกอะไรใช้จิตวิทยาในการปลอบประโลม
0: ดีมาก
1: มันเป็นความรู้สึกว่าเราทำหน้าที่ของเราให้เต็มที่ตรงนั้นมากกว่าค่ะ
0: นี่คือใจน้ำใจจากสลักจ
1: ิตถูกเลือกศิลปินถูกเต็มร้อยให้พี
0: ่ดีมากดีมากนะครับก็ให้น้องๆฟังเป็นเยี่ยงอย่างนะครับแล้วก็ทำตามสิ่งที่ดีๆแต่ว่าทุกคนม
1: ัน
0: มีดีและไม่ดี
1: มีหมด
0: ทุกคน
1: มีทุกวงการ
0: เพอร์เฟกต์นะครับเพราะนั้นเราก็เลือกในสิ่งที่ดีๆของศิลปินที่เราเป็นไอดอลเราทำตามเราเคารพรักสิ่งที่ดีๆเขามีก็เลือกปฏิบัติแบบนี้นะครับ
1: ต้องถามว่าต้องหาจุดมุ่งหมายตัวเองเป็นหลักนะคะอย่าไปเขาเรียกว่าอย่าไปแวะข้างทางเยอะไม่งั้นจุดมุ่งหมายมันจะไม่ถึงเป้า
0: ไม่ถึงไปไม่ถึงเดินไปไม่ถึงนะ
1: โอเคพักกันสักครู่ค่ะ
0: ครับ
3: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
4: โดยพุ่มพวงแฟมิลี่
5: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วย Green Bio Super Treatment Cream
6: ดียังไงหรอ
5: Green Bio ผมสวยดูแพงในราคาเบากล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
6: โอ้ดีจัง
5: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้ง Treatment สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
7: เพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอ.ส.พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอ.ส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank
8: ดูโฮมแจกหนักจัดใหญ่กับแมตช์ระดับโลกในแคมเปญดูโฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามกำไรครบทุกแมตช์ช็อปสินค้าบ้านลุ้นโชคใหญ่รถยนต์ BYD Atto 2และรางวัลรวมกว่า 1.5 ล้านบาทรีบช็อปเลยวันนี้ที่ดูโฮมทุกสาขาหรือโทร1746ดูโฮมแค่มาก็กำไรเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
9: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องง้อตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำ

0: อย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
1: พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติจังหวัดปทุมธานีชวนเที่ยวชวนเรียนรู้ในงานสืบสานงานพ่อพัฒนาส่งต่ออาชีพที่ยั่งยืน Agri Museum พบกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจอบรมอาชีพกว่า12หลักสูตรเวิร์คช็อปลงมือทำจริงชมชิมช็อปสินค้าเกษตรคุณภาพกว่า200ร้านค้าพร้อมรับต้นกล้าย่างนาฟรีวันที่ 3-5 กรกฎาคมนี้เริ่ม 8:00 น.ถึง 17:00 น.เข้างานฟรี
2: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
3: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
4: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: โดยพุ่มพวง Family
7: กลับเข้ามาช่วงสุดท้ายเลยนะครับขอบคุณทุกท่านขอบคุณแฟนคลับทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมเราสองคนแล้วก็ฟังเพลงมัน ฟังเพลงวันนี้ได้จุใจไหม
8: จุใจไหมอ่ะ
7: ไม่ค่อยจุใจ ขอบคุณที่ผ่านมาเดือนมิถุนายนขอบคุณทุกท่านเลยนะครับพวกเราสองคนก็ทำหน้าที่แบบนี้เป็นพุ่มพวงแฟมิลี่แบบนี้อีกเมื่อไหร่ก็ยาวอีกเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เน
8: า
7: ะ
8: ก็ไม่รู้เหมือนกันจนกว่าเราไม่ไหวอ่ะ
7: ถามที่จริงถามที่จริง
8: ค่ะ
7: นะครับแฟนคลับ
8: จะมุกไล
7: แม่

0: ายไม่เข้ามาเลยอ่ะ
1: ก็
0: เลิกอะไรมั้งเลิกเป็นแฟนคลับไปแล้วมั้ง
1: ยังอยู่
0: ยังอยู่เหรอ
1: ยังอยู่เมื่อกี้เห็นเน่นพี่นุ่นยังเข้ามาอยู
0: ่พี่นุ่นขา
1: พี่นุ่นขาน่ารักพี่นุ่นเนี่ยก็ยังเป็นแฟนคลับของ95อยู่แหละแล้วก็นี่มีพี่สุพี่สุก็อยู่ฟัง
0: หลายท่าน
1: กันจังหวัด
0: นะยังเห็นแล้วก็เออหน้าเดิมๆประเภทนี
1: ้ก็ถือว่ายังเหนียวแน่นกับ95อยู
0: ่ขอบคุณกันย้อนให้กับเราด้วยขอบคุณมากๆเลย
1: นี่ป้านางป้านาง
0: เห็นไ
1: หมค่ะก็ต้องบอกว่ารักกันไปเรื่อยรักกันไปนานๆนะครับเพราะว่าพวกเราก็ยังทำหน้าที่กันอยู่ตรงนี้ตลอดไปแล้วก
0: ็
1: ต้องบอกว่าจนกว่านะตั้งแต่พอเขาจะบอกไม่ไหวแล้วนะ
0: ไม่ตอนแม่พองมีชีวิตอยู
1: ่
0: อาชายก็ยังจัดรายการอยู
1: ่ค่ะ
0: คนแอดคาราบาวก็ยังจัดอยู
1: ่ยังจัดอยู่
0: จัดอยู่แต่ว่าไม่ได้มาที่นี่เท่านั้นเองเพราะนั้นคนที่เก่าคนแก่เนี่ยพี่จริงเขาพอเขาไม่ทิ้งหรอก
1: จะบอกว่าพวกเราในแก่เขาก็ไม่ทิ้ง
0: ไม่ทิ้งอยู่บ้านจัดไปเลยก็ได้อะไรเงี้ย
1: อยู่กันแบบว่ากันเองมาก
0: นะครับ95เป็นเหมือนญาติพวกเราแล้วก็เป็นญาติสนิทของวงการลูกทุ่งเพลงใหม่อะไรใหม่ก็มาฝากที่คลื่นได้เมื่อกี้มีนักร้องคนหนึ่งเอกอมรินทร์เอกอะไร
1: เอกกลินอะไรน
0: ั่น
1: แหละ
0: เออนั่นแหละเขาเป็นนักร้องนะเขาฝากเพลงด้วยเอามาฝากที่ช่องที่FM เลยนะคร
1: ับ เอามาฝากได้เพราะว่าทั้งที่นี่เขาก็แต่ก็ต้องเป็นไปตามระบบ
0: ใช่
1: ทุกอย่างก็เป็นไปตามระบบ
0: เปิดรับที่นี่ไม่มี
1: เส้นสาย
0: ไม่มีเงินใต้โต๊ะไม่มีนะไม่มีนะ
1: ไม่มีค่ะ
0: ไม่มีแน่นอน
1: ค่ะแล้วก็ต้องขอบคุณทางศิลปินทุกท่านที่งานทับกระดานที่ผ่านมาแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับของพี่พึ่งด้วยนะคะที่ยังรักเสียงเพลงของพุ่มพวงดวงจันทร์อยู่นี่34 ปีผ่านไปนะคะแล้วก็เดี๋ยวทุกอย่างก็เป็นไปตามเขาเรียกอะไรเป็นไปตามวาระของการทำงานซึ่งพวกเราก็ยังลุยกันต่อไปเรื่อยๆในทุกๆปีนะคะ
0: เดือนหน้าเราเจอกันวันไหนนะ
1: โอ้ยต้นเดือนเลยค่ะ
0: วันที่
1: 1เลย
0: มีสิงหาเลย
1: ใช่แต่วันเกิดพี่พงศ์วันที่4
0: เรามาฉลองวันเกิดก
1: ัน นะคะจะบอกว่าเราจะมาฟังเพลงของพี่พึ่งกันอีก
0: ครับ
1: นะคะเจ้าหน้า
0: จะหมดเวลาโอเคสำหรับวันนี้ไก่สอนแสงกนัน
1: สลักจิตดวงจันทร์ค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: ขณะนี้เวลา10นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มจับได้แล้วชายใส่ฮูดส่งพัสดุให้แอร์มีนาที่คอนโดจับได้แล้วนายอุทัยชายใส่ฮูดสีน้ำเงินนั่งมาในรถเก๋งนำพัสดุที่มียาเสพติดไปส่งให้นางสาวมีนาแอร์โฮสเตสสาวโดยจับกลุ่มได้ที่จังหวัดพิษณุโลกเป็นการขยายผลหลังจากเมื่อวานนี้ตำรวจจับกลุ่มชายวัย59ปีชาวอยุธยาคนขับรถเก๋งที่สารภาพว่ารับจ้างพานายอุทัยลักษณะคล้ายคนต่างด้าวให้ไปส่งพัสดุให้แอร์มีนาที่คอนโดย่านบางนาส่วนรถเก๋งที่ใช้ขนยาหลังก่อเหตุนำไปดัดแปลงจอดอยู่ในอู่รถที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและเจ้าหน้าที่ได้ตามยึดมาเพื่อตรวจเก็บหลักฐานโดยเวลา 15:00 น.วันนี้พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานจะเข้าค้นและเก็บหลักฐานยาเสพติดแหล่งกบดานของผู้ต้องหาที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่วันรัฐหนุนพระนครคีรีขึ้นมรดกโลกพร้อมผลักดันพิพิธภัณฑ์กลางแห่งแรกของเพชรบุรีหลังขุดพบแหวนอักษรพรามีหลังอักษรพราหมณ์ 2,000 ปีนางที่วันรัฐอิงคนันท์ ส.ส.เพชรบุรีพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานคณะกรรมการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงความคืบหน้าการขุดค้นพบแหล่งโบราณคดีดอนยายทองอำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรีว่าล่าสุดทีมนักโบราณคดีได้พบแหวนทองคำเพิ่มอีก2วงโดยหนึ่งในนั้นเป็นแหวนตราประทับที่ส่วนหัวแหวนสลักอักษรพรามีอายุราว 1,900 ถึง 2,100 ปีซึ่งก่อนหน้านี้ชาวบ้านพบกลองมโหระทึกเป็นจุดเริ่มต้นก่อนจะขุดพบขออภัยค่ะก่อนจะขุดพบเพิ่มกลองมโหระทึกรวม5ใบโครงกระดูกมนุษย์โบราณ8โครงและคาดว่าเป็นโครงที่9เป็นโครงกระดูกเด็กรวมทั้งเครื่องประดับล้ำค่านักโบราณคดีระบุว่าเป็นสถานที่แรกในไทยที่พบโบราณสถานและโบราณวัตถุจำนวนมากโดยเตรียมของงบประมาณสนับสนุนจากกรมศิลปากรเพื่อทำการขุดค้นศึกษาต่อไปเนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนจึงเร่งเครื่องย้ายโครงกระดูกไปเก็บรักษาชั่วคราวที่พิพิธภัณฑ์ในจังหวัดปทุมธานีและหลังพ้นฤดูฝนจะนำโบราณวัตถุนำมาจัดแสดงนิทรรศการให้ประชาชนในจังหวัดเพชรบุรีและพื้นที่ใกล้เคียงได้เข้าชมอธิบดีกรมศิลปากรเตรียมผลักดันพระนครคีรีขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยตั้งคณะทำงานที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานเพื่อศึกษาผลกระทบอย่างละเอียดว่าการเป็นมรดกโลกจะส่งผลต่อการจัดงานพระนครคีรีที่จัดขึ้นทุกปีและมีผู้ร่วมงานนับหมื่นคนหรือไม่ศูนย์เก็บสิ่งของบรรเทาทุกพังถล่มในเวเนซุเอลาเกิดเหตุอาคารโรงเรียนแห่งหนึ่งในกรุงคาราคาสของเวเนซุเอลาซึ่งถูกปรับใช้เป็นศูนย์รวบรวมสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงซ้ำสองระลอกตั้งแต่วันที่24มิถุนายนได้พังถล่มลงมาบางส่วนเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาบางคันถล่มมีสาเหตุมาจากความเสียหายสะสมจากแรงสั่นสะเทือนแผ่นดินไหวรุนแรง2ระลอกข้างต้นโดยดับเพลิงเปิดเผยว่ากำแพงรอบนอกของอาคารได้พังถล่มลงมาแต่โชคดีที่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตอย่างไรก็ตามอาคารข้างเคียงที่เคยถูกอพยพไปก่อนหน้านี้เนื่องจากมีความเสี่ยงสูงได้รับความเสียหายเพิ่มเติมด้วยเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นได้ทำการกั้นเขตพื้นที่โดยรอบเพื่อความปลอดภัยและยืนยันว่าขณะนี้สามารถควบคุมสถานการณ์เอาไว้ได้แล้ว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: เทพไทยหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลย
5: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
8: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ดชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย

หมดรอบแล้วสวัสดีค่ะสวัสดี in Thailand นะคะ Welcome to Thailand นะคะไปญี่ปุ่นมา2อาทิตย์นะคะตอนนี้ก็กลับมาทำหน้าที่เหมือนเดิมแล้วนะคะเพราะว่าอยู่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยมันโทรศัพท์หากันยากนะคะจริงๆแล้วพี่อ้อก็อยากจะไลฟ์สดจากญี่ปุ่นมาให้ทุกคนได้เห็นบรรยากาศอะไรนั่นแหละแต่เนื่องจากว่าตอนขาไปเนี่ยไม่ได้ซื้ออินเทอร์เน็ตไปก็เลยไม่สามารถให้ทุกคนเห็นภาพได้แต่ก็พยายามลงในสื่อโซเชียลอื่นนะคะไม่ว่าจะเป็นTikTok หรือไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook Live นะคะให้คุณผู้ฟังได้เห็นว่าทำอะไรอยู่ร้องเพลงเป็นยังไงสนุกสนานขนาดไหนหรือว่าโอ้เหนื่อยเหนื่อยน้ำหนักขึ้นมา5กิโลเพราะว่าเหนื่อยยิ่งเหนื่อยยิ่งกินค่ะเพราะว่าเราทำงานดึกเนาะเหมือนกับว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยเวลาเล่นคอนเสิร์ตเนี่ยจะเป็นอะไรที่มันไม่มีเวลาขึ้นโชว์มันเป็นเวลาที่แบบว่าเราต้องสแตนบายอยู่ที่ร้านตลอดเวลาแล้วก็เวลาแขกเข้ามาหรือแฟนคลับเข้ามาเนี่ยเราก็ต้องเริ่มเล่นเลยแล้วก็ถ้าแฟนคลับไม่กลับบ้านเราก็ไม่สามารถกลับบ้านได้เราต้องอยู่จนกว่าแฟนคลับจะเมาไปจนฟุบแล้วก็กลับต่างคนต่างย้ายกลับถึงจะกลับได้บรรยากาศมันเป็นประมาณนั้นนะคะก็สนุกสนานกันไปนะคะอะไรพี่เอ๋ก็ไปร้องเพลงสารวงเล่าฟังกันเพลงนี้ล่ะแล้วก็ไปร้องสอนให้กลับบ้านแล้วก็ไปร้องนึกซะว่าสงสารแล้วก็อีกหลายเพลงนะคะของพี่อ้อยที่หลายๆคนจำเพลงกันได้แล้วก็มาพูดคุยกันบางคนก็บอกอู้พี่อ้อยหนูอะร้องเพลงสารวงอะตั้งแต่หนูอยู่ป.2อะพี่แต่ตอนนี้ครับแล้วตอนนี้เขาไปอยู่ญี่ปุ่นเนี่ยโอ้ก็ได้คุยกันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะเหมือนพบปะสังสรรค์เพื่อนรุ่นเดียวกันแหละรุ่นเราเขาเดียวกันที่อายุแบบว่าใกล้ๆกันน่ะนะคะก็เราก็ถือว่าเป็นการพบปะกันแล้วกันนะคะก็เดี๋ยวอีก 2-3 เดือนก็น่าจะมีไปที่อื่นอีกประเทศอื่นอีกนะคะก็อาจจะดูก่อนนะคะว่าจะสามารถมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังที่ LTM FM 95ตรงนี้ได้หรือเปล่าหรือว่าจะต้องลาอะไรยังไงนะคะจะคงให้เฮียหมีมาทำงานแทนตรงนี้ก็ต้องดูอีกทีหนึ่งนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวไปฟัง3เพลงนี้เป็นเรื่องราวดีๆที่อยากจะบอกจะเล่าให้ฟังกันแล้วเดี๋ยวหลังจากจบ3เพลงนี้แล้วนะคะพี่อ้อยรับสายหน้าไมค์3สายเนาะที่022481366คิดถึงอ่ะอยากพูดคุยด้วยว่าแต่ละคนเป็นยังไงกันบ้างนะคะจนพี่อ้อยก็ไปที่ไปทำงานที่นู่นก็ยังคิดถึงดูเลยว่าแล้วมันไม่ได้เปิดฟังน้องหมีจัดเนื่องจากว่าเดินทางตลอดเวลานะคะแล้วก็ได้เจอแผ่นดินหวงแผ่นดินไหวอะไรที่เขาเจอก็เจอมานะ 6.8 ริกเตอร์อะไรเงี้ยแต่พอดีจังหวะอยู่ที่บ้านเพื่อนชาวญี่ปุ่นก็เลยไม่ได้เกิดเหตุการณ์อะไรที่มันรุนแรงอะไรเนื่องจากว่าเราไม่ได้อยู่ในตึกสูงใช่ไหมคะก็เลยไม่มีปัญหาแล้วก็ได้ไปแก้ผ้าอาบน้ำออนเซ็นอะไรประมาณเนี้ยก็สนุกสนานดีค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวฟัง3เพลงนี้จบรับสายน้ำใหม่3สายค่ะ

0: ให้ความหมายดีๆกับหลายๆคนที่กำลังใช้เวลาอยู่ตอนนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเวลาที่ผ่านมาแล้วเมื่อวานนี้ที่แก้ไขอะไรไม่ได้เวลาวันนี้ที่เรายังใช้มันอยู่แล้วก็เวลาในอนาคตที่เราไม่รู้ว่าเราจะได้ใช้มันหรือเปล่าเพราะฉะนั้น3เวลานี้คุณผู้ฟังลองพิจารณาดูว่าเราควรจะใช้เวลาตรงไหนอย่างมีความสุขที่สุดนะคะก็เวลาที่เหลืออยู่ของคาราบาวตามมาด้วยขอโทษของพี่ปูคัมภีร์แล้วก็น้ำตาลาไซกุต้นธวัชชัยชูเหมือนเป็น3เพลงที่ให้ความหมายดีๆอาจจะเป็นคติสอนใจใครได้บางคนถ้าเกิดเรากำลังรู้สึกว่าเวลาเนี่ยมันเร็วมากนะคะเอาละค่ะตอนนี้พี่อ้อยได้สายหน้าไมค์3สายที่022481136ตอนนี้มีสายเข้ามาแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณหนูดี
1: สวัสดีค่ะ
0: อ๋อคุณหนูดีอยู่จันทบุรี
1: ค่ะ
0: ฝนตกไหมคะ
1: จังเลยอ่ะครั้งแรกเลยที่ได้คุยกับคุณอ้อย
0: อ้าวปกติไม่ได้คุยอ่ะปกติทำอะไรอยู
1: ่แอบฟังไงคะ
0: เอาวิแอบฟังเฉยไม่ได้หรือต้องแอบอ่ะ
1: ก็ฟังคนเดียวไง
0: อ
1: ๋
0: อวันนี้โทรติดดีใจไหม
1: ดีใจสิคะแม่
0: เออดีจังก็ดีใจด้วยเหมือนกันค่ะแสดงว่าตอนนี้บุพเพสันนิวาสเราเริ่มระบาดแล้วนะที่เราโทรหากันติดเนี่ย
1: นี่รุ่มฉ่ำเลยคุณอ้อยตั้งแต่เมื่อวานจนป่านนี้แล้วยังไม่หยุดเลย
0: ฝนตกแรงมากใช่ไหม
1: อ
0: ู๋
1: เมื่อวานลมแรงมากเลย
0: อ๋อตอนที่อ้อยไปญี่ปุ่น2อาทิตย์ที่แล้วนะคะมันก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาบอกว่าลาดกระบังเนี่ยไฟฟ้าสายไฟฟ้าล้มอ่ะ
1: อ๋อแต่เมื่อวานที่เนี่ยลมแรง
0: บ้านพอดีเลยแต่บ้านพอดีเลย
1: ไฟดับประมาณเกือบ2ชั่วโมงอ่ะเมื่อวานอ่ะ
0: 2ชั่วโมงเลยเหรอที่จันทบุรีไฟดับเหรอคะ
1: ไฟดับน่าจะดับช่วงนี้เพราะพอดีเดินออกไปปากซอยเห็นรถไฟฟ้าเขากลับมาจากต้อมแซมแล้วมั้ง
0: อ๋อช่วงนี้ระมัดระวังเรื่องคืนเรื่องไฟกันหน่อยนะเพราะว่ามันอันตรายเนาะน้ำท่าไฟไม่ถูกกับ
1: ดูที่นี่ก็ฟ้าแรงแรงจันเนี่ยน่ากลัวอยู่คนเดียวด้วยไงค
0: ุ
1: ณ
0: อย่าออกไปอยู่กลางแจ้งนะคะเพราะว่าถ้าเราไปอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่หรือเราไปอยู่กลางแจ้งเนี่ยโอกาสที่จะโดนฟ้าผ่าอะไรอย่างเงี้ยมีสูงเพราะฉะนั้นอย่าเวลาฝนตกหรือมีพายุอะไรอย่างเงี้ยอย่าพยายามอยู่กลางแจ้งหรืออยู่ใต้อะไรที่มันเป็นแบบว่าสามารถหักสามารถพังได้นี่ไม่ว่าจะเป็นคัตเอาท์หรือแท่งเหล็กหรืออะไรอย่างเงี้ยอย่าพยายามไปอยู่ใกล้ๆอันตรายค่ะ
1: คุณอ้อยได้ยินไหมนะคะข่าวแรกเลยคนที่โดนฟ้าผ่าที่คลองขุดที่จันเนี่ยค่ะแต่อยู่อำเภอท่าใหม่
0: อ๋ออำเภอท่าใหม่
1: คือเป็นรายแรกเลยที่แกโดนฟ้าผ่าตายค่ะ
0: น่าสงสารเนาะ
1: แกไปหาหอยแล้วแกกลับไม่ทันแกเห็นแล้วว่าฟ้ามามีฟ้ามีฝนจะมาแต่ฟ้ามาก่อนไงแกเลยกลับไม่ทันไปสามรอดสองตายหนึ่งค่ะ
0: อ๋อค่ะถ้างั้นวันนี้ที่โทรมาเนี่ยคุณดูดีอยากฟังเพลงอะไรคะ
1: เพลงยายสานะคะ
0: อ๋ออยากฟังเพลงยายสาทำไมอยากฟังยายสา
1: ชอบเพราะเพลงนี้แบบมีความหมายค่ะในความสัมพันธ์ของคนสองคนอย่างเงี้ยค่ะ
0: ที่เขารอคนคนหนึ่งกลับมาไม่รู้จะกลับมาเมื่อไหร่ด้วยนะ
1: ใช่ค่ะชอบมากจริงๆก็เพราะเนื้อหาดีมาก
0: ใช่ใช่เนื้อหาดีมาก
1: เคยขอ
0: ได้ทีกับคุณหนูดีจะมอบเพลงนี้ให้ใครไหมคะ
1: จากไหนคะ
0: จะมอบให้ใครไหมเพลงนี
1: ้ให้ทุกคนทุกเสียงทุกสายพิเศษคุณอ้อยเลยค่ะ
0: โอ้พิเศษใส่ไข่เนาะ
1: ใช่ค่ะตับก็ได้

0: ขอบคุณมากค่ะคุณหนูดีดูแลตัวเองดีๆด้วยนะฝนฟ้าตกแบบนี้นะ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะวันหลังคุยใหม่เนาะ
1: ค่ะค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ปัญหานี่แหละเป็นห่วงเป็นใยกันเนาะหน้านี้หน้าฝนอันตรายจากฝนฟ้าอันตรายจากน้ำท่วมปลั๊กไฟดูกันดีๆแล้วก็อันตรายจากพิษด้วยบางทีเขาหนีน้ำมามาซุกในเสื้อผ้าเราหรืออะไรก่อนใส่สะบัดสะเบิดตัวอะไรให้ดีเดี๋ยวแมงป่องแมงป่องงูเงี้ยวเขี้ยวขออันตรายนะเพราะฉะนั้นดูแลกันดีๆเด้อเป็นห่วงนะอีกสายหนึ่งสวัสดีค่ะคุณอัดอุบล
2: สวัสดีครับพี่อ้อยครับ
0: ข่าวของไรอยู่วะ
2: ตอนนี้กำลังกินข้าวอยู่ครับพี
0: ่ของคุณที่ได้นี่ผมตายกัน
2: บ้านเดิมอยู่ท่าตูดนะครับตัวมาทำงานอยู่ครับนี่ผิดนี่ผิดข้าวอย่างที่อุบล
0: คนตายแต่มาอยู่อุบล
2: ปากทม
0: ไรอ่ะ
2: อันนั้นนะครับ
0: มาทำไรที่อุบลนะ
2: สามารถร้องเพลงมาได้แล้วตอนนี้นะครับตอนนี้ผมมีเพื่อนมีผีอยู่เท่านี
0: ้เป็นนักร้องเหรอนี
2: ่ฮะนะครับเบอร์กุ้ยกับพี่อ้อยประจำแล้ววะ
0: โอ้คนที่เคยร้องเพลงให้ฟังหน้าใหม่ใช่ไหม
2: มันครับผมมันครับ
0: โอ้แล้วนี่ยังร้องเพลงอยู่ไหมอ
2: ่ะร้องมั่งมาร้องมั่งนะพี่ป่าวก้นตอกบางทีครับ
0: ฝนตกเขาไม่จ้างเราร้องเหรอ
2: มาจ่ายว่าจ้างนะครับพอดีว่าก้นตอกซึ่งในทองตลาดได้มันกับโก้ก่อกามไม่ใกล้เขากับไม่ไกลนี่ต่อได้นะนะพี่นะ
0: โอ้คนตกคนก็ไม่มาเดินคนก็ไม่มาเที่ยวนะ
2: นั่นแหละพี
0: ่โอ้หากินยากเมื่อไหร่มันจะไปสักทีฝนให้มันไปตกไอ้คนที่เขาอยากได้นั้นไปตกไอ้ต้นที่เขาปลูกพืชไร่นั้นไปตกไปไม่ต้องมาตกไอ้ตรงที่คนที่ทำงานทำการหรอกนะถ้าเลือกตกได้จะบอกเทวดางั้นนะ
2: ผมจำบอกได้ก็ยังบอกเลยพี่แต่ว่าบอกไม่ได้นะ
0: นั่นแหละเอาวันนี้คุณอาจอยากฟังเพลงรอยจูบบนฝ่าเท้าของวงลาย
2: ครับพอดีว่ามอบให้กับเด็กน้อยที่แบบว่าหลงผิดแต่ว่าน้องวัยรุ่นที่ว่าคิดแต่ว่าบางทีเราทำในสิ่งที่มันผิดแต่ว่าคิดว่าถูกตรงนี้นะแล้วก็แม่ก็ลำบากเลย
0: ใช่พ่อแม่ก็ลำบากอะไรก็ไม่ทุกข์ใจเท่ากับลูกติดยานะบางทีนี่มันพูดยากอ่ะเพราะว่าติดยานี่มันหลอนใช่ไหมมันหลอนมันทำร้ายพ่อแม่ได้มันทำร้ายคนรอบข้างได้เพราะฉะนั้นนั่นอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับมันเลยไม่ว่ายาอะไรอ่ะนะห่างได้ห่างเลยห่างได้ห่างเขาก็จับกันจังนะเขาก็จับได้กันทีเป็นล้านล้านเม็ดนะก็จับกันจังมันก็พยายามเอาเข้ามากันจังนะ
2: เด็กทุกวันนี้มันน่าเห็นดูแหละพี่แต่ว่ามันเรียกว่าไงอ่ะบางทีมันทำในสิ่งที่ไม่ถูกกันแต่ว่าม
0: ันบางทีมันเป็นอย่างนี้คุณอาจบางทีนะเด็กรุ่นใหม่ๆเนี่ยเขาไม่พูดถึงรุ่นเราหรือรุ่นนี้นะมันก็มีความคิดเป็นของตัวเองแล้วช่วงวัยรุ่นเนี่ยช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อเนี่ยมันก็มีความรู้สึกว่ามันอยากลองไงอยากลองบางคนลองแล้วนี่ใจไม่แข็งพอลองแล้วก็ติดพอติดแล้วก็เลิกไม่ได้นั้นถูกไหมอ่ะแต่บางคนนี่แบบอยากลองพอลองแล้วรู้แล้วว่ามันเป็นอย่างนี้กูไม่เอาต่อแล้วไม่เอาดีกว่าเลิกได้อ่ะใจมันแข็งมันอยู่ที่ใจนั้น
2: นั่น
0: อยู่ที่ใจอยู่ที่สภาวะครอบครัวว่ามันอบอุ่นไหมถ้าครอบครัวอบอุ่นพี่ว่ายังไงมันก็ไม่ไปในทิศทางที่เลวหรอก
2: ใช่
0: น่าสงสารเขาอาจจะคิดว่าพอเขาลองแล้วแบบมันไม่ใช่อ่ะแต่พ่อแม่รู้พ่อแม่เสียใจนั้นเขาก็ไม่ทำกันต่ออันนั้นน่ะพี่ว่ามันน่าจะเป็นอย่างนั้นนั่น
2: ความร้อยกว่านั้นน่ะพี่นะ
0: คิดว่าแบบดูแล้วเจ๋งดูแล้วแบบน่าดูดีดูแบบกล้าอะไรเงี้ยเข้าใจผิดหมดแหละ
2: นั่นแหละผมก็เพิ่งจะเข้า27ปีนี้ผมก็ว่า
0: เพิ่ง27เองเหรอ
2: ครับผม
0: โอ้อายุยังน้อยอยู่27เป็นลูกพี่อ้อยได้แล้วมั้งนี่ถ้า27น
2: ะมันไหนครับผมฟังรายการพี่ตั้งแต่จัดกลางคืนตั้งแต่รายการ
0: ใช่ใช่ตั้งแต่พี่จัดเที่ยงคืนถึงตีสามนะสมัยก่อนนะอสมทพี่จัดเที่ยงคืนถึงตีสามตอนนี้เขาให้มาจัดกลางวันแล้ว
2: ผมก็เพราะผมโตติดหลายครั้งนะกับพี่ผมก็เลยจำได้นะว่า ผมชอบโทรมาในผมชอบโทรมาในรายการพี่เพราะว่ารายการพี่มันหลายรูปแบบ
0: นั่นแหละรูปแบบขอบคุณมากนะวันนี้โทรมาร่วมพูดคุยให้คติอะไรดีๆนะคุณอาจ
2: ครับผมครับ
0: เดี๋ยวเปิดให้ฟังแน่ลอยจุดบนฝ่าเท้านะคุณอาจ
2: ครับครับผม
0: ครับขอให้มีความสุขในทุกๆวันนะ
2: ครับผมสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
2: คร
0: ับนี่ก็เป็นผู้อีกคนนึงที่แบบว่าเขาก็โทรมาพูดคุยร้องเพลงพอด้วยนะคนเนี้ยเป็นนักร้องนะคะก็มีวิถีชีวิตแตกต่างกันไปอาชีพไกลอาชีพมันทำงานกันไปแหละตอนนี้มีงานประจำมากอดกันเอาไว้แน่นๆหน่อยเพราะว่าตอนนี้ AI มันเข้ามาทำให้คนตกงานเยอะเลยแหละอีกหน่อยใช้คอมพิวเตอร์ทำงานหมดคนไม่ต้องแต่มีบางอย่างบางสิ่งบางอย่างที่ AI ทำไม่ได้คือหัวใจไงหัวใจของคนอะ AI เรียนแบบไม่ได้นะคะเอาละอีกสายนึงสวัสดีค่ะคุณนันด้วยชบูนัน
3: สวัสดีค่ะพี่อ้อยสบายดีไหมพี่อ้อยอยู่ที่ไหนตอนนี้
0: แล้วมันต้องเดินติดทุกครั้งที่พี่มา
3: ไม่ได้อ้อยอาทิตย์ที่แล้วนี่ยามหมีมาแทน
0: ตายอาทิตย์ที่แล้วอุตส่าห์ให้หมีคลัทไทยก้าวใหญ่ใส่ใจทุกคนมาแทนนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าคราวที่แล้วพี่อ้อยอยู่ญี่ปุ่นไม่สามารถทำอะไรได้เลย
3: แล้วตอนนี้พี่อ้อยอยู่ไหนคะ
0: อาบาเมืองไทยแล้วค่ะแต่อยู่เพชรบุรีก็จะไปเล่นงานคอนเสิร์ตริมเลงไงวันนี้เล่นกับคาราบาวน้ำหมูพงเทพพี่ปูคัมพีแล้วก็นักหนาคาราวานนะคะก็หลายวงอยู
3: ่คาราบาวมาริฮอนน่าก็จะมาเนี่ยไอ้เทศกาลหน้าหนาวที่บ้านหนูเขาขึ้นป้ายแล้วพี่อ้อย
0: นี่มันหน้าอะไรก็ไม่รู้มันจะหนาวหรือยังพี่ว่ามันจะยังฝนอยู่ต้องมืดตึ๊ดตลอดเลย
3: โอ้ค่ะสบายดีนะพี่อ้อยนะ
0: นานเพชรบูรณ์เป็นยังไงบ้างฝนตกไหม
3: ฝนตกเมื่อคืนนี้นะทีนี้วันนี้ก็ไม่ตกเลย
0: แดดแรงไหมแดดแรงไหมตอนนี
3: ้แต่วันนี้แดดไม่แรงแดดอ่อนๆจ้า
0: แดดอ่อนๆแต่ที่นี่คือฝนตกแล้วค่ะกรุงเทพระหว่างกรุงเทพไปเพชรบุรีนี่ฝนก็ตกฟ้ามืดครึ้มหมดเลย
3: แ
0: ต่เมื่อคืนฝนมากระเตอะได้กระเตอะได้กระเตอะขนาดจะมาแบบนั้นแหละขอเพลงตะวันล้าของครูชันมา
3: ใช่ค
0: ่ะชอบเธอมากเลยนันเธอขอเพลงแต่ละเพลงเนี้ยแบบว่าฉันไม่ได้ฟังนานแล้วอะแล้วทันทีฉันก็ลืมไปนะก็เพลงเนี้ยไม่ได้ฟังนานนันมันขอมาทีไรต้องฟังทุกทีเลยอะ
3: วันนั้นหนูอาทิตย์ก่อนอาทิตย์ที่แล้วนี้หนูก็ไม่ได้ตั้งใจจะขอนะพี่อ้อยหนูขอกับพี่โยอ่ะช่วงของพี่โยอ่ะพี่โยบอกว่าขอบคุณมากนะที่ขอเพลงนี้มาเพราะว่าวันที่18มิถุนายนเป็นวันครบรอบการเสียชีวิตของครูซันไงก็เลยอ่าน
0: บอกว่าบางทีเวลาเราจัดเพลงเพื่อชีวิตอะอย่างมันมีเพลงเพื่อชีวิตทั้งใต้ดินและเพื่อชีวิตที่โด่งดังเป็นตำนานอะมันก็มีค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นบางทีมันเยอะจนแบบเราก็หลงลืมไปบ้างดีบ้างแต่ถ้ามีคนบางคนที่แบบคอยสะกิดอย่างนั้นเนี่ยบอกพี่อ้อยไม่ได้ฟังนานแล้วพี่ได้ฟังไปด้วยไงแล้วคนอื่นที่เขาไม่เคยได้ฟังนานแล้วอ่ะเขาก็ได้ฟังไปด้วยไงก็เลยโอเค
3: คร
0: ับ
3: ครบรอบ25ปีของการจากไปของครูฟัน
0: ได้โอเคเดี๋ยวพี่เปิดให้ฟังนั้นมอบให้ใครไหมคะ
3: น้องน่าจะที่สุดยอดหนุ่มมันพวงแล้วก็ไอ้สุดละเดียดเฉียดชัย
0: เลยให้ทุกคนได้ฟังกันเน
3: า
0: ะ
3: แล้วก็ให้ผู้แสดงขายแล้วก็ให้พี่อ้อยแล้วก็น้องหนังใหม่ได้พี่อ้อยดูแลสุขภาพได้นะคะงานเยอะงาน
0: นั่นก็เหมือนกันนะฝนฟ้าตกวางปืนไฟแล้วมัดระวังเรื่องสัตว์มีพิษอะไรด้วยที่มันจะหนีน้ำมาอะไรเงี้ยต้องดูแลตัวเองดีๆนะ
3: ค่ะขอบคุณมากค่ะพี่อ้อย
0: ไม่ต้องเป็นห่วงค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ

0: ดยอ้อยกระท้อน
1: ทำงานหนักหรือหลังจากเล่นกีฬาออกกำลังกายเมื่อมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ยาเพียแคมยาเพียแคมมีตัวยาเมทินซาลิไซเลตน้ำมันยูคาลิปตัสเมนทอนและยูจินอนใช้ทานวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อย

กล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกหลังจากการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายเมื่อรู้สึกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกนึกถึงยาเพียแคมยาเพียแคมจากนิวเจริญฟาร์มา

0: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแสงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องเนี้ยต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
1: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
0: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
1: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้เผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์พัลซ่า
2: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
3: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
4: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: สบู่บอมสินอาบน้ำด้วยสบู่บอมสินกลิ่นตัวหายกลิ่นกายหอมพดพื้นคันไม่มีใช้สบู่บอมสินของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
7: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
8: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษโดยอ้อยกระท้อน

0: ขณะนี้เวลา 11 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยขณะนี้เวลา 11 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มปปส.เร่งขยายผลเครือข่ายคดีแอร์โฮสเตสสาวล่าตัวแอดมินผู้ประสานงานปริศนานางสาวอารีพักเงินบำรุงรองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.เปิดเผยว่าภายหลังตำรวจจับกุมนายอุทัยผู้ต้องหาที่ถูกระบุว่าเป็นชายสวมเสื้อฮู้ดนำพัสดุไปส่งให้แอร์โฮสเตสสาวปปส.ได้ประสานงานกองบัญชาการตำรวจนครบาลและกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเร่งขยายผลไปยังเครือข่ายค้ายาเสพติดที่เกี่ยวข้องเพื่อสืบหาผู้บงการผู้ว่าจ้างและผู้ร่วมขบวนการประเด็นสำคัญคือการตรวจสอบตัวบุคคลปริศนาที่ติดต่อประสานงานกับแอร์โฮสเตสสาวซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างพิสูจน์ทราบตัวบุคคลและเส้นทางการติดต่อโดยยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าเป็นบุคคลที่อยู่ในประเทศไทยหรือเป็นบุคคลเดียวกับผู้ที่มีข้อมูลว่าเป็นผู้ประสานงานรับยาเสพติดปลายทางในประเทศออสเตรเลียหรือไม่รองเลขาธิการปปส.ระบุว่าเจ้าหน้าที่จะเร่งรวบรวมพยานหลักฐานและประสานข้อมูลกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของออสเตรเลียอย่างต่อเนื่องเพื่อขยายผลไปถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกขั้นตอนของเครือข่ายลักลอบลำเลียงเฮโรอีนข้ามประเทศด้านพันตำรวจตรีวรนันท์ศรีล้ำโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษเปิดเผยว่าหลัง DSI รับคดีเครือข่ายลักลอบส่งเฮโรอีนข้ามชาติเป็นคดีพิเศษเจ้าหน้าที่ปปส.ได้ส่งมอบตัวนายอาทิตย์และนางทัศพรสามีภรรยาให้พนักงานสอบสวน DSI เมื่อเวลาประมาณ 23:00 น.ของคืนที่ผ่านมาจากนั้นพนักงานสอบสวน DSI เริ่มสอบปากคำผู้ต้องหาจนแล้วเสร็จเมื่อเวลา 2:00 น.ก่อนควบคุมตัวไปฝากขังต่อศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกในเช้าวันนี้เบื้องต้นผู้ต้องหาทั้งสองคนรับสารภาพในส่วนการกระทำที่พนักงานสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหาแต่ปฏิเสธความเชื่อมโยงกับเครือข่ายลักลอบค้ายาเสพติดและปฏิเสธว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการลักลอบส่งเฮโรอีนในคดีที่เชื่อมโยงกับแอร์โฮสเตสสาวโดยพนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานและขยายผลไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมสทเผยผลสอบสวนทุจริตสอบท้องถิ่นชี้มีมูลแก้คะแนนช่วงประมวลผลผลสอบไม่ตรงต้นฉบับเร่งตรวจคะแนนผู้บรรจุแล้ว 15,520 รายภายใน3วันกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยออกเอกสารรายงานผลการสืบสวนข้อเท็จจริงกรณีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นระบุว่ากระบวนการสอบและประมวลผลจัดทำบัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านพบว่าฝ่ายบัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของผู้รับจ้างมีชื่อเจ้าหน้าที่ของผู้รับจ้างบันทึกไฟล์เป็นคนสุดท้ายมีประวัติการเข้าใช้115ครั้งรวมถึงมีชื่อบริษัทเอกชนที่ปรากฏเป็นข่าวว่ามีการปลอมแปลงกระดาษคำตอบเข้ามาแก้ไขไฟล์ซึ่งมีข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นผู้รับแฟลชไดรฟ์ประมวลผลสอบผู้สอบผ่านภาคกภาคขและภาคคจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของผู้รับจ้างเพื่อนำไปประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคคและบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ซึ่งไม่ใช่แฟลชไดรฟ์ผู้สอบผ่านภาคกและภาคขที่เก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัยที่ห้องอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีข้าราชการผู้รับผิดชอบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมการตรวจทานรหัสผู้เข้าสอบกับตำแหน่งสอบจำนวนรวมผู้สอบได้แต่ละตำแหน่งจากไฟล์บัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านที่ได้รับมอบจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของผู้รับจ้างจำนวนหลายครั้งทั้งก่อนและหลังเสนอคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคคและรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้จึงมีมูลอันควรเชื่อได้ว่าอาจเกิดการแก้ไขคะแนนคำตอบในขั้นตอนนี้โดยไม่พบว่ามีข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นผู้ใด เคยสัมผัสหรือเก็บรักษาคีย์เฉลยที่ผู้รับจ้างจัดทำเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและแก้ไขปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นจะตรวจสอบยืนยันความถูกต้องของผลคะแนนสอบภาคกและภาคขของผู้เข้าสอบแข่งขันที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งไปแล้วจำนวน 15,520 รายภายใน3วัน
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
4: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
5: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย

ค่ะเปิดกันด้วยเรื่องราวของความเป็นห่วงเป็นใยของคนที่รักเราแต่เราอาจจะลืมเขาไปนะคะแก่คอยค่ะของเจี๊ยบบิจพรแล้วก็ตามมาด้วยน้ำตาแม่ของเคียสปิดท้ายด้วยวิคัมของอาจารันมโนเพชรบางทีคนเรามันอยู่ไกลกันนะคนที่เป็นพ่อเป็นแม่หรือคนที่เป็นญาติหรือคนที่เป็นสามีภรรยาอาจจะรอใครบางคนที่ต้องเสี่ยงดวงมกุฎทองในเมืองเนี่ยบางทีมันก็เป็นการรอที่ทรมานเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวนี้สื่อโซเชียลมีค่อนข้างเยอะแล้วก็สะดวกสบายมากเราก็ควรที่จะใช้สื่อนั้นให้เป็นประโยชน์เช่นถ้าไม่สามารถไปได้เพื่อไม่ให้การรอนั้นเป็นการรออย่างทรมานเราก็น่าจะที่โทรศัพท์ไปหาพูดคุยกันหรือใช้ไลน์เห็นหน้าเห็นตาได้คุยกันบ้างพี่อ้อยว่าก็ใช้สื่อในทางที่ถูกต้องมันก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะซึ่งบางทีเนี่ยคนแก่เนาะรอลูกกลับบ้านนะคะสามีรอภรรยากลับบ้านหรือภรรยารอสามีกลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นการรอที่มันทรมานหัวจิตหัวใจแต่ละคนเหมือนกันนะคะก็สามเพลงนี้ที่จบไปคุณฟังค่ะตอนนี้เวลา11โมงอีก17นาทีคุณฟังอยู่กับอ้อยกับท้าวในช่วงของเพื่อชีวิตคิดเป็นพิเศษนะคะทุกวันเสาร์เว้นเสาร์นะคะ10โมงเช้าจนถึงบ่ายโมงตรงเจอกันกับบทเพลงเพื่อชีวิตหลากหลายยุคหลากหลายสมัยเอามาให้คุณฟังได้รับฟังกันนะคะได้ข่าวว่าตอนที่ช่วงน้องหมีมาจัดรายการให้ก็เปิดเพลงเพื่อชีวิตในยุคเก่าๆที่หลายๆคนอาจจะหลงลืมไปบ้างแล้วให้ฟังกันหลากหลายเพลงอยู่ทีเดียวนะคะก็ต้องขอบคุณน้องหมีคณะใจด้วยนะคะที่มาช่วยดูแลแทนในช่วงที่พี่อ้อยไม่อยู่เดี๋ยวไปยุโรปกับอังกฤษอีก 2-3 เดือนเนี่ยหมีก็น่าจะต้องมาทำหน้าที่แทนอีกสักรอบหนึ่งแต่ห้ามยึดเก้าอี้พี่อ้อยนะบอกไปก่อนนะห้ามติดต้องมีต้องไม่ติดก้ามใหญ่ใส่ใจทุกคนนะอย่ามาติดที่ช่วงของพี่อ้อยนะอันนี้พูดดักคอไว้เฉยๆนะคะเอาละค่ะเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวเราฟังอีกสักสามเพลงนะสนุกๆเนาะปิดท้าย3เพลงนะแล้วเดี๋ยวมารับสายหน้าไมค์กันนะที่022481366มีเรื่องที่ญี่ปุ่นอยากจะมาเล่าให้ฟังเยอะๆเลยจะเล่าก่อนละกันมีอันนึงที่แบบว่าพี่อ้อยไปญี่ปุ่นแล้วการเดินทางเนี่ยส่วนใหญ่แล้วอ่ะเขาจะใช้รถไฟกับรถไฟฟ้ากันซะเป็นส่วนใหญ่ซึ่งอย่างบ้านเราเนี่ยบางทีมันมีแค่คือสถานีหนึ่งมันก็จะมีสีเดียวอย่าง MRT ใต้ดินอ่ะมันก็จะเป็น

ันก็จะเป็นสีเดียวมี2ฝั่งซ้ายขวาแต่ของญี่ปุ่นนะคะลายของรถไฟฟ้าหรือรถไฟฟ้าใต้ดินหรืออะไรเนี่ยมันเยอะเท่ากับตึก8ชั้นน่ะเพื่อนๆแล้วมันเยอะมากบางทีก็นั่งผิดนั่งถูกต่อผิดต่อถูกจ่ายตังผิดจ่ายตังถูกขึ้นรถรถด่วนนะคะรถเอ็กซ์เพรสเนี่ยถ้าขึ้นไปปุ๊บแล้วเราไม่รู้โบกี้ไหนเนี่ยแล้วเราไปนั่งผิดที่อ่ะผิดโบกี้เราโดนค่าปรับเพราะว่าเขาบอกว่าที่นั่นนั่นเป็นที่แบบเหมือนกับว่าค่าตั๋วแพงอ่ะแล้วเราไม่รู้ไงความที่แบบว่าตรงไหนว่างฉันก็นั่งได้หรือปะเราไม่เข้าใจอ่ะเราก็นั่งอันเนี้ยเราก็โดนแต่พอเราอธิบายเขาฟังว่าฉันเป็นนักท่องเที่ยวนะแล้วก็ฉันก็ไม่รู้หรอกว่าตรงนี้มันเป็นที่สำหรับตั๋วเท่าไหร่อะไรเงี้ยเนื่องจากว่าฉันก็ไม่ค่อยเก่งไม่รู้ภาษาญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้วิธีการtranslate แปลแล้วก็คุยกับเขาอะไรเงี้ยมันก็ช่วยได้เยอะนะคะถ้าเรามีอินเทอร์เน็ตเนี่ยเราก็ translate คุยกับเขาได้เลยเพราะเขาจะไม่พูดภาษาอังกฤษเลยนะคะไม่ใช่นิดหน่อยนะเขาไม่พูดเลยเขาเป็นชาตินิยมมากค่ะพูดแต่ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้นซึ่งดิฉันเองไม่รู้ภาษาญี่ปุ่นเลยรู้ซะอาริกาโตโกซิมาสอะไรเงี้ยขอบคุณนะคะอะไรอย่างเงี้ยโอชิอะไรอย่างเงี้ยพูดได้นิดหน่อยอะไรแต่อะไรที่มันลึกๆอะไรเงี้ยไม่สามารถพูดได้เลยแล้วก็มีภาพหนึ่งที่จ้อยได้ลงไปในเฟซบุ๊กนะคะหลายๆคนได้เห็นแล้วคือรถไฟฟ้าในช่วงเร่งด่วนของญี่ปุ่นนะคะที่โตเกียวเนี่ยโตเกียวกับชินจูกุเนี่ยจะเป็นรถไฟฟ้าที่มันเป็นเหมือนสยามบ้านเรามันเป็นเหมือนตรงไหนที่เป็นจุดแบบเชื่อมต่อที่แบบคนเยอะๆมันจะแน่นจนแบบซึ่งใช่ไหมเข้าไปคือพี่อ้อยอ่ะไม่ต้องถืออะไรไม่ต้องจับอะไรแล้วก็ไม่ล้มเพราะว่าโดนเบียดจนแบบตัวเหลือเล็กนิดเดียวอ่ะคือสรีระชนกันหมดเลยอ่ะเอางี้ดีกว่าก็คือสามารถรู้เลยอ่ะคนนี้หุ่นยังไงอะไรเงี้ยเพราะมันเบียดกันเบียดมากเบียดจนเยอะจนเห็นตะลุกตาเออแต่ถ้าไม่ไปมันก็ไม่ทันไงเออก็ต้องไปอย่างนั้นน่ะคือว่าบ้านเราเนี่ยสบายกว่าเยอะนะคะสบายกว่าเยอะเลยของเขามีรถไฟเยอะจริงแต่ก็ช่วงเร่งด่วนก็เบียดกันเยอะมากเพราะว่าเวลาเขาไปทำงานเขาวิ่งจัดๆๆๆคือวิ่งแบบโอ้คนญี่ปุ่นวิ่งเก่งมากนะก็คือบางทีเราลากกระเป๋าเนี่ยเราต้องมาคิดบันไดเลื่อนฝั่งใดฝั่งหนึ่งไปเลยคิดซ้ายไปเลยแล้วคนขวาเนี่ยเขาจะวิ่งแบบบันไดเลื่อนเดียวกันเนี่ยค่ะแต่เขาวิ่งขวาเนี่ยเขาต้องวิ่งเลยอันนี้เป็นมารยาทเลยนะเราจะไปยืนสลับฟันตาซ้ายขวาอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เพราะว่าคนที่เขารีบอ่ะมีเราก็ต้องหลีกทางให้เขาอันนี้ก็คือวัฒนธรรมเขาแล้วที่สำคัญที่สุดคือการเข้าคิวค่ะการเข้าคิวทุกอย่างไอ้ราเมงเข้าคิวเสื้อไอติมเข้าคิวจะเข้าร้านซาริโอช็อปที่มันเป็นอะไรคือต้องมีคิวมีอะไรที่เป็นแบบละเอียดตลอดเพราะว่าแล้วขยะที่ไม่มีอ่ะก็สอบถามคนแถวนั้นว่าทำไมประเทศญี่ปุ่นถึงสะอาดเขาขยะน้อยมากอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเขาตอบพี่อ้อยว่ายังไงรู้ไหมเขาบอกว่าประเทศเขาอ่ะปลูกฝังกันมาเด็กก็คือพอเริ่มไปโรงเรียนเนี่ยเขาจะบอกครูจะสอนเลยบอกว่าห้ามทิ้งขยะถ้าเธอมีเศษขยะจากเบื่อขนมจากของกินอะไรของเธอก็แล้วแต่เธอต้องเก็บใส่กระเป๋านักเรียนเธอกลับไปทิ้งที่บ้านหรือกลับไปทิ้งระหว่างทางที่มีขยะสาธารณะแล้วแยกประเภทด้วยนะก็คือขวดพลาสติกก็คือพลาสติกอาหารเปียกก็คืออาหารเปียกแล้วเขาจะแยกแบบ4ถังแบบละเอียดมากเขาจะไม่ผสมปนเปเลยแล้วเขาถูกปลูกฝังมาตั้งแต่แบบ3ขวบอย่างเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นระเบียบวินัยของคนที่นั่นเขาเป็นอย่างดีไปนะคะก็เป็นเรื่องบางเรื่องที่น่าชื่นชมก็ชื่นชมเรื่องบางเรื่องที่ประเทศเราน่าชื่นชมเราก็ต้องชื่นชมเช่นเดียวกันเอาละค่ะเดี๋ยวไปฟัง3เพลงนี้แล้วเดี๋ยวกลับมารับสายหน้าไมค์กันดูก่อนเวลาเหลือเยอะไหมอาจจะรับได้2สายหรือว่าอาจจะรับได้สายเดียวเดี๋ยวดูก่อนนะคะเดี๋ยวไปฟังเพลงสนุกๆ3เพลงนี้กันค่ะ

0: สวัสดีนะอาจารย์ไปเพื่อคนนั้นเกินตอนนี้สุขภาพร่างกายแกก็ค่อยๆดีขึ้นเนื่องจากว่าอย่างที่บอกว่าแกป่วยนะคะแล้วก็ยังต้องรับงานคอนเสิร์ตอยู่นะคะแต่แกก็ยังร้องเพลงให้ความสุขกับคุณผู้ฟังได้อยู่นะแต่อาจจะมีเหนื่อยบ้างพักเป็นบางช่วงๆบางทีตัวพี่อ้อยเองไปขึ้นร่วมกับวงอาจารย์ศิษย์เพื่อคนอันเกรียนก็ช่วยจะร้องบ้างแล้วก็พี่โด่งร้องบ้างคนในวงร้องบ้างสลับสับเปลี่ยนให้อาจารย์ได้พักนะคะนี่แหละสังขารของคนที่แบบพออายุเยอะๆแล้วในช่วงที่เป็นวัยรุ่นเราใช้ชีวิตแบบเต็มที่สุดเหวี่ยงกับร่างกายของเราไงพอเราเริ่มแก่ตัวแล้วเขาเอาคืนไงนะก็ต้องดูแลกันไปแหละรักษากันไปตามสภาพเอาละค่ะตอนนี้ที่จบไปนะคะก็คือคอนเสิร์ตคนจนนะคะของนกแร่นกแร่นี่ก็โตเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นแม่เป็นพ่อกันหมดนะพี่อ้อยเจอที่คอนเสิร์ตของแกรมมี่โกนะคะแล้วก็ศิลปินเลี้ยงหมูคอนเสิร์ตของพี่ชอตศิลปินเลี้ยงหมูของจาร์ลส์เฮลลี่แล้วตามมาด้วยเสียงอีสานของอาจารย์สิเผือกคนด่านเกวียนนะคะตอนนี้เรารับสายหน้าไม้สักสองสามสายดีไหมคุยกันนะคะตอนนี้พี่สายแรกเข้ามาแล้วสวัสดีค่ะคุณสมานคุณสมานสายหลุดไปหรือยังคะฮัลโหลอยู่ไหนกันคะอาจจะสายหลุดหรือเปล่าพี่ไม่แน่ใจนะเพราะว่าสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับผม
0: สายยังไม่หลุดนี่แต่เราไม่ได้ยินใช่ไหมคุณสมานไม่ได้ยินใช่ไหม
1: ครับได้ยินครับผมดีใจมากที่คุยกับคุณน้อยครับครั้งแรกคร
0: ับอ๋อครั้งแรกแล้วมันจะมีครั้งต่อไปค่ะ
1: ตรงนี้นะครับขอบคุณครับ
0: ค่ะคุณสมานอยู่หมอชิดทำอะไรอ่ะ
1: ผมกับพี่ซี่อยู่ตอนนี้ผมออกมาจากหมอชิดแล้วจะไปส่งคุณดีสังแถวๆวัวระจักครับ
0: อ๋อหมอชิดวัวระจักใส่ไอ้นี่ใช่ไหมหูฟังใช่ไหม
1: ครับผมครับ
0: โอเคดีมากขับรถระมัดระวังด้วยคุณสมานเปิด95ฟังตลอดเลยเหรอคะ
1: ครับเปิดฟังทุกมีเกียร์ครับผมตั้งแต่เช้ามาเลยครับผม
0: อ๋อตั้งแต่เช้าตอนแบบว่าขับรถที่ก็ต้องเปิดแต่95ฟังใช่ไหม
1: ใช่ครับผม
0: อ๋ออาจารย์สเตอร์ติดไปเลยนะห้ามใครห้ามย้ายขึ้น
1: ครับผม
0: ตามคุณที่ทำจริงเหรอที่ทำดูแล
1: เป็นฟังเพลงคุณด้วยตั้งแต่รุ่นรุ่นแล้วครับผม
0: ผู้หญิงสวยเลยคุณสมานตั้งแต่รุ่นรุ่นแสดงว่านี่มันเลยรุ่นมาแล้วเนี่ยมีรุ่นมาแล้ว
1: ผมตอนนี้60กว่าแล้วครับผม
0: ก็เรา60เรียกพี่สมานนะเพราะเรายังไม่60นะ
1: ครับผม
0: เราเพิ่งจะ60หมาดๆพี่สมานอายุขนาดนี้แล้วยังขับรถอยู
1: ่ครับผม
0: แข็งแรงดีไหม
1: ครับสุขภาพดีครับปกติดีครับไม่เคยไปหาหมอครับผม
0: โอ้ยดีจังสุขภาพดีไม่มีโรคภัยเป็นลาภอันประเสริฐดีจังดีจังดีจัง
1: เนี่ยพ่อผมอะพ่อผม92แข็งแรงอยู่เลย
0: พ่อ92ส่วนพี่สมาน60กว่า
1: ครับผม
0: จะเอาสักเท่าไหร่คะจะอยู่สักถึงสักเท่าไหร่คะ
1: ไม่ไปเมื่อไหร่ก็ได้ครับแต่ผมไม่อยากป่วยครับผมไปก็ไปเลยอ่ะ
0: จริงนะคุณสมานการไม่มีโรคเนี่ยเป็นลาภอันประเสริฐจริงๆนะเพราะว่าเวลาคนเราอ่ะต่อให้มีเงินเยอะแค่ไหนถ้าเรามีโรคภัยไข้เจ็บอ่ะมันก็ต้องเอาเงินมาจ่ายค่ารักษาพยาบาลถูกปะล่ะสู้เราไม่เป็นอะไรอ่ะดีกว่าทำมาหากินไปเรื่อย
1: ครับผมเป็นอะไรเหรอสายเลือดเป็นอะไรผมจะกั้นใจตายไปเลยอ่ะ
0: ไม่อยากขนาดนั้นสิเป็นอะไรก็ต้องรักษาสิจะเป็นอะไรจะกั้นใจตายทำไม
1: ก็ไม่อยากเป็นภาระใครไงครับผม
0: โอ้ไม่หรอกหรือมันอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆก็ได้สมัยนี้วิวัฒนาการทางการแพทย์มันเจริญจะตาย
1: เจริญเรื่
0: อยอีกหน่อยคนจะตายยากขึ้นเรื่อยๆว่าแล้วอ่ะเปลี่ยนอวัยวะเหมือนเปลี่ยนซ่อมรถแหละเชื่อสิอนาคตอ่ะมันใช้ AI ผ่าตัดได้แล้วใช้หุ่นยนต์ผ่าตัดแล้วอีกหน่อยหมอจะตกงานเลยเนี่ยวินิจฉัยโรคมันยังใช้ AI วินิจฉัยโรคแล้วเลยเดี๋ยวนี้โอ้โหไปไกลขนาดไหนแล้วโรคมันเปลี่ยนเราก็ไปตามกระแสโรคอะไรอย่าเอาไม้อย่าเอาเรือไปขวางน้ำมันไปยังไงเราก็ตามมันไปอย่างนั้นนั่นแหละเราก็คอยสังเกตสังกาดูว่าเออมันเป็นอย่างนี้เพราะว่ารุ่นเราอ่ะมันผ่านอะไรมาที่มันไม่มีแบบนี้มันมาเลยเนาะพี่นะว่าไหม ใครจะรู้ว่าเราจะคุยโทรศัพท์เห็นหน้าคนอื่นได้ใครจะรู้ว่าไอ้เครื่องสี่เหลี่ยมเนี่ยมันสามารถจะคุยกันรู้เรื่องแล้วก็เห็นหน้ากันได้ใครจะไปรู้ใช่ไหม
1: ครับผม
0: มันยังมีขึ้นมาได้เลย
1: ครับ
0: พี่สมานขอเพลงปู่ชิวของสมชายใหญ่มาขอเพลงเศร้ามากเลยอ่ะ
1: ฮะ
0: ขอเพลงเศร้ามากเลย
1: ฮะผม
0: แอบ
1: นี่แต่ผมไม่เศร้า
0: ตายจากไปหรือไง
1: ผมชอบครับผมชอบฟังเพลงแล้วเศร้าอ่ะแต่ว่าแต่ตัวเองไม่เศร้านะ
0: ท่านผู้โดยสารที่นั่งอยู่ฟังด้วยนะคะสวัสดีผู้โดยสารที่นั่งรถคุณสมานด้วยนะคะ
1: ต่างชาติครับผมครับผมต่างชาติครับ
0: โอเคค่ะเดี๋ยวอ้อยเปิดให้ฟังนะคะ
1: ขอบค
0: ุณมากค่ะขอให้ขับรถเดินทางไปกลับปลอดภัยนะคะท่านผู้โดยสารแล้วก็ท่านผู้สมานนะ
1: ครับผมครับผม
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับผม
0: สายสวัสดีค่ะคุณนกบางใหญ
2: ่ครับผม
0: อ้าวคุณนกนี่ผู้ชายใช่ไหม
2: ผู้ชายครับไม่ใช่กระเทยครับ
0: เริ่มก็เอาเลยนะเอาเลยนะนกนะเอาเลยนะชายแท้ครับเพ่ผมชายแท้แต่ชื่อแบบแต่ชื่อแบบเป็นส่วนใหญ่คนชื่อนกน่าจะเป็นผู้หญิงไงพี่เลยเห็นว่านกผู้ชายก็มี
2: นกจัดชัยก็มีพี
0: ่เอออุ้ยตายแล้วเธอเธอเพราะเทียบกับน้องชัดชัยใช่หรอเออว่ะใช่พี่ลืมคิดไปคุณน้องคุณน้องทำไงอยู่บ่อใหญ่อ่ะ
2: ข
0: ับ
2: แท็กซี่ครับ
0: อ๋อขับแท็กซี่ตอนนี้มีผู้โดยสารเปล่า
2: อ๋อขึ้นมานั่งแล้วนั่งฟังด้วย
0: อ๋อสวัสดีผู้โดยสารด้วยนะคะอ้อยกระท้อนข่าวเพื่อชีวิตที่เป็นพิเศษSM 95นะคะเจอกันได้เสาร์เป็นเสาร์รายงานตัวหน่อยเผื่อผู้โดยสารเขาจะไม่รู้ว่าเสียงนี้คนนี้ใครนะถึงเสียงมันถึงได้แสบแก้วหูจังอะไรประมาณนี้ก็เลยต้องชี้แจงนิดหนึ่งวันนี้คุณนกขอเพลงทางสายเปลี่ยวของเสกสรรทองวัฒนามาทำไมมีอะไรเกี่ยวข้องอะไรแบบเหมือนว่าเมื่อก่อนเคยทำตัวเหลวไหลอะไรอย่างนี้หรือปะ
2: อ๋อเพลงนี้สมัยตั้งผมเป็นวัยรุ่นอะเรียนมัธยมมาสิออกมา
0: ใช่เพราะมาก
2: เลยเป็นวัยรุ่นเหรอ
0: โอ้ยนายเกิดยุค90หรออ๋อ
2: ใช่
0: อ่ะโอ้ยนี่นายก็รุ่นเดียวกับเราได้
2: ใช
0: ่ยุค90น่ะไอ้พวกค่ายคีตาอะไรพวกเนี้ยนายรู้จักหมดใช่ป่าว
2: ผมพันรู้จักหมดนี
0: ่ใช่ผมพันโอ้ยรุ่นเดียวกันเลย
2: โลกดนตรียังดูเลย
0: เอ๊ะเคยไปดูแล้วป่ะโลกดนตรีอ่ะ
2: เคยวงกระท้อนเนี่ยเคย
0: หรอแล้วเธอเป็นต้นไม้ป่ะ
2: ไม่เคยนั่งหน้าเลยอ
0: ่
2: ะ
0: อ๋อนั่งข้างหน้าเหรอโอ้โหสุดยอดอยู่ที่ลานแสดงว่าไปจองที่แต่เช้าเพราะปกติถ้าลานโลกดนตรีอ่ะคนจะไปแน่นเยียดเลยนะบางคนก็อยากดูเพราะปีนต้นมะพร้าวตรงต้นมะพร้าวหรือต้นตาลนี่แหละตรงลานช่องหน้าสนามเป้าอ่ะเขาก็ปีนดูกันสนุกมากดนตรีอ่ะ
2: นั่งร้องไปอีกคนก็ดังหมดดังมาจากโลกดนตรี
0: อยากให้กลับมามีอีกเนาะ
2: อยากให้เป็นอดีตอีก
0: เด็กสมัยรุ่นนี้ไม่ได้ดูแบบรุ่นเราดูนะรุ่นเรานี่แบบใช้ชีวิตแบบโคตรสนุกอ่ะนะ
2: ใช่
0: สนุกแล้วก็ปลอดภัยกว่านี้ไม่มีพิษมีภัยอะไรแบบนี้เลยอ่ะแบบใส่ไว้น่ารักอ่ะกระโปรงมาขาสั้นอะไรรุ่นนั้นเลยอ่ะเนาะ
2: ใช่ตีกันไม่เจ็บเลยพี่เอาเล่นอย่างดีก็ไล่ขวดสมัยก่อนไม่มี
0: ใช่
2: สมัยนี้มันยิงกันเอากัน
0: ใช่ลูกหลานเนาะสมัยก่อนเราสนุกสนานกันมาก
2: อะไรก็อร่อยด้วยสมัยก่อนนะ
0: ถูกด้วยก๋วยเตี๋ยวเรือชามละ2บาทเคยกินเปล่าอนุสาวรีย์อ่ะก๋วยเตี๋ยวเรือชามละ2บาทเคยทันเปล่าไปกินเปล่า
2: น้อยไป
0: สมัยก่อนเล่นรายการสโมสรพึ่งน้อยเสร็จใช่ป่ะล่ะจะไปออกรายการสโมสรพึ่งน้อยเสร็จอ่ะจะต้องแวะกินก๋วยเตี๋ยวเรือนุสาวรีย์ชามละ2บาทอ่ะทุกครั้งเลยครั้งหนึ่ง3ชาม6บาทโอ้ยอร่อยอร่อยตลอดเลยกินทุกครั้งเราแก่กันแล้วมั้งคุณนกเราก็เลยคุยเรื่องแบบอดีตอ่ะโบราณคนอื่นเขาไม่แก่เขาว่านึกไม่ออกแล้วเดี๋ยวนี้มันเป็นห้างสรรพสินค้าไปแล้วมันไม่มีก๋วยเตี๋ยวเรือขายแล้วนึกสวรีนั่นแหละไทยสมรภูมิอ่ะเมื่อก่อนมันเป็นลานมันเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือรอบเลยอ่ะ
2: มีอยู่โซนเนี่ยตรงสะพานลอยอะ
0: แต่มีนิดเดียวสมัยก่อนมันมีรอบเลยอะมันมีคลองสี่สามสี่ด้านอะมันจะมีก๋วยเตี๋ยวเรือรอบแหละขอบคุณมากนะคะคุณนกเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะ
2: ครับผม
0: ขอบคุณค่ะวันหลังโทรมาคุยใหม่นะขอให้ขับรถไปถึงที่หมายปลอดภัยวันนี้หมานๆด้วยผู้โดยสารเยอะๆนะจ๊ะ
2: จ้ะหมานป่า
0: สวัสดีค่ะก็เป็นสองเพลงที่ขอกันมาทางหน้าใหม่นะคุณผู้ฟังเดี๋ยวคงต้องแบบว่าพอฟังสองเพลงนี้เสร็จแล้วคงต้องไปพักทานอาหารกันก่อนเพราะว่าฟังข่าวสารจากอสมทนะคะแล้วก็นั่งทานข้าวกันไปด้วยมีข่าวสารมาฝากกันนะคะแล้วก็หลังจากฟังข่าวสารอะไรทานข้าวอะไรก็เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวก็เที่ยงครึ่งกลับมาเจอกันอีกรอบหนึ่งนะคะสำหรับตอนนี้คงทิ้งท้ายกันไว้สองบทเพลงนี้ที่คุณผู้ฟังขอกันมาทางหน้าใหม่ก็คือปู่ชิวของสมชายใหญ่ตามมาด้วยทางสายเปี่ยวของเสกสรรทองวัฒนาค่ะไปฟังเลยค่ะพบกันอีกทีเที่ยงครึ่งค่ะเ
3: สาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษโดยอ้อยกระท้อนเจ็บจนชาก็ยังไม่ชาเท่าหมาล่าน้ำข้นฮอตฮอตใหม่ยำยำฮอตฮอตหมาล่าน้ำข้นอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
4: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3 ปีน้อยแบบปะ

0: ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
2: เทสเกาหลีไกลฉันโคเรียนกิมจิฮอตๆใหม่ยำๆฮอตๆโคเรียนกิมจิ

0: อฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999 บาทรับขนาด12 ตำ 8 ขวดแถมขนาด

0: ต่ำอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวต

เล่นดนตรีบนหลังเขาเล่าเรื่องราวเก่าๆสู่ลูกหลานความรักแท้แน่จริง

0: ขณะนี้เวลา12นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTN FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: การส่งพัสดุยาเสพติดให้แอมีนาที่คอนโดย่านบางนาเตรียมคุมตัวขยายผลค้นแหล่งกบดานที่อยุธยาบ่ายนี้สทแถลงผลทุจริตสอบท้องถิ่นระบุพบพิรุธแก้ฝ่ายคะแนน115ครั้งสั่งตรวจสอบย้อนหลังข้าราชการใหม่ 15,560 รายเป็นการด่วน CBI เปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายบิ๊กจ๊อดใช้หญิงไทยลำเลียงเฮโรอีนข้ามชาติยึดยาเสพติดกว่า132กิโลกรัมมูลค่าทะลุ400ล้านบาทชาวอิหร่านร่วมไว้อาลัยคาเมนีอีซึ่งถึงแก่อสัญกรรมเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาจากเหตุโจมตีทางอากาศโดยสหรัฐและอิสราเอลทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้เสาร์ที่4กรกฎาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณดาราการทองลิ่มและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับประเด็นแรกครับเราเริ่มต้นกันด้วยเรื่องของขบวนการค้ายาเสพติดนะครับที่ไปให้แอร์สาวหิ้วเฮโรอีนเข้าออสเตรเลียนะครับหลังจากมีการขยายผลพบชายสวมฮูดสีน้ำเงินเป็นคนมาส่งพัสดุให้กับแอร์สาวล่าสุดครับรวบตัวชายคนนี้ได้แล้วนะครับโดยความคืบหน้ากรณีแอร์มีนาถูกตำรวจออสเตรเลียจับกุมคาสนามบินเมืองเมลเบิร์นในข้อหาลักลอบนำเข้ายาเสพติดประเภทเฮโรอีนน้ำหนัก1กิโลกรัมซุกซ่อนไปในกระเป๋าสัมภาระต่อมาครับเจ้าหน้าที่ปปส.และตำรวจนครบาลแกะรอยล่าตัวชายปริศนาสวมเสื้อฮูดนั่งรถมาส่งกล่องพัสดุต้องสงสัยให้กับแอร์สาวที่คอนโดย่านบางนาเมื่อ22มิถุนายนที่ผ่านมาล่าสุดเจ้าหน้าที่ขยายผลจับกุมนายอุทัยชายใส่ฮู้ดสีน้ำเงินนั่งมาในรถเก๋งสีเทาดำนำพัสดุที่มียาเสพติดไปส่งให้แอร์มีนาได้แล้วนะครับโดยจับกุมได้ที่บริเวณสถานีขนส่งสายเก่าเทศบาลนครพิษณุโลกซึ่งการซักถามก็ยอมรับว่าเป็นคนใส่ฮู้ดสีน้ำเงินว่าจ้างนายอติราชขับรถยนต์แล้วก็เป็นคนนำกล่องพัสดุส่งให้กับมือนางสาวมีนาเมื่อ22มีนาคมที่ย่านคอนโดบางนาครับซึ่งเจ้าหน้าที่เตรียมนำตัวในอุทัยตรวจค้นแหล่งกบดานที่อยุธยาช่วงบ่ายนี้ทั้งนี้การจับกุมดังกล่าวเป็นการขยายผลหลังจากที่เมื่อวานนี้ครับตำรวจจับกุมนายอติราชคนขับรถพาในอุทัยวัย59ปีและนายอติราชซักทอดว่าได้รับจ้างจากชายลักษณะต่างด้าวนั่งมาด้วยกันไปส่งพัสดุที่คอนโดของนางสาวมีนาส่วนรถยนต์คันนั้นได้เข้าอู่ที่อยุธยาครับขณะที่ตำรวจตรวจสอบประวัติคนขับรถพบเคยถูกจำคุกตลอดชีวิตแต่ว่าได้รับโทษจริง20ปีจากการถูกจับกุมขณะลักลอบลำเลียงยาบ้า 10,000 เม็ดจากเชียงรายมากรุงเทพเมื่อปี40คดีนี้พลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยว่าการสืบสวนเส้นทางการเงินยืนยันได้ว่าเงินค่าจ้างที่กลุ่มคนร้ายโอนเป็นค่าหิ้วให้กับนางสาวมีนารวมเป็นเงิน 3,400 บาทแบ่งจ่ายเป็นค่ามัดจํา 1,700 บาทและอีก 1,700 บาทได้โอนจ่ายให้ในวันที่นางสาวมีนาจะบินนะครับขณะที่นางสาวอารีพักเงินบำรุงรองเลขาธิการปปส.เปิดเผยว่าหลังตำรวจจับกุมนายอุทัยผู้ต้องหาที่ถูกระบุว่าเป็นชายสวมเสื้อฮูดนำพัสดุไปส่งให้กับแอร์สาวปปส.ก็ได้ประสานตำรวจนครบาลเร่งขยายผลเครือข่ายค้ายาเสพติดที่เกี่ยวข้องสืบหาผู้บงการผู้ว่าจ้างและผู้ร่วมขบวนการประเด็นสำคัญก็คือการตรวจสอบตัวบุคคลปริศนาที่ติดต่อประสานกับแอร์สาวซึ่งยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าเป็นบุคคลที่อยู่ในไทยหรือว่าเป็นบุคคลเดียวกับผู้ที่มีชื่อข้อมูลเป็นผู้ประสานงานรับยาเสพติดปลายทางในประเทศออสเตรเลียนอกจากนี้ครับพันตำรวจตรีสุริยาสิงห์กมลเลขาธิการปปส.ขณะนี้อยู่ระหว่างการสืบสวนผู้ที่ถูกจับกุมได้เพื่อยืนยันต้นตอกระบวนการนำเข้ายาเสพติดผ่านไทยไปออสเตรเลียและไต้หวันมีผู้เกี่ยวข้องอยู่ฝั่งประเทศเพื่อนบ้าน2คนเป็นตัวการใหญ่รับผิดชอบส่งยา2ขาครับขาหนึ่งไปออสเตรเลียอีกขาหนึ่งไปไต้หวันส่วนของไทยนอกจากพบจ้างไรเดอร์และก็แอร์มีคนไทยที่เป็นตัวการใหญ่เกี่ยวข้องหรือไม่ก็อยู่ระหว่างการขยายผลส่วนการขยายผลของปปส.ในคดีแอร์มีนาครับยังมีการระบุถึงนายอาทิตย์และนางทัศพรสามีภรรยาชาวลาวที่จังหวัดเลยหลังสืบสวนพบข้อมูลรับจ้างส่งพัสดุมาแล้ว6ครั้งครั้งละ 8,000 บาท จากผู้ว่าจ้างชาวลาวในจำนวนนั้นไปส่งที่ซอยรางน้ำแล้วก็บางกะปิพันตำรวจตรีวรนันท์ศรีล้ำโฆษก DSI เปิดเผยว่า DSI ได้รับคดีเครือข่ายลักลอบส่งเฮโรอีนข้ามชาติเป็นคดีพิเศษโดยปปส.ได้ส่งมอบตัวให้กับ DSI ดำเนินการตามกฎหมายเมื่อ 23:00 นและเริ่มสอบปากคำโดยสอบเสร็จราวๆ 2:00 ครับขณะนี้ได้คุมตัวไปฝากขังต่อศาลแล้วเบื้องต้นผู้ต้องหาทั้ง2คนรับสารภาพในส่วนที่พนักงานสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหาแต่ปฏิเสธความเชื่อมโยงกับเครือข่ายลักลอบค้ายาและปฏิเสธเกี่ยวข้องกับการลักลอบส่งเฮโรอีนในคดีที่เชื่อมโยงกับแอร์สาวมีนาครับ
2: ทางด้านตำรวจนครบาล นะคะได้มีการเปิดเผยถึงแชทนะคะที่แอดมินเพจ Rose คุยกับแอร์มีนานะคะแชทนั้นระบุวันที่6มิถุนายนตอน 8:55 นาทีค่ะ Rose นั้นทักแชทมาหาแอร์มีนาว่าจอง9โลค่ะก่อนโอนจองขอดูตั๋วบินก่อนได้ไหมคะลักษณะว่าเป็นการพูดคุยเพื่อจะจองน้ำหนักของพัสดุที่จะฝากหิ้วไปด้วยนะคะพอประมาณ 9:12 นาทีค่ะแอร์มีนาก็ตอบกลับว่าอันนี้ฝากไปเมลถูกต้องไหมคะซึ่งก็คาดว่าน่าจะเป็นการสอบถามกลับไปนะคะว่าจะฝากหิ้วไปที่เมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียใช่หรือไม่ซึ่งโรสก็ตอบกลับมาว่าใช่ค่ะนะคะแล้วก็อีกแชทนึงก็เป็นตัวอย่างพัสดุที่โรสนั้นส่งมาให้แอร์มีนาดูก็เป็นกระเป๋าผ้าลายไทยระบุข้อความว่ากระเป๋ากว้าง14ยาว16นิ้วแล้วก็ตอบกลับข้อความของแอร์มีนาที่ถามว่าให้ไปส่งที่ไหนของเมลเบิร์นนะคะโรสก็บอกว่าให้น้องมารับค่ะนอกจากนี้นะคะวันนี้ทางกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางก็ยังไปเปิดปฏิบัติการบูรณาการครั้งใหญ่ทลายเครือข่ายค้ายาเสพติดข้ามชาติของบิ๊กจ๊อดหัวหน้ากระบวนการชาวต่างชาติผิวสีใช้คนไทยขนลำเลียงเฮโรอีนและโคเคนจากประเทศเพื่อนบ้านเข้าสู่ประเทศไทยก่อนจะส่งออกไปต่างประเทศและกระจายสู่เครือข่ายผู้ค้ายาเสพติดทั่วโลกค่ะผลการปฏิบัติระหว่างวันที่18พฤษภาคมถึง1กรกฎาคมนะคะเจ้าหน้าที่สามารถจับผู้ต้องหาได้6คดีรวม13รายเป็นคนไทย7รายไนจีเรีย5รายและโปแลนด์1รายค่ะพร้อมกับตรวจยึดเฮโรอีน110กิโลกรัมมูลค่าประมาณ331ล้านบาทและโคเคน 22.2 กิโลกรัมมูลค่าประมาณ66ล้านรวมมูลค่าของกลาง400ล้านนะคะทั้งหมดถูกแจ้งข้อหาร่วมกันมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายยาจะปิดให้โทษประเภทหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตอันเป็นการกระทำเพื่อการค้าและก่อให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐค่ะจากการสืบสวนพบว่าบิ๊กจ๊อดยังหลบหนีอยู่ต่างประเทศนะคะเป็นหัวหน้าขบวนการที่ร่วมกับเครือข่ายชาวต่างชาติผิวสีใช้วิธีตีสนิทหญิงไทยผ่านแอปพลิเคชัน TikTok ค่ะก่อนจะเดินทางเข้ามาสารสัมพันธ์บางรายก็ถึงขั้นอยู่กินฉันสามีภรรยาแล้วก็มีลูกด้วยกันด้วยนะคะเพื่อสร้างความไว้วางใจก่อนจะหลอกหรือบังคับให้หญิงไทยเดินทางไปรับยาเสพติดจากประเทศเพื่อนบ้านและลักลอบข้ามแม่น้ำโขงกลับเข้าประเทศไทยผ่านช่องทางธรรมชาติจากนั้นจึงใช้รถยนต์ของเครือข่ายลำเลียงเข้าสู่กรุงเทพเพื่อส่งต่อให้สมาชิกชาวต่างชาติและบางส่วนก็ถูกเตรียมส่งออกไปยังประเทศที่3ผ่านท่าอากาศยานสุวรรณภูมิค่ะตำรวจยังพบว่าขบวนการมีเทคนิคการอำพรางยาเสพติดอย่างแนบเนียนนะคะโดยซุกซ่อนเฮโรอีนไว้ในถุงขนมถุงกาแฟถุงอาหารสัตว์กล่องผ้าอเนกประสงค์รวมถึงซ่อนในกระดาษจัดส่งเสื้อเชิ้ตค่ะเพื่อจะหลีกเลี่ยงการตรวจค้นแล้วก็ผ่านเครื่องเอ็กซเรย์ของสนามบินข้อมูลการสืบสวนระบุว่าถ้าเฮโรอีนล็อตดังกล่าวสามารถลำเลียงไปยังประเทศออสเตรเลียได้จะมีราคาสูงถึงกิโลกรัมละ10ล้านบาทส่งผลให้ของกลางทั้งหมดมีมูลค่าพุ่งสูงกว่าพันล้านบาทนะคะก็เป็นแรงจูงใจสำคัญให้เครือข่ายลงทุนใช้หญิงไทยเป็นเหยื่อในการขนยาเสพติดค่ะ
1: เดี๋ยวช่วงนี้พักครู่นึงครับช่วงหน้ามีความคืบหน้าเรื่องของการโกงสอบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะครับเพราะว่าล่าสุดทางสท.แถลงแล้วนะครับว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐร่วมเอกชนแก้คะแนนไปถึง115ครั้งครับ
3: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคต ชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์หน้าบ้านเจ้าพระยา
5: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมัน

0: ติดตามข่าวกันต่อนะครับมีความคืบหน้าคดีโกงสอบครับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือว่าสท.แถลงผลสอบทุจริตท้องถิ่นบอกว่าพบพิรุธแก้ไฟล์คะแนนไปถึง115ครั้งครับกรณีปปช.ร่วมกับตำรวจเข้าตรวจค้นบ้านหลังหนึ่งในอำเภอบางใหญ่นนทบุรีซึ่งถูกใช้เป็นสถานที่แก้ไขกระดาษคำตอบเพื่อปรับคะแนนให้ตรงกับรายชื่อผู้ยอมจ่ายเงินค่าวิ่งเต้นตั้งแต่ 350,000 บาทจนถึง 800,000 บาทและพบสำเนากระดาษคำตอบกว่า 3,000 รายกรมส่งเสริมกับปกครองท้องถิ่นได้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงครับเมื่อวันที่23มิถุนายนเพื่อตรวจสอบกระบวนการทั้งหมดให้เกิดความโปร่งใสผลการสืบสวนข้อเท็จจริงเบื้องต้นในกระบวนการตรวจและประมวลผลจัดทำบัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านคณะกรรมการพบความผิดปกติที่สอบไปในทางทุจริตอย่างชัดเจนครับโดยไฟล์บัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านที่สท.ได้รับจากเจ้าหน้าที่ของผู้รับจ้างก็คือมหาวิทยาลัยที่จัดสอบพบว่ามีชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับจ้างบันทึกไฟล์เป็นคนสุดท้ายและมีประวัติการเข้าใช้งานแก้ไขไฟล์สูงถึง115ครั้งรวมถึงปรากฏชื่อบริษัทเอกชนที่เป็นข่าวว่ามีการปลอมแปลงกระดาษคำตอบเข้ามาทำการแก้ไขไฟล์ดังกล่าวด้วยนอกจากนี้ยังพบประเด็นสำคัญครับก็คือข้าราชการของสท.ได้รับมอบแฟลชดราฟต์ประมวลผลผู้สอบผ่านจากเจ้าหน้าที่ผู้รับจ้างเพื่อนำไปประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ซึ่งแฟลชดราฟต์ดังกล่าวไม่ใช่แฟลชดราฟต์ฉบับต้นฉบับที่ถูกเก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัยในห้องทำงานของอธิบดีสท.ครับคณะกรรมการระบุเพิ่มเติมว่าในขั้นตอนการตรวจทานความถูกต้องก่อนประกาศผลสอบพบว่ามีข้าราชการของสท.ร่วมกับผู้รับจ้างตรวจทานรหัสและคะแนนหลายครั้งจึงมีมูลเหตุอันควรเชื่อได้ว่าอาจจะเกิดการแก้ไขคะแนนคำตอบในขั้นตอนนี้โดยความร่วมมือระหว่างข้าราชการสท.ผู้รับจ้างและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องและเมื่อ26มิถุนายนครับสท.ได้ร่วมกับคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงของกระทรวงมหาดไทยทำการส่วนตรวจข้อมูลผลคะแนนสอบในแฟลชไดรฟ์ต้นฉบับที่เก็บไว้ในตู้นิรภัยพบว่าผลคะแนนในไฟล์กระดาษคำตอบไม่ตรงกันกับผลคะแนนในไฟล์ประมวลผลซึ่งผู้รับจ้างเสนอให้คณะกรรมการกลางสอบแข่งขันประกาศรายชื่อแต่เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาและให้เกิดเป็นความให้เกิดมีความเป็นธรรมนะครับประธานกรรมการกลางในการสอบแข่งขันมอบหมายให้สท.ร่วมกับภาคีเครือข่ายดำเนินการตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องของผลคะแนนสอบภาคกและภาคขของผู้เข้าสอบแข่งขันที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งไปแล้วจำนวนทั้งสิ้น 15,560 รายโดยให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน3วันก็คือวันที่4นี้นะครับจนถึงวันที่6กรกฎาคมแต่อย่างไรก็ตามครับเมื่อวานนี้ทางมสว.นำโดยศาสตราจารย์ดร.ชลวิทย์เจียนจิตอธิการบดีก็ออกมาแถลงนะครับว่าไม่พบข้อสอบรั่วแต่พบคนนอกครับแทรกแซงกระบวนการประกาศคะแนนยินดีให้ความร่วมมือตรวจสอบกับทุกฝ่ายแล้วก็กล่าวทิ้งท้ายด้วยนะครับว่าหากนายกรัฐมนตรีใจร้อนก็ต้องไปขอปปช.แล้วก็นำแฟลชไดรฟ์มาเปิดคู่กันเลยครับระหว่างมสว.กับสท.นะครับว่าตรงไหนมีการแก้ไฟล์คำตอบนะครับเห็นใจคนที่สอบได้แล้วคนที่ไปทุจริตก็ไม่ควรมาทำงานคนที่สอบไม่ได้มันไม่ถูกต้องมันน่าจะสั่งการเพื่อเอาแฟลชไดรฟ์มาชนกันว่ามีความต่างกันยังไงครับ
1: มาดูอีกกรณีหนึ่งนะคะเหตุเด็ก11ขวบขับกระบะชนขบวนพระธุดงค์นะคะที่ริมถนนจังหวัดมุกดาหารมรณภาพถึง10รูปล่าสุดก็มีการนำส่งสรีระสังขารกลับไปยังวัดต่างๆที่พระที่มรณภาพจำพรรษาอยู่ค่ะเมื่อวานนี้มีการเคลื่อนสรีระสังขารพระสงฆ์7รูปกลับมาที่วัดน้ำขุ่นอำเภอน้ำขุ่นจังหวัดอุบลราชธานีด้วยขบวนรถกู้ภัยนะคะมีพระเทพวราจารย์เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานีและเจ้าอาวาสมณีวนารามเป็นประธานเดินจูงค่ะโดยสรีระสังขารพระสงฆ์7รูปก็มีพระภิกษุโยธินวรรณสีพระภิกษุรัสตะทองโบราณพระภิกษุนิคมอังกาพระภิกษุศักดาศีลาพระภิกษุสำรวยระวังพระภิกษุชัยสอนนันทสิงห์พระภิกษุสาครคลังสูงเนินเข้าในศาลาตามอายุพรรษานะคะจากนั้นก็มีพิธีสวดมาติกาตามประเพณีค่ะ โดยวันนี้จะเปิดให้สาธุชนส่งน้ำสรีระสังขารพระทั้ง7รูปนะคะจนถึงเวลาบ่าย3แล้วพอ4โมงเย็นค่ะก็จะมีพิธีส่งน้ำหลวงพระราชทานโดยผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานซึ่งการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับพระภิกษุที่อาพาธทั้งหมดไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์และทรงรับศพพระภิกษุที่มรณภาพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์พร้อมด้วยสมเด็จพระสังฆราช

ที่โปรดประทานผ้าไตรและช่อไม้จันทร์ด้านออยแสงศิลป์ศิลปินและลูกชายของหนึ่งในพระที่มรณภาพจากเหตุครั้งนี้เปิดใจนะคะว่าจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่ได้รับการติดต่อหรือว่าพบกับคู่กรณีซึ่งตนพร้อมพูดคุยและรับฟังความคิดเห็นเพื่อความกระจ่างในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมองว่ากรณีนี้มีความละเอียดอ่อนทางข้อกฎหมายคุ้มครองเด็กค่ะแล้วก็ขอฝากข้อคิดเตือนใจไปถึงผู้ปกครองนะคะให้คำนึงถึงวุฒิภาวะ

0: พักฟื้นอย่างวัดต้นทางโดยมีคณะสงฆ์และทีมแพทย์ร่วมกันดูแลสภาพจิตใจเพื่อบรรเทาอาการสะเทือนใจจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะและวันนี้ช่วง 4:00 น.นะคะนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลจะเดินทางเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลศพด้วยที่วัดน้ำขุ่นค่ะส่วนที่โคราชนะคะเจ้าหน้าที่เคลื่อนย้ายสรีระสังขารของพระสาครตะปะคุโนคลังสูงเนินอายุ63ปีพรรษา5จากโรงพยาบาลมุกดาหารเดินทางมาถึงศูนย์อบรมเยาวชนนครราชสีมาตำบลธงชัยเหนืออำเภอปักธงชัยสถานที่ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลศพท่ามกลางบรรยากาศที่โศกเศร้าค่ะสำหรับพิธีพระราชทานน้ำหลวงสงศพจะมีขึ้นในเวลา 4:00 น.วันนี้นะคะโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมามาเป็นประธานในพิธีต่อด้วยพิธีสุกรรมศพจุดธูปเทียนเครื่อง5หน้าตู้พระอภิธรรมพระพิธีธรรม4รูปเจริญพระอภิธรรมและประธานในพิธีทอดผ้าสบงพระราชทานเพื่อถวายเป็นเกียรติแด่พระสาครค่ะขณะที่เมื่อวานนี้เจ้าของ Facebook ชื่อว่าโรเบิร์ตน้ำเต็มคันได้โพสต์คลิปว่าก่อนเกิดเหตุตนเองเพิ่งจะทำบุญด้วยการถวายน้ำดื่มพระสงฆ์ที่ร่วมธุดงค์ในครั้งนี้ซึ่งเจ้าตัวบอกว่าตกใจมากแล้วก็เสียใจมากค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
2: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ติดตามข่าวกันต่อนะครับบิ๊กตูนครับลงพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาเร่งพัฒนาชายแดน3ภาควันนี้ครับพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาพื้นที่ความมั่นคงชายแดนภายใต้โครงการน้ำไหลไฟสว่างทางดีมีสัญญาณโทรศัพท์โดยเดินทางไปยังพื้นที่กองป้องกันชายแดนด้านตะวันออกตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาสำหรับพื้นที่ที่จะลงติดตามก็ประกอบด้วย3กองกำลังหลักๆนะครับก็ได้แก่กองกำลังสุรนารีกองกำลังบูรพาและกองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรีตราดซึ่งมีบทบาทสำคัญในการดูแลความมั่นคงและคุ้มครองที่ปไตยของประเทศตามแนวชายแดนครับโดยการลงพื้นที่ครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อติดตามความคืบหน้าของโครงการรับฟังปัญหาและอุปสรรคจากหน่วยงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่รวมทั้งผลักดันให้การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะเกิดผลเป็นรูปธรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ชายแดนทั้งด้านระบบน้ำประปาไฟฟ้าเส้นทางคมนาคมการเข้าถึงสัญญาณโทรศัพท์และการสื่อสารทางนี้การพัฒนาพื้นที่ชายแดนจะดำเนินการควบคู่ไปกับการเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศผลักดันการพัฒนาให้เกิดผลเป็นรูปธรรมควบคู่การยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศครับ
0: มาดูเรื่องของการรับน้องกันนะคะความคืบหน้าเหตุเด็กช่างรับน้องจนทำให้มีเหตุการณ์ทำปืนลั่นใส่หน้าอกรุ่นน้องเสียชีวิตนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อเช้ามืดวันที่3กรกฎาคมค่ะตำรวจสภ.โพแก้วรับแจ้งจากโรงพยาบาลมหาชัยว่ามีคนถูกอาวุธปืนยิงเสียชีวิตที่ถนนเลียบคลองหมู่บ้านเสรีเก่าเฟส2หมู่2ตำบลตะลุ่มล้มอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมนะคะเจ้าหน้าที่ก็เดินทางไปตรวจสอบก็ไปพบกล่องเลือดแล้วก็พบขวดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แตกกระจายเกลื่อนพื้นค่ะผู้เสียชีวิตชื่อนายนิรพลหรือว่านิวอายุ22ปีนะคะผู้สื่อข่าวก็พูดคุยกับเพื่อนของผู้เสียชีวิตค่ะเขาเล่าว่าก่อนจะเกิดเหตุกลุ่มพวกตนประมาณ5คนเนี่ยนั่งดื่มกินกันอยู่แถวกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครจากนั้นก็ชวนกันย้ายมานั่งดื่มตรงจุดเกิดเหตุระหว่างนั้นมีชายสวมเสื้อคลุมสวมเสื้อกันน็อกเต็มใบนะคะขี่รถจักรยานยนต์มาคว้าปืนยิงใส่ลูกกระสุนถูกผู้ตาย1นัดล้มนอนลงกับพื้นค่ะจากนั้นตนและเพื่อนๆจึงอุ้มร่างมาส่งที่โรงพยาบาลนะคะตำรวจสอบสวนเพื่อนในกลุ่มพบให้การนะคะวกไปวนมาให้การไม่ตรงค่ะเพื่อนอีกคนอ้างว่าระหว่างที่นั่งดื่มกันมีการหยิบปืนปากกามาเล่นจังหวะส่งต่อให้ผู้เสียชีวิตปืนเกิดลั่นด้วยความตกใจก็เลยโยนทิ้งคลองตำรวจประสานกู้ภัยดำน้ำค้นหาใช้เวลา2ชั่วโมงก็ยังไม่พบนะคะขณะที่ชาวบ้านใกล้เคียงบอกว่าได้ยินเสียงคล้ายคนทะเลาะกันก่อนจะได้ยินเสียงปืน

0: ื่นแล้วก็ได้ยินเสียงผู้ชายร้องขอความช่วยเหลือจับใจความได้ว่าช่วยด้วยหายใจไม่ออกนะคะยังมีชาวบ้านให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าจุดเกิดเหตุเป็นที่ส่วนบุคคลไม่ค่อยจะมีใครผ่านค่ะเพราะว่าเป็นทางตันส่วนมากก็มีแค่วัยรุ่นกลุ่มเดิมชอบพารุ่นน้องมาแอบทำกิจกรรมรับน้องบ่อยๆนะคะล่าสุดตำรวจสภ.โพแก้วนำตัวเพื่อน4คนไปสอบปากคำเพิ่มเติมแล้วก็นำไปตรวจค้นบ้านผลการตรวจค้นพบอาวุธปืนไทยประดิษฐ์2กระบอกค่ะทางตำรวจจึงทำการตรวจยึดเป็นหลักฐานส่งดำเนินคดีพรบ.อาวุธปืนนะคะขณะที่กล้องวงจรปิดจับภาพกลุ่มเพื่อนผู้เสียชีวิตซึ่งมีการขี่รถมอเตอร์ไซค์พาผู้เสียชีวิตไปโรงพยาบาลแล้วก็ตะโกนว่าขอทางหน่อยพร้อมกับมีการบีบแตรเป็นระยะก่อนที่จะพากันขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปตามเส้นทางเพื่อมุ่งหน้าโรงพยาบาลมหาชัย2ค่ะ
1: รัฐบาลเร่งปรับโครงสร้างพลังงานไทยเข้าสู่ยุคไฟฟ้าสะอาดลดฟอสซิลเพิ่มพลังงานหมุนเวียนสร้างความมั่นคงทางพลังงานและโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่ครับนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยบอกว่าโลกกำลังก้าวสู่การแข่งขันครั้งใหม่ที่ไม่ได้แข่งขันกันเพียงด้านเทคโนโลยีหรือว่าการผลิตแต่แข่งขันกันว่าใครจะสามารถผลิตไฟฟ้าสะอาดได้มากกว่าเพราะพลังงานสะอาดกำลังกลายเป็นปัจจัยสำคัญในการดึงดูดการลงทุนการส่งออกและก็การสร้างงานในอนาคตรัฐบาลจึงเร่งปรับโครงสร้างพลังงานของประเทศเพื่อให้ประเทศไทยสามารถแข่งขันได้ในเศรษฐกิจโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วครับข้อมูลจากแรงงานทบทวนสถิติโลกด้านพลังงานฉบับล่าสุดของสถาบันพลังงานระบุว่าปี2025หรือว่า2568พลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์รวมกันกลายเป็นแหล่งพลังงานใหม่ที่เพิ่มเข้าสู่ระบบไฟฟ้าของโลกมากที่สุดเป็นครั้งแรกขณะที่ความต้องการใช้ไฟฟ้าทั่วโลกเพิ่มขึ้นต่อเนื่องและกำลังผลิตใหม่ส่วนใหญ่มาจากพลังงานคาร์บอนต่ำโดยพลังงานลมและแสงอาทิตย์เติบโตถึง 18.3% ในปีเดียวสะท้อนว่าโลกกำลังเปลี่ยนผ่านสู่ยุคไฟฟ้าสะอาดอย่างชัดเจนครับทีนี้การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานไม่ใช่เพียงเรื่องสิ่งแวดล้อมแต่ว่าเป็นเรื่องของความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพราะว่าอุตสาหกรรมยุคใหม่ไม่ว่าจะเป็น data center อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ไฟฟ้าอุตสาหกรรมอาหารหรือว่าภาคส่งออกต่างต้องการไฟฟ้าที่มั่นคงมีต้นทุนเหมาะสมและก็สอดคล้องกับมาตรฐานการลดการปล่อยคาร์บอนที่เข้มงวดขึ้นทั่วโลกหากประเทศไทยเตรียมความพร้อมไม่ทันก็อาจจะสูญเสียโอกาสในการดึงดูดการลงทุนและขยายตลาดส่งออกในอนาคตได้นะครับนายกรัฐมนตรีจึงให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศมอบหมายให้ทุกหน่วยงานเร่งขับเคลื่อนมาตรการอย่างเป็นรูปธรรมทั้งการส่งเสริมพลังงานหมุนเวียนการผลักดันโครงการโซล่าภาคประชาชนการสนับสนุนยานยนต์ไฟฟ้าการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะระบบกักเก็บพลังงานระบบบริหารจัดการพลังงานรวมถึงการเตรียมใช้เงินตามพระราชกำหนดกู้เงินด้านพลังงานครับเพื่อสนับสนุนโครงการที่ลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลและก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่วัดผลได้ครับ
0: เมื่อวานนี้มีการตรวจยึดหนังหมูแช่แข็ง36กระสอบนะคะคือก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ก็รับแจ้งเบาะแสว่าจะมีรถกระบะต้องสงสัยนะคะขับเข้ามาในพื้นที่ตลิ่งริมโขงพื้นที่บ้านส้มปล่อยตำบลนาสีนวลอำเภอเมืองมุกดาหารค่ะก็ไปเห็นมีกลุ่มชาย 10-15 คนกำลังแบกสิ่งของจากเรือไปขึ้นรถนะคะลักษณะเป็นกระสอบค่ะแล้วก็พอช่วง 1:20 นาทีเจ้าหน้าที่ก็ขับรถไล่ล่ามานะคะแล้วก็ส่งสัญญาณให้คนขับรถหยุดแต่ว่าทันทีที่รถคันดังกล่าวเห็นว่าเป็นรถเจ้าหน้าที่ก็รีบเร่งความเร็วหลบหนีค่ะชุดลาดตระเวนก็ไล่ติดตามจนถึงบ้านมโนรมที่จังหวัดมุกดาหารถนนวงแหวนรอบนอก238จนสุดท้ายสามารถควบคุมตัวนายทักษิณอายุ58ปีคนขับได้นะคะแล้วก็ตรวจยึดรถกระบะตู้ทึบไว้ตรวจสอบด้วยไปตรวจค้นภายในรถพบหนังหมูแช่แข็ง36กระสอบประมาณ720กิโลค่ะบรรจุภัณฑ์ระบุแหล่งกำเนิดอยู่ที่ประเทศเยอรมนีไม่มีเอกสารแสดงการเป็นเจ้าของแล้วก็ใบรับรองสุขศาสตร์ซากสัตว์ด้วยนะคะด่านประการสัตว์มุกดาหารก็เลยเก็บตัวอย่างส่งตรวจห้องปฏิบัติการบันทึกจับกุมแจ้งข้อกล่าวหากระทำความผิดตามพรบ.โรคระบาดสัตว์นำเข้าซากสัตว์จากต่างประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์เข้าออกผ่านเขตเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์โดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะ
1: ติดตามความเคลื่อนไหวต่างประเทศกันบ้างนะครับชาวอิหร่านร่วมไว้อาลัยคาเมเนอีครับชาวอิหร่านจำนวนมากรวมตัวกันบนท้องถนนในกรุงเตหะรานวันศุกร์ครับเพื่อร่วมไว้อาลัยอายาตอลลอฮ์อาลีคาเมเนอีอดีตผู้นำสูงสุดของประเทศซึ่งถึงแก่อสัญกรรมเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาจากเหตุโจมตีทางอากาศโดยสหรัฐและอิสราเอลโดยทางการอิหร่านเริ่มจัดพิธีศพที่จะดำเนินงานต่อเนื่องเป็นเวลา1สัปดาห์หลังจากนี้จะมีการเคลื่อนร่างของคาเมเนอีไปยังเมืองกุมเมืองนาจาฟและก็เมืองคาบาล่าซึ่งเป็นศูนย์กลางที่

0: คัญของชาวมุสลิมนิกายชีอะในอิหร่านและอิรักก่อนที่จะนำไปฝังเพื่อประกอบพิธีทางศาสนาในขั้นสุดท้ายที่เมืองมัชฮัดซึ่งเป็นที่ตั้งของศาสนสถานอันศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของประเทศครับ
1: ไม้สักลืมไม้สักนะคะพายุไต้ฝุ่นลูกที่10ของปีนี้พัดขึ้นชายฝั่งมณฑลไหหนานหรือไหหลามทางตอนใต้ของจีนเมื่อช่วงค่ำวันศุกร์ค่ะทำให้เกิดลมพัดกระโชกแรงและฝนตกหนักในพื้นที่สำนักงานอุตุนิยมวิทยาท้องถิ่นบอกว่าพายุหมุนเข็นร้อนลูกนี้ได้เคลื่อนขึ้นฝั่งเมื่อตอน 18:20 นของวันศุกร์ตามเวลาท้องถิ่นที่บริเวณเขตอำเภอปกครองตนเองเหลิงซุยกลุ่มชาติพันธุ์หลีของมณฑลไหหนานขณะพัดขึ้นฝั่งพายุมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลาง23กิโลเมตรต่อวินาทีค่ะและเพื่อรับมือกับผลกระทบจากพายุนะคะบริการรถไฟทุกขบวนทั้งเที่ยวไปและขากลับจากมณฑลไหหนานถูกสั่งระงับให้บริการในวันศุกร์และวันเสาร์นี้ขณะที่ท่าอากาศยานานาชาติซานหยาฟีนิกซ์ได้สั่งระงับเที่ยวบินตั้งแต่วันศุกร์แล้วค่ะบริเวณช่องแคบฉงโจได้มีการระงับบริการเรือเฟอร์รี่ข้ามฟากสำหรับผู้โดยสารและยานพาหนะตั้งแต่เวลาเช้ามืดของวันเสาร์นี้และคาดว่าจะหยุดให้บริการ 1-2 วันขึ้นอยู่กับสภาพอากาศนะคะส่วนโรงเรียนและสถานรับเลี้ยงเด็กในเมืองซานยาและเขตปกครองตนเองเล่อตงกลุ่มชาติพันธุ์หลีปิดทำการชั่วคราวเหมือนกันค่ะบริเวณนอกชายฝั่งของอำเภอหลิงซุยอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นได้ส่งผลกระทบต่อฐานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในทะเลลึกเมื่อเกิดคลื่นยักษ์โหมซัดกระชังเพาะปลาอย่างรุนแรงแต่ยังไม่มีรายงานความเสียหายที่แน่ชัดทางนี้หน่วยงานอุตุนิยมวิทยาท้องถิ่นคาดการว่าจะยังคงมีพายุฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในอำเภอหลิงซุยในอีกไม่กี่วันข้างหน้าค่ะทางการท้องถิ่นเมืองอุรุมชีเมืองในเขตปกครองตนเองเจียงอุยนะคะทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีนได้เร่งดำเนินมาตรการคลายความร้อนฉุกเฉินเพื่อดูแลประชาชนให้ปลอดภัยหลังอุณหภูมิพุ่งสูงทะลุ40องศาเซลเซียสในสัปดาห์นี้ค่ะตอนนี้เมืองอุรุมชีนั้นร้อนระอุอุณหภูมิทะลุ40องศานะคะส่วนมาตรการต่อสู้กับสภาพอากาศร้อนจัดเจ้าหน้าที่ก็ระดมรถพ่นละอองฝอยแล้วก็รถฉีดน้ำแรงดันสูงมาร่วมปฏิบัติการลดอุณหภูมิความร้อนในพื้นที่กลไกทำงานของรถพ่นละอองฝอยก็จะทำให้แปลงน้ำกลายเป็นละอองน้ำแล้วก็ระเหยไปในอากาศอย่างรวดเร็วเป็นการดูดซับความร้อนและลดอุณหภูมิโดยรอบพร้อมกับเพิ่มความชื้นไปในตัวด้วยค่ะขณะที่รถฉีดน้ำที่วิ่งตามหลังมาก็จะทำการฉีดพ่นน้ำลงสู่พื้นผิวถนนโดยตรงเพื่อลดความร้อนของพื้นผิวอย่างรวดเร็วป้องกันไม่ให้ถนนยางมาต่อยอ่อนตัวภายใต้อุณหภูมิที่ร้อนจัดค่ะ
0: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้นะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับคุณดาราการทองลิ่มผมณรงค์จันทร์ทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: นับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิตโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิตโกวันละเม็ดเฮโมวิตโกกลมสีทอง
2: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
3: ้
2: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: เลิศอะ
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
6: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสด

0: าเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
1: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับ

้เวลา 13:00 น.ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนะ ธนากุลเอกนิติขอทบทวนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่หลังพบข้อมูล5ปีมีผู้มีรายได้เพิ่มและผู้เสียชีวิตไม่สนตัวเลขยอดอุ้มเฉพาะคนเดือดร้อนจริงนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงการพิจารณาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่าที่ประชุมมีมติขอให้มีการทบทวนกลุ่มคนใหม่ที่กระทรวงมหาดไทยไปสำรวจประมาณ5ล้านกว่าคนแต่ไม่ได้สำรวจสิทธิ์คนที่จนไม่มีรายได้ไม่มีทรัพย์สินไม่มีอะไรรองรับส่วนกลุ่มคนที่มีสิทธิ์เดิมที่สำรวจเมื่อ5ปีที่แล้วประมาณ13ล้าน2แสนรายพบทั้งผู้เสียชีวิตผู้มีรายได้เพิ่มขึ้นจึงให้มีการทบทวนกลั่นกรองตามเกณฑ์พร้อมรับข้อสังเกตหน่วยงานต่างๆมาพิจารณาเพื่อเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอีกครั้งเบื้องต้นที่ประชุมไม่ได้มองว่าตัวเลขสิทธิ์จะเกินหรือไม่เกิน14ล้านสิทธิ์แต่ต้องการดูแลคนที่เดือดร้อนจริงนอกจากนี้รัฐบาลยังคงผลักดันนโยบายสำคัญปีนี้เป็นปีแห่งการลงทุนอย่างต่อเนื่องแม้ว่าในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายปี 2570 จะมีสัดส่วนงบลงทุนลดลงแต่รัฐบาลสามารถเพิ่มการลงทุนโดยเพิ่มสัดส่วนการลงทุนผ่านการขับเคลื่อนการลงทุนนอกงบประมาณเช่นการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนหรือ PPP กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทยหรือ Thailand Future Fund และการเงินลงทุนจากต่างประเทศเพื่อลดภาระการกู้เงินของภาครัฐโดยตรงและยังมุ่งเน้นโครงการสกิลบริดจ์หรือสะพานเชื่อมทักษะเพื่อให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาทักษะแรงงานไทยรองรับอุตสาหกรรมใหม่สำหรับ

0: ข้อจำกัดของเรื่องงบประมาณที่มีการจัดสรรงบลงทุนต่ำกว่าเดิมเนื่องจากปัจจุบันงบประมาณแผ่นดินมีอยู่จำกัดสัดส่วนงบลงทุนที่ดูน้อยลงเกิดจากการปรับปรุงความโปร่งใสส่งผลให้สัดส่วนงบประจำสูงขึ้นและงบลงทุนน้อยลงไปในเชิงตัวเลขแต่สามารถเพิ่มการลงทุนให้เพิ่มขึ้นจากการลงทุนของภาคเอกชนและการลงทุนของรัฐวิสาหกิจที่รัฐบาลจะเข้าไปขับเคลื่อนเรื่องนี้อย่างจริงจังต่อไปสืบสวนแม่จันจังหวัดเชียงรายจับบุหรี่ไฟฟ้าเกือบ50ชิ้นขยายผลคนบ้านพบวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสภ.แม่จันจังหวัดเชียงรายนำกำลังเข้าจับกุมชายไทยอายุ27ปีพร้อมขยายผลตรวจคนบ้านพักหลังพบการลักลอบครอบครองบุหรี่ไฟฟ้าหนีศุลกากรสามารถตรวจยึดวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทจำนวนมากโดยสามารถจับกุมตัวผู้ต้องหาได้หน้าศาลาริมถนนสาธารณะบ้านยางมูลหมู่ที่8ตำบลป่าซางอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายหลังสืบทราบว่ามีพฤติกรรมลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าในพื้นที่สามารถตรวจยึดบุหรี่ไฟฟ้าอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องรวม48ชิ้นควบคุมตัวขยายผลเข้าตรวจค้นกระท่อมไม่มีเลขที่ในหมู่12ตำบลป่าซางพบยาแคปซูลที่มีส่วนประกอบของทรามาดอนซึ่งเป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทประเภท2รวมถึงน้ำเชื่อมหลายชนิดรวมของกลาง390รายการซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจส่วนประกอบอย่างละเอียดแต่เบื้องต้นพบว่าบางชนิดมีส่วนผสมของยาแก้แพ้ที่มีฤทธิ์กดประสาทส่วนกลางและอาจทำให้ง่วงซึมอาจทำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์หรือใช้ร่วมกับวัตถุออกฤทธิ์ชนิดอื่นก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพและเป็นยาเสพติดได้เจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อหาบุคคลในความผิดฐานช่วยซ่อนเร้นช่วยจำหน่ายช่วยพาเอาไปเสียซื้อรับจำนำหรือรับไว้โดยประการใดซึ่งของอันตนพึงรู้ว่าเป็นของที่นำเข้าในราชอาณาจักรโดยยังมิได้ผ่านพิธีศุลกากรพร้อมคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสภ.แม่จันดำเนินคดีตามกฎหมายรวมถึงผู้เกี่ยวข้องในเครือขายลักลอบจำหน่ายต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: เทพไทยหรอปากสะอาด
4: แม่เทพไทยปากสะอาด
5: เทพไทยปากสะอาด
6: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอะ
4: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
7: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
10: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5
11: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย

0: ผ่าน LTM FM 95 MHz ครั้งที่1087ประจำวันเสาร์ที่4กรกฎาคม2569ครับ
1: ครับผมเป็น
0: คริสสงคริส
1: เป็นวันที่พวกเราโคจรมาเจอกันนะครับกับผมหมีสมหมีนะครับ
0: ครับผม
1: ต้องมาฟังกันนะครับแล้ววันนี้สมคริสครับผมบอกเลยว่า

0: 20วันนี้เป็นผลงานเพลงจากอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงครับกับผลงานเพลงพบหมอหน้าห้านครับลงมาจากฮิตที่19ครับ
1: ครับผมนะฮะแล้วก็เพลงที่อยู่ในฮิตที่19นะครับคือโนราพลัดถิ่นนะจากแนทราเชนแล้วก็กล้วยสแตมป์นะเพลงนี้ลงจากฮิตที่17นะครับนะแล้วก็อยู่ในชาร์ททั้งหมด8สัปดาห์นะจ๊ะ
0: ครับผมและจบไปเมื่อกี้นี้กับผลงานเพลงจากจ่อยโรมิดครับผมเต้ยก่อสร้างครับผลงานเพลงนี้ก็ขึ้นมาจากฮิตที่20มาอยู่ในฮิตที่18ครับ
1: ครับผมอ้าวยินดีต้อนรับชาวคณะทุกท่านนะใครที่มาส่องแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์นะครับแล้วก็แม่ๆนะครับวันนี้ต้องมาลุ้นคะแนนของลูกๆกันนะครับที่แม่ขอมาในรอบสัปดาห์ว่าจะอยู่ในฮิตที่เท่าไหร่นะครับ
0: ครับผมถ้างั้นเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยไหมพี
1: ่ลุยเลยครับผม
2: ฮิตที่17

0: ไปอีก3ผลงานเพลงครับผมเมื่อกี้นี้เป็นผลงานเพลงในฮิตที่15ครับผมจากลำเพลินวงศกรครับบอได้จับสลากเป็นแฟนครับเพลงนี้ก็ลงมาจากฮิตที่13ครับ
1: อ้าวนะครับน้องนับดาวบอกนี่ไงเพลงที่หนูขอนะครับนะตอนนี้อยู่ในฮิตที่15นะครับนะแล้วก็เพลงที่อยู่ในฮิตที่16นะครับทรงนักเลงนะจากวงพัทลุงนะฮะก็ขึ้นจากฮิตที่18นะครับพระรหัสมิวสิกก็อยู่ในชาร์ตทั้งหมด4สัปดาห์นะจ๊ะ
0: ครับผมและฮิตที่17ผลงานเพลงจากต่ายอรทัยครับฮักพอเป็นพิธีครับผมเพลงนี้ก็ลงมันเช่นกันครับจากฮิตที่16ครับ
1: ครับผมเดี๋ยวตอนนี้มาทักทายชาวคณะที่เคารพกันบ้างนะครับตอนนี้มารัวๆ

0: ล้วนะครับคริสครับผม
1: ข้าวกันไม่น่าจะสมยังไม่ได้กินเลยครับ
0: อ๋อยังไม่กินเลยต้องสั่งอะไรคือคิดชอบมากินข้าวช่วง 3:00 น 4:00 นแล้วสั่งคณะหมูกรอบใช่มั้ยไข่ดาวมั้ย
1: ใช่
0: ใช่มั้ย
1: ใช่แต่ว่าสั่งไม่ได้แล้ว
0: ทำไมอ่ะ
1: เปลี่ยนแอป
0: ใช่เฮ้ยคุณไม่ลองสั่งพวกกะเพราหมูสับไข่เจียวดีมากนะ
1: ปกติกิน
0: กินใช่ไหมโอ้ดีมาก
1: ใส่หมด
0: เผ็ดๆ
1: อย่าเพิ่งพูดพี่หิว
0: เดี๋ยวมาทักทายชาวคณะที่เคารพกันก่อน
1: กินข้าวกันหรือยังกินอะไรบ้างเช้า
0: ครับผม
1: เย็นวันนี
0: ้ฮะทักทายพี่ทองสุกนะพี่วงเดือนพี่สุกัญญาคุณยายน้องไว้นะครับมีคุณหนุ่มชายคลองพี่สุนีนะพี่ณัฐพลพี่อัมพรพี่เนียมพี่ชีวิตต้องทนพี่สงวนศรีนะครับมีคุณชลาลัยคุณพิรยาพี่ตะวันนะคุณสมัยก็มาแล้วนะครับคริสครับ
1: ครับผมที่มีพี่สวัสดีหนูหลิกสวัสดีค่ะคนสวยพี่ขวัญเรือนสวัสดีครับผมสวัสดีมีใครตอบบ้างไหมผมถามกินข้าวกับอะไร
0: กินข้าวกับอะไรนะครับ
1: ย่าเฮ็ดบาบเจ้
0: านะครับกำลังพิมพ์อยู่
1: กำลังคุยก
0: ันกำลังคุยกันอยู่ว่าจะกินอะไรดีวันนี้พี่ละไอมาแล้วนะครับตับป๊อปมาแล้วพี่พรทิพย์พี่จิราพรน้องนับดาวนะครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะจ๊ะ
1: ครับผมถ้างั้นเดี๋ยวเราไปกันต่อกับมหานครชาร์ตนะครับต่อไปเป็นฮิตที่14
0: ไปจ้ะ
2: ฮิตที่14

0: ฮิตที่14นะครับผมผลงานเพลงจากเบิ้ลปทุมราชและแมนพิสิทธิ์พงษ์ครับกับผลงานเพลงคนต้นทางครับ
1: ครับผมนะฮะเอาตอนนี้เดินทางมาถึงฮิตที่14นะฮะก็มาทายกันนะว่า1 2 3วันนี้จะเป็นเพลงอะไรนะครับนะตอนนี้ FC ชาวคณะของเราหลายท่านก็มาปูเสือรออยู่แล้วนะครับเดี๋ยวมาลุ้นพร้อมกันนะจ๊ะ
0: ครับผมแต่ตอนนี้เดี๋ยวไปโฆษณากันสั้นๆ
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยคริสสมคริสและหมีคณัตชัย
4: ผมแห้งผมเสียผมแตกเลยผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
5: ดียังไงหรอ
4: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
5: โอ้ดีจัง
4: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5 4 5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
6: ว้าวว้าวว้าวว้าวไวไวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซูปยิ่งซูดยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไวไวว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
7: ดูโฮมแจกหนักจัดใหญ่กับแมชระดับโลกในแคมเปญดูโฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามกำไรครบทุกแมชช็อปสินค้าบ้านลุ้นโชคใหญ่รถยนต์ BYD Atto 2และรางวัลรวมกว่า 1.5 ล้านบาทรีบช็อปเลยวันนี้ที่ดูโฮมทุกสาขาหรือโทร1746ดูโฮมแค่มาก็กำไรเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
8: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
9: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
10: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
11: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
12: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
13: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
14: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
15: ยาเพียแคมสรรพคุณใช้ทาถูนวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยคริสสมคริสและหมีคณัตชัย
16: ฮิตที่13

0: แอลกอฮอล์นะครับนี่คือไอ้ทุยนะครับ
1: เมื่อกี้เขาบอกเรียกไอ้ทุยไม่สุภาพอ้
0: าวทำไมอ่ะเอาต้องยังไงครับ
1: คุณทุย
0: โอ้คุณทุยโอ้มันไม่ได้แล้วนะครับขออภัยครับมันเป็นคุณทุยนะครับคุณทุยพงแอลกอฮอล์โอเคจ้าจ้านะตอนนี้ก็อยู่ในฮิตที่13นะครับลงจากฮิตที่12นะครับนะก็เพลงนี้อยู่ในชาร์ททั้งหมด11สัปดาห์นะครับแล้วก็สูงสุดคือฮิตที่2นะจ๊ะ
1: ครับผมถ้างั้นเดี๋ยวเราไปกันต่อที่ฮิตที่12ครับ
2: ฮิตที่12

0: ครับนี่คือคิดที่11ครับคริสครับ
1: ครับผมผลงานเพลงจากที่เล็กนะครับผมเต้ยสั่งข้าว
0: เดี๋ยวต้องสั่งลาแหมคริสนะเล็กยำบ้างก็ได้นะครับผม
1: ก่อนหน้านั้น
0: ผมชอบนะเต้ยสั่งข้าวเนี่ย
1: ครับผม
0: ชอบชอบชอบ
1: ใครคือคนที่ใช่ของเธอครับคนนั้นก่อนหน้านั้นนะครับตอนนี้ก็ครบแล้ว
0: ทั้งหมด11อ่ะ10เพลง
1: ครบแล้ววันนี้เราเปิดครบเลยแล้วก็ยังเหลือเวลาอยู่เพราะฉะนั้นก็คง
0: ขออนุญาตทวนแป๊บนึงได้ไหมน่าจะทันนะแป๊บนึงนะอ่ะคิดที่20นะครับพบหมอหน้า5นะครับน้องอุงอิงนะครับ19โนราพรัฒน์นะครับแนทราเชนนะครับแล้วก็18เต้ยก่อสร้างจ่อยโรมิดนะครับ17ฮักพอเป็นพิธีต่ายอรไทยนะครับ16ทรงนักเลงนะครับวงพัทลุง15บ่ได้จับฉลากเป็นแฟนนะครับลำเพลินนะครับ
1: ครับผม14ครับคนต้นทางบรรพทุมราชกับแมนพิสิทธิ์พงษ์13ไอ้ทุยครับจากแอลกอฮอล์12ใครคือคนที่ใช่ของเธอของนันอนันต์นะครับแล้วก็ฮิตที่11เต้ยสังล่าจากทีทีเร็กครับผม
0: ครับผม
1: เป็น10ผลงานเพลงของชาร์ตวันนี้เดี๋ยวชั่วโมงหน้ามาดูฮิตที่10จนถึง1แต่ชั่วโมงนี้เดี๋ยวทิ้งท้ายไว้กับเพลงนี้โอ๊ยคิดถึงจัง
0: จ้ะ

0: ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงขณะนี้เวลา 14:00 น.ค่ะ

อสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันอปส.สกัดเฮโรอีนซุกกาแฟชาไทยเตรียมส่งไต้หวันยึดของกลางกว่า2กิโลกรัมพันตำรวจตรีสุริยาสิงหกมลเลขาธิการปปส.เปิดเผยว่าวันนี้เจ้าหน้าที่สำนักงานปปส.ได้เข้าตรวจสอบบริษัทรับส่งพัสดุเอกชนแห่งหนึ่งพบหญิงผู้ต้องสงสัยนำพัสดุมาติดต่อส่งไปยังไต้หวันมีลักษณะท่าทางพิรุธจึงได้ขอตรวจสอบเมื่อเปิดตรวจพบเฮโรอีนซุกซ่อนอยู่ภายในถุงกาแฟสำเร็จรูปขนาดใหญ่3ถุงและถุงชาไทย1ถุงรวมน้ำหนัก 2,100 กรัมจากการสอบสวนเบื้องต้นผู้ต้องหาให้การว่ามีภูมิลำเนาอยู่ที่เชียงรายได้เดินทางมายังกรุงเทพมหานครก่อนนำพัสดุดังกล่าวมาส่งไปยังไต้หวันโดยรับถุงกาแฟและชาไทยที่ซุกซ่อนเฮโรอีนมาจากพื้นที่จังหวัดเชียงรายพร้อมได้รับค่าจ้างเป็นเงินสด 10,000 บาทเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสืบสวนขยายผลการตรวจยึดครั้งนี้มีรูปแบบการซุกซ่อนเช่นเดียวกับคดีตรวจยึดเฮโรอีนที่ซุกซ่อนอยู่ในถุงกาแฟซึ่งปปส.ตรวจพบก่อนหน้านี้จึงเชื่อว่าอาจเป็นเครือข่ายเดียวกันหรือมีความเชื่อมโยงกันโดยอยู่ระหว่างการตรวจสอบและขยายผลเชิงลึกนอกจากนี้ยังสะท้อนให้เห็นว่าเครือข่ายค้ายาเสพติดยังคงพยายามใช้ประเทศไทยเป็นเส้นทางลำเลียงยาเสพติดออกไปยังต่างประเทศโดยอาศัยการอำพรางในสินค้าอุปโภคบริโภคและใช้ระบบขนส่งพัสดุระหว่างประเทศเป็นช่องทางในการกระทำผิดช็อกทั้งรถทัวร์คนขับรถนอนดับปริศนาท้ายรถคาโรคประจำตัวพันตำรวจโทพิสิทธิ์รักษาผลสารวัตรสอบสวนสภ.เมืองอำนาจเจริญได้รับแจ้งเหตุคนขับรถทัวร์นอนเสียชีวิตอยู่บนรถทัวร์โดยสารมุกดาหารหัวหินจึงพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กู้ภัยและแพทย์เวรโรงพยาบาลอำนาจเจริญเดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพบรถโดยสารจอดฝั่งขาเข้าตัวเมืองอำนาจเจริญพบร่างนายพิทักษ์อายุประมาณ50ปีเสียชีวิตอยู่ท้ายรถบริเวณจุดที่พักของคนขับรถที่ใช้นอนพักเวลาเปลี่ยนคนขับสอบถามนายวิรัตบุญทศคนขับรถทัวร์คนที่2ให้ข้อมูลว่ารถโดยสารนี้มีคนขับรถทั้งหมด3คนโดยผู้เสียชีวิตเป็นคนขับรถคนที่1โดยผู้เสียชีวิตขับรถมาจากอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จนกระทั่ง

0: มาถึงอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาบ่นว่ารู้สึกไม่ค่อยสบายตัวปวดท้องเหมือนจะขับรถไม่ไหวจึงได้เปลี่ยนให้คนขับรถคนที่3มาขับแทนก่อนที่ผู้เสียชีวิตจะไปนอนพักที่ท้ายรถจึงบอกว่าจะพาไปส่งที่โรงพยาบาลก่อนแต่ผู้เสียชีวิตบอกว่าขอนอนพักเดี๋ยวคงจะดีขึ้นจนกระทั่งมาถึงที่อำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญและจอดรถให้ผู้โดยสารลงที่หน้าโรงพยาบาลอำนาจเจริญและกำลังจะเปลี่ยนคนขับจึงได้เดินมาดูเพื่อสอบถามอาการแต่พบว่านอนเสียชีวิตแล้วเบื้องต้นตำรวจพร้อมแพทย์เวรตรวจสภาพศพไม่พบมีร่องรอยการทำร้ายร่างกายคาดว่าเสียชีวิตจากหัวใจวายเฉียบพลันอย่างไรก็ตามจะนำร่างไปชันสูตรอีกครั้งเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงแพนด้ายักษ์จีนฉลองวันเกิดครบรอบ11ปีเหมิงหลานแพนด้ายักษ์ซูเปอร์สตาร์ชื่อดังแห่งกรุงปักกิ่งได้ร่วมฉลองวันเกิดครบรอบ11ปีที่สวนสัตว์ปักกิ่งในวันเสาร์โดยทางการสวนสัตว์ปักกิ่งได้เตรียมจัดเค้กวันเกิดและจัดงานเฉลิมฉลองให้อย่างอบอุ่นเหมิงหลานได้รับฉายาว่าองค์ชาย3แห่งซีจื้อมู่เนื่องจากเป็นลูกตัวที่3ของแม่แพนด้าเหมิงและปัจจุบันอาศัยอยู่ที่สวนสัตว์ปักกิ่งซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับย่านซีจื้อมู่ในกรุงโดยมันมีความสามารถที่หลากหลายทั้งการปีนป่ายการขุดดินการทำท่าซิทอัพรวมไปถึงการแบ่งอาหารให้นกและเคยสร้างความสนใจอย่างกว้างขวางจากวีรกรรมหลบหนีออกมาจากส่วนจัดแสดงอย่างอาถรรพ์จนทำให้มีแฟนคลับติดตามเป็นจำนวนมาก
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่น
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
3: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย

0: พลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
0: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: พิเศษ
1: โดยคริสสมคริสและหมีคณัชชัย
2: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่าง

0: ที่2แล้วนะครับผมกับมหานครชาร์จชั่วโมงนี้ก็จะเป็นฮิตที่10ไปจนถึงฮิตที่1ครับเปิดไปแล้ว3ผลงานเพลงครับในฮิตที่10วันนี้เป็นผลงานเพลงจากก้านตองทุ่งเงินครับกับผลงานเพลงแก้บนครับเพลงนี้ก็ยังคงที่ในสัปดาห์นี
1: ้ครับผมนะฮะเอาฮิตที่9ครับลูกพี
0: ่ครับผม
1: อย่าใจกระจอกนะครับหนูเล็กกากะนะครับโอ้เพลงนี้ถือว่ามาแรงมากเลยนะคริสนะ
0: ครับ
1: โอ้นะ2สัปดาห์นี่ขึ้นมาจากฮิตที่14ขึ้นมาฮิตที่9แล้วนะครับนะจากหนูเล็กนะครับสังกัดอิสระแล้วก็อยู่ในชาร์ททั้งหมด2สัปดาห์ด้วยกันนะจ๊ะ
0: ครับผมและจบไปเมื่อกี้นี้ก็เป็นผลงานเพลงจากวงแอลกอฮอล์นะครับกับผลงานเพลงแค่ฝุ่นครับเพลงนี้ลงมาจากฮิตที่6ไปอยู่ในฮิตที่8ครับก็ยังอยู่กับผมคริสสมคริส
1: แล้วก็ผมหมีสมหมีนะครับผมบอกเลยว่าชั่วโมงนี้ลูกพี่ห้ามกระพริบตานะครับนั่งเฝ้าแบบต้องลุ้นเลยนะครับเพราะสัปดาห์นี้นี่เพลงนี่เดาทางยากพอสมควรนะฮะคริสครับ
0: ครับผม
1: นะแล้วก็หลายๆท่านบอกเอ๊ะแล้วศิลปินที่เราเชียร์อยู่หลุดหรือเปล่านะครับอย่าเพิ่งแวบเดินไปกินน้ำนะครับกลับมาอีกทีนี่แบบโอ้โหมันผ่านไปเลยนะครับไม่ได้นะครับพี่ต้องอยู่แบบเฝ้าเลยนะครับห้ามแบบห้ามกระพริบตานะครับต้องตั้งใจดูเลยนะครับ
0: แล้วก็อย่ากดดัน
1: ครับผมกดดันนะครับนะเอาตั้งใจเชียร์ต่อครับผม
0: ครับผมไปกันต่อที่ฮิตที่7ครับ
1: ครับ
2: ฮิตที่

0: อีก3ผลงานเพลงในฮิตที่7วันนี้เป็นผลงานเพลงจากไหมไทยหัวใจศิลป์สิทธิ์ของเจ้าครับเพลงนี้ขึ้นมาจากฮิตที่9ครับผม
1: ครับผมนะฮะอ้าวน้ำเมนี่ก็ลุ้นเพลงนี้กันแบบสุดใจนะฮะแล้วก็ก่อนหน้านี้นะครับกลางดาวนะครับเพลงที่อยู่ในฮิตที่6ขึ้น

0: จากคิดที่7นะครับโอ้โหวันนี้แม่นี่ปูเสื่อรอเลยนะครับหยุดตากผ้าหยุดซักผ้าเลยนะครับแม่ต้องมาให้กำลังใจลูกชายแห่งชาตินะครับน้องไรอันนะครับตอนนี้อยู่ในฮิตที่6นะฮะแล้วก็อยู่ในชาร์ททั้งหมด15สัปดาห์นะครับแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้
1: ครับผมจบไปเมื่อกี้นี้เป็นผลงานเพลงจากหนูเล็กกับกาฟีกับน้องวินวรพัฒน์ครับขอกำลังใจยังคงที่อยู่แล้วก็อยู่กับเรามานานแล้วนะครับ39สัปดาห
0: ์ครับผมเดี๋ยวตอนนี้มาทักทายชาวคณะนิดนึงดีกว่าฮะคริสครับผม
1: เขากำลังพูดถึงอาหารกันอยู่ใช่ไหม
0: ครับผมเขากำลังตำเส้นเล็กคือดีนะครับก็กินข้าวไปด้วยฟังเพลงไปด้วยมันเป็นวันเสาร์ไงบางท่านก็พักผ่อนไงคริส
1: ครับผม
0: กินข้าวไปด้วยฟังเพลงมันก็เป็นความสุขของลูกพี่เรานะฮะ
1: ไหนข้าว
0: เดี๋ยวคุณก็ไป
1: ซะ
0: ใจเย็นไม่เกี่ยวเราไม่เกี่ยวเราต้องทำงานก่อนคริสใจเย็นนะครับผมตอนนี้พี่จิราพรนะครับนะพี่หนูริ่งน้องแม็กนะครับนะพี่ลำพึงพี่ละไอมาแล้วนะครับนะแล้วก็มีพี่พัชรานะครับคุณวีนาคุณบาร์บี้เกิลนะฮะคุณประมวลคุณพระพลอยคุณรุ่งก็มาแล้ว
2: ครับผมกันตะพลและอีก29คนนะครับ
0: ครับผมนะ
1: สวัสดีทุกคนแล้วก็คนที่กำลังขับรถไปไหนมาไหนก็หวังว่าสนุกกับชาร์ตของเราคร
0: ับครับผมนะมันลุ้นกันต่อนะอุ๊ยตอนนี้กำลังสนุกเลย
1: ครับผมถ้างั้นไปกันที่ฮิตที่4ครับ
3: ฮิตที่4

0: าตอนนี้นะครับหลายๆคนก็มาลุ้นกันนะครับน้องฟ้านี่วิ่งเข้ามากรี๊ดเลยนะครับนี่คือตีสามนะครับจากน้องบอสจิรพงษ์ของเรานะครับโอ้โหก็อยู่ในอันดับสูงพอสมควรเลยนะครับนะแล้วก็เพลงนี้คงที่นะครับนะสังกัดอิสระนะฮะแล้วก็อยู่ในชาร์ตทั้งหมด5สัปดาห์นะครับแล้วก็ฮิตที่4คือฮิตที่สูงที่สุดด้วยของเพลงนี้นะครับตีสามนะครับอ้าวแล้วครับลูกพี่ตอนนี้ก็เหลือ3อันดับนะฮะ1 2 3นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาลุ้นกันนะครับว่าจะเป็นเพลงอะไรบ้างนะครับนะตอนนี้ชาวคณะก็ตุ้มๆต่อมๆนะครับเอ๊ะมันจะเป็นเพลงอะไรนะเพลงที่เราเชียร์เนี่ยนะครับจะยังอยู่หรือเปล่านะครับนะก็เดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับนะอ่ะแล้วก็โอเคมั้ยครับคริสครับ
1: ครับผม
0: ก็เดี๋ยวเราจะได้พักกันสักครู่นึงก่อนนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะได้กลับมาลุ้นกันต่อเนาะ
1: ครับ
2: อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยคริสสมคริสและหมีคณัตชัย
4: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย

0: มหะ
1: ทานง่าย
0: ด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100%
1: ยาแก้ไอผสมมะแว้งราย
2: ยาระเทสเกาหลีใกล้ฉันโคเรียนกิมจิฮอตฮอตใหม่ยำยำฮอตฮอตโคเรียนกิมจิ

0: ดแอป TSB All Home จัดหนักโปร2ต่อต่อที่1ส่วนลดออนท็อปเพิ่ม 7% ต่อที่2สินเชื่อดอกเบี้ย 0% นาน2ปีแรก
1: โอ้ยประมูลง่ายแค่ใบนิ้วไม่ต้องเดินทางเลยนะคะพี่คม
2: ล็อกมันเลยอังคารที่7กรกฎาคมนี้เที่ยงตรงถึงเที่ยงครึ่งเท่านั้น

0: ูตรใหม
1: ่ข่าวซาดล็อกเลื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
2: พอลซา
3: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
4: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
5: โดยคริสสมคริสและหมีคณัชชัย
6: ฮิตที่

0: 2ผลงานเพลงครับในฮิตที่3วันนี้ยังคงที่อยู่กับผลงานเพลงจากก้องห้วยไร่นะครับกับดอกกระเจียวบานครับเพลงนี้ก็อยู่กับเรามา28สัปดาห์เคยขึ้นอันดับ1ถึง14สัปดาห์เลย
1: ครับผมบอกเลยนะว่าสัปดาห์นี้กินกันไม่ลงนะโอ้แต่ละเพลงนี่แบบแรงแล้วก็แข็งมากเลยนะฮะตำแหน่งนะฮะมีฮิตที่2คือปริญญาไก่ตีนะครับเมคอภิสิทธิ์นะฟีเจอริ่งกับบุ๊กสุปการนะครับคงที่นะครับนะจอห์นนี่มิวสิกนะฮะแล้วก็อยู่ในชาร์ตทั้งหมด4สัปดาห์ครับคริสครับ
0: ครับผมตอนนี้ก็5-6นาทีสุดท้ายเราก็ถึงฮิตที่1กันแล้วนะครับผม
1: แล้วผมก็เชื่อว่าชาวคณะก็คงจะเดาทางถูกแล้ว
0: ครับ
1: พอเหลือก็แค่เพลงเดียว
0: ใช่ครับเพลงนี้ต้องบอกว่ายังคงที่อยู่ในที่1นะครับในสัปดาห์นี้ผลงานเพลงจากโจอี้ภูสิทธิ์ฟีกับพันธ์มรการนะครับผมจากสังกัดจีนี่เรคคอร์ดหม้อหุงข้าวครับ
1: เย้วู้ฮู้นะครับยินดีด้วยนะใครที่เชียร์เพลงนี้อยู่นะครับ
0: ครับผมเดี๋ยวเราทิ้งท้ายไว้กับเพลงนี้เดี๋ยวเจอกันในช่วงชั่วโมงหน้าครับเดี๋ยวเรามาคุยกัน
1: ได้เลย

0: ุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเข้าเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะนี้เวลา 15 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนธนากุลรัสเซียอ้างกองทัพยึดเมืองกอสเตียนตินิฟกาของยูเครนได้แล้วรัสเซียแถลงวันศุกร์ว่ากองกำลังของตนสามารถยึดครองเมืองกอสเตียนตินิฟกาที่ตั้งอยู่ทางตะวันออกของภูมิภาคโดเนสในยูเครนได้สำเร็จการประกาศความสำเร็จดังกล่าวมีขึ้นระหว่างการประชุมร่วมกันของคณะผู้บัญชาการระดับสูงของรัสเซียกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินซึ่งการประชุมชุดนี้จัดขึ้นที่ศูนย์บัญชาการที่ไม่เปิดเผยยึดที่ตั้งสำหรับการดำเนินการปฏิบัติการทางทหารรัสเซียในยูเครนเมืองกอสเตียนตินิฟกาถือเป็นฐานที่มั่นสำคัญในแนวป้องปราการทางตะวันออกของยูเครนซึ่งเป็นพื้นที่รัฐบาลรัสเซียต้องการครอบครองมาอย่างยาวนานเมื่อเดือนที่แล้วนายปูตินเคยระบุว่ารัสเซียใกล้จะยึดเมืองกอสเตียนตินิฟกาได้สำเร็จโดยเมืองแห่งนี้เคยมีประชากรเกิดสงครามเกือบ 70,000 คนแต่ปัจจุบันเหลือเพียง 2,000 คนเท่านั้นการเข้ายึดครองเมืองกอสเตียนตินิฟกาจะช่วยให้กองกำลังรัสเซียมีฐานที่มั่นสำคัญในการเคลื่อนพลไปทางเหนือตามแนวป้อมปราการซึ่งปัจจุบันกลายเป็นเป้าหมายหลักในแคมเปญทางทหารของรัสเซียประธานาธิบดีปูตินกล่าวไว้ว่ารัสเซียจะต้องควบคุมพื้นที่ทั้งหมดของภูมิภาคโดเนตให้ได้ก่อนที่สงครามจะยุติลงขณะที่ยูเครนยังคงยึดครองพื้นที่ประมาณ1ใน5ของภูมิภาคนี้หลังจากผ่านพ้นการต่อสู้ที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปีและกระบวนการทุจริตทะเบียนต่างด้าวปิดฉากแรงงานเงาอธิบดีกรมการปกครองสั่งออกจากราชการไว้ก่อนและสอบวินัยร้ายแรงนายนฤชาโคษาศรีวิไลอธิบดีกรมการปกครองพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพันตำรวจโทสิริพงษ์ศรีตุลารองเลขาธิการคณะกรรมการปปท.นายวิทยานิติธรรมรองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินนายจุมพจน์วรรณชัดสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมแถลงข่าวเปิดปฏิบัติการปิดฉากแรงเงาปราบปรามเจ้าหน้าที่รัฐทุจริตจัดทำบัตรบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนให้แรงงานเมียนมาโดยมิชอบสืบเนื่องจากตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชจับกุมในหน้าค้าแรงงานเถื่อนชาวเมียนมาซึ่งเป็นชาวโรฮิงญาในความผิดฐานช่วยเหลือซ่อนเร้นคนต่างด้าวเข้าพักอาศัยเพื่อให้พ้นการจับกุมและคดีทำร้ายร่างกายกักขังหน่วงเหนียวชาวเมียนมาเมื่อวันที่24กันยายน2567ตรวจพบว่าบุคคลดังกล่าวมีบัตรประจำตัว2ตัวตนคือบัตรสีชมพูและบัตรสีขาวตรวจสอบพบว่ามีเจ้าหน้าที่ของรัฐอำเภอดอนสักสุราษฎร์ธานีในช่วงปี2564ถึง2565เป็นผู้จัดทำบัตรให้คนต่างด้าวมากถึง240รายจึงได้นำข้อมูลไปประสานกับศูนย์ปราบปรามคนร้ายข้ามชาติและเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายเพื่อตรวจเปรียบเทียบปรากฏภาพใบหน้าและลายนิ้วมือตรงกับบุคคลต่างด้าวสัญชาติเมียนมาที่มีหนังสือเดินทาง

0: 12รายจึงดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่รัฐในหน้าเจ้าบ้านและแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาอย่างน้อย12รายจนนำไปสู่การออกหมายจับบุคคลที่เกี่ยวข้อง17หมายระงับความเคลื่อนไหวทางทะเบียนทั้งหมด240รายและดำเนินการทางวินัยให้เจ้าหน้าที่รายดังกล่าวออกจากราชการไว้ก่อนแล้วและตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงผู้นำสหรัฐจะเดินทางไปอนุสรณ์สถานเขารัชมอร์ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เดินทางไปยังอนุสรณ์แห่งชาติภูเขารัชมอร์ภูเขาหินแกรนิตที่คีสโตนรัฐเซาท์ดาโกตาที่มีประติมากรรมแกะสลักใบหน้าของอดีตประธานาธิบดีสหรัฐ4คนเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ250ปีการก่อตั้งสหรัฐอเมริกาทรัมป์ใช้เครื่องบินจัมโบ้เจ็ตลำหรูที่กาตาร์มอบให้เป็นของขวัญเพื่อใช้เป็นเครื่องบินประจำตำแหน่ง Air Force One ไปจนครบวาระดำรงตำแหน่งการเยือนเขาลัชมอร์เป็นบทโหมโรงก่อนเข้าสู่การเฉลิมฉลองครั้งใหญ่ที่กรุงวอชิงตันดีซีในคืนวันเสาร์ที่4กรกฎาคมตามเวลาท้องถิ่นไฮไลท์ของงานมีการกล่าวปราศัยต่อหน้าฝูงชนของนายทรัมป์และการแสดงพลุดอกไม้ไฟอย่างยิ่งใหญ่อลังการ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
3: บริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: ป็นพิเศษ
1: โดยคริสสมคริสและหมีคณัชชัย
2: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: กลับมาแล้วนะครับผมในชั่วโมงที่3นะครับผมเมื่อกี้ก็มีเพลงอยากเปลี่ยนนามสกุลของแหม่มพิมานรำแล้วก็อย่าปล่อยให้เธอลอยนวล
1: ครับผมแล้วก็ในชั่วโมงนี้นะครับสมมีสมคริสสายหวานนะครับเดี๋ยวเราจะมารับสายชาวคณะที่เคารพรักของเรานะฮะจากทั่วประเทศเลยนะครับ
0: พ
1: วกพี่อยู่จังหวัดไหนก็โทรเข้ามาคุยกันได้

0: เลยใช่ครับที่022481366 022481366โทรมาเข้ามาขอเพลงกันได้เลยครับเดี๋ยวเราเปิดอีกเพลงนึงแล้ว
1: โทรมาเลยตอนนี้โทรเข้ามาเลยครับผม

0: ริมโปรนะครับจากเส้นเล็กครับผมตอนนี้เรามีมาแล้ว
1: 1สายมาแล้วสวัสดีครับ
2: สวัสดีน้ำมี
1: ครับผมลุงต๋อยนะครับ
2: ครับผม
1: โอ้โหนี่ดูคึกคักมีพลังนะครับลุง
2: ก็กลับกรุงเทพแล้วครับ
1: นอนกลางวันแล้วใช่ไหมครับลุงต๋อยครับ
2: ครับผมก็นอนกลางวันแล้วด้วย
1: เห็นไหมพอนอนแล้วมีพลังเห็นไหม
0: แล้ว
1: ลุงต๋อยครับตอนนี้อยู่กับสมมีสมกริสนะครับ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับไม่เคยคุยเลยครับผม
0: วันนี้เป็นไงบ้างทางนู้นฝนตกไหมครับที่จันทบุรี
2: ทางนู้นโทรมาผมก็ตกเพราะว่าผมตอนนี้มากรุงเทพแล้วอ่อนนุชแล
0: ้วตอนนี้อยู่อ่อนนุชแล้วไม่อยู่จัน
1: พักผ่อนพักผ่อนช่วงนี้พักผ่อนนะครับเพราะทุเรียนตอนนี้ขายหมดแล้วก็มาพักกันก่อน
2: พักผ่อน
1: เห็นไหมอารมณ์ดี
0: ขายทุเรียนได้เยอะ
1: โอ้ยคนนี้ขายดีนี่โอ้ยทุเรียนดีนะลุงต่อยนะ
2: ตอนนี้ขายดีต้องเอาหมดก่อน
1: โอ้เห็นไหมของมีน้อยของดีของดี
0: ครับ
1: นะได้ครับลุงต่อยครับวันนี้อยากฟังเพลง
2: มาลายดอกรัก
1: ของอาชัยเมืองสิงห์นะ
2: ครับผม
1: อยากจะมอบให้ใครไหม
2: มอบให้ทุกเพียงสายทั้งหมดครับ
1: ได้เลยครับ

0: ขอบคุณลุงต่ายมากเลยครับ
1: ขอบคุณลุงต่ายนะ
0: ดู
2: ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
0: อารมณ์ด
2: ี
0: สดชื่น
1: ครับผม
0: สวัสดีครับ
1: คุณลุงมีพลังมากเดี๋ยวเราย้ำเบอร์นิดนึงดีกว่าฮะคริสครับผม
0: 022481366นะครับผมโทรมาขอเพลงกันได
1: ้ได้เลยมาโทรมาคุยกันนะครับ

0: คนียังอยู
1: ่มาลัยดอกรักแล้วก็คนบ้านเดียวกันจากไผ่พงศธรนะครับผมเป็นผลงานเพลงที่ยายแสงแล้วก็ลุงต่อยขึ้นมาครับผม
2: นะครับยายแสงบางนานะครับเลือกมาทางหลังไมค์นะแล้วตอนนี้ก็ยังรอสายชาวคณะอยู่นะครับอยากฟังเพลงไหนนะก็รีบกดเข้ามาจองสายกันที่เบอร์นี้ครับ022481366ย้ำ022481366จ้านะครับเดี๋ยวหลังอีกหนึ่งเพลงกดมาคุยกันนะครับ

0: สาริกาไร้รังนะครับจากป้ายาสมุทรปราการครับตอนนี้ มาแล้วอีกหนึ่งสายสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะเฮียสมหมีแล้วก็เนี่ยสมคิด
1: สวัสดีครับพี่สมกุลนี่เองนี่ใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะ
1: โอ้พี่สมกุลทำอะไรอยู่ครับตอนนี
2: ้นั่งพับผ้ากำลังจะรีดผ้าเนี่ย
1: โอ้พับผ้าก
0: ินข้าวยังครับ
2: ใช่
1: กินอะไรยังครับพี
2: ่ทานข้าวตั้งแต่เที่ยงแล้วค่ะ
0: โอ้แต่นี้มันบ่ายสาม
1: ใช่พี่เราต้องกินทุก3ชั่วโมงนะครับพี่
2: โอ้อ้วนเป็นหมูพอดีเลย
1: ครับไม่ต้องกลมๆหน่อยน่ารักยุคนี้เขาฮิตแบบนี้นะครับพี่สมกุล
2: ไม่ไหวค่ะไม่ไหว
1: ต้องหน้ากลมๆหน่อยนะคิดนะเออมันเป็นเทรนด์ใหม่ครับพี
2: ่
1: ครับ
2: เทรนด์ใหม่ใช่ไหม
1: ครับครับแล้วฝนจะตกไหมครับแถวนั้นครับพี
2: ่ลงไปปล่อยทั้งวันเลยค่ะเฮีย
1: โอ้นี่วันนี้ฝนตกแถวสมุทรปราการตลอดเลยใช่ไหมครับพี
2: ่ใช่เมื่อเช้านี้ตกอย่างแรงเลย
1: อ๋อโอ้ตกช้ำเลยนะแต่ช่วงเย็นก็ต้องมาลุ้นกันอีกทีนึงเนาะ
2: ใช่ช่วงเย็นก็ขอให้มันรถปล่อยๆอย่างนี้แหละไม่ต้องแรงหรอก
1: สบายสบาย
2: ดึกๆแบบว่าตอนนอนสบายสบายหน่อย
1: ดีดีนะครับนอนทั้งคืนนะ
0: ใช่
1: โอ้โหดีดีมากเลยครับชอบนะฮะแล้ววันนี้พี่สมกุลอยากฟังเพลง
2: อยากฟังเพลงโบราณสีดำของสิริพร
1: ของพี่นางนะ
2: ใช่ค
1: ่
2: ะ
1: ได้เลยครับ
0: มอบให้ใครไหมครับ
2: ให้แฟนเพลง95ทุกคนน้องหลังไมค์แล้วก็เงียบหนีแล้วก็สมค
1: ิ
2: ดด้วยนะ
1: ครับ
2: สมคิดสองคนเลย
1: ครับผม
0: ได้ครับ
1: พี่สมกุลด้วยนะ
2: ค่ะขอบคุณนะคะ
1: ขอบคุณครับพี่สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: โบรักสีดำจากสิริพรนามไพพงศ์

0: พิเศษ
1: โดยคริสสมคริสและหมีคณัชชัย
2: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
3: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
2: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
3: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์
4: พาวซ่า
5: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
6: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
7: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
9: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
10: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
11: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcot Academy หรือ LINE @Mcot Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770

0: ามพลาด
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยคริสสมคริสและหมีคณัตชัย
3: บ่าย 3:45 นาทีนะฮะก็เป็นช่วง15นาทีสุดท้ายเรายังรับสายอยู่นะครับผมยังโทรเข้ามาขอเพลงได้ที่022481366นะครับผม
4: นะครับย้ำนะครับ022481366นะเมื่อสักครู่นี้นะฮะเราก็เปิดที่เพลงที่พี่จิตขอมานะฮะทาง Facebook Live นะฝันว่าได้เป็นพระเอกนะตอนนี้ชาวคณะสามารถขอเพลงได้ทุกช่องทางนะครับทาง Facebook Live ก็ได้ทางหลังไมค์ก็ได้นะครับนะตอนนี้กดมาเลยครับคริสขออีกทีนึงครับผม
3: 022481366ครับ
4: หลังเพลงนี้นะครับรีบกดเข้ามาเลยนะจ๊ะ

0: อบรักแอบคิดถึงนะครับผมจากใต้อรทัยมาแล้วอีกสายหนึ่งนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับหนุ่มๆทั้งสอง
0: สวัสดีพี่อะไรเอ่ยพี่หญิงใช่ไหมครับ
2: แม่หญิงค่ะ อยู่ประจวบคีรีขันธ์นะคะแต่อยู่ปานบุรีค่ะฟังทุกวันเช้ามืดก็ฟัง
1: ครับฝนตกฟังไหมครับแม่ครับ
2: ฟังค่ะที่นี่ฝนตกปล่อยๆนะตกทั้งวันเลยค่ะ
1: โอ้อากาศดีนะครับแม่ไม่หลับเหรอครับ
2: ดีค่ะออกไปไหนไม่ได้เลย
1: ครับโอ้ยเมื่อปกติคืออากาศฝนช่ำๆแบบนอนฟังแล้วก็จะมีหลับบ้าง นะครับแม
2: ่โอ้โหรุ่นแม่แล้วมันนอนไม่หลับเลยลูกเอ้ย
0: เราลองทีเดียวใช่ไหมครับ
1: ไม่แม่นอนมาทั้งวันแล้วตอนนี้มันไม่หลับแล้วครับผม
2: นอนไม่หลับแล้ว
1: อ๋อก็เลยฟังเพลงสวยๆนะแม่เน
2: า
1: ะ
2: ฟังค่ะแล้วก็แม่เป็นแม่ครัวที่รีสอร์ทใกล้ๆบ้านนะคะ
1: อ๋อเหรอ
2: แม่จะตื่นตีสองตีสามไปทำของใส่ตู้เย็นใหญ่ไว
1: ้โอ้โหดีจังเลยแม่ทำ
2: พอห้องอาหารให้แขกทานเจ็ดโมงแม่ก็จะกลับมาอาบน้ำแล้วก็ไปจัดแล้วแม่ก็ฟังที่ว่าเสาร์อาทิตย์จะมีเพลงตลอดเลยอ่ะ
1: ครับก็ฟังยาวๆเนอะแม่เน
2: า
1: ะ
2: ใช่ใช่ใช่ชอบฟังค่ะ
1: ครับ
2: แล้วก็จัดดีทุกคนเลยนะคะ
1: โอ้ยขอบคุณมากครับแม่ครับผม
2: จ้าจ้า
1: ครับแม่ทำอะไรอร่อยที่สุดครับแม่ขอสักเมนูหนึ่งครับ
2: อ๋อมันเป็นของลูกค้าต่างชาตินะคะพวกไข่ออมเล็ตไข่คนนะคะ
1: โอ้ออมเล็ตเลยครับแม่ครับไฮโซนะครับแม่ออมเล็ตเลยนะครับ
2: เจ้าของก็สอนให้ทำ
1: ดีแล้วครับอ้าวได้ครับแม่ครับผมวันนี้แม่อยากฟังเพลง
2: ชาแป้งรอค่ะของคุณศิรินทร์ธานิยากรค่ะ
0: ได้เลยมอบให้ใครไหมครับ
2: มอบให้กับทุกคนเลยนะคะที่ฟังขึ้น95ของหนุ่มทั้งสองนะคะจัดดีมากแถวบ้านนี่เขาเปิดกันนะคะคนในไร่
1: ขอบคุณมากเลยครับแม่
0: น่ารักมาก
2: ได้เสียงชัดดีค่ะ
1: ครับ
0: โอเคครับเดี๋ยวจัดให้เลยแล้วครับผมกับทาแป้งรอขอบคุณที่โทรเข้ามาขอเพลงนะครับ
1: ขอบคุณนะครับแม่
0: ไปโทรมาใหม่นะครับ
1: ครับสวัสดีครับ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: คร
1: ับ
0: โอเคทาแป้งรอของศิรินทราแล้วก็ตอนนี้ก็บ่าย 3:52 นาทีเดี๋ยวทิ้งท้ายอีกเพลงนึงหลังจากเพลงนี้แล้วเดี๋ยวเจอกันในชั่วโมงหน้าของช่วงจอคิวฮิตครับ

0: ขณะนี้เวลา16นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักนาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนะธนากุลแคทออกประกาศคุมเข้มการรับฝากสิ่งของโดยสมาชิกลูกเรือสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือแคทออกประกาศเรื่องมาตรการควบคุมการรับฝากหรือรับขนส่งสิ่งของโดยสมาชิกลูกเรือของผู้ได้รับใบรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศ2569เพื่อยกระดับมาตรการกำกับดูแลสายการบินและการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกลูกเรือป้องกันการใช้สถานะหรือสิทธิ์ของการเป็นสมาชิกลูกเรือในการรับฝากรับหิ้วหรือรับขนส่งสิ่งของบุคคลอื่นในทางที่มิชอบซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยความมั่นคงด้านการบินและความน่าเชื่อถือของระบบการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยการออกประกาศฉบับดังกล่าวเป็นการดำเนินการต่อเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเมื่อวันที่3กรกฎาคมซึ่งมีการกำหนดแนวทางยกระดับมาตรการกำกับดูแลสมาชิกลูกเรือและป้องกันการใช้สถานะลูกเรือในทางที่ไม่เหมาะสมพลอากาศเอกบรรณัชชวนประยูรผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยกล่าวว่าเร่งดำเนินการออกประกาศฉบับนี้เพื่อให้ผู้ดำเนินการเดินอากาศทุกแห่งมีมาตรการควบคุมการรับฝากหรือรับขนส่งสิ่งของโดยสมาชิกลูกเรืออย่างเป็นระบบยกระดับมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยการบินให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลพักละธรรมซัดกฎหมายฮัดล้าสมัยต้นต่อหุดยาดกว่า150ชีวิตถูกลอยแพเร่งดันแก้พรบปิดช่องกงทัวเถื่อนคุ้มครองผู้แสวงบุญเต็มรูปแบบในนัดพุทธินอุมารองหัวหน้าพรรคกล้าธรรมเปิดเผยว่าเหตุการณ์ที่พี่น้องคุดยัดจำนวนมากต้องสูญเสียโอกาสในการประกอบศาสนกิจอันศักดิ์สิทธิ์ถือเป็นความเจ็บปวดที่ไม่ควรเกิดขึ้นเป็นบทพิสูจน์ว่ารัฐจำเป็นต้องเร่งปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยด่วนเพื่อไม่ให้ประชาชนตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพซ้ำแล้วซ้ำเล่าพรรคกล้าธรรมได้ยื่นร่างพระราชบัญญัติกิจการฮัทต่อรัฐสภาตั้งแต่28พฤษภาคมถือเป็นพรรคการเมืองพรรคแรกที่เสนอแก้ไขกฎหมายหรือพ.ร.บ.ส่งเสริมกิจการฮัท2524ที่ใช้ในปัจจุบันซึ่งล้าสมัยไม่เพียงพอในการปกป้องประชาชนฉบับนี้อย่างเป็นรูปธรรมสาระสำคัญของร่างกฎหมายฉบับใหม่คือการปรับบทบาทของกฎหมายเน้นการส่งเสริมไปสู่การกำกับดูแลและคุ้มครองผู้แสวงบุญเพิ่มมาตรการตรวจสอบบริษัทผู้ให้กิจการบริการฮัทกำหนดบทลงโทษที่เข้มงวดต่อผู้ที่กระทำความผิดถึงเวลาที่รัฐสภาต้องเร่งบรรจุร่างกฎหมายฉบับนี้เข้าสู่วาระการพิจารณาโดยเร็วรายการล่วงลึกหลอกลวงทางช่อง9 Imcot HD คว้ารางวัลเวที Star Media International Award 2026รายการล่วงลึกหลอกลวงทางสถานีโทรทัศน์ช่อง9 Mcot HD คว้ารางวัล Star Media International Award 2026สาขาพิธีกรและรายการที่ทำคุณประโยชน์เพื่อสังคมและประเทศชาตินำโดยนายสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์พิธีกรนางสาวพิชยศิลป์นัยวัฒน์นางสาวพรศรีสิริเพิ่มพูนและนายอานนท์เจียวหลีทีมงานผู้ผลิตรายการนายสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์พิธีกรรายการล่วงลึกหลอกลวงกล่าวว่ารายการล้วงลึกหลอกลวงจะเป็นสื่อที่ตีแผ่กลโกงและภายในรูปแบบต่างๆของแก๊งมิจฉาชีพเพื่อไม่ให้ประชาชนต้องตกเป็นเหยื่อของแก๊งมิจฉาชีพวันนี้รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับรางวัลดังกล่าวซึ่งปัจจุบันยังมีคนไทยตกเป็นเหยื่อรูปแบบของคดีที่มีความซับซ้อนสร้างความเสียหายในวงกว้างสำหรับรายการล้วงลึกหลอกลวงออกอากาศทุกวันอังคารเวลา 22:30 นทางช่อง9 Mcot HD
4: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
5: สนับสนุนโด

0: โอย
1: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบา

0: งองสุดท้ายนะครับผมช่วงของการเจาะคิวฮิตครับซึ่งเมื่อกี้เปิดไป2ผลงานเพลงยังไม่ใช่เจาะคิวฮิตนะครับผม
1: ครับผม
0: วินาศกรรมหัวใจแล้วก็น้องเมย์คนใหม
1: ่2เพลงนะครับเริ่มต้นชั่วโมงนี้ครับคริสคร
0: ับผมซึ่งแน่นอนชั่วโมงนี้เราก็จะเป็นการเจาะคิวฮิตครับผมมาพร้อมกับ5ผลงานเพลงที่มาเข้าคลื่นเพลงใหม่ครับ
1: ฟังก่อนใครบนโลกใบนี้ครับ
0: ใช่ครับงั้นไม่รอช้าเลยเพลงแรกวันนี้เป็นผลงานเพลงใหม่จากพี่ไมค์พี่รมพรครับสังกัดแกมมี่โกชื่อว่าถิ่มใจไว้เมืองลาว

0: ก็เรียบเรียงโดยธานินมั่นสนครับผม
1: ครับผม
0: นะใหม่จากพี่ไม้นะครับ
1: นะครับนี่คือเพลงที่1นะครับโอ้นานๆจะเห็นพี่ไม้ร้องสไตล์นี้อีกทีนึงนะครับนานๆเลยนะ
0: ม้วนๆหน่อย
1: ครับผมแล้วก็เพลงที่2ครับคริสครับเป็นงานจาก TT Rex นะฮะจัมบ์บอเป็นนะสังกัดอิส

0: เดี๋ยวขออนุญาตลองดึงใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับจำบอกเป็นเดี๋ยวนะ6-10เข้ามาลงยังเดี๋ยวนะผมดูเลยนี่
1: ไปเพลงต่อไป
0: เดี๋ยวลองดูจากพี่ยุ้ยมาหน้าสักก่อนก็ได้ครับ
1: เดี๋ยวเราไปเพลงนี้เดี๋ยวเพลงจำบอกเป็นเดี๋ยวเรามาจัดการ
0: เจ้าข่อยเหรอ
1: เจ้าข่อย
0: เจ้าข่อย
1: ยุ้ยมาหน้าสักนะ
0: ครับ

0: อันนี้ชื่อว่าเจ้าไข่นะครับผมของยุ้ยมานะศักดิ์สังกัด Friend Music คำร้องทำนองได้ยุ้ยมานะศักดิ์แล้วก็เรียบเรียงโดย The Jessie ครับ
1: ครับผมนะฮะเจ้าไข่เจ้าไข่นี่แปลว่าอะไรครับ
0: ครับ
1: เจ้าไข่ศัพท์เทคนิคใช่มั้ย
0: เจ้าไข
1: ่ครับ
0: ไม่แน่ใจเมื่อกี้ไม่ได้ตั้งใจฟังด้วยกำลัง
1: เพลงอยู่ไม่เป็นไร
0: งงกับเพลงอย
1: ู่นะครับงั้นไม่เป็นไรเดี๋ยว
0: รอบนี้ได้แล้ว
1: จำบอกเป็นพอดีไฟล์เพลงกับที่เรากดมันแปลกๆครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมฮะก็เลยเราก็เลยงงว่าเมื่อกี้มันเปิดไม่ได้
0: แต่ตอนนี้มันเปิดได้เหมือนจะ
1: ลองดูไหมลองดูลองฟังจำบอกเป็นดูนะครับผม
0: จำบอกเป็นนะครับของทีเล็ก

0: แล้วนะครับนี่คือจำบ่เป็นนะครับคริสแปลหน่อยครับผม
1: จำบ่เป็นก็คือจำไม่เป็นนั่นแหละ
0: จำไม่เป็นนะฮะอ้าว TT-Rex นะโอ้นี่MV นี่ทรงเกาหลีมากเลยนะครับแบบโอ้โหใส่สูทแบบแล้วนางเอกก็แบบเกาหลีนะครับนะช่ำช่ำ
1: ไปถ่ายญี่ปุ่นนี
0: ่ไปญี่ปุ่นใช่ไหม
1: ใช่ว่าอยู่มันดูโลเคชั่นมัน
0: ใช่ใช่ใช่นะครับแหมไม่ธรรมดานะครับเพลงนี้นะฮะจำบ่เป็นนะครับจาก TT-Rex นะฮะ
1: ครับผม
0: ครับผม
1: โอเคเพลงต่อมาครับผมเป็นเพลงของหมูหนึ่งครับลืมเม็ด
0: ครับ

0: ลืมเม็ดครับผมของหมูหนึ่งครับผมสังกัดอิสระคำร้องทำนองได้พี่หมูหนึ่งอมรเทพแล้วก็เรียบเรียงโดยสุวัตวงนากรครับผม
1: ครับ
0: น่าจะเป็นศิลปินใหม
1: ่หมูหนึ่งนะฮะอ่ะแล้วก็มาเพลงที่5นะครับบุญฮักบ่ถึงนะฮะจากพี่กบสุพจน์นะสังกัด A Play Music นะจ๊ะ

0: ุญฮักบ่ถึงของกบสุพจน์นะครับสังกัด A Play Music คำร้องทำนองโดยยอดรักทับทิมแสนเรียบเรียงโดยตูนน้อยสว่างอุบลครับ
1: ครับผมโอ้เอ็ม
0: เพลง
1: MV นี่แบบทำดีนะโอ้แบบซึ้งเลยนะครับเศร้าฉ่ำนะครับผมนะเดี๋ยวผมมาทวนอีกรอบนึงครับคริสครับผมมีทิมใจไว้เมืองลาวพี่ไม้นะครับจำบอกเป็น TT Rex นะมีเจ้าข่อยพี่ยุ้ยมานะสักเมื่อกี้เขาแปลว่าอะไรนะเจ้าข่อย
0: เจ้าข่อยก็คือคุณกับฉันนั่นแหละเจ้ากับข่อย
1: แบบว่ามีกันและกันใช่ไหม
0: พอมีเจ้าข่อยต่อกันอย่างนี้ก็เลยไม่รู
1: ้เราก็เลยงง
0: ก็คือเจ้าก็คือคุณข่อยก็คือฉัน
1: นะครับอันนี้ขอบคุณชาวคณะที่เข้ามาช่วยแปลให้เราด้วย
0: คร
1: ับผม
0: ครับผมแล้วก็มีลืมเม็ดของหมูหนึ่งนะครับแล้วก็บุญฮักบดถึงของกบสุพจน์ครับผม
1: ครับผมนะฮะก็เป็น5เพลงที่ได้ฟังก่อนใครนะเดี๋ยวตอนนี้เราพักกันสักครู่ดีไหมฮะคริสครับ
0: ครับผม
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยคริสสมคริสและหนีคณัตชัย
4: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรคริก
5: ใช้นิ้วลมไล่ไปตามยอดพริกแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขอบพริกจากคั่วเผ็ด
4: ตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงน้ำมันน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
6: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วย Clean Bio Super Treatment Cream
7: ดียังไงหรอ
6: Clean Bio ผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
7: โอ้ดีจัง
6: Clean Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้ง Treatment สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Clean Bio เท่านั้น
8: F ด่วนมาแล้วจ้าใครอยากลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่1สินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากทอสซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปี

ละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอสทุกสาขาหรือที่ TH Bank Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคาร

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999 บาทรับขนาด12 กรัม8 ขวดแถมขนาด3 กรัมอีก6 ขวดโทร02-113-9990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all life
8: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
9: โดยคริสสมคริสและหมีคณัชชัย

0: งานเพลงหวานๆซึ้งๆอีก2ผลงานเพลงติดฝนความคิดถึงของเวสป้าแล้วก็รักคนโทรมาจังเลยของพีเสด็จนะครับ
1: ครับ
0: ครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่อยู่กับเรามาทั้ง4ชั่วโมงด้วยครับผมนี่ก็จบไปแล้วเรียบร้อยจอคิวหินชั่วโมงที่4ของเรายังไงก็เจอกับผมคริสสมคริสได้ใหม่ในวันเสาร์หน้าครับ
1: ครับผมแล้วก็เจอผมหมีสมหมีนะครับมาเสาร์ไหนก็รู้เองครับ
0: ครับผมยินดีที่มาเจอครับ
1: โอ้ยินดีมากครับผม
0: เจอกันครั้งหน้าแล้วก็เจอกันครั้งหน้าสำหรับทุกคนด้วยครับผมเดี๋ยวเราทิ้งท้ายไว้อีกสัก2ผลงานเพลงนะครับก่อนที่จะลาจากกันไปช่วงหน้าเป็นของ
1: อาจารย์ประโยงอาจารย์ประโยงนะครับ
0: ครับผมโอเคครับ
1: นะก็มีถ้าคิดถึงเธอมากกว่านี้แล้วก็คลื่นจากแพรชนานะครับ
0: ครับผม
1: อ่ะ
0: แล้วเจอกัน
1: ครับผมสวัสดีครับ

0: ขณะนี้เวลา 17 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหา
3: อย่าทานน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าว

0: านีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันนายกรัฐมนตรีร่วมพิธีพระราชทานน้ำหลวงสงศพพระภิกษุชาวอุบลเจ็ดรูปที่วัดน้ำขุ่นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนางสาวสาบิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรวมถึงนายอันศิษย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้เดินทางร่วมพิธีพระราชทานน้ำหลวงสงศพพระภิกษุชาวอุบลราชธานี7รูปที่มรณภาพจากเหตุเด็กวัย11ปีขับรถชนคณะพระธุดงค์ที่วัดน้ำขุ่นอุบลราชธานีด้านสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหารรายงานความคืบหน้าสถานการณ์ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้มีผู้เสียชีวิต10รายผู้บาดเจ็บส่งต่อโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี2รายยังพักรักษาตัวในโรงพยาบาลมุกดาหาร7รายและกลับบ้านได้แล้ว3รายมหาดไทยสั่ง21จังหวัดชายแดนไทยเมียนมาสปป.ลาวมาเลเซียดำเนินมาตรการเข้มยกระดับความมั่นคงชายแดนอย่างเป็นรูปธรรมนายอันศิษย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยผลการประชุมศูนย์บูรณาการด้านความมั่นคงชายแดนที่มีมติมอบให้จังหวัดชายแดนใช้กลไกศูนย์สั่งการชายแดนจังหวัดเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงชายแดนเพื่อลดภัยคุกคามในพื้นที่อย่างเร่งด่วนโดยเฉพาะปัญหาความมั่นคงด้านอาชญากรรมทางเทคโนโลยีการค้ามนุษย์และยาเสพติดกระทรวงมหาดไทยสั่งการด่วนที่สุดไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดนไทยเมียนมาไทยสปป.ลาวและไทยมาเลเซียทั้ง21จังหวัดเร่งจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีด้านความมั่นคงชายแดนจังหวัดให้สอดคล้องกับบริบทในพื้นที่และแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติโดยใช้กลไกศูนย์สั่งการชายแดนจังหวัดเป็นกลไกสำคัญในการปฏิบัติเพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการปัญหาความมั่นคงในพื้นที่ร่วมยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยปกป้องผลประโยชน์ของชาติและสร้างความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินแก่ประชาชนตามแนวชายแดนอย่างยั่งยืนต่อไปเดนมาร์กผุดแคมเปญติวเข้มนักท่องเที่ยวปั่นจักรยานปลอดภัยสภาความมั่นคงสภาความปลอดภัยทางถนนแห่งเดนมาร์กเดินหน้าแคมเปญรณรงค์ในช่วงฤดูร้อนของปีนี้เพื่อมุ่งเน้นการสอนทักษะและมารยาทการปั่นจักรยานอย่างปลอดภัยให้แก่ผู้มาเยือนต่างชาติทั้งนี้เพื่อเป้าหมายในการลดอุบัติเหตุเพิ่มความปลอดภัยและหลีกเลี่ยงการกระทบกระทั่งหรือความเข้าใจผิดกับคนท้องถิ่นรูปแบบของแคมเปญประกอบไปด้วยการสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์เพื่อแนะนำกฎเกณฑ์ที่ถูกต้องเช่นการให้สัญญาณมือเมื่อต้องการเลี้ยวการปั่นชิดขวาบนทางจักรยานและการไม่ใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับขี่นอกจากนี้ทีมงานยังลงพื้นที่แจกไปรษณียบัตรอธิบายกฎระเบียบพร้อมพูดคุยให้ความรู้แก่กลุ่มนักท่องเที่ยวโดยตรงในขณะที่พวกเขากำลังติดต่อเช่าจักรยานในตัวเมืองโดยในช่วงปลายฤดูร้อนของปีนี้จะมีการติดตั้งป้ายบิลบอร์ดขนาดใหญ่เพิ่มเติมเพื่อขยายการรับรู้ให้ทั่วถึงยิ่งขึ้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม

0: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
1: ปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกันอีกเช่นเคยนะครับในรายการเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษนะครับจะฮิตอย่างไรจะเป็นพิเศษอย่างไรจะเพราะแค่ไหนนั้นให้ท่านผู้ฟังติดตามของเราจนจบรายการนะครับวันนี้ก็เป็นวันเสาร์ที่4กรกฎาคมพ.ศ.2569ก็ขอให้ทุกท่านที่มีวันคล้ายวันเกิดในวันนี้จงประสบแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองทุกประการนะครับต้องการสิ่งไหนขอให้สิ่งนั้นเป็นของท่านทุกท่านทุกคนทั้งหญิงและชายนะครับเพลงแรกที่จบลงไปชื่อว่าเพลงลูกทุ่งเพื่อแผ่นดินนะครับชลธีทานทองศิลปินแห่งชาติ2542นะครับเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับประยงชื่น

เย็นศิลปินแห่งชาติ2552เป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องหมู่โดยสมาคมนักเพลงลูกทุ่งแห่งประเทศไทยนำโดยคุณนกบริพันธ์ชัยภูมินะครับเพลงที่2มิ่งขวัญถวยราชนะครับนครถนอมทรัพย์ศิลปินแห่งชาติ2554แล้วก็นวรัตน์พงไพบูลย์ศิลปินแห่งชาติ2536ร่วมกันแต่งเพลงนี้นะครับเรียบเรียงเสียงประสานโดยประยงชื่นเย็นขับร้องหมู่โดยสโมสรนักเพลงแล้วก็ครูนครถนอมทรัพย์ศิลปินแห่งชาติ2554กับคุณศรีสุภางอินไซรับผิดชอบสโมสรนักเพลงนะครับเอาละครับก็จะให้ท่านฟังเพลงต่อไปเลยนะครับท่านผู้ฟังเราจะเริ่มในแบบไทยสากลก่อนนะครับชื่อเพลงว่าผิดทางรักนะครับเนรัญชราศิลปินแห่งชาติ2562เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับปรีชาเมตไตรเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยมนูนเทพประธานนะครับเพลงที่2ความรักไม่รู้จบนะครับสาโรจน์เสมทรัพย์เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับชอุ่มสานเสนเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยจิตราวดีจิตตะเกษมนะครับทั้งสองเพลงนั้นจะเพราะมากๆนะครับขอเชิญท่านผู้ฟังรับความไพเราะทั้งสองเพลงขอเชิญครับ

จะให้ท่านฟังต่อไปเลยนะครับในแบบลูกทุ่งสุดยอดเพลงไทยในแผ่นดินรัชกาลที่9นะครับเริ่มด้วยเพลงแววเสียงซึ่งนะครับไพบูลย์บุตรขันธ์เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับพีระตรีบุปผาเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยเรียมดาราน้อยนะครับเพลงที่2หนาวลมที่เรนูนะครับสุรินทร์ภาคสิริเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับพีระตรีบุปผาเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยสอนคีรีศรีประจวบขอเชิญท่านรับฟังในแบบลูกทุ่งสุดยอดเพลงไทยในแผ่นดินรัชกาลที่9ขอเชิญรับฟังครับ

เอาละครับให้ท่านฟังต่อไปในแบบไทยสากล นะครับท่านผู้ฟังจะเริ่มด้วยเพลงบัญชารักนะครับอสิสถาพรเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับปรีชาเมตไตรเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยชัชดาพรรักษนาเวศนะครับเพลงที่สองแม่สายนะครับศรีสวัสดิ์พิจิตวรการเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับพิมพ์ปฏิภาณพึ่งธรรมจิตศิลปินแห่งชาติ2560เป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยศรีสุดาเริงใจนะครับเพลงนี้จะมีเครื่องดนตรีพิเศษเขาเรียกว่าโซปราโนนะครับซึ่งคนจะเป่าโซปราโนในเพลงนี้เขาชื่อว่าวิชัยอึ้งอัมพรท่านฟังให้ดีนะครับท่านเป่าได้ไพเราะเหลือเกินนะครับท่านผู้ฟังอ่ะขอเชิญท่านรับฟังครับ

0: สนับสนุนโดยไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยอาจารย์ประยงชื่นเย็นศิลปินแห่งชาติ
3: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
6: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
7: ว้าวว้าวว้าวว้าวไวไวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไวไวว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

0: ดใหม
1: ่ต่อซ่าล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
2: พอลซ่า
3: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่7-11

0: ฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยอาจารย์ประยงชื่นเย็นศิลปินแห่งชาติ
3: ต่อไปก็ให้ท่านฟังในแบบลูกทุ่งแบบเพราะๆเลยนะครับจะเริ่มด้วยเพลงคนสวยใจดำนะครับสุชาติเทียนทองเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองมนตรีแสงเอกเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยระพินภูไทยนะครับเพลงที่สองสาวผักไห่นะครับชาตรีศรีชนเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับสมบัตินักพิณพาทย์เป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานนะครับและขับร้องโดยชาตรีศรีชนนะครับสำหรับเพลงนี้มีเครื่องดนตรีพิเศษที่สมบัตินักพิณพาทย์เป่าไว้ได้เพราะมากนะครับนั่นก็คือเสียงโอโบเขาจะเป่าเป็นเสียงเหมือนเครื่องดนตรีไทยชนิดหนึ่งนะครับเพราะมากอ่ะท่านลองฟังดูนะครับขอเชิญท่านรับฟังลูกทุ่งทั้งสองเพลงครับ

่อไปให้ท่านฟังในแบบไทยสากลนะครับเริ่มด้วยเพลงรักสุดหัวใจนะครับประยูรเวชประสิทธิ์เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับเพิ่มคล้ายบรรเลงเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยสมชาติชนะโชตนะครับเพลงที่สองคนรักหายนะครับเทวันธัญญาพรเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับชะอุ่มสานเสนเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยอานัทพุทธมาศขอเชิญท่านฟังทั้งสองเพลงในแบบไทยสากล

0: ขณะนี้เวลา18นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหา
3: อย่าทานน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: เวลา18นาฬิกา

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะพบกันในช่วงของรายการทั่วไทยอาเซียนนะคะเจอกันทุกวันเสาร์6โมงเย็นจนถึง2ทุ่มนะคะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านที่ทักทายมาทาง Facebook Live MCOT News FM 100.5 เข้ามาทักทายกันได้เลยนะคะอาจารย์สงฤทธิ์พลเงินแล้วก็อ้อมยุดากรสุนทรญาติอาจารย์มาแล้วนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
2: ครับสวัสดีครับคุณอ้อมท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่รักทุกท่านคร
1: ับ ค่ะในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะก็มีความเคลื่อนไหวในอาเซียนมากมายนะคะอ้อมาที่เพื่อนบ้านสุดที่รักของเรานะคะอาจารย์ทางกัมพูชาค่ะเห็นหยอดคำหวานไปคำหวานมากับจีนอีกแล้วนะคะฮุนเซนก็บอกสีจิ้นผิงว่าไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนไปยังไงแต่มิตรภาพกัมพูชาจีนไม่มีวันเปลี่ยนเดี๋ยวอาจารย์มาเล่าให้ฟังนะคะส่วนสถานการณ์ในพม่านะคะก็โอ้มีกลุ่มต่อต้านเคลื่อนไหวโครงการถวายที่รัสเซียให้การสนับสนุนนะคะเห็นบอกว่าก็รัฐบาลพม่าให้คำมั่นว่าจะบดขยี้กลุ่มต่อต้านที่ปฏิบัติการอยู่ตามทางสายหลักที่เชื่อมต่อกับโครงการขนาดใหญ่ที่ได้รับการสนับสนุนจากรัสเซียในพื้นที่ทางตอนใต้ของประเทศด้วยนะคะแล้วก็ล่าสุดนี้เห็นบอกพม่าเขาก็เจอยาเสพติดเยอะนะอาจารย์เผาทำลายกว่า600ล้านดอลลาร์ด้วยกันนะคะแล้วก็ไปที่สปป.ลาวนะคะสปป.ลาวก็จะเป็นเรื่องของระเบียงรถไฟหมายเลข2แล้วก็รถไฟใต้ดิน5สายพร้อมกันที่หาหน่อยด้วยเดี๋ยวกลับมาคุยกันในช่วงหน้าทีละประเด็นนะคะอาจารย
2: ์ครับ
1: ค่ะตอนนี้พักสักครู่ก่อนค่ะ

0: ิริพิษวิทยาฟ้าประจักษ์สิริลักษณ์เลิศจัญญามารสีสิริวานเฉลิมชนดนเทวีกรมพระศรีสว่างควัตจรัสเรืองควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์

0: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอร์ด Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 เอ็มคอร์ด HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ

0: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะอาจารย์คะมาเริ่มที่กัมพูชานะคะอาจารย์เมื่อกี้ก็เล่าให้ฟังว่าเขาหยอดคำหวานกันนะคะระหว่างฮุนเซนกับสีจิ้นผิงแต่ดูเหมือนคนหยอดนี่จะเป็นฮุนเซนเยอะมากกว่านะคะอาจารย์เขาได้เจอกันแล้วก็ยืนยันว่าความสัมพันธ์นั้นดุจดังหินนะคะคือมั่นคงแข็งแรงนะคะแต่ว่าในการเจอกันครั้งนี้เนี่ยก็ได้หารือถึงการขยายความร่วมมือด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานนะคะแล้วยังได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงนะคะแล้วก็ทบทวนความร่วมมือระหว่างพรรคประชาชนกัมพูชาและพรรคคอมมิวนิสต์จีนด้วยโดยเน้นย้ำถึงการลงนามบันทึกความเข้าใจเมื่อเร็วๆนี้ที่มีเป้าหมายเพื่อที่จะเสริมสร้างการเจรจาทางการเมืองและขยายความร่วมมือในการฝึกอบรมและพัฒนาสมาชิกพรรครุ่นใหม่ด้วยค่ะอาจารย
1: ์ครับก่อนอื่นต้องแยกให้ออกนะครับระหว่างความร่วมมือระหว่างประเทศกับความร่วมมือระหว่างพรร
0: ค
1: อันนี้ต้องแยกนะฮะคือคนเซนไม่มีหน้าที่การงานอะไรเกี่ยวกับการบริหารประเทศแล้วเพราะว่าคนที่บริหารประเทศก็ต้องเป็นลูกชายของคุณเซนก็คือคุณมานัทที่เป็นนายกรัฐมนตรี
0: นะ
1: แต่เนื่องจากว่าในระบอบของจีนนะครับคุณพรรคคอมมิวนิสต์จีนคือผู้มีอำนาจสูงสุดนะครับแล้วองค์ประกอบภายในพรรคนะครับก็คือกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคกรรมการบริหารงานพรรคอะไรเงี้ยนะฮะก็ถึงจะแยกกันออกไปรับผิดชอบในแต่ละสายงาน มีตำแหน่งแห่งที่นะฮะ อย่างกรณีของท่านสีจิ้นผิงเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามซึ่งในตำแหน่งนี้ไม่มีอำนาจทางการบริหารแต่มีอำนาจในการกำกับหน้าที่การงานของฝ่ายต่างๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นฝ่ายนิติบัญญัติบริหารและตุลาการคุณอ้อมสั่งการไปนามในนามของเลขาธิการพรรคส่วนตำแหน่งประธานาธิบดีก็ไม่มีอำนาจในทางการบริหารนะครับแต่มีอำนาจในฐานะที่เป็นผู้มีอำนาจสูงสุดในการกำกับให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐนั้นๆนะฮะการที่ฮุนเซนไปเนี่ยไม่ได้ไปในนามของผู้มีอำนาจในทางการบริหารแต่ฮุนเซนไปในฐานะหนึ่งนะครับก็คือเป็นประธานบริหารงานพรรคประชาชนกัมพูชาซึ่งมีความร่วมมือเป็นพันธมิตรกับพรรคคอมมิวนิสต์จีนอยู่แล้วนะครับนี่คือสถานะหนึ่งของฮุนเซนที่ไปก็เลยได้เจอกับท่านสีจิ้นผิงในฐานะที่ท่านสีจิ้นผิงนั้นนะครับเป็นเลขาธิการใหญ่พรรคประชาคอมมิวนิสต์จีนนะฮะนี่คือบทบาทหนึ่งบทบาทที่สองนะครับฮุนเซนเนี่ยเนื่องจากว่าฮุนเซนนี่เป็นประธานวุฒิสภานะครับเมื่อเขาเป็นประธานวุฒิสภาอันนี้มันก็จะเป็นหนึ่งกลไกนะครับที่เป็นองค์ประกอบหนึ่งในด้านของกฎหมายก็คือนิติบัญญัติถึงแม้ว่าวุฒิสมาชิกจะไม่ได้ร่างกฎหมายเองเพราะว่าคนที่อยู่ในกลไกของการร่างกฎหมายจะอยู่ที่สภาแห่งชาตินะฮะแต่ยังไงก็แล้วแต่วุฒิสมาชิกหรือว่าวุฒิสภาก็จะเป็นระดับหนึ่งที่ต้องมากันกรองว่ากฎหมายที่สภาแห่งชาติร่างมานั้นมันสอดคล้องกับนโยบายในการพัฒนาหรือไม่ซึ่งนโยบายในการพัฒนามันก็มาจากพรรคการเมืองนั่นแหละนะครับมันก็เลยเป็นวงรอบแบบนี้นะฮะเพราะนั้นสิ่งที่คุณอ้อมเห็นเนี่ยคุณอ้อมก็จะเห็นว่าฮุนเซนเนี่ยไปครั้งนี้เจอใครบ้างล่ะครับอันดับแรกก็คือไปเจอสภาประชาชนแห่งชาติของจีนนะครับซึ่งเป็นกลไกในเรื่องของนิติบัญญัตินะครับแต่คนที่มารับก็เป็นคนที่อยู่ในพรรคคอมมิวนิสต์จีนนั่นแหละนะฮะก็มาเจอกับฮุนเซนฮุนเซนก็ไปพูดในฐานะที่เป็นประธานวุฒิสภาก็ไปเจอกันนะกฎหมายเราควรทำอย่างนั้นอย่างนี้นะครับมันก็เลยออกมาพอมาเจอท่านสีจิ้นผิงนะครับก็มาเจอกันในสถานะที่ว่าเป็นผู้นำต่างคนต่างเป็นผู้นำพรรคก็จะคุยกันในว่าเราจะร่วมมือกันในเรื่องของความมั่นคงนะต่อไปนี้นะครับแล้วก็ปราบสแกมเมอร์สแกมอะไรต่างๆนานานะครับก ลไกของพรรคก็จะสั่งการลงไปให้แต่ละภาคส่วนที่มีความรับผิดชอบนั้นนะครับไปทำหน้าที่ของตัวเองแล้วก็ฮุนเซนก็ยังได้ไปเจอกับหลี่เฉียง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: หลี่เฉียงนะฮะซึ่งเป็นนายกนะครับรัฐมนตรีก็ไปเจอก็คือว่าเนี่ยนะฉันไปเจออย่างนี้มาแล้วนะกฎหมายเราควรไปอย่างนี้แล้วในทางการบริหารควรไปในลักษณะนี้คุณเซนก็ไปเจอในฐานะที่ว่าตัวเองนะเป็นรักษาการประมุขแห่งรัฐนะครับก็ได้ไปเข้าเฝ้ากษัตริย์สิงหมุนีด้วยนะครับมันก็เลยคุยกันได้ในหลายมิตินะครับที่จะกลายเป็นความร่วมมือในระดับพรรคแล้วพรรคก็จะไปสั่งการในระดับสามอำนาจนะครับนิติบัญญัติตุลาการและบริหารต่อไปนะครับเราอาจจะตื่นตระหนกนิดนึงนะครับก็คือว่าทำไมคุณเซนพูดประโยคว่าเป็นเพื่อนเก่ามิตรแท้จริงอะไรพวกนี้นะครับซึ่งเขาก็ไม่ได้พูดผิดนะครับก็คือมันเป็นเรื่องนี้มาตั้งแต่ปี2012แล้วนะฮะ2012เพียงแต่ว่าในห้วงที่ฮุนเซนมาเปิดศึกกับบ้านเรากับประเทศไทยเราเนี่ยรวมไปถึงเรื่องสแกมเมอร์เรื่องอะไรพวกนี้นะครับมันทำให้ความสัมพันธ์นอกจากกับไทยจะไม่ดีแล้วมันก็ยังไปกระเทือนความสัมพันธ์ที่มีกับจีนนะครับเพราะว่าสแกมเมอร์เนี่ยเงินก้อนใหญ่ที่สุดก็คือหลอกเงินจีนคุณอ้อมเพราะว่าฮุนเซนเปิดบ้านรองรับแก๊ง 14K ก็ที่เราเรียกจีนเทานั่นแหละ เปิดรับก็คือว่า

0: คือสีจิ้นผิงปราบอาชญากรฮุนเซนกับเปิดบ้านต้อนรับอาชญากรทั้งมองอย่างนี้นะครับพอเปิดบ้านต้อนรับอาชญากรก็ให้อาชญากรจีนเนี่ยทำมาหากินแล้วก็หลอกเอาเงินคนจีนได้เรื่อยมาครับมันก็เลยเป็นสิ่งที่ทำให้จีนเนี่ยไม่ไว้วางใจฮุนเซนนะครับแล้วพอจีนไม่ให้ความไว้วางใจฮุนเซนในขณะที่ฮุนเซนมาเปิดศึกกับประเทศไทยมันก็ยิ่งบั่นทอนผลประโยชน์ของจีนมากขึ้นนะครับเราอย่ามองว่าจีนมีผลประโยชน์กับกัมพูชาประเทศเดียวนะครับจีนมีผลประโยชน์กับอาเซียนทั้งกลุ่มเพราะฉะนั้นเขาจะไม่สร้างความขัดแย้งกับใครนะครับเขามีแต่จะสร้างความสัมพันธ์อันดีกับทุกประเทศซึ่งก็รวมถึงกัมพูชาด้วยรวมถึงประเทศไทยด้วยแต่ไทยกับกัมพูชาใช่ครับใช่ครับแต่พอฮุนเซนมาทะเลาะกับไทยมันก็กลายเป็นสิ่งที่ไปบ่อนทำลายผลประโยชน์ของจีนนะครับเขาก็เลยต้องหาวิถีทางที่จะมาสงบศึกนั่นแหละสาเหตุว่าทำไมเขามาอยู่ตรงกลางในความขัดแย้งนะครับแล้วก็การไปปักกิ่งครั้งนี้ของฮุนเซนเนี่ยไม่ใช่การเริ่มของฮุนเซนนะครับ
1: ค่ะอาจารย์ถามอาจารย์หน่อยว่าเขามาอยู่ตรงกลางความสัมพันธ์ระหว่างไทยกัมพูชาที่ผ่านมาที่ขัดแย้งกันนี้จีนทำอะไรบ้างอาจารย์เราอาจจะไม่ได้เห็นเป็นรูปธรรมแต่อาจจะแฝงมากับเรื่องไหนอะไรเงี้ยค่ะ
0: เราไปตีรวมไม่ได้คุณทอมก็เพราะว่าตั้งแต่2012จีนกับกัมพูชาเนี่ยเขาเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์พัฒนารอบด้านร่วมชะตากรรมคำว่าร่วมชะตากรรมเนี่ยหมายความว่าคือมีอนาคตร่วมกันนะครับตอนนั้นแหละฮะมันสะท้อนมันแสดงออกถึงความใกล้ชิดระหว่างสองประเทศนี
1: ้
0: ในอาเซียนครับคุณอ้อมจีนจะใช้คำว่าแชร์ฟิวเจอร์นะครับประเทศแรกที่จีนใช้ด้วยเนี่ยก็คือลาวนะครับประเทศที่สองก็คือกัมพูชานะครับประเทศที่สามที่เขาใช้ก็คือพม่าเพราะฉะนั้นจีนถึงมีบทบาทสำคัญมากในทั้งสามประเทศนี้นะครับมันก็ออกมาในเชิงของผลประโยชน์ทุกด้านนะฮะไม่ว่าจะอย่างกัมพูชาอยากจะว่าผมอยากจะเราอยากจะพัฒนากองทัพจีนช่วยหน่อยได้ไหมนั่นแหละครับจีนก็ตอบสนองอาวุธยุทโธปกรณ์ให้ซึ่งมันก็คือความร่วมมือแบบรัฐต่อรัฐเช่นเดียวกันกับที่อาวุธที่ตอบสนองให้กับกองทัพพม่านะครับเช่นเดียวกันกับอาวุธที่ตอบสนองให้กับกองทัพปลดปล่อยประชาชนลาวนะครับเป็นลักษณะอย่างเดียวกันแต่ทีนี้การเอาอาวุธพวกนั้นมาใช้เนี่ยมันก็เป็นอธิปไตยนะครับเป็นอำนาจสูงสุดของเจ้าของประเทศแล้วอยู่มาวันหนึ่งนั่นแหละฮุนเซนเอาอาวุธที่จีนตอบสนองให้นะมายิงกับไทยนะครับพอมายิงกับไทยเนี่ยจีนเดือดร้อนไหมเดือดร้อนเพราะว่าอะไรเพราะจีนไม่ใช่คู่ขัดแย้งกับประเทศไทยแต่เป็นคู่ผลประโยชน์ในหุ้นส่วนยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างรอบด้านแต่เรายังไม่มีคำว่าแชร์ฟิวเจอร์กับจีนนะครับหมายความว่าจีนไม่ได้มีอิทธิพลเหนือประเทศไทยนะครับแต่จีนมีอิทธิพลเหนือลาวเหนือพม่าเหนือกัมพูชาเพียงแต่ว่าเขาไม่มีอำนาจที่จะไปสั่งการว่าต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้นะฮะมันก็เลยทำให้สิ่งที่มันเกิดขึ้นตอนนี้เนี่ยมันกลายเป็นว่าสิ่งที่ฮุนเซนพยายามกระทำอยู่ทุกวันเนี่ยมันไม่ได้เป็นผลประโยชน์ที่ทำให้จีนได้รับผลประโยชน์แต่มันเป็นผลกระทบด้วยในเวลาเดียวกันนะครับเขาก็เลยต้องเวลาจีนเข้ามาออกมาอธิบายนะครับเขาถึงต้องแยกส่วนนะครับเหมือนกับการซ้อมรบนั่นแหละนะครับปกติเขาก็ซ้อมรบกันมาปกตินะฮะตั้งแต่ไม่มีผลกระทบอะไรกับประเทศไทยเรื่องชายแดนเขาก็ไม่ได้เข้ามาเกี่ยวข้องนะเขาก็ซ้อมรบนะฮะที่เขาเรียกว่าGolden Dragonนะฮะมังกรทองก็ซ้อมกันมาตั้งแต่ปี2016ปีละครั้งนะครับไม่มีขาดเลยนะครับมีปีนี้แหละที่ยังไม่มีการซ้อมรบปกติมันก็จะอยู่ในห่วงมิถุนายนนี่แหละนะครับก็ซ้อมรบทีนึงก็15วันเป็นอย่างน้อยก็แล้วแต่ในห่วงและจังหวะนะฮะแล้วก็สถานการณ์มันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยแต่ทีนี้อันนี้มันก็จะหมดเดือนมิถุนายนแล้วเขายังไม่ได้ซ้อมรบกันนะครับแต่ไอ้รถถังที่ส่งมานั้นเนี่ยมันก็เป็นดีลที่อยู่ในความร่วมมือทางด้านกองทัพและทหารของเขาอยู่แล้วนะฮะในด้านของความมั่นคงร่วมชะตากรรมด้วยกัมพูชาถึงเปิดให้จีนพัฒนาฐานทัพเรือเรียมที่ศรีฮานุบิล นะครับก็ผมเปรียบเทียบอย่างนี้ก็แล้วอย่างเราเนี่ยเราจะเปิดฐานทัพเรือที่สัตหีบให้จีนมาพัฒนาแล้วให้จีนใช้ไห
1: ม
0: เราไม่ให้เพราะมันคือนะมันคื

0: ไม่เห็นนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเขาส่งมอบอะไรเนี่ยนะฮะมันเป็นดีลที่พวกเขามีระหว่างสองประเทศส่วนมันมาคุกคามประเทศไทยเราเนี่ยไม่ใช่เจตนาของจีนแต่มันเป็นสิ่งที่ฮุนเซนหยิบและฉวยเอามาใช้เพื่อตอบสนองให้กับตัวเองเท่านั้นนะครับก็ต้องแยกในอันนี้นะฮะเราก็มีอาวุธของจีนเป็นกุลุตเหมือนกันคุณอ้อม
1: เราก็มีเหรอคะอาจารย
0: ์อาวุธเยอะมากแล้วก็เรือรถถงรถถังเนี่ยก็ของจีนนะฮ
1: ะ
0: แต่ของเรามีหลากหลายนะครับเนื่องจากว่าเรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับทุกประเทศ
1: ใช
0: ่อาวุธยุทโธปกรณ์F-16 คุณอ้อมคิดว่ามันเป็นเครื่องบินรบจากไหนล่ะF-16 จากอเมริกานะครับกิฟเพนก็มาจากโน่นนะฮะจากยุโรปนะครับรถถังเนี่ยเรามี3สกุลเลยทุกวันนี
1: ้
0: นะครับทั้งจากจีนจากอเมริกาจากยูเครนนะครับเดี๋ยวก็มาจากรัสเซียด้วยนะครับปืนยงปืนใหญ่อะไรสารพัดนั่นแหละครับเพราะว่ามันเป็นอิสระของกองทัพไทยฉันก็จะเลือกซื้อในสิ่งที่ดีที่สุดนะครับต่อไปเนี่ยเราก็จะมีเรือดำน้ำเรือดำน้ำจากไหนล่ะก็มาจากจีนนะครับมันเป็นดีลที่ปกติมากนะครับแต่สำคัญที่สุดมันมาผิดแปลกก็คือว่าคุณเซนมันเอามาใช้ผิดเจตนาลงนะครับอยากให้ดูภาษากายนะครับในวันที่คุณเซนไปเข้าไปเจอท่านสีจิ้นผิงเนี่ยภาษากายเปลี่ยนไปเลย
1: เป็นยังไงคะอาจารย์เปลี่ยนยังไง
0: เดิมทีเดียวเนี่ยเขาจะต้องเช็คแฮนด์กันแล้วก็สวมกอด
1: ค่ะ
0: นะครับเช็คแฮนด์แล้วก็สวมกอดถ้าเป็นค่ายมีความใกล้ชิดกันเนี่ยเขาจะสวมกอดกันนะครับกอดหนึ่งครั้งแต่ถ้าอยู่ในสังคมนิยมเดียวกันนะครับระบบการเมืองเหมือนกันเขาจะสวมกอดกัน3ครั้งนะครับก็คือกอดครั้งแรกเนี่ยก็คือเบี่ยงขวาเบี่ยงขวานะครับอย่างท่านอย่าเวลาผมยกอย่างนี้ก็ได้ท่านในกรณีท่านทอมรุนศรีสุริศไปเจอท่านสีจิ้นผิง
1: ค
0: ่ะครับเวลาเขาสวมกอดนะที่เรียกว่าฮักเนี่ยนะครับเบี่ยงขวาเพื่อให้หัวใจทางซ้ายเนี่ยติดกันแนบอก
1: มีภาษากายเป็นภาษา
0: ภาษาการ
1: ทูตด้วยใช่ไหมอาจารย์
0: ใช่ครับเบี่ยงขวาครั้งแรกเบี่ยงมาทางซ้ายครั้งที่สองเบี่ยงมาทางขวาอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งที่สามนี่คือใกล้ชิดแบบสุดยอดก็ต้อง
1: ดูจากการกอดก็ได้เน
0: า
1: ะ
0: ใช่แต่ถ้าใกล้ชิดในระดับที่แนบแน่นแต่ไม่ถึงขนาดว่าลึกซึ้งนะครับก็จะกอดครั้งเดียวนะครับกอดครั้งเดียวก็เบี่ยงขวาก็คือให้ใจตรงใจในแหลกซ้ายเดือดซ้ายนะครับจะเช็คแฮนด์กันแล้วก็เวลาเช็คแฮนด์เนี่ยก็จะจับกันแน่นๆนานๆนะครับสีหน้าค่าตาก็จะเป็นมิตรยิ้มแย้มนะครับอยากให้ไปดูคลิปที่ฮุนเซนไปเจอท่านสีจิ้นผิง
1: เห็นแต่ภาพเนี่ยอาจารย์ก็เช็คแฮนด์ก็แน่นอยู่นะแต่ว่า
0: ต้อง
1: ปกติจะมีมือข้างนึงจับกันด้วยหรือเปล่าอาจารย
0: ์ไปดูวิดีโอคลิปนะไปดูคลิปวิดีโอผมแชร์ให้ดูแล้วไปดูใน Facebook ได
1: ้
0: ครับสีหน้าค่าตาของท่านสีเนี่ยคือเฉยเมยไม่ยิ้มไม่ย้ำเช็คแฮนด์แป๊บเดียวก็อยากจะปล่อยมือนะครับแล้วก็เร่งรัดถ่ายรูปที่มีฉากหลังเป็นรูปธงชาติของทั้งสองฝ่ายแล้วก็รีบกวักมือเข้าห้องประชุมนะครับแม้กระทั่งอยู่ในห้องประชุมเนี่ยนะครับสีหน้าค่าตาของท่านสีจิ้นผิงเนี่ย
1: ดูหน่อยมีในภาพข่าวอยู่
0: มีขมึงตึงมากนะครับเย็นชามากแล้วก็พูดแบบซีเรียสมากนะครับในขณะที่คุณเซนนั่งฟังแบบหน้าจ่อยเลยนะครับไปดูภาษากายอันนี้จะได้เห็นครับว่าโลกที่มันเป็นการทูตนะครับมันคืออะไรจริงๆก็คือถ้าให้ผมอธิบายนะครับมันก็เหมือนกับว่าเป็นการเชิญไปขึ้นเขียงนะครับเพื่อที่จะบอกว่าต่อไปนี้เนี่ยอย่าเป็นเด็กดื
1: ้ออ
0: ย่าเป็นเด็กดื้อแล้วมันเป็นสิ่งที่ฮุนเซนตอนนี้ต้องใช้คำว่าฮุนเซนจำยอมที่จะต้องทำ
1: โอ้จริงๆอาจารย์หน้าสีจิ้นผิงแบบว่าบึ้งจริงๆ
0: เย็นชาเย็นชามากนั่นแหละนั่นแหละคือภาษากายแล้วก็ไม่มีการสวมกอด
1: ท่านหวังอี้ก็หน้าตาเฉยๆเหมือนกันนั่งข้างกันนะ
0: ก็เขาคือถ้าจะพูดภาษาบ้านๆเราก็รำคาญไอ้นี่ชิบหายเลย
1: อาจารย์มันบ้านแรงมากอ
0: ่
1: ะ
0: จริงๆเอ้าก็อยู่ๆคุณก็ไปเลี้ยงสแกมเมอร์ทั้งๆที่เขาปราบใช่ไหมล่ะแล้ว แล้วในคือถ้าฮุนเซนไม่มีอำนาจเบ็ดเสร็จในกัมพูชาเนี่ยเขาตัดทิ้ง

0: แล้วคุณอ้
1: อ
0: มครับก็คือว่าทุกวันนี้เนี่ยมันยังไม่มีใครที่จะทาบรัศมีฮุนเซนได้เพราะฮุนเซนมันมีกองทัพส่วนตัวอยู
1: ่
0: นะครับแล้วถ้าสมมติว่าจีนเนี่ยจะไปหนุนคนอื่นเข้ามาท้าทายฮุนเซนเนี่ยเดี๋ยวฮุนเซนก็ไปยิงกระบาลเขานะครับมันก็ต้องใช้เวลาใช่ไหมล่ะแล้วก็อย่าลืมนะครับว่ายังไงจีนก็เป็นประเทศที่มีผลประโยชน์ในกัมพูชาเยอะมากในทุกมิตินะครับ
1: ในข่าวก็ประมาณว่าสีจิ้นผิงอันนี้น่าจะเป็นข่าวแบบออกมาภาษาทางการทูตนะเนาะได้ชื่นชมความพยายามของกัมพูชาในการปราบการช่อโกงทางออนไลน์และอาชญากรรมทางไซเบอร์ค่ะอาจารย์ก็ชื่นชมอยู่นะตามมารยาท
0: ถ้าเดี๋ยวจงอี้ไม่ไปมันจะปราบจริงไหมล่ะ
1: เออ
0: แล้วก็คือปราบในที่ผ่านมามันการละครไง
1: ค่ะ
0: พอเดี๋ยวจงอี้ไปนั่นแหละครับเราจึงเห็นจีนเนี่ยทุกวันนี้เขาไม่ลุกเข้าไปแล้วนะเพราะว่าเขาจับพวกหัวโจกได้เป็นส่วนใหญ่แล้วที่มันหลงเหลืออยู่ทุกวันนี้ต้องใช้คำว่ามันเหลือแต่พวกลูกกระจอกนะครับแล้วคำว่าความมั่นคงในที่นี้อย่าไปตีขุมอย่างเดียวนะครับว่ามันคือการส่งอาวุธส่งอะไรให้นะครับเห็นไหมเขาขนาดว่ามันมี PSL-03ที่เป็นปืนใหญ่ที่มีการนำวิถีอย่างทันสมัยนะฮะ
1: ค่ะ
0: กัมพูชาก็มีเป็นหลายเซตนะคุณอ้อมมีทั้ง40กว่าเซตนะครับ
1: ค่ะ
0: แล้วก็จริงๆเนี่ยถ้าพร้อมใช้งานได้เลยเนี่ยมันอยู่ประมาณ 17-18 เซต
1: ค่ะ
0: แต่ว่ามันยังยิงไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีรหัสไงเห็นไหมครับเพราะว่าคนที่กุมรหัสอยู่ก็คือจีน
1: อาจารย์ไม่เห็นฮุนมาเน็ตเลยอยู่ไหมคะวันนั้น
0: ฮุนมานิตไม่ได้ไปครับคนที่ไปกับฮุนเซนคือฮุนมานิตกับฮุนมานีลูกชาย2คนแล้วก็มีเตียปันไปนะฮะแล้วก็เตียเซก็ไปแล้วก็จะมีไอ้พวกนี่แหละครับพวกที่ดูแลเรื่องต้องปราบสแกมเมอร์เนี่ยแหละคือทุกวันนี้สแกมเมอร์ในสายตาของจีนเนี่ยคือเขาใช้วิธีการป้องกันของเขามีประสิทธิภาพสูงแล้วครับแล้วก็ไปตามจับไอ้พวกหัวโจกได้มาเป็นส่วนใหญ่แล้วก็เหลือแต่ลูกกระชอกอย่างเฉินจื้อนะครับแล้วก็เพิ่งส่งไปเนี่ยก็มีอีกคนหนึ่งนะเขาเรียกว่าชื่อไอ้หลิวหลงหรืออะไรนี่แหละนะฮะก็ไอ้พวกนี้ไอ้ตัวนี้ก็เป็นมือขวาคนหนึ่งของเฉินจื้อนี่แหละ นะครับจีนเขาก็บีบนะฮะฮุนเซนมันก็เลยจำเป็นที่ต้องส่งแล้วก็ที่เขาเน้นหนักไอ้เรื่องความสงบเรียบร้อยความมั่นคงเรื่องอะไรพวกนี้ก็หมายความว่าก็ยังต้องปราบต่อนะนะครับแล้วทุกวันนี้สิ่งหนึ่งซึ่งจีนเขาวางไว้เลยก็คือว่าอาคารโรงแรมคอนโดมิเนียมที่พักอาศัยอะไรต่างๆนานาถ้ามีคนจีนอยู่ขอส่งรายงานให
1: ้
0: โดยละเอียดนะครับเขาอยากรู้ว่าคนจีนที่ไปพักอาศัยอยู่เนี่ยมีทำธุรกิจอะไรเป็นพวกสแกมเมอร์หรือเปล่าอะไรพวกนี้คุณอมแล้วก็ขอให้กัมพูชาเนี่ยใช้มาตรการเด็ดขาดเลยก็คือเจ้าของอาคารสถานที่ที่ให้จีนเช่าเนี่ยต้องรายงานนะถ้าไม่รายงานก็ปรับนะครับหนึ่งการปกปิดปรับ $1,000ครับหมายความว่าสมมติว่าถ้าคุณอ้อมเป็นเจ้าของอาคารเนี่ยให้คนจีนมาเช่าอยู่100 คนสมมตินะ100 คนหรือ 1,000 คนแล้วปกปิดทั้ง 1,000 คนก็ปรับคนละ 1,000 ต่อการปกปิดนะครับถ้าจับได้ตอนนี้เนี่ยจีนเขาใช้มาตรการนี้นะครับไม่ใช่มุ่งที่การทลายอย่างเดียว
1: ค่ะอาจารย์เดี๋ยวเรื่องนี้ยังไม่จบเรามาคุยต่อกันช่วงหน้าอีกนิดนึงตอนนี้พักสักครู่ค่ะก่อนค่ะ
0: เชิญครับ
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมั

0: รถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอร์ดคอนเน็กต์แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 เอ็มคอร์ด HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: จิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคธาลัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น Mcot Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
4: ไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเรา Mcot Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
5: สักนิดหนึ่งจีนกับเรื่องกราบสแกมเมอร์ในเขมรค่ะ
6: ครับก็นั่นแหละครับก็คือมันจะมีอยู่สองฉากทัศน์ตอนนี้ฮุนเซนก็คือว่ายอมยินยอมทุกอย่างแล้วนะครับเพราะว่าในห่วงที่ฮุนเซนพยายามที่จะสวิงไปหาอเมริกาจีนก็ไม่พอใจนะจำได้ไหมล่ะที่จะไปแบกให้โดนัลด์ทรัมป์ได้รับรางวัลโนเบลสันติภาพนะฮะสาขาสันติภาพทั้งๆที่มันไปถล่มคนอื่นเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่ามันก็ไม่แฮปปี้ที่จะไปอยู่ไปสู่ฮกเขาเพราะโดนัลด์ทรัมป์ก็โขกหัวและที่สำคัญโดนัลด์ทรัมป์เขาก็ไปหนุนฝ่ายสมรังสีที่ชัดเจนมากนะครับทำไมผมถึงบอกว่าโดนัลด์ทรัมป์ไปหนุนสมรังสีชัดเจนก็เพราะว่าเขาตั้งTelevision Free Asia ให้เลยนะครับเงินที่เอามาอุดหนุนเนี่ยก็มาจากรัฐสภาคองเกรสของอเมริกานะครับที่เอามาหนุน Television Free Asia เดิมทีเดียวเขาเรียกว่า Radio Free Asia อันนี้มันยุบไปแล้วแต่พอมันมีปัญหาที่ชายแดนไทยกับกัมพูชานะครับมันก็เป็นโอกาสที่ฝ่ายอเมริกาก็อยากจะไปทวงอิทธิพลของตัวเองคืนในกัมพูชาคือต้องอย่างนี้นะครับอเมริกาเป็นประเทศที่มีอิทธิพลในกัมพูชาก่อนที่จีนจะมีนะฮะก็ตั้งแต่มีนั่นแหละครับเฮงสำดินเจียซิมฮุนเซนมาเป็นใหญ่เนี่ยก็คือคนที่หนุนมันก็คือเวียดนามแล้วอยู่แบ็คของเวียดนามจริงๆก็คือโซเวียตนะครับทุกวันไม่มีโซเวียตแล้วมีแต่รัสเซียนะครับแล้วระบอบทางการเมืองนะครับมันก็เปลี่ยนไปแล้วคนที่เข้าไปสวมสิทธิ์ต่อจากนั้นก็คือเนี่ยแหละก็คืออเมริกาพออเมริกาเข้าไปหนุนนะฮะพอไปหนุนเสร็จปุ๊บก็ถูกเขมรแดงไล่ออกมานะนั่นแหละมันก็สลับไปสลับมาแล้วพอฮุนเซนมาก็เป็นโซเวียตนะครับพอโซเวียตล่มสลายนั่นแหละฮะจีนก็เพิ่งกลับเข้าไปต่อนะครับแต่อย่าลืมว่าในช่วงต่อสู้กับการต่อการร้ายสากลก็ยังเป็นอิทธิพลของอเมริกาแต่อิทธิพลของอเมริกาเนี่ยมันจะไปกินรวบอำนาจของฮุนเซนคุณอ้อมพอจะไปกินรวบอำนาจของฮุนเซนก็ดีดออกทีละอันทีละอันจนอิทธิพลของอเมริกาเนี่ยไม่เหลือเพราะฮุนเซนก็ไปขอให้จีนเนี่ยมาหนุนตัวเองแต่อยู่มาวันหนึ่งพอฮุนเซนมีอำนาจเบ็ดเสร็จแล้วก็เหลืองในอำนาจนะครับก็มาเปิดศึกที่ชายแดนกับไทยมันก็ไปส่งผลกระทบกับจีนที่มีผลประโยชน์ทั้งอาเซียนนั่นแหละฮะมันก็คือประเด็นตอนนี้นะฮะ ก็ตอนนี้ก็คือพอเห็นแล้วเห็นว่าอเมริกาไม่ได้หนุนตัวเองก็สมสารกลับไปขอให้จีนช่วยหนุนต่อไปตอนนี้ต้องใช้คำว่าฮุนเซนยอมทุกอย่างนะครับที่จะทำตามที่จีนต้องการแต่มีข้อแลกเปลี่ยนข้อเดียวที่จีนตอบสนองให้กับฮุนเซนฮุนเซนก็พอใจแล้วคือค้ำตระกูลฮุนต่อไป
5: ค
6: ่
5: ะ
6: นะครับแต่มันก็จะไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับก็อย่างภาษากายที่ผมอธิบายให้ฟังนั่นแหละ แล้วก็มันคือมันค้ำเนี่ยมันค้ำแน่นอนแต่ไม่ให้มีอำนาจล้นเหมือนที่ผ่านมา
5: พี่วิชัยบอกว่าผมมาคบยากหมายถึงจีนหรือเขมรคะคุณวิชัยจีนหรือกัมพูชา
6: จริงจริงมันทั้งโลกนี่แหละ
5: ครับคบยาก
6: มันทั้งโลกนี่แหละครับมันคบยากหมดแหละถ้าไม่ถ้าผลประโยชน์ไม่ลงตัวมันกลายเป็นผลกระทบแน่นอนนะครับแต่ถ้าผลประโยชน์ลงตัวมันก็จะเป็นผลประโยชน์ร่วมได
5: ้
6: นะครับก็นั่นแหละมันก็กลายเป็นว่าตอนนี้ผลประโยชน์ที่ฮุนเซนมีกับจีนแล้วฮุนเซนเอามาใช้เนี่ยมันเป็นผลกระทบที่มีต่อจีนเอามาใช้ก็นั่นแหละก็คือเขาได้จับคนร้ายแล้วก็เปิดบ้านรับคนร้ายจากเขาแล้วก็ยังหลอกกินเงินเขาอีกแล้วก็สร้างตัวเองนั่นแหละครับแต่ตอนนี้ก็ต้องใช้เวลาแล้วฮะใช้เวลาก็คือว่าจีนวิธีคิดของจีนเนี่ยก็คือว่าเขาไม่ยอมที่จะสูญเสียอิทธิพลของเขาที่มีอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าเขาจะต้องจัดการบริหารอิทธิพลของเขายังไงให้มันลงตัวเพื่อทำให้อิทธิพลที่เขามีนั้นมันแปลงร่างแปลงเป็นผลประโยชน์ที่เขาได้รับสูงสุดโดยไม่ส่งผลกระทบต่อเขาในแผนการที่ใหญ่กว่าแผนการที่ใหญ่กว่าแน่นอนนะมันไม่ใช่แชร์ฟิวเจอร์ระหว่างจีนกับกัมพูชานะครับแผนการที่ใหญ่กว่านั้นก็คือ1แถบ1เส้นทางครับ
5: อ
6: ันนี้แหละสำคัญที่สุด
5: เพราะจีนเขาก็เดินหน้าต้องเดินหน้าทั่วอาเซียนเลยนะอาจารย์1แถบ1เส้นทาง
6: นะครับแน่นอนแล้วตัวอย่างหนึ่งที่มันชัดเจนมากก็คือในวันที่ฮุนเซนอยากจะฉลองอำนาจที่ตัวเองครองมาอย่างยาวนานนะครับแล้วก็ฉลองในวันที่ตัวเองวางมือนะครับจากอำนาจทางการบริหารนะครับแล้วก็ส่งต่อให้ลูกก็ทำโปรเจกต์อะไรล่ะครองฟูนันเตโชนะฮะซึ่งเป็นครองที่เวียดนามทั้งประเทศขัดขานเพราะมันจะส่งผลกระทบกับเวียดนามในเรื่องของปริมาณน้ำที่จะไปหล่อเลี้ยงแม่โขงเดลต้าครับเวียดนามถึงต้านอันนี้แต่สำหรับฮุนเซนเนี่ยมันคือการสร้างบุญบารมีให้กับตัวเองนะครับก็คือนั่นแหละมันเรียกว่าครองฟูนันเตโชเนี่ยมันก็คือว่าก็คือมันยิ่งใหญ่ก็เพราะเตโชฮุนเซนแต่ในวันขุดครองนะฮะถ้าจำได้ผมเคยบอกแล้วนะฮะคือจีนเขาก็ไปหนุนอยู่แล้วเพราะว่าเขาก็อยากให้ฮุนเซนเนี่ยเป็นประโยชน์ต่อผลประโยชน์ของจีนอยู่แล้ว
5: ค่ะ
6: แต่พอมันไปเป็นผลกระทบนะครับยังให้เกิดปัญหาขัดแย้งนะครับเวียดนามก็ไม่พอใจฮุนเซนแล้วคำไม่พอใจฮุนเซนเนี่ยมันก็ลามไปถึงจีนด้วยเพราะว่าจีนเป็นคนขุดให้นะครับแล้วทีนี้คุณอ้อมลองนึกอย่างนี้ไอ้คองฟูนันเตโชเนี่ยมันจะต้องใช้เงินทุนอยู่ประมาณ 1,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
5: ค่ะ
6: ครับฮุนเซนถือ 10% นะอีก 90% เนี่ยให้จีนมาถือ แต่รถไฟความเร็วสูงมันมีราคาแพงกว่านั้น
5: ค
6: ่
5: ะ
6: เวียดนามกับจีนมีข้อตกลงกัน3เส้นทางแล้วนะครับแล้วใน3เส้นทางเนี่ยถ้าเอาเงินมารวมกันคุณอ้อมเฉพาะฮานอยมาที่โฮจิมินห์เนี่ยอันนี้คือ 70,000 ล้านดอลลาร์
5: ค่ะ
6: นะครับแล้วก็อีก2เส้นทางฮะยูนนานคุณหนิงนะครับมาฮานอยไห่ฟองอีกเส้นทางหนึ่งก็คือหนานหนิงมาหลังเซินฮานอยไห่ฟองนะครับไอ้สองเส้นทางนี้เส้นละ 8,000 ล้านคุณน้
5: อ
6: ง 8,000 ล้านรวมกันก็คือ 18,000 ล้านใช่ไหมเอา 18,000 เอา 16,000 เนี่ยนะครับมาบวกกับอีก 70,000 เนี่ยมันคนละระดับเลยนะนะครับเราถึงไม่เห็นความคืบหน้าของฟูนันเตโชเพราะว่าจีนมองแล้วว่าถ้าดันทุลังอันนี้ต่อไปเนี่ยมันลังจะสร้างความขัดแย้งที่ลามไปถึงเวียดนามแล้วผลประโยชน์ของจีนที่มีกับเวียดนามซึ่งมันมหาศาลกว่าเยอะตลาดก็ใหญ่กว่าแยะเลยเนี่ยนะครับก็107ล้านคนกับ17ล้านคนอันไหนมันใหญ่กว่ากันนะคุณอ้อมนั่นแหละคือจีน ช่นเดียวกันนะครับเมื่อเวลาเขาดิวกับไทยเขาก็ดิวอีกบนผลประโยชน์ที่เขาได้สูงสุดเช่นเดียวกัน นะครับนี่คือวิธีของจีนฮะเขาถึงพยายามที่จะสร้างความไว้วางใจกับทุกประเทศและถ้าประเทศไหนมีความขัดแย้งกันจีนก็จะพยายามที่จะใช้การทูตให้ตัวเองไปอยู่ตรงกลางฮะเป็นกาวใจให
5: ้
6: หยุดเพ่งเพ้ออะไรพวกนี้นั่นคือวิธีการทูตของจีนก็เพื่อผลประโยชน์สูงสุดแห่งชาติของเขาและนโยบายหลักของเขาก็อย่างที่บอกฮะก็คือแถบและเส้นทางที่อยู่อันนั้น
5: ก็อยู่ที่ผลประโยชน์ด้วยนะขออภัยค่ะอยู่ที่ผลประโยชน์ด้วยนะอาจารย
6: ์ก็แน่นอนแหละอันไหนจะกระทบกับผลประโยชน์เขาก็ต้องไปสกัด
5: ค่ะไทยเราต้องอยู่ให้ได้ใช่ค่ะเราก็อยู
6: ่ต้องให้เป็น
5: ค่ะ
6: เราก็มีอิสระทางการทูตครับก็อย่าไปงอแงนะครับในเขาจะคบกับกัมพูชาแบบไหนอย่าไปงอแงกับเขา
5: ค
6: ่
5: ะ
6: เราก็ใช้การทูตของเรานี่แหละ
5: ค
6: ่
5: ะ
6: ไม่ใช่งอน
5: เราไม่เคยงอนใครนะอาจารย์
6: ไม่ใช่หนุ่มสาวที่นั่งจีบกันแล้วไม่พอใจกันก็หันก้นให้กันไม่ใช่นะคร
5: ับ เราไม่เคยงอนนะ
6: เรื่องของผลประโยชน์นะมันต้องมีการเจรจาครับแล้วก็วิธีของการทูตวิธีของการเจรจา
5: ค่ะ
6: เขาจึงใช้คำว่าต่างฝ่ายต่างได้ผลประโยชน
5: ์ค่ะ
6: โดยไปลดผลกระทบและความขัดแย้ง
5: ค่ะ
6: หรือไม่ให้มีความขัดแย้งเลยยิ่งเป็นสิ่งที่ดีนั่นแหละคือสัมฤทธิ์ผลของทางการทูต
5: ค่ะ อาจารย์ไปที่พม่าบ้างนะคะก็ล่าสุดนี้เขาเผาทำลายยาเสพติดมูลค่ากว่า600ล้านดอลลาร์นะคะก็มีทั้งเฮโรอีนมีฟินเคตามีนเม็ดเอมเฟตามีนกัญชาและยาไอซ์มากกว่า50ตันเป็นส่วนหนึ่งของยาเสพติดผิดกฎหมายที่ยึดทำลายทั่วประเทศมูลค่ากว่า600ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะอาจารย์คือต้องบอกว่าสถานการณ์ยาเสพติดในพม่าเนี่ยก็ยังรุนแรงอยู่เนาะอาจารย์เวลาเขาเผาเนี่ยมหาศาลเลยแล้วก็อะไรต่างๆที่บอกว่าหายากก็ยังมีในพม่าหมดเลยทั้งฝิ่นใช่ไหมอาจารย์ผงขาวนี่คืออะไรอาจารย์เฮโรอีนเนาะ
6: เฮโรอีน
5: นี่แหละแต่ก่อนก็ยังเยอะนะเข้ามาในบ้านเราแต่ตอนนี้พม่าก็ยังมีอยู่ทั้งเฮโรอีนทั้งฝิ่นนะคะอาจารย์ค่ะ
6: คือจริงๆปัญหายาเสพติดในพม่าเนี่ยไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของการเสพมากมายคุณเพราะว่าคนพม่าเนี่ยแทบจะหายากนะที่จะมาติด
5: ยงติดยาไม่เคยเห็นข่าวเท่าไหร่นะอาจารย์ค่ะ
6: เพราะว่ากฎของทหารเนี่ยเข้มงวดมาก
5: ค่ะ
6: เขาคิดถ้าเขาจับได้เนี่ยเขาไม่มีนะครับที่บอกว่าสารภาพแล้วลดโทษให้ครึ่งหนึ่งไม่มีนะครับเขาคิดจับแล้วจับเลยนะครับถ้าคนข้อหาหนักก็ว่ากันไปตามกฎหมายนะฮะไม่มีการประนีประนอมในเรื่องพวกนี้นะครับแล้วก็คนพม่าก็อย่างที่เราเห็นไหมครับทำมาหากินเข้าวัดเข้าวานะฮะมาเป็นส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นปัญหาภัยสังคมในพม่าเนี่ยน้อยมากเพราะว่าหนึ่งละกองทัพผูกขาดอำนาจมานานแล้วเขาก็ใช้กฎเหล็กมานานเช่นเดียวกันนะฮะไอ้เขตที่มียาเสพติดเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะเป็นเขตของชาติพันธุ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งไอ้แหล่งผลิตใหญ่ที่สุดก็คืออยู่ในเขตรัชฉานนะครับรัชฉานเนี่ยปลูกฝิ่นนะคุณเอา
5: ค่ะ
6: นะฮะคือสมัยก่อนนะฮะก่อนหน้าที่ตาลีบันจะยึดครองอัฟกานิสถานเนี่ยอัฟกานิสถานเป็นเขตที่ปลูกฝิ่นมากที่สุดในโลกก็เอาเป็นว่าผลผลิตฝิ่น 100% เนี่ยมีอยู่ที่อัฟกานิสถาน 80% นะครับแล้วก็ 15% เนี่ยก็จะอยู่ที่พม่าอีก 5% ก็อยู่ในลาวกับบางส่วนของประเทศไทยก็บวกกันนะฮะแต่พอตาลีบันขึ้นมาเป็นใหญ่ตาลีบันเนี่ยไม่ให้ปลูกฝิ่นฝิ่นมันเลยมากระจุกนะฮะจากที่อัฟกานิสถานเป็นอันดับหนึ่งของโลกในการผลิตทุกวันนี้อันดับหนึ่งก็เลื่อนมาโดยอัตโนมัติก็คือพม่า
5: อาจารย์เราติดทางที่ฝิ่นในพม่าไว้ก่อนเดี๋ยวพักก่อนแป๊บนึงค่ะ
6: เชิญครับเชิญครั

0: ังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้น

0: แบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: การทำความดีไม่ใช่เรื่องยากแค่เราคิดจะทำสิ่งที่ดีๆและลงมือปฏิบัติก็จะได้รับผลของการทำดีโดยเริ่มจากสิ่งเล็กๆน้อยๆรอบๆตัวเราก่อนค่ะแล้วค่อยขยายออกไปสู่สังคมชุมชนยิ่งเราทำสิ่งดีๆเพื่อผู้อื่นเพื่อสังคมเพื่อประเทศชาติสิ่งที่เราจะได้รับกลับคืนมาก็จะเป็นความสุขใจความอิ่มเอิบใจที่เกิดขึ้นแก่ใจเราเองค่ะ
3: M-Cord Radio Network ร่วมสร้างคนดีสังคมดีเริ่มตั้งแต่วันนี้ที่ตัวเรา
4: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
5: มาคุยกันต่อเรื่องสถานการณ์ยาเสพติดในพม่านะคะเรื่องของฝิ่นนะอาจารย์ตอนนี้ฝิ่นอันดับหนึ่งคือพม่าเหรอคะอาจารย
6: ์คือพม่าครับอันดับสองลาว
5: ฮะอันดับสองลาว
6: ใช่ครับ
5: อันนี้ในโลกเหรออาจารย
6: ์ของโลกเลยครับ
5: โอ้ค
6: ่
5: ะ
6: ก็เลื่อนขึ้นมาโดยอัตโนมัติ
5: ค่ะ
6: เพราะว่าอัฟกานิสถานตาลิบันไม่ให้ปลูก
5: ค
6: ่
5: ะ
6: ใช่ปลูกตาลิบันจริงจริงนะฮะแต่มันไม่ใช่สิ่งสำคัญเท่าไหร่ฝิ่นทุกวันนี
5: ้ค
6: ่
5: ะ
6: นะครับเพราะว่าการเสพยาเสพติดเนี่ยมันมีความหลากหลายมากขึ้น
5: ค่ะ
6: นะสมัยก่อนเนี่ยฝิ่นเป็นที่จับตาแล้วก็มหาอำนาจของโลกอย่างอเมริกาและยุโรปจะให้ความสำคัญกับการปราบมาก
5: ค่ะ
6: ก็เพราะว่าฝิ่นเนี่ยมันเป็นสารตั้งต้นนะครับเป็นวัตถุสื่อสารตั้งต้นสำหรับการผลิตเป็นเฮโรอีนแล้วคนอเมริกันชอบเสพเฮโรอีน
5: ค่ะ
6: ยุโรปก็เสพด้วยนะครับ
5: มัน
6: ก
5: ็เนี่ยเน
6: า
5: ะ
6: นั่นแหละครับเฮโรอีนนี่แหละแต่มันก็ต้องผ่านกระบวนการเคมีนะครับแล้วก็คือต้องใช้แบบนี้คุณอ้อมเวลาสัดส่วนนะครับถ้าคุณอ้อมจะผลิตเฮโรอีน1กิโลกรัมเนี่ยมันจะใช้ฝิ่นอยู่10กิโลนะครับมันจะต้องใช้ฝิ่นอยู่10กิโลกรัมเพื่อเอามาสกัดแล้วก็มีเรื่องปฏิกิริยาทางเคมีอะไรต่างๆนานาแล้วก็ออกมาก็เป็นผงขาวนะครับก็คือฝิ่นอย่างพม่าเนี่ยจะมีผลผลิตฝิ่นอยู่นะฮะในระดับทุกวันนี้พม่าจะมีผลผลิตฝิ่นอยู่ในระดับก็ประมาณ 45,000 ตัน 45,000 ตันแต่ว่าเขาไม่ได้เอามาผลิตเป็นเฮโรอีนเป็นส่วนใหญ่แล้วมันเอามาเป็นส่วนผสมของยาบ้านะครับแล้วก็อเมริกาและยุโรปก็ให้ความสำคัญกับเฮโรอีนน้อยลงเพราะว่าอะไรเพราะว่าตลาดหรือว่าการเสพที่อเมริกาและยุโรปมันก็เปลี่ยนไปด้วยนะครับก็คือความหลากหลายของยาเสพติดโดยเฉพาะอย่างยิ่งอเมริกาเนี่ยคนมานิยมเสพโคเคนโคเคนมันไม่ได้ไปไกลแล้วนะคุณทอมมันมาจากนะอเมริกากลางลาตินอเมริกานะฮะโคลัมเบียบางอะไรพวกนี้นะครับเม็กซิโกโคลัมเบียนะครับพวกเนี้ยมันก็เป็นพืชที่อยู่ในพื้นที่แถบนั้นอยู่แล้วนะครับก็เป็นพืชต้นเล็กๆเนี่ยนะฮะแล้วก็เอามาสกัดเอายางมันฮะพอเป็นยางเสร็จปุ๊บมันก็เอามาเนี่ยครับคล้ายกับฝิ่นนี่แหละแล้วก็เอามาเป็นโคเคนแล้วมันไม่ต้องขนข้ามมหาสมุทรนะครับมันก็แค่ข้ามชายดงชายแดนนั่นแหละสาเหตุว่าทำไมโดนัลด์ทรัมป์อยากจะสร้างกำแพงนะครับก็คือเอามาต้านพวกนี้แหละแล้วก็รวมไปถึงพวกแรงงานลักลอบบ้างอะไรพวกนี้ฮะแต่ส่วนใหญ่มันพวกอาชญากรรมพวกนี้มันคือขบวนการเดียวกันนะฮะพอคนเสพโคเคนมากขึ้นเฮโรอีนมันก็เลยกลายเป็นของที่คนไม่ค่อยต้องการแหละแต่ไม่ได้หมายความว่ามันหายไปนะครับแต่ว่าความนิยมมันลดลงเพราะว่าโคเคนมันหาได้ง่ายกว่านะครับอเมริกาก็เลยต้องนั่นแหละฮะหน่วยงานปราบปรามยาเสพติดหรือ DEA นะมันย่อมาจากคำว่า Drug Enforcement Agency เนี่ยนะฮะ DEA เนี่ยก็จะมุ่งเน้นไปทางนั้นมากกว่านะครับเราก็จะเห็นบทบาทของ DEA ในลุ่มแม่น้ำโขงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อะไรเนี่ยน้อยลงก็เพราะว่าฝิ่นไม่ใช่ปัญหาของเขาแล้วเฮโรอีนไม่ใช่ปัญหาของเขาแล้วแต่มันเป็นโคเคนทุกวันนี้นะครับแต่ DEA ก็

0: คงอยู่นะครับแต่มันจะอยู่ในรูปของการมาร่วมไม้ร่วมมือในการสกัดในพวกยาบ้าและยาไอซ์นะครับก็คือนี่แหละฮะเวลาเขาใช้คำว่าเวลาเขาอัดเป็นเม็ดนะฮะเป็นเม็ดมาแล้วเขาเรียกว่าเม็ดแอมเฟตามีนนะฮะก็คือมันเป็นพวกสารกล่อมประสาทกระตุ้นประสาทอะไรก็แล้วแต่พวกยาอียาเคอะไรพวกนี้นะฮะมันผลิตอยู่ในรัชฉานโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขตที่ผลิตพวกนี้เยอะที่สุดก็คือเขตยึดครองของว้าและโกก้างนะครับว้ากับโกก้างเนี่ยคือพวกผลิตอันนี้เลยโดยตรงนะครับแต่ฟินเนี่ยใครปลูกล่ะก็คือชาวบ้านธรรมดานี่แหละปลูกพอปลูกเสร็จปุ๊บก็ส่งขายให้ว้ากับโกก้างโกก้างก็มีโรงงานแล้วก็ว้าเนี่ยมีโรงงานอยู่ใกล้ชายแดนบ้านเราอยู่สองเมืองเขาเรียกว่าเมืองพอกับเมืองยาง นะฮะอยู่ชายแดนใกล้แม่ฮ่องสอนเลยคุณผู้ช
1: ม
0: นะฮะอยู่ตรงนั้นเนี่ยมีโรงงานผลิตยาบ้าและยาไอซ์ผลิตตลอด24ชั่วโมงอยู่50โรง
1: ใช่
0: นะครับแล้วก็มีกองพล5กองพลนะฮะที่มาเฝ้าอยู่ตรงนั้นมันก็เลยเยอะนะครับแล้วก็มันไม่ค่อยเป็นปัญหาสำหรับพม่าหรอกก็เพราะว่ามันจะเป็นก็คือว่าเมื่อมันลักลอบขนผ่านเข้าไปในเขตอิทธิพลของพม่าก็จับได้ไอ้ที่เป็นข่าวที่เอามาเผาเนี่ยก็คืออยู่ในกรณีนี้แต่มันไม่ได้มีจุดหมายปลายทางที่จะเอาไปขายที่ย่างกุ้งคุณน้องจุดหมายปลายทางก็คือมาประเทศไทยมาประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับ นั่นแหละคือส่วนใหญ
1: ่
0: ก็คือพอมันไปไม่รอดมันถูกจับมันก็ทิ้งแล้วทุกวันนี้มันผลิตเป็นกุลุตเลยผลิตเยอะมากสมัยก่อนเนี่ยเขาประเมินอย่างนี้นะก็คือโดยเฉลี่ย ยาบ้าเนี่ยจะผลิตกันอยู่ประมาณปีหนึ่งประมาณ 7,000 ถึง 10,000 ล้านเม็ดทุกวันนี้ประเมินไม่ได้มันมหาศาลมากมันมหาศาลก็เพราะว่าอะไรก็เพราะว่าต้นทุนการผลิตมันเปลี่ยนไปสมัยก่อนเนี่ยมันใช้ฝิ่นนะครับซึ่งฝิ่นเนี่ยมันก็ต้องปลูกตามฤดูกาลปีละหนึ่งฤดูกาลนะครับแต่ทุกวันนี้มันไม่ต้องใช้ฝิ่นมากแล้วฮะนั่นก็คือว่าเอาส่วนน้อยมาจากฝิ่นแล้วก็ส่วนใหญ่ก็ยังผลิตเป็นเฮโรอีนแต่ว่าไม่ได้เป้าหมายไม่ได้อยู่ที่อเมริกานะฮะมันจะอยู่ที่ยุโรปนิวซีแลนด์ออสเตรเลียและก็เอเชียด้วยกันนี่แหละที่เสพพวกนี้คุณอ้อมส่วนยาบ้าและยาไอซ์บ้ากับไอซ์เนี่ยคือตระกูลเดียวกันนะครับคือยาไอซ์เนี่ยมันก็คือไอ้พวกสารเดียวกันนี่แหละเพียงแต่ว่ายังไม่อัดเป็นเม็ด นะครับมันยังเป็นผลึกใสๆอยู่แล้วก็สีมันเหมือนน้ำแข็งไงก็เลยเรียกว่าไอซ์แต่พอเอามาผสมกับพวกผงแป้งผงอะไรเนี่ยแล้วอัดเป็นเม็ดเหมือนเม็ดยาเนี่ยคุณครับมันถึงเรียกว่ายาบ้าแต่มันคืออันเดียวกันนะครับเวลาจับยาบ้าเนี่ยก็ชั่งกิโลนะนับเป็นเม็ดได้ นะฮะหนึ่งกิโลหนึ่งกิโลก็แล้วแต่นะโดยปกติหนึ่งกิโลมันก็จะประมาณ 2,000 เม็ด 3,000 เม็ดนี่แหละนะครับเวลาเขาทำเป็นแพ็คๆนะเวลายึดได้นะครับแต่ถ้าของแท้ถ้าว้าผลิตเนี่ยก็คือ99
1: ยี่ห้อ99
0: ยี่ห้อ99นะครับก็น่าของว้าแต่ถ้าของโกก้างนี่ก็แล้วแต่นะฮะอาจจะเป็นรูปโลกรูปอะไรก็ว่ากันไปนะฮะแต่เป้าหมายที่เป็นทางผ่านใหญ่ที่สุดก็คือประเทศไทยและเป็นตลาดรองรับด้วยก็คือคนไทยเนี่ยเสพยาบ้าทุกวันนี้ก็ลองนึกดูนะฮะสมัยที่มันต้นทุนมันแพงเนี่ยก็คือโดยเฉลี่ยยาบ้าเม็ดหนึ่งเนี่ยประมาณ14บาทเวลามันขนมาลำบากเนี่ยนะฮะมาถึงชายแดนไทยนะฮะจากพม่ามาถึงชายแดนไทยส่งมอบกันก็เม็ดละ40บาทจากชายแดนไทยเข้ามาถึงใจกลางภาคกลางเม็ดละ400 สำหรับคนเสพนั่นก็คือต้นทุนผลิตมัน14บาทสมัยก่อน1เม็ดนะครับแต่ทุกวันนี้ต้นทุนการผลิตมันถูกมากๆเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันไม่ต้องไปพึ่งพาในเรื่องฝิ่นมากแล้วมันสกัดได้จากสารเคมีที่มากับพวกใช้กับการเกษตรนี่แหละครับเวลาสารเคมีเอาไปใช้ในทางการเกษตรนะฮะประเทศเล็กๆเนี่ยฮะเขตเนี่ยไม่น่าจะปลูกอะไรมากมายแต่สั่งสารเคมีพวกนี้ไปเป็นกุลุตบางคนเนี่ย700ตันบางคน 7,000 ตันนะฮะในบางพื้นที่ส่งกันเป็นหมื่นตันนะคุณอ้อมส่งไปเพื่ออะไรฮะเพื่อแยกเอาสารเคมีมาเป็นส่วนประกอบให้กับยาบ้าและยาไอซ์ทุกวันนี้โดยเฉลี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่า ต้นทุนการผลิตตอนนี้มันจาก14บาทเดิมเนี่ยฮะมันเหลือเม็ดละ50สตางค์ นี่แหละสาเหตุว่าทำไมเวลามันลักลอบขนแล้วก็เวลาถ้าจะถูกจับมันก็ทิ้งกันเป็นกุลุตเลยเนี่ยเอาตัวรอดไว้ก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเอาตัวรอดได้มันก็ยังมีโอกาสใหม่ที่จะต้องลักลอบขนต่อนะครับก็นั่นแหละคือวงจรของมันนะครับประเทศไทยเราเนี่ยก็เลยเป็นคือเวลาพูดถึงยาเสพติดเนี่ยมันจะมีอยู่3สถานะคุณอ้อมสถานะแรกก็คือแหล่งผลิตนะฮะอันนี้คือรัฐฉานเขตกัวก้างเขตรัฐว้าเนี่ยนะฮะของว้าเนี่ยแหละเป็นส่วนใหญ่นะครับปลูกฟินใหญ่เยอะที่สุดก็คืออยู่ในเขตรัฐฉานนะครับอันสถานะที่2คือทางผ่านฮะ ก็คือเป็นพื้นที่ที่เวลาผลิตเสร็จปุ๊บเนี่ยขนผ่านไปทางไหนนะครับสมัยก่อนก็จะมาประเทศไทยเนี่ยมาทางภาคเหนือใช่ไหมล่ะเชียงรายเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนแม่สอดอะไรเนี่ยสารพัดก็จะขนกันมาในทางนั้นนะครับแต่พอเรามีกองกำลังผาเมืองเราสกัดไว้ทุกทิศทุกทางมันก็เปลี่ยนทางขนลงเรือไปที่แม่น้ำโขงนะครับขนยางผ่านลาวไปก่อนจากเหนือลงใต้นะครับพอไปถึงตรงไหนที่รับหูรับตาที่ชายแดนโดยแม่น้ำโขงไทยกับดาว นั่นฮะสมัยก่อนก็นัดหมายกันแล้วก็พายเรือส่งกันข้ามมาฝั่งไทยแต่ทุกวันนี้ไม่ต้องพายเรือแล้วคุณน้อง
1: ค่ะ
0: โดรน นะครับเอาโดรนมาส่งเลยนะครับหย่อนตรงนี้นะตรงนี้นะมี GPS พิกัดกันเรียบร้อยนะครับแล้วก็ขนกันเป็นขบวนฮะขบวนก็คือว่าเวลาเห็นรถไปมันจะเป็นแบ่งกันเป็น3ระยะระยะแรกก็คือเบิกทางดูนะครับว่ามีด่านไหมมีอะไรไหมตรงนี้พอไม่มีก็บอกว่าเออทางนี้เซฟนะขบวนที่สองเนี่ยนะฮะขบวนที่สองเนี่ยก็จะขนไม่ใช่รถใหญ่ฮะก็เล็กๆน้อยๆไปก่อนพอล่าเสร็จปุ๊บนั่นนะฮะขบวนที่สามก็ตามไป
1: อ
0: ันนี้รถใหญ่ไอ้ที่เราจับได้เนี่ยเพราะส่วนใหญ่เรามีสายสื่
1: อ
0: ที่เราจับได้ล็อตใหญ่นั่นแหละครับไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมโอ้โหล็อตหนึ่งได้เป็นร้อยล้านเม็ดอะไรพวกนี้นะฮะหรือ10ตัน20ตันอะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นไอ้ที่ข่าวที่คุณอ้อมพูดเผาเท่าไหร่ล่ะ50ตันใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: 50ตันก็คือ 50,000 กิโลนะครับ 50,000 กิโลนี่คือจิ๊บจ่อยมาก
1: ค่ะ
0: เพราะว่ามันสามารถผลิตได้ทุกวันนี้ทำได้หมดแล้วฮะคุณจะเอาเป็นเม็ดเป็นยาสำเร็จรูปหรือว่าอยากเป็นยาไอซ์แล้วก็มีเครื่องบริการให้ด้วยปั๊มขนาดเล็กก็นึกอย่างนี้นะครับเครื่องที่ปั๊มยาบ้าทุกวันนี้เอาไว้หลังรถตู้ได
1: ้
0: ครับแล้วก็แต่ละเครื่องเนี่ยมันสามารถที่จะปั๊มยาบ้าได้ชั่วโมงละ 200,000 เม็ด
1: โอ้โหชั่วโมงละ 200,000 เม็ด
0: ลองคำนวณดูนะครับเอาไว้หลังรถตู้นั่นแหละครับเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆคร
1: ับ
0: นั่นแหละคือทำไมเราเห็นยาไอซ์มากกว่ายาบ้าก็เพราะว่ามันเปลี่ยนวิธีการผลิตก็คือเอาวัตถุดิบอะไรทุกอย่างมาไว้หลังรถตู
1: ้
0: แล้วก็เคลื่อนที่ไปเรื่อยๆนะครับมีออเดอร์ค่อยๆปั๊มเป็นเม็ดออกมานี่แหละแล้ววิธีที่จะปราบพวกนี้มันต้องเป็นหูเป็นตาครับอันหนึ่งอันที่สองนะครับก็คือว่าขบวนการช้าพวกนี
1: ้
0: มันมีเครือข่ายส่วนใหญ่มันก็จะอยู่ในไอ้พวกเอนเตอร์เทนเมนต์นี่แหละมันถึงมีปาร์ตี้ยาอะไร
1: ที่มีที่ให้กระจายไง
0: ก็นั่นแหละคร
1: ับ อ้าวเดี๋ยวเราพักกันก่อนค่ะอาจารย์นะคะช่วงหน้ากลับมาฟังกันต่อสำหรับซีรีส์อารยธรรมแห่งอุตสาคเน EP ที่48ค่ะ
0: คร
1: ับ สักครู่ค่ะ
0: เชิญครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียนหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆ นอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียนร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน

0: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะทั่วไทยอาเซียนค่ะอาจารย์มาต่อกันที่เรื่องซีรีส์นะคะอารยธรรมในอุตสาคเนนะคะอาจารย
1: ์ครับ
0: ค่ะ
1: ก็เรามาต่อมาด้วยพม่านะ
0: คะ
1: จะได้เห็นว่าทำไมถึงมีอย่างปัจจุบันนี
0: ้ค่ะ
1: มันเป็นเพราะอะไรนะย้อนสรุปให้ฟังสักเล็กน้อยนะฮะก็พม่าก็หนีขี่ม้ามาเนี่ยแหละนะจากชายแดนตั้งด้านตะวันออกของทิเบตนะตะวันตกของจีนเนี่ยนะฮะก็ขี่ม้ามาก็มีสงครามเหมือนที่เราอพยพชาติพันธุ์ไตมานี่แหละนะฮะแต่เราหนีสงครามของจีนส่วนพม่าเนี่ยหนีสงครามเขตอินเดียอยู่ในเขตกันชนเลยนะฮะทั้งอินเดียอะไรพวกนี้นะฮะก็ขี่ม้ามาครับมาถึงเขตพยูตั้งแต่ปีพ.ศ.1300แล้วก็ใช้เวลาถึง75ปีนะฮะกว่าจะยึดเขตของพยูได้เขตของพยูที่เรียกว่าอาณาจักรศรีเกษตรนั่นแหละใช้เวลา75ปีแล้วก็ยึดได้อย่างเบ็ดเสร็จนะครับแล้วก็สร้างอาณาจักรพุกามที่ยิ่งใหญ่นะฮะขึ้นมาตั้งแต่ปีพ.ศ.1392
0: ค่ะ
1: ก็อยู่ยาวมาเลยทีนี้นะอยู่ยาวแล้วก็ไม่ได้หมายความว่ายิ่งใหญ่ตลอดเวลานะครับก็ในวิถีความคิดความเชื่อการขูดรีดแรงงานการใช้อะไรสารพัดเนี่ยครับเพื่อสร้างบุญให้กับตัวเองจะไปขึ้นสวงสวรรค์สร้างพระธาตุเจดีย์ขนาดใหญ่อะไรพวกนี้ที่พาท่านผู้ฟังไปเมื่อ2ปีแล้วมั้งนะฮะไปที่ภูกามนะฮะก็สร้างบ้านแปลงเมืองมาเรื่อยๆนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันมันก็มีเขาเรียกมีภัยธรรมชาตินะฮะภัยธรรมชาติครั้งใหญ่เกิดขึ้นนะเกิดสภาวะแห้งแล้งนะฮะก็เลยต้องลงล้นลงมาทางใต้พอมันล้นลงมาทางใต้เนี่ยมันก็จะมาเป็นเขตของมอญนะฮะของมอญนะฮะที่อยู่ข้างล่างลงมาจากอาณาจักรศรีเกษตรก็นั่นแหละครับหลังจากที่กลืนพายุได้ก็มายึดนะฮะก็มายึดเอาเขตของมอญในถ้าจะเป็นก็คือว่ายึดมอญได้อย่างเบ็ดเสร็จก็ทอดเวลามาทั้ง200กว่าปีนะครับกว่าจะยึดมอญได้อย่างเบ็ดเสร็จก็คือพอยึดพยูหรืออาณาจักรศรีเกษตร1375นะครับแล้วต่อมาก็ปีพ.ศ.1600นะฮะถึงยึดมอญได้แต่ยึดมอญในที่นี้ไม่ได้หมายความว่ากลืนคนมอญได้นะครับไม่เหมือนพยูนี้ถูกกลืนนะครับคนมอญเนี่ยก็คือว่าพอพื้นที่ของตัวเองถูกยึดครองของเสาวดีถูกยึดครองก็อพยพลงมาทางใต้มากขึ้น นะฮะในทางใต้นั่นแหละฮะที่เราเห็นมะละแมงนะครับเห็นมลิทวายอะไรพวกนี้นะครับก็อยู่ในเขตมอญทั้งสิ้นเลยนะฮะก็ลงมาทางใต้มากขึ้นแล้วก็อยู่มาวันหนึ่งเขตเหล่านี้ทางใต้เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรที่สร้างขึ้นมาก็คือรัตนโกสินทร
0: ์
1: นะครับก็นั่นแหละครับเราก็จะเห็นมียังมีรากเหง้าของคนไทยที่ไปอยู่ที่นั่นแม้กระทั่งคนลาวที่ถูกกวาดต้อนมาในตั้งแต่สงครามสมัยรัชกาลที่3อะไรพวกนี้คนลาวมาอยู่แถวมฤทวายนะฮะก็สร้างบ้านแปลงเมืองของตัวเองนะครับก็มีส่วนผสมอยู่นะครับคนลาวเนี่ยก็คือทุกวันนี้ก็เป็นชนกลุ่มน้อยที่น้อยที่สุดในพม่าก็ว่าได้นะคือมอญกะเหรี่ยงเนี่ยเขาเรียกว่าชนกลุ่มน้อยใช่ไหมแต่ลาวนี่น้อยของน้อยนะครับ ยกมือนึงนะฮะหรือแม้กระทั่งคนไทยนะฮะคนไทยที่ไปอยู่ก็สมัยนั้นก็คือเป็นสยามเป็นคนสยามนี่แหละแต่พอมันเกิดสงครามมันเกิดอะไรระหว่างชาติพันธุ์เนี่ยเราก็จะกลับคืนมาขอทวงเชื้อชาติไทยคืนก็มีนะฮะ แต่ว่าการเวลานะครับมันหลายร้อยปีมันก็เลยทำให้การอยู่ในประเทศใดประเทศหนึ่งเนี่ยมันก็ต้องเป็นไปตามวัฒนธรรมของประเทศนั้นๆ เป็นส่วนใหญ่นะครับก็ผู้กามนะครับก็มาสิ้นสุดจริงๆ ถ้าเรานับตั้งแต่การสร้างผู้กามที่ยิ่งใหญ่ขึ้นเนี่ยนะฮะก็คือ1392เนี่ย มาสิ้นสุดจริงๆก็คือเมื่อกุบไลขานยกกีธาทัพมายึดเอาผู้กำนะครับก็ถ้าเป็นปีพ.ศ.ก็คือพ.ศ. 1830นี่คือยุคของผู้กำที่รุ่งโรจน์นะฮะก็คือถ้านับมาตั้งแต่1392จนถึง1830เนี่ยคุณอ้อมมันคือกี่ปีล่ะมันคือ400กว่าปีนะฮะ400กว่าปีที่ผู้กำยิ่งใหญ่นั่นแหละครับถึงมีโบราณสถานที่เป็นเจดีย์ที่ผู้กำอยู่เยอะมากอันใหญ่สุดก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นนั่นแหละของกษัตริย
0: ์
1: กับพระมเหสีแล้วก็ลดหลั่นจนลงมาก็จะเป็นของพระโอรสของพระธิดาอะไรต่างๆนานานะครับแต่ถ้าคุณนางเนี่ยก็จะลดหลั่นกันลงมานะครับก็มีวัดมีอะไรเยอะแยะมากมายในพื้นที่แถบนั้นนะฮะ ก็ว่างเบ้นมานะครับก็คือพม่าเนี่ยพอถูกกุบไลขานมาตีนะฮะกองทัพพม่าก็ถอยล่นลงมาข้างล่างนะก็มาแทรกอยู่ในเขตของมอญอะไรเนี่ยมากขึ้นนะครับแล้วก็ลุกเข้าไปในเขตของกะเหรี่ยง ลุกเข้าไปในเขตของไทยใหญ
0: ่ค่ะ
1: จริงไทยใหญ่ก็เพิ่งมาเหมือนกันนี่แหละเราจะเบรกก่อนใช่ไหม
0: ใช่ใช่ค่ะเบรกก่อนค่ะอาจารย์
1: เชิญครับ
2: สิริพิษวิทยาฟ้าประจักษ์สิริลักษณ์เลิศจัญญามารสีสิริวานเฉลิมชนดนเทวีกรมพระศรีสว่างควัตจรัสเรืองควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมัน

0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้ไปต่อกันเลยค่ะอาจารย
2: ์ครับก็กองทัพพม่าใช้เวลารวบรวมเพื่อที่จะกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่ง70กว่าปีนะครับก็คือไปตีก็คือการรวบรวมในสมัยก่อนเนี่ยก็คือไปเจรจาถ้ายอมฉันก็ไม่ต้องมีศึกสงครามคุณอ้อมที่เคยอยู่ภายใต้ผู้กำนะก็ไปตีคืนมาตีคืนมาเรื่อยๆก็เพราะว่าพอหลังจากกรุ๊ปเลยขันสิ้นอำนาจเนี่ยมันก็เจือจางไปนะครับก็ทวงอำนาจกันกลับคืนมากองทัพพม่าก็สร้างเนื้อสร้างตัวขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็รวบรวมได้เป็นกองทัพขนาดใหญ่แล้วก็เลยสร้างอิทธิพลกลับมาใหม่ก็เลยเป็นยุคที่เขาเรียกว่ายุคทองของอะไรล่ะกลับมาใหม่เนี่ยนะฮะก็คือต่อมาก็คืออังวะและต่ออังวะเนี่ยกลายเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ขึ้นที่เรียกว่าตองอูนะครับก็ถ้าจะพูดจริงๆก็คือกลับมาได้ก็คือล่มสลายไม่ใช่สิถูกทำลายความยิ่งใหญ่1830เนี่ยนะครับฟื้นกลับมาได้เนี่ยก็คือ1907นะฮะนั่นหมายความว่า77ปีในการรวบรวมกองกำลังกองทัพเสบียงอาหารอะไรต่างๆพวกนี้นะครับแล้วก็กลับขึ้นมาใหม่นะฮะแล้วก็ไปตีเอาทั้งไทยใหญ่ทั้งมอญทั้งอะไรกลับมาอยู่ภายใต้ตัวเอง ก็สำเร็จนะครับสำเร็จก็เลยเขาก็เลยนับเนื่องมานะครับก็คือว่าเริ่มอังวะตองอูเนี่ยเริ่มมาเรื่อยๆก็นับไทม์ไลน์ก็คือปีพ.ศ.1907แล้วมายิ่งใหญ่ที่สุดเนี่ยนะครับก็คือในวันที่มาตีอยุธยาได้นะฮะแล้วใครมาตีอยุธยาบุเรงนองแล้วถือว่าเป็นตองอูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับก็คือก็ไม่ใช่อยู่ใหญ่ขึ้นมาเลยนะฮะก็คือค่อยๆใหญ่นะฮะมาใหญ่จริงๆก็คือถ้าพูดแล้วก็คือตั้งแต่ปี2112อันนี้คือยิ่งใหญ่มากถ้าไปดูแผนที่โบราณนะมันเขาจะให้สัญลักษณ์เป็นสีเขียวใหญ่พื้นที่สีเขียวทั้งหมดนั่นนะฮะมันก็เลยเป็นที่มาของคำว่าเวลาเขาพูดนะใครคือผู้ที่ยิ่งใหญ่ในตองอูจะมีใครอื่นเล่านอกจากผู้ชนะสิบทิศ ผู้ชนะสิบทิศในที่นี้ก็คือบุเรงนองนะครับก็บุเรงนองนี่อยู่ในอำนาจนะครับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2074แล้วก็สู้ศึกมาโดยตลอดแล้วก็ขยายอำนาจมายิ่งใหญ่ขึ้นก็คือหลังจากที่ตีอยุธยาได้และในประวัติศาสตร์ของเราเนี่ยเราก็เลยถือว่าสงครามพม่ากับไทยเราที่เราเพียงพำให้เขาเนี่ยก็คือการที่เขามาตีอยุธยาครั้งแรกแต่ครั้งแรกนั้นไม่ได้เผาทำลายนะครับไม่ได้มีการเผาทำลายแต่ว่ากวาดต้อนเอาผู้คนไปแล้วก็นั่นแหละครับตำนานพระนเรศวรก็เกิดขึ้นในห่วงนี้นะครับที่เราเห็นนะมีองค์ประกันมีไรสารพัดแล้วก็บุเรงนองไปชุบเลี้ยงใครบ้างนะครับแล้วเอาพระธิดาของกษัตริย์พระองค์ไหนบ้างนะครับไปเป็นเขาเรียกอะไรล่ะพระชายานะฮะก็หนึ่งในนั้นก็เป็นพระเชษฐนีเป็นพี่สาวของพระนเรศนะครับก็พระสุพรรณกัลยาแต่ดูในภาพแล้วสวยๆก็คงสวยจริงไม่งั้นบุเรงนองไม่ลงเสน่ห์นะฮะพระสุพรรณกัลยานะครับก็ทุกอย่างฮะมันมีวัฏจักรของมันก็คือพอยิ่งใหญ่แล้วเนี่ยมันก็ถ้าพ้นยุคของตัวเองถ้าทายาทที่มาสืบบัลลังก์ไม่แกร่งจริงนะแล้วก็มีองค์ชายเยอะแยะมากมายนะฮะแล้วก็แก่งแย่งกันนั่นแหละครับมันก็เลยทำให้เกิดความอ่อนแอนะฮะก ก็ลองนึกดูนะฮะความยิ่งใหญ่สุดก็คือถ้าเป็นปีพ.ศ.ก็คือปี2112นี่คือตองอูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วและหลังจากนั้นนะครับก็ลงมาเรื่อยๆถัดมานะฮะถัดมาก็เริ่มมีอำนาจของตะวันตกเข้ามาท้าทายประเทศแรกที่มาท้าทายอำนาจของตองอูนะครับซึ่งก็คือโปรตุเกสแต่ภาษาเราแต่ภาษาอังกฤษเขาออกโปรตุกีสโปรตุกีสแต่เราอ่านแบบเราก็เลยอ่านว่าโปรตุเกสนะครับแล้ววิธีของโปรตุเกสเข้ามาเนี่ย ก็ฉลาดนะเพราะว่าคือวิธีของโปรตุเกสนะคุณอ้อมเขามาเนี่ยเขาจะไม่ยึดเอาทั้งประเทศโปรตุเกสนะเวลามาเนี่ยเขาจะแสวงหาสิ่งที่เขาต้องการสิ่งที่โปรตุเกสต้องการเนี่ยคือเครื่องเทศโปรตุเกสเนี่ยเป็นผู้ค้าเครื่องเทศใหญ่ที่สุดของโลกในยุคของการล่าอาณานิคมโปรตุเกสเนี่ยเป็นประเทศที่ค้นพบเครื่องเทศที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็คืออินเดียคุณอ้อมก็เอาอย่างนี้ว่าเครื่องเทศที่อินเดียมันเยอะขนาดไหนเอาเป็นว่าทุกๆ100ชนิดของเครื่องเทศนะฮะ80มันอยู่ในอินเดียนั่นแหละก็คือถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือ 80% ของเครื่องเทศในโลกเนี้ยมันอยู่ที่อินเดียนะครับมันก็เลยกลายเป็นที่หมายปองของมหาอำนาจสมัยนั้นแต่โปรตุเกสเนี่ยกองทัพเรือมันสู้กองทัพของดัตช์ไม่ได้สู้ของไอ้อังกฤษไม่ได้
1: ค่ะ
2: อังกฤษพออังกฤษยึดได้อินเดียนะฮะนั่นแหละโปรตุเกสก็ตะแลมมานะฮะก็ข้ามไอ้มหาสมุทรอินเดียตรงแอลเบงกอนะฮะมาก็มาขึ้นฝั่งตรงเขตของมอญแล้วก็เขาก็ศึกษามาอย่างดีแล้วว่ามอญกับพม่าเนี่ยไม่ถูกกันนะฮะโปรตุเกสก็เลยไปเป็นพันธมิตรกับมอญจับมือกับมอญเนี่ยลบนะครับขับไล่พม่าออกจากหงสาวดีนะฮะก็ถ้าเป็นปีพ.ศ.ก็คือ2156ซึ่งบุเรงนองไม่อยู่แล้วนะครับในช่วงเวลานั้นเป็นรุ่นสืบมาแล้วนะครับก็อันนี้ไทม์ไลน์เนี่ยมันก็จะใกล้ๆกับก่อนเปิดศึกครั้งที่2กับอยุธยาแล้วนะครับในห้วงของตองอูเนี่ยนะครับก็เปิดศึกกับอยุธยาแค่ครั้งเดียวแต่ครั้งที่2ที่มาเผาเนี่ยนะฮะไม่ใช่ตองอูนะเขาเรียกว่าคองบอง
1: คองบอง
2: คองบองนะฮะก็โปรตุเกสก็มาลุกลานนะฮะโดยจับมือกับมอญก็นั่นแหละครับก็ทำให้พม่าเนี่ยไม่ได้ถอยนะฮะขึ้นเหนือกลับไปที่อังวะจากหงสาวดีไอ้ที่เราพาท่านผู้ฟังไปพระธาตุอินแขวนน
1: ะ
2: แล้วเราก็ไปไหว้พระเจดีย์อะไรนะอะไรนะเตาอะไรนะใหญ่ๆอ่ะนะครับ
1: พระธาตุมูเตาค่ะ
2: มูเตาใช่ไหมที่ใหญ่ๆนั่นนะนะครับก็นั่นแหละฮะคือสัญลักษณ์ที่ยิ่งใหญ่ของหงสาวดีอยู่ตรงนั้นก็พม่าพอโปรตุเกสลุกลานนะฮะมอญก็กลับไปที่หงสาวดีพ

0: ากนะครับตรงนั้นเขาเรียกว่ารัตนอังวัตก็ขึ้นไปข้างบนนะครับโปรตุเกสนะฮะก็โปรตุเกสก็อยู่ได้ไม่นานนะครับก็เพราะว่าหลังจากที่ตอนโปรตุเกสเข้าไปเนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นจุดเริ่มของความเสื่อมของอำนาจตองอูแล้วก็ตองอูเนี่ยถ้าจะพูดแล้วก็คือมาสิ้นสุดจริงๆนะครับของตองอูเนี่ยก็คือเมื่อปีพ.ศ. 2296ก็คือจุดสิ้นสุดเลยแล้วก็กลายเป็นการฟื้นฟูกองทัพพม่าอีกระลอกใหม่ก็คือฟื้นฟูครั้งที่3นะฮะแต่ถ้านับมาตั้งแต่ยึดเอาพยูเนี่ยนะครับก็นี่ถือว่าเป็นการฟื้นฟูกองทัพพม่าครั้งที่3แต่ไม่มีความเกี่ยวเนื่องกันในเรื่องของการสืบราชสันตติวงศ์แต่เป็นการสถาปนาขึ้นมาใหม่นะครับโดยแม่ทัพใหญ
1: ่
0: นะครับแม่ทัพท่านนั้นต่อมาก็คือกษัตริย์ที่มีพระนามว่าอลองพญานะครับก็คือถ้าเวลาเราพูดถึงผู้กามนะครับกษัตริย์พม่าพระองค์แรกที่เป็นที่เรียกว่ามหาราชาเนี่ยนะครับก็จะเป็นพระเจ้าอนรธานะครับนั่นคือพระองค์แรกพระองค์ที่สองที่ถือว่าเป็นมหาราชนะฮะก็คือบุเรงนองซึ่งก็ไม่มีเชื้อพระวงศ์นะฮะบุเรงนองไม่ได้เป็นเชื้อพระวงศ์แต่ว่ามีความเกี่ยวดองกันกับราชวงศ์ที่สืบเนื่องมาจากอนรธานะครับก็ที่เกี่ยวเนื่องกันเนี่ยก็เป็นเพราะว่าเป็นดองกันนะฮะเป็นดองกันกับพระเจ้าตะเบงชเวตีตะเบงชเวตีเนี่ยมาแต่งงานกับพี่สาวของบุเรงนองบุเรงนองก็ไปแต่งงานกับน้องสาวของตะเบงชเวตี นะครับคำว่าบุเรงนองเนี่ยภาษาพม่านะฮะแปลว่าเป็นน้องเขยของกษัตริย์นี่คือความหมายนะฮะเป็นเขาเรียกอะไรล่ะเป็นน้องเขยของพระมหากษัตริย์นี่คือความหมายของคำว่าบาเยงนองแต่เราออกเสียงแบบเราก็คือเป็นบุเรงนองนะฮะราชวงศ์สุดท้ายของพม่านะครับก็คือคองบองโดยพระเจ้าอลองพญาซึ่งก็เป็นแม่ทัพนะฮะเป็นขุนศึกนี่แหละแล้วก็อาศัยว่าเป็นผู้ที่รบเก่งแล้วก็รวบรวมขุนศึกอะไรเนี่ยมาเป็นกองกำลังที่ใหญ่ขึ้นได้นะครับก็เลยสถาปนาตัวเองขึ้นมานะครับเป็นราชวงศ์ที่3ที่เกิดขึ้นในพม่านะครับเขาก็เลยเรียกว่าคองบองกษัตริย์พระองค์แรกก็คืออลองพญาและอลองพญาเนี่ยก็พยายามจะมาตีอยุธยานะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ก็ไม่สำเร็จก็เพราะว่าสิ้นพระชนก่อนมาสำเร็จก็คือในรุ่นลูกแล้วนะครับก็คือการมาตีอยุธยาครั้งที่2นั่นแหละก็คือเมื่อปี2310จริงๆอลองพญาเนี่ยมีความพยายามมาครั้งหนึ่งก็คือปี2302แต่ก็ไม่สำเร็จก็ทอดมาจนถึง2310ก็เป็นรุ่นลูกแหละนะครับก็มาสำเร็จนะสาเหตุที่สำเร็จก็เพราะว่าอยุธยาเองก็อ่อนเปี้ยเพียแรงเพราะว่าการแข่งแย่งนะครับการแข่งแย่งอำนาจกันในราชสำนักนะฮะสู้กันเนี่ยพี่คือพ่อรักลูกไม่เท่ากันประมาณนั้นนะก็เห็นลูกคนนี้ดีกว่านะก็ไปตั้งน้องให้เป็นกษัตริย์ในพี่ชายก็ไม่ยอมน้องนะครับน้องก็ไม่อยากสู้กับพี่ก็ถวายราชบัลลังก์ให้พี่นะครับโดยพี่ก็สัญญาว่าเมื่อพี่ไม่เป็นแล้วเนี่ยน้องค่อยมาเป็นนะ อะไรพวกนี้นะครับแต่พอถึงคิวของน้องจริงๆเนี่ยพี่ก็มีลูกลูกของพี่ก็อยากเป็นกษัตริย์นั่นแหละครับเพราะว่าสารมันก็คืออย่างนั้นนะครับเดี๋ยวนี้คือนะฮะเดี๋ยวทริปนี้จะเล่าให้ฟังนะฮะเวลาต่อไปจะพูดประวัติศาสตร์แบบภาษาบ้านๆนะฮะก็อลองพญานี่ก็อยู่ได้ไม่นานคุณอ้อมก็เพราะว่าพอสู้กับโปรตุเกสนะฮะโปรตุเกสก็ไปสู้กับอังกฤษอีกทีนึงโปรตุเกสสู้อังกฤษไม่ได้โปรตุเกสก็หนีไปไกลกว่าเดิมบางส่วนก็แตกมาเป็นทหารรับจ้างอะไรสารพัดเนี่ยเราถึงเห็นมีทหารรับ

0: ้งที่เป็นโปรตุเกสนะฮะมาอยู่ตั้งแต่นู้นตั้งแต่สมัยพระเจ้าชัยราชานะฮะก่อนที่จะมีพระนเรศด้วยซ้ำเนี่ยนะฮะชัยราชาก็ใช้ทหารโปรตุเกสแล้วก็ทำไมต้องใช้ทหารโปรตุเกสเพราะว่าเขายิงปืนเป็นนะก็เอามาฝึกมาสอนให้ยิงปืนอะไรสารพัดนี่แหละคุณอมนะฮะก็ส่วนกองเรือของเจ้าอาณานิคมโปรตุเกสก็ไปไกลกว่านั้นนะฮะนั่นแหละก็ช่องแคบมาละกาต่อไปจนถึงอินโดนีเซียแล้วก็ไปเจอเกาะสวรรค์หนึ่งซึ่งเป็นที่หมายปองของโปรตุเกสเกาะนั้นก็คือเกาะมารึกนะครับเกาะมารึกนี่แหละคือเขาเรียกว่าเป็นแหล่งของเครื่องเทศที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โปรตุเกสก็เลยยึดเอาเกาะนั้นนะครับเพราะว่าที่ไปยึดนั้นก็ไม่อยากทำสงครามกับดัตช์ดัตช์ก็คือเนเธอร์แลนด์เนเธอร์แลนด์ก็ยึดเอาอินโดนีเซียส่วนใหญ่นะครับจะไปไกลกว่านั้นก็คือไปเจอสเปนนะสเปนก็ยึดเอาฟิลิปปินส์แล้วฉันเอาเกาะมาลึกนี่แหละเล็กๆแต่มันมีเครื่องเทศอยู่เยอะนะครับก็นั่นแหละฮะคือที่มาที่ไปของมหาอำนาจล่าอาณานิคมนะครับพวกเขาก็พอมันประเมินกำลังแล้วมันก็ไม่สู้กันนะครับก็ไปไกลกว่าเดิมอ่ะพอไปไกลน่ะก็ได้เป้าหมายของตัวเองก็ไม่ต้องสู้แล้วอะไรพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นประเทศไทยเราเนี่ยมันก็เลยอยู่ในระหว่างกลางนะครับเป็นประเทศที่อยู่ในระหว่างกลางของผู้ล่าอาณานิคมฝรั่งเศสก็ไม่อยากจะเปิดศึกกับอังกฤษอังกฤษก็เปิดศึกกับพม่าแล้วก็ไม่อยากจะเปิดศึกกับสยาม นะครับแล้วแต่ก็ไม่อยากจะเสียสยามให้กับฝรั่งเศสนะครับก็นั่นแหละฮะยึดกันอยู่ตรงนั้นนะฮะก็เลยมันมีสนธิสัญญาลับระหว่างฝรั่งเศสกับอังกฤษบอกว่าเราจะไม่สู้รบกันเพื่อยึดเอาสยามแต่เราจะให้สยามเนี่ยเป็นรัฐกันชนนี่แหละคือสาเหตุหนึ่งซึ่งทำให้เรารอดไม่ตกเป็นอาณานิคมของใครแต่ไม่ได้หมายความว่าการไม่ตกนั้นไม่ได้เสียอะไรนะครับเสียเยอะมากส่วนเสียอะไรนั้นนะครับเดี๋ยวตอนต่อไปนะฮะจะมาสาธยายให้ฟังจริงๆเราก็เคยพูดกันแล้วแหละกว่าจะเป็นขวานทองเดี๋ยวจะเอามาสรุปให้ฟังอีกสักรอบหนึ่งแต่เอาอย่างนี้นะ
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz
3: Tonight Thailand

0: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
1: สนับสนุนโดยเคาน์เตอร์สวิสฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่7-11

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชระมหาวัชระราชธิดาเจ้าหญิงแห่งกฎหมายสวัสดีค่ะสวัสดีกันยามค่ำคืนวันเสาร์ที่4กรกฎาคมพ.ศ.2569สวัสดีค่ะทูไนท์ไทยแลนด์กระปูโลเบียวยู่ดีเรื่องฉายทาง LTM FM 95 22ปีลูกทุ่งมหานครปล่อยได้ใจก็เบาค่ะเป็นที่รู้จักกันทั่วหน้าถึงมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชระมหาวัชระราชธิดาที่พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในด้านต่างๆอย่างด้านสาธารณกุศลผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยซึ่งเป็นการกุศลไม่แสวงหาผลกำไรที่มีการจัดตั้งตามพระดำริของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถที่พระองค์ทรงดำรงตำแหน่งเป็นนายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราธิพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชระมหาวัชระราชธิดาที่พระองค์ทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการทั้งหมดก็มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ทั้งภาครัฐเอกชนและก็ชุมชนร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกข์ยากจากอุทกภัยและภัยพิบัติที่รุนแรงอันได้แก่การร่วมกันมาระดมองค์ความรู้นวัตกรรมแม้แต่กำลังร่างกายแรงกายทุนทรัพย์และจิตสาธารณะก็เพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูอย่างครบวงจรรวมทั้งการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนนอกจากนี้องค์กรนี้ยังสนับสนุนให้ผู้ทุกข์ยากที่น้อยกว่ามาช่วยเหลือผู้ทุกข์ยากที่มากกว่าหรือผู้ที่แข็งแรงกว่าก็มาช่วยผู้ที่อ่อนแอกว่าโดยมุ่งเน้นการประทังชีวิตและการฟื้นฟูสภาพจิตใจซึ่งมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากปฏิบัติงานและยึดหลักภายใต้แนวคิดแบ่งปันพอเพียงและยั่งยืนในการก่อตั้งครั้งแรกก็เป็นเพียงโครงการอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยซึ่งมีขึ้นในขณะที่เกิดอุทกภัยครั้งร้ายแรงในกรุงเทพมหานครในปีพุทธศักราช2538และมีผู้ได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมากจนภาคราชการและองค์การการกุศลที่มีอยู่มิอาจให้ความช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึงจนเกิดเหตุการณ์กระทบกระทั่งกันระหว่างประชาชนอันเกิดจากความเครียดอันเนื่องมาจากการป้องกันน้ำให้ท่วมในวงจำกัดผู้ที่เดือดร้อนจึงรู้สึกว่าพวกเขาขาดที่พึ่งขาดความเห็นอกเห็นใจต้องได้รับความเดือดร้อนเฉพาะชาวพื้นที่ของตนเองเท่านั้นขณะที่พื้นที่ติดกันกลับได้รับความสะดวกสบายอย่างเป็นปกติในช่วงเช้าของวันที่29ตุลาคมพุทธศักราช2538เป็นวันที่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงออกปฏิบัติภารกิจในโครงการเป็นครั้งแรกโดยเสด็จออกรับน้ำใจจากผู้ไม่ประสบอุทกภัยที่สถานีบริการน้ำมันแล้วต่อจากนั้นในช่วงบ่ายก็ได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยียนประชาชนที่ซอยจรัญสนิทวงศ์34เขตบางกอกน้อยจรัญสนิทวงศ์
82 84และ86เขตบางพลัดการออกปฏิบัติพระราชกรณียกิจในครั้งนั้นส่งผลให้เหตุการณ์ต่างๆที่วุ่นวายสงบลงอย่างปฏิหาริย์ทำให้จากนั้นมาโครงการอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากก็ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องจนได้เป็นการจัดตั้งเป็นมูลนิธิตั้งแต่วันที่21พฤศจิกายนพุทธศักราช2544และได้พัฒนาการปฏิบัติงานมาอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาเป็นระยะเวลากว่า20ปีแล้วองค์ทรงเสด็จเยี่ยมราษฎรผู้ประสบภัยทุกพื้นที่โดยเฉพาะในถิ่นทุรกันดารอีกทั้งทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจสภากาชาติไทยตลอดจนองค์กรมูลนิธิกองทุนอื่นๆเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ตกทุกข์ได้ยากในทันทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงพระปรีชาสามารถและพระอัจฉริยภาพที่เกี่ยวข้องกับด้านการพยาบาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตส่งเสริมสุขอนามัยและความเป็นอยู่ของประชาชนสุขภาพของผู้ต้องขังหญิงพระองค์ทรงสนับสนุนการรักษาพยาบาลผู้ป่วยและส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางการแพทย์และการพยาบาลมาโดยตลอดพระราชกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติอย่างเช่นโครงการกำลังใจในพระดำริเพื่อช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและทารกที่เกิดในทัณฑสถานหญิงหรือมูลนิธิกุมารโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าในการก่อตั้งอาคารผู้ป่วยเด็กอาคารพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษาวิจัยและการให้การช่วยเหลือดูแลรักษาผู้ป่วยเด็กและครอบครัว

0: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

ยิ่งสูดยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

0: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
1: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
2: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: Tonight Thailand
1: โดยปู่ยุวดีเรืองฉายสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภายังทรงมีบทบาทสำคัญในระดับนานาชาติและได้รับแต่งตั้งจากสหประชาชาติให้เป็นทูตสันทวไมตรีด้านต่อต้านความรุนแรงต่อผู้หญิงและด้วยพระอัจฉริยภาพและทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจเพื่อสุขภาพของปวงชนชาวไทยมาอย่างต่อเนื่องพระเกียรติคุณได้ปรากฏทั้งประเทศไทยและต่างประเทศทรงเป็นแบบอย่างที่ดีให้ได้ดำเนินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทอย่างทางด้านกฎหมายพระองค์ทรงมีความเชี่ยวชาญพระเกียรติคุณรางวัลนักศึกษากฎหมายดีเด่นประจำปีด้วยพระปรีชาสามารถในปีพุทธศักราช2549ยังเป็นอัยการผู้ช่วยสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการสำนักงานอัยการสูงสุดในปีพุทธศักราช2550หรือเป็นอัยการประจำกองอัยการจังหวัดผู้ช่วยรองอัยการจังหวัดอุดรธานีรองอัยการจังหวัดพัทยารองอัยการจังหวัดหนองบัวลำพูอัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุดสำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนอีกทั้งยังทรงเป็นอาจารย์พิเศษหลักสูตรปริญญาโทคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อีกด้วยนอกจากพระองค์จะเป็นอัยการสูงสุดยังทรงเป็นเอกอัครราชทูตนักบริหารระดับสูงประจำคณะกรรมาธิการแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาณกรุงเวียนนาประเทศออสเตรียและทรงเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐออสเตรียประเทศสโลวาเกียและประเทศสโลวีเนียพระองค์ทรงสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และดูแลช้างก่อเกิดเป็นโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์เพื่อดูแลสร้างความสมดุลระหว่างคนกับช้างในพื้นที่ป่ารอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดระยองจังหวัดจันทบุรีจังหวัดชลบุรีฉะเชิงเทราและจังหวัดสระแก้วโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่10ทรงรับโครงการนี้เอาไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์มีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเป็นประธานคณะกรรมการส่วนในด้านการทหารพระองค์ทรงมีบทบาทและหน้าที่ในด้านการทหารส่งเข้ารับการฝึกและปฏิบัติหน้าที่ในกองทัพอย่างจริงจังพร ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่10ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้โอนย้ายเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารได้รับพระราชทานยศทางทหารตามลำดับและปัจจุบันทรงได้รับพระราชทานยศพลเอกพลเรือเอกและพลอากาศเอกหญิงซึ่งเป็นยศสูงสุดของกองทัพไทยสะท้อนถึงพระเกียรติยศและพระปรีชาสามารถในทุกภารกิจที่ทรงปฏิบัติซึ่งบทบาทการ

การทหารของพระองค์ส่งสะท้อนถึงความมีวินัยความเข้มแข็งและความเสียสละอันเป็นคุณลักษณะสำคัญของผู้นำอีกทั้งยังเป็นแบบอย่างให้กับสตรีไทยในการมีส่วนร่วมในภารกิจด้านความมั่นคงของชาติอีกด้วยพระองค์ทรงได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งให้มีพระยศทางทหารทรงเป็นพลตรีหญิงและนายทหารพิเศษประจำกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์และนายทหารราชองครักษ์พิเศษเมื่อเดือนมีนาคมพุทธศักราช2561พระองค์ทรงพระปรีชาสามารถด้านการทหารโดยพลโทโจนาธานพีบรากาผู้บัญชาการหน่วยปฏิบัติการพิเศษกองทัพบกของสหรัฐได้ถวายดาบสปาร์ตันแบบสั่งทำพิเศษแด่พลเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเจ้าหญิงแห่งประเทศไทยเพื่อให้สมพระเกียรติถึงการที่พระองค์ได้เป็นควีนเบรดจ์กิติมศักดิ์เมื่อวันที่23พฤศจิกายนพุทธศักราช2565พระองค์ทรงเปลี่ยนไปด้วยพระวิริยะอุตสาหะในการฝึกทหารเป็นอย่างยิ่งอย่างเช่นทรงฝึกวิชาโดดร่มแบบสตาติกไลน์ณสนามกระโดดร่มท่าเดือโรงเรียนสงครามพิเศษจังหวัดลพบุรีตลอดระยะเวลาของการทรงงานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงมุ่งมั่นปฏิบัติพระราชกรณียกิจทรงนำความรู้และพระประสบการณ์จากการทรงงานในด้านต่างๆทั้งในระดับประเทศและเวทีโลกมาปรับใช้เพื่อพัฒนาประเทศชาติและประชาชนอันเป็นการสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อนาราษฎรสมดังที่ทรงเป็นเจ้าฟ้าของปวงชนชาวไทยอย่างแท้จริง

0: โดยปู่ยุวดีเรืองฉายสนับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกผมสีทอง
0: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทานน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัดบรคติยาราชนารีทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคม2569วันนี้เวลา 9:20 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัดบรคติยาราชนารีเสด็จไปยังห้องพิธีท้องพระโรงพระตำหนักจักรีบงกตอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคม2569ในปีนี้มีพระชนมายุ69พรรษาในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยทรงศีลพระราชวัชิรธรรมาจารย์เจ้าอาวาสวัดเกศรศิรกุลประธานสงฆ์ถวายศีลจบเจ้าพนักงานสุภะอรัตตาอารัธนาพระปริตพระสงฆ์สิบรูปเจริญพระพุทธมนต์ทรงจุดเทียนที่ครอบทำน้ำพระพุทธมนต์แล้วทรงประเคนแด่ประธานสงฆ์เมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จบแล้วทรงประเคนสำรับพระทหารถวายแด่ประธานสงฆ์และพระสงฆ์จากนั้นเสด็จออกจากห้องพิธีทรงรับแจกันดอกไม้พระราชทานและของขวัญพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระกรมราชินีซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศโทภักดีแสงชูโตผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์เชิญไปถวายพร้อมกับทรงรับแจกกันดอกไม้พระราชทานและของขวัญพระราชทานกับแจกกันดอกไม้และของขวัญพระบรมวงศานุวงศ์ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้เชิญไปถวายเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติและทรงรับเหรียญพระรูปสมเด็จพระอริยวงศาคตสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื้อทองคำเนื้อเงินเนื้อเงินลงยาและเนื้อทองแดงซึ่งสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกโปรดให้พันโทสมชายกาญจนมณีรองเลขาธิการพระราชวังเชิญไปถวายในการนี้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิติคุณพระธิดาพระองค์เล็กถวายแจกันดอกไม้และของขวัญในโอกาสนี้ด้วยจากนั้นเสด็จออกหน้าพระตำหนักจักรีบงกตทรงปล่อยโคส่วนพระองค์จำนวนหนึ่งคู่และโคที่กรมปศุสัตว์ถวายจำนวนหนึ่งคู่เพื่อพระราชทานแก่เกษตรกรชาวจังหวัดนครราชสีมาเพื่อนำไปเลี้ยงและใช้ประโยชน์เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่ต่อไปแล้วทรงปล่อยนกเขาชวาจำนวน70ตัวคืนสู่ธรรมชาติซึ่งกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจัดถวายต่อจากนั้นประทับรถไฟฟ้าไปยังท่าน้ำพระตำหนักจักรีบงกตทรงปล่อยพันปลาที่กรมประมงจัดถวายจำนวน9ชนิดรวม 490,000 ตัวประกอบด้วยปลาตะเพียนขาวปลาตะเพียนทองปลายี่โศกปลาแก้มช้ำปลาสร้อยขาวปลากระแหปลาโชโอนปลาโพงและปลาเทโพเพื่อให้เจริญเติบโตเพาะพันธุ์ขยายตามธรรมชาติและรักษาความสมดุลตามระบบนิเวศต่อไป

0: นับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
2: ระวังนะลูก
3: ค่อยๆวิ่งนะลูก
2: อย่าปีนปู่งนะ
3: เดี๋ยวล้มนะลูก
4: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
7: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
8: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
10: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
11: หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดตอนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
12: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการกฎหมายใกล้ตัวโดยอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆนะคะวันนี้มาด้วย2บทเพลงลูกทุ่งนะคะสาวนาวสั่งแฟนค่ะคือเอามาได้อะคนอื่นนะแต่อย่าให้สวยเกินกว่าฉันนะนี่เป็นคำขอร้องเป็นคำขอร้องจากสาวสวยพุ่มพวงนะคะคุณพุ่มพวงดวงจันทร์ก่อนหน้านั้นอีสาวท่านซิสเตอร์ค่ะคุณอ้อยทิพย์ปัญญาธรนะครับเพลงของคุณอ้อยทิพย์บทเพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงที่พ่อของดิฉันเนี่ยนะคะชื่นชมอย่างมากมีเทปคาสเซ็ตใส่ไว้ประจำจนดิฉันเนี่ยร้องได้แต่เด็กเลยนะคะคุณฟังอยู่กับรายการกฎหมายใกล้ตัวโดยอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆและดิฉันแหม่มบุรีรัตน์สามัคคิยะลูกพ่อสุเมธและคุณนายพรเทพนี่ไม่ได้ทำหน้าที่เดิมๆนะคะนั่นคือถามให้สิ้นข้อสงสัยส่วนผู้เชี่ยวชาญชำนาญยิ่งในเรื่องของกฎหมายนั่นคืออาจารย์ทนายวินัยวงเมฆมีหน้าที่ค่ะอธิบายความในเรื่องของกฎหมายและอดทนกับคำถามที่แสนจะซื่อใสบริสุทธิ์ของดิฉันอาจารย์มาแล้วนะคะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณแหม่มและก็ท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับ
0: ค่ะ
1: ทั้งที่อยู่ณที่แห่งใดหนึ่งและระหว่างที่สัญจรไปมานะครับอยู่ในยานพาหนะนะครับก็ตั้งสติตั้งใจนะครับฟังรายการกฎหมายใกล้ตัวนะครับถ้าขับรถอยู่ก็นะครับก็ระมัดระวังด้วยนะครับถ้านั่งเครื่องอยู่คงไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าเป็นกัปตันนะครับก็ระวังนะครับว่าแอร์ติดตามไปด้วยแต่ไม่รู้ตัวนะครับ
0: แอร์จะหิ้วแป้งหรือเปล่านะคะเรื่องราวในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะอึกกระทึกคึกโครมจนกระทั่งถึงวันนี้นะคะแอร์โฮสเตสสายการบินของไทยนะคะก็ถูกจับคดีรอบขนเฮโรอีนที่ออสเตรเลียนะคะแล้วก็ลามปามาอีกเยอะเลยมีการขนของไปยุโรปแล้วก็มีการขนกัญชานะคะไปอินโดนีเซียล่าสุดนะคะหนุ่มมงอุ้ยพี่ตำรวจที่ทำงานเร็วนะคะเวลาทำงานได้นะคะอาจารย์คะหนุ่มมงค่ะสารภาพเปิดปากเลยนะคะบอกว่ารับแป้งมาจากพะเยาแล้วก็ส่งแป้งให้กับสาวแอร์คนนั้นที่เป็นสาวพะเยามันจะอะไรพะเยาขนาดนั้นนะคะตำรวจพะเยานี่ไม่รู้เลยนะว่ามันเป็นแป้งที่รับส่งกันง่ายดายขนาดนั้นค่ะอาจารย์คะแบบนี้หนุ่มมงสารภาพแล้วก็บอกขอโทษแอร์ด้วยพูดแบบนี้นะคะแต่พูดไม่ชัดอาจารย์พูดแบบพูดแบบเมื่อกี้เพราะเขาเป็นมงนะคะสาวแอร์คนนี้ยังคงมีผิดไหมคะ
1: ก็เรื่องความผิดลักษณะเนี่ยคุณแม่ก็มีช่องทางต่อสู้ก็พอสมควรนะครับมีช่องทางอยู่นะครับเพราะว่าคดีลักษณะเนี้ยเขาอาจจะอยู่ในฐานะในทางภาษากฎหมายก็เรียกว่า innocent agent นะครับก็คือเป็นตัวแทนผู้บริสุทธิ์นะครับคือเป็นก็เรียกเป็นเครื่องมือของบุคคลที่กระทำผิดที่แท้จริงถ้าเขาไม่รู้นะ หมายถึงว่าเขา innocent จริงๆอ่ะ คือเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่รู้เรื่องราวว่าในกระเป๋าช้างนะครับมียาเสพติดอยู่หรือไม่คือเรื่องตรงนี้เป็นเรื่องกรรมเป็นตัวชี้เจตนานะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าของเนี่ยถูกซุกซ่อนอำพรางปิดบังนะครับฉะนั้นศาลหรือวันสอบสวนเวลาสืบสวนต้องค้นหาพฤติกรรมต่างๆคดีนี้ถ้าเป็นความผิดนะครับเกิดขึ้นในบ้านเราทุกคดีนะครับจะต้องตกเป็นผู้ต้องหาไม่มีทางที่ตำรวจด้วยการจะสั่งไม่ฟ้องนะครับถ้าของอยู่ในความครอบครองเนี่ยนะครับเขาฟ้องไว้ก่อนนะครับส่วนว่าการกระทำของเขาเป็นความผิดหรือไม่ก็เป็นเรื่องที่จะต้องไปพิสูจน์ในชั้นศาลนะครับแต่ว่าสำหรับคดีนี้เนื่องจากว่าตัวน้องแอร์เนี่ยนะครับไปถูกจับที่ประเทศออสเตรเลียซึ่งก็มีระบบอาจจะแตกต่างบ้านเรานิดหนึ่งคือมันมีอาจจะมีการไต่สวนในเบื้องต้นก่อนว่าเขาเหมือนกับไม่ได้ดำเนินคดีเขาเลย 100% เหมือนบ้านเราบ้านเราเนี่ยถ้าเฮโรอีนยาบ้าเนี่ยอยู่ในความครอบครองเนี่ยคุณต้องไปดีแคลร์ในชั้นศาลนะครับไม่สามารถที่จะบรรลุรอดในชั้นสอบสวนในชั้นอัยการได้นะครับ ซึ่งจริงๆมีหลายคดีผมเองก็เคยว่าความคดีลักษณะนี้นะครับที่แสดงถึงการกระทำว่ารู้หรือไม่รู้เนี่ยอย่างผมยกตัวอย่างมีคดีนะครับอยู่คดีหนึ่งนะครับปรากฏว่าผู้ชายขับรถนะครับผู้ชายขับรถมียาเสพติดเนี่ยอยู่ในรถส่วนผู้หญิงเนี่ยนั่งคนข้างคนขับนะครับและเจอด่านตำรวจ เนี่ยกรรมมันชี้เจตนานะครับมีหลายคดีแต่ ผมก็ดูจากแนวรักษาฎีกามาช่วยดีแล้วก็เราก็สอบปากคำก่อนปรากฏว่าผู้หญิงเนี่ยคล้ายๆจะเป็นเหมือนจะเป็นนักร้องอ่ะนะครับแล้วก็ผู้ชายเนี่ยไปรับมาเพื่อจะไปอาจจะไปร้องเพลงไปแล้วก็แต่ผู้ชายเนี่ยครอบครองยาติดแล้วก็เอายาเสพติดไว้ในรถเนี่ยไม่รู้จะไปส่งไม่ไปส่งปั๊บไปเจอด่านนะครับปรากฏว่าถึงด่านปั๊บเนี่ยกรรมจะชี้เจตนาว่าผู้หญิงคนนี้รู้หรือไม่รู้ว่าในรถคันนี้มียาเสพติดถ้ารู้เนี่ยแสดงมาด้วยกันครอบครองด้วยกันก็ร่วมกระทำผิดด้วยกันปรากฏเจอด่านผู้ชายลงจากรถวิ่งเลยอันนี้กรรมชี้มาอันนี้ผู้ชายรู้แน่แต่ว่าผู้หญิงเนี่ยพอหมดมาขอตรวจเขาก็ลงจากรถแล้วก็ยืนให้เขาตรวจค้นไม่มีพฤติการว่าจะหลบหนีหรือบ่งชี้ว่ารู้ว่าในรถเนี้ยมียาเสพติดนะครับเพราะว่าคนกระทำความผิดเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยถ้าเจอสถานการณ์อย่างนี้ก็มีพฤติการลุกลี้ลนนะครับแล้วก็หรือพฤติการจะหลบหนีแต่ถ้าไม่มีไอ้คดีนี้ศาลเชื่อว่า

0: ิจฉัยว่ายาเสพติดเนี่ยโทษสูงนะครับโทษสูงหากไม่รู้ด้วยกันเนี่ยไม่เชื่อว่าอีกฝ่ายหนึ่งที่เป็นผู้ทำผิดเท็จจริงจะยอมให้อีกฝ่ายหนึ่งร่วมนั่งรถมาด้วยเพราะอาจจะล่วงรู้ถึงยาเสพติดล่วงรู้พฤติกรรมต่างๆเนี่ยอีกแนวหนึ่งก็มองกันว่าแม้จะไม่แสดงอาการนะก็เป็นความผิดได้เหมือนกันนะครับสำหรับแอร์เนี่ยนะครับ ก็มันก็มีพฤติการอะไรที่บ่งชี้หรือเปล่าต้องดูนะครับเพราะว่าหนึ่งถ้าเรื่องที่เขาประกาศรับฝากกระเป๋าเนี่ยนะครับแล้วก็คิดค่าตอบแทนแต่ว่าเนื่องจากมีกติกาที่ห้ามแต่ผมเข้าใจว่ามีกติกาห้ามจริงแต่ว่าแอร์ส่วนใหญ่เขาทำกันคือแพทย์จะห้ามแต่ก็คือเขาเรียกว่าหลบเลี่ยงกติกานะครับก็เพื่อผลประโยชน์นะครับไปมาเนี่ยได้เที่ยวละ 8,000 9,000 หมื่นนึงเนี่ยนะครับมันก็คุ้มแค่เอากระเป๋าขึ้นเครื่องแล้วก็ไปส่งต่อนะครับแต่ว่าการที่เอากระเป๋าขึ้นเครื่องส่งต่อเนี่ยมันมีโอกาสผิดพลาดได้ถ้าเกิดว่าในนั้นมียาเสพติดนะครับมีของผิดกฎหมายนะครับอันนี้ต้องดูพฤติกรรมอ่ะ1วุฒิภาวะการศึกษานะครับประสบการณ์ในการใช้ชีวิตในการเป็นแอร์ไปมาเนี่ยขี่รอบขี่ครั้งแล้วเนี่ยนะครับ
1: 15ค่ะ
0: 15ครั้งที่รับสารเนี้ยซึ่งคดีเนี้ยเหมือนทางฝ่ายรัฐไทยเนี่ยนะครับเจ้าที่เราเนี่ยก็พยายามจะสอบหมาข้อเท็จจริงเนี่ยนะครับเหมือนก็ส่งให้กับออสเตรเลียว่าน้องแอร์เนี่ย
1: ค่ะ
0: น่าจะมีส่วนรู้ไม่รู้คือเขาสอบสวนทั้งผิดและบริสุทธิ์นะหาทั้งสองด้าน แต่ถ้าเป็นคดีที่เกิดขึ้นบ้านเรานะครับคุณแม่
1: ค่ะ
0: หาด้านเดียว ผมสังเกตได้เลยว่าหาได้เดียวว่าเขาผิดหรือไม่จะไม่หาว่าเขาบริสุทธิ์หรือไม่นะจะไม่แสวงหาพยานฐานในทำนองว่าผู้ต้องหาบริสุทธิ์นะบ้านเราเนี่ยถ้าเกิดบ้านเราแต่บังเอิญเรื่องนี้ไปเกิดออสเตรเลียแล้วในไทยก็มีกระแสตาม เขาพยายามสอบสวนทั้งสองด้านหาพยานทั้งสองด้านว่ารู้ไม่รู้นะครับแต่ถ้าเกิดที่บ้านเราโดนจับที่โดนเมืองโดนจับที่สุวรรณภูมิเนี่ยรับรองเสร็จทุกรายไม่มีจะสอบสวนหาข้อมูลว่าเขารู้ไม่รู้เขาสันนิษฐานว่ารู้ไว้ก่อนนะครับอันนี้คือความชัดเจนแต่ว่าหลักการต่อสู้คดีก็จะมีว่าหลักของกฎหมาย innocent agent เนี่ยผมก็ สมัยที่เรียนนิติบัณฑิตก็ศึกษาหาข้อมูลว่ามันคือนัยยะตรงนี้มันคืออะไรก็เป็นเครื่องมือของผู้กระทำผิดโดยเขาไม่รู้นะจะเรียกว่าใช้กระทำผิดไม่ได้ แต่ใช้เขาเป็นเครื่องมือนะครับในอดีตเนี่ยมันเคยมีตัวอย่างอย่างที่บอกว่าเด็กอายุ7ขวบ8ขวบเนี่ย ซึ่งยังไม่รู้ตัวเนี่ยถูกใช้เป็นเครื่องมือในการส่งยาเสพติดเพราะถ้าเด็กถูกจับเด็กไม่ผิดนะครับเพราะอายุมันต่ำกว่านะครับหรือถ้าสูงไปหน่อยผิดแต่สามไม่ลงโทษอย่างกรณีขับรถชนพระอย่างเงี้ยนะครับก็จะทำให้ถ้าเด็กโดนจับก็ไม่เป็นไรแต่ว่าไอ้ตัวการใหญ่ก็รอดปลอดภัยนะครับก็โดยใช้เด็กพอใช้เด็กเด็กไม่รู้เนอิโนยเนก็เด็กนั้นจะเป็นเครื่องมือของผู้กระทำความผิดก็ถือก็เป็นคนถือว่าผู้กระทำเป็นผู้กระทำเองเรียกว่ากระทำโดยทางอ้อมนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เป็นแนวทางเป็นเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นและมีหลักกฎหมายอยู่ลักษณะนี้นะครับที่เป็นรายการที่ติดตามฟังรายการนะครับว่ามันมีกรณีลักษณะนี้อยู่นะครับมีคำพิพากษาฎีกาทำนองเนี้ยเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งยกฟ้องอยู่ก็เยอะเหมือนกันที่ลงโทษเนี่ยก็เยอะเหมือนกันนะครับฉะนั้นก็ต้องติดตามกันดูนะครับว่าเรื่องนี้มันจะจบว่าทางออสเตรเลียเนี่ยนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยจะปล่อยตัวน้องหรือเปล่าเพราะผมเข้าใจว่าเขาไต่สวนมูลฟ้องก่อนนะครับหาข้อมูลว่าบริสุทธิ์หรือผิดถ้าผิดก็จะเป็นกระบวนการอีกชั้นหนึ่งแต่ถ้าบริสุทธิ์ก็อาจจะปล่อยตัวเลยนะครับอันนี้ก็ต้องตามดูแต่ว่าการที่ปปส.ไทยเนี่ยนะครับสอบสวนหาข้อมูลเนี่ยทั้งสองด้านมันก็เป็นประโยชน์กับน้องแอร์นะครับยิ่งผู้ชายที่เขาเรียกอะไรอ่ะนำของมาส่งเนี่ยนะครับแต่ไม่รู้ว่ามีการติดต่ออะไรลึกกว่านั้นหรือเปล่าถ้าติดต่อตามปกติเหมือนกับคนรับจ้างทั่วไปเนี่ย
1: ครับ
0: ก็อาจจะรอดได้นะครับรอดได้เพราะว่า มีอยู่คดี

0: ก่อนหน้านี้ผมได้ทำอยู่ก็คือไอ้ที่ผมอธิบายฟังว่านำเข้าไอ้อะไรอะใบมะรุมมาตลอดนะครับแต่ครั้งสุดท้ายกลายเป็นใบคัดนะครับโดยคนที่เป็นมันเป็นเอเย่นเนี่ยเป็นตัวแทนนะครับนำเข้าสินค้านำเข้าส่งออกสินค้าเนี่ยนะครับโดยเมื่อก่อนสิ่งถูกกฎหมายทุกอย่างแต่ว่ามีอยู่ครั้งนั้นนะครับปรากฏว่ามีสิ่งไม่ถูกต้องตามหมายหรือสิ่งมีสารเสพติดนะครับวัตถุออกฤทธิ์เนี่ยนะครับที่เขาเรียกว่าใบคัดมาแต่สารเนี่ยมาเนี่ยใบมะรุมแต่ว่ามันมีคัดอยู่ด้วยทำให้เกิดสงสัยเลยจนเจ้าที่ตรวจสอบพบว่าเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นพืชต้องห้ามเป็นพืชที่มีวัตถุออกฤทธิ์นะครับเป็นความผิดต่อกฎหมายแต่ศาลเชื่อว่าพฤติการเนี่ยจำเลยเนี่ยไม่น่าจะรู้ว่านะครับอันเนี้ยเป็นสารเสพติดเพราะเจ้าที่ทั่วไปยังไม่รู้เลยจำเลยก็ไม่ควรจะรู้นะครับก็ยกฟ้องไปได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็อาจจะเข้าข่ายลักษณะนั้นได้เหมือนกันนะครับอยู่ที่เทคนิคนะครับเทคนิคที่จะส่อจะแสดงเจตนาให้ศาลเห็นว่ารู้หรือไม่รู้เท่านั้นเองกรรมจะชี้เจตนานะพฤติกรรมของเขาเนี่ยจะเจตนาเห็นว่ารู้ไม่รู้ของเขาดีหน่อยว่าพอคือเขามีสอบถามว่ามีกระเป๋าไปฝากมาบ้างหรือไม่เขาแสดงตัวทันทีนะครับไม่มีพฤติกรรมจะสงสัยเพราะปกติคนจะทำผิดกฎหมายและรู้ว่ามีสารเสพติดเนี่ยมันน่าจะรักษาหลบเลี่ยงอ่ะแต่นี้เขารักษาเปิดเผยนะครับไอ้เปิดเผยนี้อาจจะเขาเรียกใจดีสู้เสือก็ได้หรือว่าพฤติกรรมอย่างนั้นจริงๆก็ได้นะครับถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่แล้วเขาขนโดยไม่รู้ว่ามีสารเสพติดเพราะธรรมชาติของคนจะทำผิดเนี่ยมันต้องมีพฤติกรรมไปอีกทางหนึ่งอีกฝั่งตรงข้ามอีกด้านหนึ่งนะครับอันนี้เราติดตามดูนะครับว่าสุดท้ายแล้วน้องเขาพ้นจากคดีความนี้หรือไม่นะครับ
1: ค่ะอาจารย์คะเมื่ออาจารย์พูดเช่นนี้ว่ากรรมส่อเจตนาเนี่ยนะคะมันก็เกิดคำถามว่ารู้ว่าเสี่ยงแต่ก็ยังจะเล่นของสูงแล้วแบบนี้น้องก็รู้อยู่ดีแล้วก็ผิดกฎของสายการบินแต่ยินดีจะเสี่ยงเพื่อเงินนะคะอันนี้คือคำถามข้อหนึ่งนะคะ
0: อันนี้ก็เป็นอย่างผมบอกว่าเป็นสิ่งที่เขาตั้งก็สังเกตจุดหนึ่งไม่ใช่ชาวบ้านธรรมดานะอันนี้เป็นผู้มีวุฒิการศึกษามีประสบการณ์มีการงานมาเนี่ยนะครับไม่ควรจะเสี่ยงแต่เนื่องจากว่าพอตรวจสอบเนี่ยไอ้ค่าตอบแทนมันก็ไม่ได้สูงมันเป็นราคาปกติใช่ไหมซึ่งคนอื่นก็ทำไม่ใช่เขาทำคนเดียวนะจริงๆอ่ะเพียงแต่ว่าพอมีเรื่องก็ไปเสียกันคนอื่นก็ทำคือมันผิดระเบียบจริงแต่ก็มันก็หลบกันได้และอย่างน้อยก็ได้ค่าตอบแทนเที่ยวละ 8,000-9,000 นะก็มันก็อาจจะเห็นว่าคนอื่นทำก็ทำตามกันไปโดยไม่ได้ฉุกคิดว่ามันอาจจะมีของผิดกฎหมายอยู่ซึ่งจริงถ้าเฉลียวใจหน่อยนะครับตรวจสอบก่อนให้ก่อนเนี่ยคือถ้าตรวจสอบแล้วอย่างละเอียดเนี่ยมันอาจจะเจอหรือพบสิ่งผิดปกติบ่งชี้สมมติว่ากระเป๋าช้างซึ่งปกติทั่วไปเนี่ยมันไม่น่าจะมีของหนักขนาดนั้นนะครับถ้าจับแล้วหนักก็ต้องระแวดระวังต้องสังเกตต้องแกะแต่พอไม่นั่นเลยเนี่ยมันต้องดูว่ามันมีกระบวนการคนอื่นสกรีนให้หรือเปล่าบางทีแฟนอยู่แฟนดูให้ก็คิดว่าไม่เป็นหนาแล้วก็เป็นก็อยู่ที่ว่าพอเขาขึ้นคิดว่าแฟนดูให้ดีแล้วก็เชื่อแฟนอย่างเงี้ยแต่ว่าก็มีคนรักอยู่ด้วยใช่ไหมถ้าคนรักดูส่งให้เนี่ยก็อาศัยก็เรียกอะไรอ่ะอยู่ด้วยกันไว้วางใจกันเนี่ยไอ้นุ่งก็อาจจะเลินเล่อไม่นั้นผู้หญิงก็ไปเชื่อผู้ชายว่าเออทุกอย่างเรียบร้อยก็ไม่ตรวจดูด้วยตัวเองนะครับ ก็อาจจะเป็นประเด็นที่เป็นช็อตๆที่ก็ต้องสู้คือสำคัญที่สุดเนี่ยก่อนนำของขึ้นเครื่องเนี่ยนะครับระหว่างจากคอนโดไปเครื่องเนี่ยมันมีพฤติกรรมอะไรที่ให้สงสัยไหมว่าแวะดูแวะอะไรเนี่ยลักษณะเนี่ยแต่ถ้าเป็นความปกติเนี่ยโอกาสที่เขาจะรอดก็มีสูงพอสมควรถ้าเขาใช้ผู้ชายเนี่ยที่ว่าเป็นคนรักเขาเนี่ยเป็นตัวตัดตอนคือเป็นคนสกรีนดูเขาเชื่อและผู้ชายก็ไม่ดูอะไรมากคิดว่ามีปัญหาก็เอาแล้วใส่กระเป๋าแพ็คใส่กระเป๋าใบใหญ่ไปอันนี้ผมเข้าใจว่าไม่ได้ถือเป็นกระเป๋าแยกไปนะน่าจะเอาไปใส่ในกระเป๋าใบใหญ่อีกใบหนึ่งนะครับไอ้กระเป๋าช้างเนี่ยไอ้ถุงเป็น

0: าลักษณะเนี้ยไม่น่าจะยิ้วถือไปมันน่าจะอยู่เก็บเข้าไปในกระเป๋าล้อเลื่อนล้อลากเนี่ยอีกกระเป๋าหนึ่งน่าจะเป็นลักษณะนั้นมากกว่านะครับพอไปถึงก็เปิดแล้วก็เอาไปให้เขามารับนะครับอันนี้เพราะกฎหมายระบบกล่าวหาเขาสันนิษฐานขโมยสุดอยู่นะครับ
1: ค่ะค่ะทีนี้มีคำถามต่อไปค่ะอาจารย์ถึงความกระตือรือร้นน่ะของหน่วยงานน่ะนะในประเทศไทยตั้งแต่นายกลงมาเลยนะโอ้โหมันกระตือรือร้นขนาดนี้แหม่มก็แก่แล้วไม่รู้อายุจะเลยไหมแหม่มก็เห็นความกระตือรือร้นคนไทยก็เห็นอาจารย์ก็คงจะเห็นด้วยต่อไปนี้ถ้าสมมุติว่าอายุแหม่มผ่านนะอาจารย์แหม่มความสูงแหม่มได้นะแล้วแหม่มต้องเดินแบบหุ่นเลิศเชิดหญิงอ่ะแบบอะไรอ่ะอาจารย์เคยเห็นเขาเดินกันใช่ไหมคะเป็นแถวเป็นแนวอ่ะเวลาเขาเดินกันนะแบบมองคนแบบด้วยหางตาแบบเนี้ยต่อไปนี้เราที่เป็นกัปตันเป็นแอร์เป็นสจ๊วตเราเป็นขนของพวกนี้แล้วพอเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นเราก็อ้างแบบแอร์ผู้หญิงพะเยาคนนี้แล้วก็รัฐไทยหน่วยงานราชการไทยก็ทุ่มเทสรรพกำลังเข้ามาช่วยเราก็มีหนทางสู้แบบนี้ได้ไหมคะ
0: ก็อย่างที่บอกอ่ะจริงๆนะมันควรเป็นมาตรฐานเดียวกันโดยหลักการควรเป็นอย่างนั้นเพราะว่าการสืบสวนสอบสวนแสวงหาพยานหลักฐานจริงๆเนี่ยกฎหมายเขียนว่า ต้องรวบรวมทั้งที่พิสูจน์ว่าผิดและบริสุทธิ์เนี่ยเข้าสู่สำนวนไม่เอาด้านเดียวอย่างผมบอกว่าถ้าเกิดขึ้นในบ้านเราเนี่ยและคนทั่วไปเนี่ยโดนทุกคดีนะครับ ไปพิสูจน์เอาจะไปต่อสู้ไปพิสูจน์ในชั้นศาลนะครับแต่เรื่องนี้ถ้าทำแบบนี้ทุกคดีเนี่ยมันเป็นมาตรฐานเดียวกันก็ต้องถือว่าถูกต้องนะคือทำแบบนี้ถูกต้องคือต้องแสวงหาทั้งสองด้าน
1: ค่ะ
0: ครับในด้านบริสุทธิ์ก็ต้องหาพยานหลักฐานให้เขาด้วยไม่ใช่จับภาระไปให้จำเลยไปหาในชั้นศาลมันหาไม่ทันหาไม่ได้อะมันยากแต่ถ้าอำนาจรัฐเข้าไปหาข้อมูลอย่างเนี้ยก็เห็นได้ชัดนะครับว่ากระบวนการเนี่ยน้องเนี่ยคือน้องแอร์เนี่ยก็เบาลงนะในเรื่องพยานหลักฐานว่าทางนี้หาไปซัพพอร์ตให้อ่ะนะครับ
1: ค่ะ
0: แต่เป็นสิ่งที่ดีที่ถูกต้องนะคือต้องหาถ้าเขาบริสุทธิ์ต้องหาส่วนเขาบริสุทธิ์ด้วยไม่จะผลักให้เขาว่าผิดอย่างเดียวไม่ได้เพราะว่าในสื่อก็มันมีทั้งสองด้านนะครับความเห็นนักกฎหมายก็เป็นได้ทั้งสองด้านอย่างผมบอกนะครับว่าหลักการวิจัยช่างหนักพยานของศาลเนี่ยเขาดูที่พฤติการต่างๆเพราะว่าเนื่องจากว่ามันไม่มีหลักฐานว่าเขาจับต้องยาเสพติดมาก่อนนะครับเขาไม่เห็นยาติดมาก่อนฉะนั้นพอเป็นอย่างนี้เนี่ยศาลต้องหาพฤติการของจำเลยรู้หรือไม่รู้กรรมจะชี้เจตนานะครับ
1: ค่ะอาจารย์ค่ะงั้นกลับมาเมืองไทยค่ะสมมุติว่าหลุดคดีทางออสเตรเลียโดยที่มีอำนาจรัฐของประเทศไทยเนี่ยช่วยหาข้อมูลอย่างดีแล้วก็ส่งไปสนับสนุนปรากฏว่าเขารอดทางนู้นพอกลับมาถึงสนามบินสุวรรณภูมิถามอาจารย์นะแอร์สาวคนนี้ค่ะจะเดินเลิศเชิดหญิงข้างนอกสุขใสข้างในเป็นโพรงหรือว่าต้องมุดเข้าไปอยู่ในตารางก่อนยังไงหรือไม่คะ
0: คือจริงๆโดยหลักกฎหมายนะครับถ้าผ่านการคือจำเลยนะครับถูกฟ้องได้ครั้งเดียวนะครับถูกฟ้องได้ครั้งเดียวหมายความว่าถ้าศาลพิพากษาแล้วเนี่ยครับว่าไม่ผิดเนี่ยจริงๆหลักการเนี่ยไม่ควรจะพิพากษาเขาที่ประเทศไทยก่อนอีกนะครับแต่วันนั้นผมนั่งฟังคดีที่ศาลฎีกาตัดสินนะครับศาลไทยเนี่ยไม่ได้ยอมรับคำพิพากษาของศาลต่างประเทศนะครับเพราะว่าศาลตัดสินมาแล้วคดีหนึ่งที่ต่างประเทศแล้วพอกลับไปไทยเขาถูกฟ้องในการกระทำเดียวกันนะครับซึ่งศาลชั้นต้นบอกว่าเป็นการฟ้องซ้ำหรือว่ามีรักษาเศรษฐกิจในความผิดซึ่งได้ศาลได้ชี้ไปแล้วนะที่ต่างประเทศมาฟ้องเขาอีกที่เมืองไทยเนี่ยศาลชั้นต้นบอกไม่ได้มันซ้ำตามวิอาญาประมวลอาญาแต่ศาลฎีกาไม่ได้ยอมรับตรงนี้นะคุณแม่มนะครับไม่ยอมรับอำนาจศาลเหมือนคดีที่อะไรเรื่องคุณสมบัติของรัฐมนตรีท่านหนึ่งเกี่ยวเรื่องออสเตรเลียเหมือนกันนะรัฐธรรมนูญก็ไม่ได้ยอมรับคำพิพากษาของต่างประเทศนะครับเอามาก็เรียกว่าอธิปไตยทางยุติธรรมเนี่ยมันจะมีเหนือรัฐไทยไม่ได้เจ้าของต่างประเทศใน

0: ประมาทอย่างนั้นของเราก็ต้องมีอิสระเราต่างหากไม่จำเป็นต้องถือตามนั้นนะครับแต่ถ้าเขาถูกพิพากษามาแล้วบางทีถ้ากลับมาประเทศไทยเนี่ยก็มาดูโทษกันว่าถ้าถือว่าผิดที่ต่างประเทศนะแล้วโทษได้รับมาแล้วเท่าไหร่เท่าไหร่เนี่ยบางทีกฎหมายก็มาพิจารณาเรื่องโทษที่เมืองไทยต่อนะครับว่ารับมามากน้อยเพียงใดนะครับบางทีหากกลบลบกันอาจจะไม่มีแล้วเพราะว่ากรณีที่มีการบางทีมีการส่งผู้ร้ายข้ามแดนกันเนี่ยแลกกันเนี่ยนะครับนี้พอกลับมาปรากฏว่าโทษตามกฎหมายไทยเนี่ยอาจจะเหลือหรือจำคุกเกินไปแล้วเขาก็ต้องมาดูตรงนี้นะครับแต่ว่าไม่ยอมรับอำนาจศาลต่างประเทศเนี่ยมีแล้วกรรมการฎีกานั้นแล้วฎีกาเนี่ยผมว่าเพิ่งตัดสินเมื่อปีนี้นะครับชี้ขาดไปเมื่อสักไม่เกินเดือนผมนั่งฟังอยู่ผมว่าดีกรรมการฎีกานี้มีเป็นแนวเป็นแถวได้ โดยเอาเรื่องการพักโทษนะครับที่ต่างประเทศกับของไทยเนี่ยมาวิจัยเหมือนกันนะแต่เรื่องคดีนั้นศาลฎีกาวิจัยว่าฝ่ายจำเลยไม่ถือไม่ชัดว่าการพักโทษที่ต่างประเทศกับพักโทษตามพระบัญญัติไอ้กรมราชทัณฑ์ของเราที่บ้านเราเนี่ยมันแมทกันหรือไม่อย่างไรเนี่ยนะครับศาลเลยไม่ค่อยยอมรับตรงนั้นนะครับก็กลับเป็นว่าเหมือนยังไม่รับโทษหรือรับโทษมายังไม่เพียงพอต้องมารับโทษใหม่ที่ประเทศไทยนะครับ
1: ก
0: ็อันนี้ก็เป็นแนวทางอยู่ให้เห็นว่าอธิปไตยทางด้านยุติธรรมทางศาลยุติธรรมเนี่ยเราไม่ได้ด้อยกว่าเขาอะมันต้องเท่าเทียมกันเราไม่จำเป็นต้องยอมรับถ้าตามแนวนั้นนะครับ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นเบรกนี้นะคะอาจารย์ต้องคัดด้วยบทเพลงที่ดังเมื่อปีพ.ศ. 2547โอ้โหตอนนั้นดังมากเพราะว่าเป็นไทยล็อกบอกว่ารู้ว่าเสี่ยงแต่คงต้องขอลองรู้ว่าเหนื่อยถ้าอยากได้ของที่อยู่สูงยังไงจะขอลองดูสักทีเล่นของสูง Big Ad เพื่อจบเบรกนี้ของรายการกฎหมายใกล้ตัวโดยอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆค่ะ

ใหม่วงเมฆกาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: อฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
1: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำ

0: ถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะและทนายวินัยวงเมฆ

0: 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหา
3: อย่าทานน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: 2ล้านลูกมาตรการรับซื้อเร่งด่วนเดิม10ล้านลูกจึงไม่เพียงพอกระทรวงพาณิชย์จึงดันลงชุมชนเป็นตัวช่วยสำคัญให้ชุมชนบริหารจัดการคัดคุณภาพและกำหนดราคาที่เป็นธรรมเองโดยเตรียมขยายผลจากราชบุรีไปยังสมุทรสงครามสมุทรสาครและนครปฐมพร้อมร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทำแผนแม่บทระบบลงให้ยั่งยืนกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแจ้งมาตรการเชิงรุกปรับนอมินีส่งผลกลุ่มเสี่ยงลด 65%นายพูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแจ้งมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามปัญหาตัวแทนอำพรางหรือนอมินีว่านอมินีเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นและสะสมมาอย่างยาวนานในสังคมไทยหากดูจากสถิตินิติบุคคลกลุ่มเสี่ยงนอมินีปี2541มีจำนวน523รายปี2551จำนวน2041รายปี2561จำนวน5143รายปี2568จำนวน 11,746 รายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนมียอดสะสม 119,297 รายอย่างไรก็ตามระหว่างวันที่1มกราคมถึง31พฤษภาคม2569นิติบุคคลกลุ่มเสี่ยงลดลง 65% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาการที่รัฐบาลชุดนี้ได้ให้ความสำคัญและจริงจังต่อการป้องกันและปราบปรามนอมินีส่งผลให้การจัดตั้งบริษัทกลุ่มเสี่ยงนอมินีลดลงอย่างต่อเนื่องกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ร่วมลงนาม MOU กับ23หน่วยงานเพื่อป้องกันและปราบปรามการใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางนอกจากนี้ได้ส่งข้อมูลให้หน่วยงานอื่นๆช่วยตรวจสอบเช่นกรมสรรพากรกรมที่ดินชุดเฉพาะกิจสำนักงานตำรวจแห่งชาติกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจกรมสอบสวนคดีพิเศษและกรมยังลงพื้น

0: ที่ตรวจสอบธุรกิจกลุ่มเสี่ยงนอมินีเชิงลึกร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยประเภทธุรกิจกลุ่มเสี่ยงนอมินีที่เน้นตรวจสอบได้แก่สำนักงานบัญชีสำนักงานกฎหมายวิลล่าธุรกิจก่อสร้างธุรกิจต่างด้าวในหน้าธุรกิจค้าเหล็กธุรกิจท่องเที่ยวนำเที่ยวโคเวิร์กิ้งสเปซโรงงานอุตสาหกรรมลงมะพร้าวและธุรกิจร้านอาหารจีนจ่อรับรอง12อาชีพใหม่ตอบโจทย์อุตสาหกรรมเกิดใหม่เติบโตจีนวางแผนรับรองอาชีพใหม่12อาชีพซึ่งรวมถึงวิศวกรฝาแฝดดิจิทัลช่างเทคนิคหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์เชิงกายภาพและนักวิเคราะห์ข้อมูลกีฬาสะท้อนรูปแบบการจ้างงานใหม่ๆที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องขณะที่เศรษฐกิจจีนพัฒนาไปอย่างรวดเร็วสำนักข่าวซินหัวของทางการจีนรายงานว่าประกาศล่าสุดจากกระทรวงทรัพยากรมนุษย์และประกันสังคมของจีนระบุว่าจีนจะเพิ่มสาขาวิชาชีพใหม่อีกหลายสาขาภายใต้กลุ่มอาชีพที่มีอยู่เดิมได้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านโลจิสติกการบินระดับต่ำนักพัฒนา AI เอเจนต์ผู้ตรวจสอบยานยนต์พลังงานใหม่และนักออกแบบปรับปรุงที่อยู่อาศัยที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุแผนการรับรองอาชีพใหม่นี้สะท้อนความพยายามของจีนในการปรับแรงงานให้เข้ากับการเปลี่ยนผ่านทางเศรษฐกิจซึ่งขับเคลื่อนด้วยอุตสาหกรรมเกิดใหม่ที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างแพร่หลายและภาคบริการที่มีความสำคัญเพิ่มขึ้นพร้อมทั้งส่งเสริมการสร้างแหล่งจ้างงานใหม่โดยนับตั้งแต่ปี2019กระทรวงได้ประกาศรับรองอาชีพใหม่มาแล้ว7ชุดทำให้ปัจจุบันมีอาชีพใหม่ที่ได้รับการรับรองรวม110อาชีพและทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ศศิธรกุวังคดีโลกรายงานค่ะ
1: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกผมสีทอง
3: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
4: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
3: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันแท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันแท้อร่อยคำไหนคำนั้น
5: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดั

0: ามหานิยมนะคะโอ้เพียงขอให้คุณผู้ฟังรักคุณผู้ฟังหลงอย่าหลงไปที่อื่นไปใช้ได้นะคะหลงอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆโอเคค่ะก่อนหน้านั้นรักเธอเท่าฟ้าคุณฟ้ายันสยามไม่มีในยักษ์กับข่าวล่วงหน้าก่อนหน้านี้นะรักเธอเท่าฟ้า คนที่ยินบ่อยๆจะรู้นะคะอันคุณผู้ฟังอยู่กับ22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาในช่วงที่2ของรายการกฎหมายใกล้ตัวโดยอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆกับดิฉันแม่มบุรีรัตน์สามัคคียะลูกพ่อสุเมธและคุณนายพรทิพย์คู่ใสซื่อบริสุทธิ์ดุจน้ำในคลองดำดำตอนนี้เรากำลังจะมีผู้ว่ากทม.นะคนใหม่ซึ่งเป็นคนเดิมต้องพูดแบบนี้นะคะดิฉันก็จะทำหน้าที่ถามให้สิ้นข้อสงสัยและเกี่ยวเนื่องนะคะกับข่าวเด็กพิเศษเนี่ยนะคะขับรถกระบะซิ่งชนพระนะคะมรณภาพไป10รูปนะคะถามถึงความรับผิดชอบนะคะว่าเอ๊ะจะยังไงนะคะเพราะว่าเป็นเด็กพิเศษแล้วยังคงเป็นเด็กเนื่องจากว่าเด็กอายุ11สอยพระเนี่ยนะคะมรณภาพไปถึง10รูปจะยังไงอาจารย์ทนายวินัยจะตอบในข้อกฎหมายและอาจารย์นะคะก็ไม่ตายอยู่ในสายแล้วอาจารย์คะ
1: ครับผมก็พระไม่ตายคุณแม่แต่ว่าม
0: รณะ
1: ภาพนะครับ ไม่ตาย
0: คร
1: ับ ก็คือก็ต้องยอมรับนะครับว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยสร้างความก็ได้กัน
0: โอ้โห
1: มันเป็นเรื่องสุดขั้วไปสองทางเลยนะครับเพราะว่าทางหนึ่งก็เป็นเด็กนะครับอีกด้านหนึ่งฝ่ายเสียหายก็เป็นพระนะครับ ก็เป็นประเด็นปัญหาข้อกฎหมายเนี่ยตามมาในสื่อโซเชียลเนี่ยนะครับว่อนกันไปหมดเลยนะครับเพราะว่าพอเด็กกระทำความผิดเนี่ยนะครับและเป็นเด็กพิเศษด้วย
0: นะคร
1: ับซึ่งพิเศษไม่ยังไม่เท่าไหร่นะครับอายุเขาน้อยด้วยนะครับในทางประมวลกฎหมายอาญาเนี่ยนะครับเด็กไม่เกิน12กระทำความผิดนะครับไม่ต้องรับโทษเรื่องนี้ก็คือเด็กเนี่ยนะครับคือผมว่าเขาสามารถที่จะขับขี่รถนะครับเกียร์กระปุกเกียร์ธรรมดาเนี่ยได้นะครับอย่างเขาเรียกขึ้นถนนได้แบบไม่เขาเรียกอะไรตกข้างทางขึ้นข้างทางของทางแสดงว่า มีเคยขับขี่รถนะเคยขับรถคันนี้มาก่อนหน้านี้นะครับระดับหนึ่งแล้วอะถ้าวิเคราะห์นะครับถ้าวิเคราะห์โดยเพราะปกติเนี่ยไอเกียร์กระปุกมันขับยากนะมันต้องเหยียบคลัตช์ด้วยอะไรด้วยเนี่ยจะได้ว่า
0: ถามอาจารย์สักนิดนึงค่ะอาจารย์ค่ะว่าอาจารย์นะคะท่านเกียร์กระปุกไหมคะ
1: ท่านครับคือผมเนี่ยตอนเราอยู่มัธยมต้นๆ นะครับอาจจะ1ถึง3เนี่ยที่บ้านมีรถตอนนั้นจำได้รถยี่ห้อดัตสันนะคุณน่ะไม่ใช่ดิสันนะครับเกียร์กระปุกไม่มีแอร์นะครับหัวอะไรก็รุ่นช้างเหยียบตัวออกป้อมๆอ่ะนะครับเราก็ขับขี่ได้นะตอนนั้นอายุก็น่าจะ13 14นะครับก็เรียกขับได้วิ่งรถ2แถวว่าแต่ว่ามีทางบ้านเราเรียกมีนายหัวเราห้อยท้ายแต่พอเผลอนะครับนายหัวอยู่เราก็ขับได้นะครับอันนี้ถือว่าถ้าย้อนกลับไปเนี่ยถือว่าตอนนั้นเนี่ยเรายังเป็นผู้เยาว์นะครับและไปขับขี่รถเนี่ยถ้าเกิดไปเฉี่ยวชนเนี่ยในทางแพ่งเนี่ยในทางแพ่งเนี่ยถ้าอายุไม่เกินจะอายุเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะครับในทางแพ่งเขาผิดชอบอะนะครับแต่ทางอาญาเนี่ยคื อผิดแต่ไม่ต้องรับโทษนะครับแต่ว่าผู้ที่ต้องรับผิดเนี่ยนะครับจากนั้นเนี่ยเนื่องจากเด็กเนี่ยถึงแม้จะผิดเนี่ยครับแต่ว่าบังคับรับผิดชอบทางแพ่งจะบังคับอะไรก็ไม่ได้เขาเด็กอะทรัพย์สินก็ไม่มีอะจะยึดทรัพย์อะไรก็ไม่มีนะครับดังนั้นกฎหมายเลยเขียนนะครับไอ้ผู้ที่มีหน้าที่นะครับดูแลเนี่ยต้องเป็นผู้รับผิดชอบนะครับแต่ว่าโดยหลักกฎหมายเรื่องละเมิดเนี่ยนะครับมันต้องเริ่มต้นจากเด็กเนี่ยนะครับใช้เขาเรียกว่าผู้ครอบครองหรือควบคุมยานพาหนะอันเดินด้วยเครื่องจักรกลเนี่ยหรือทรัพย์สินที่เกิดอันตรายได้โดยสภาพกฎหมายชนิดฐานเนี่ยจะต้องรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากยานพาหนะและทรัพย์นั้น เว้นแต่ความเสียหายเกิดจากเหตุวิสัยหรือเพราะความผิดของผู้เสียหายเองนะครับอันนี้ก็มีคำว่าความผิดของผู้เสียหายเองหรือจากเหตุวิสัยนะครับแต่กรณีนี้กรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับไม่น่าจะมีนะครับดังนั้นเมื่อเกิดจากรถกฎหมายสันนิษฐานว่าคุณขับขี่มาไปชนคนเดินถนนเนี่ยต้องสันนิษฐานว่าคุณผิดนะครับพอสันนิษฐานผิดต้องแก้ตัวมีหน้าที่ต้องแก้ตัวว่าไม่ผิดเนี่ยซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับซึ่งถ้าตามข้อเท็จจริงที่ออกมาทางสื่อเนี่ยชัดเจนว่าเด็กควบคุมยานพาหนะแล้วไปชนเด็กเนี่ยนะครับในทางแพ่งเนี่ยต้องรับผิดชอบแต่เด็กไม่มีทรัพย์สินนะครับกฎหมายเลยบัญญัติว่าบิดามารดานะครับอันนี้กรณีที่เป็นผู้เยาว์ที่ยังมีความไร้ความสามารถอยู่นะครับบอกบิดามารดาผู้เยาว์หรือผู้อนุบาลของผู้วิกลจริตต้องร่วมรับผิดกับผู้เยาว์หรือวิกลจริตในผลละเมิดที่ผู้เยาว์หรือวิกลจริตได้กระทำเว้นแต่นะครับบิดามารดาหรือผู้อนุบาลจะพิสูจน์ได้ว่าตนได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรนะครับในกรณีนี้เนี่ยบิดามารดาตามบทบัญญัติดังกล่าวต้องเป็นบิดามารดาโดยชอบด้วยกฎหมายมารดาชอบอยู่แล้วนะครับแต่ทีเนี้ยปัญหาคดีนี้ผมไม่มั่นใจว่าบิดามารดาเขาเนี่ยสมรสกันหรือไม่นะครับถ้าเกิดว่าบิดานะครับไม่สมรสกับมารดาก็จะเป็นบิดาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับก็ไม่ต้องรับผิดตามบทบัญญัติดังกล่าวนะครับไม่ต้องผิดบทบัญญัติดังกล่าวไอ้กรณีนี้ถ้าเด็กทำผิดเนี่ยนะครับบิดามารดาที่ชอบด้วยกฎหมายต้องรับผิดชอบสันนิษฐานว่าผิดชอบเว้นแต่บิดามารดาหรือผู้บาจะพิสูจน์ได้ว่าได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแล้วนะครับทีนี้ถ้าบิดาเป็นบิดาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับเราไปว่าเขาตามมาตรานี้ไม่ได้แต่ก็มีบทบัญญัติในอีกมาตราหนึ่งนะครับเขาเรียกมาตรา430ไอ้ที่ผมพูดก่อนหน้านี้คือ429นะครับเขาบอกว่าครูบาอาจารย์อันนี้ครูอาจารย์ที่ดูแลเด็กนะครับนายจ้างหรือบุคคลอื่นซึ่งรับดูแลคือไอ้สถานรับเลี้ยงดูเด็กนะรวมถึงผู้เยาว์หรือคนไร้ความสามารถนะครับอยู่เป็นนิดหรือชั่วครั้งชั่วคราวอยู่เป็นนิดก็เป็นประจำหรือครั้งคราวเนี่ยนะครับเขาบอกต้องรับผิดร่วมกับผู้ไร้ความสามารถในการละเมิดซึ่งเขาได้กระทำในระหว่างที่อยู่ในความดูแลนะครับต้องอยู่ในความดูแลนะครับไม่ว่าดูแลประจำหรือชั่วครั้งชั่วคราวแต่เกิดขึ้นระหว่างที่อยู่ในความดูแลของเขานะครับนะครับแต่ว่านี้กฎหมายให้ฝ่ายที่เสียหายเนี่ยเป็นฝ่ายพิสูจน์นะครับว่าบุคคลพวกนี้ไม่ได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรอันนี้ก็จะยากกับผู้เสียหายอยู่นะครับ
2: เ
1: พราะพอเป็นบิดาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่ว่าดูแลเด็กคนนี้อยู่นะครับครูบาอาจารย์นายจ้างรับจ้างดูแลเด็กหรือว่าคนไร้ความสามารถวิกลจริตอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าเราจะฟ้องเขาเราต้องพิสูจน์ว่าเขาไม่ได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแต่ถ้าเป็นบิดามารดาผู้อนุบาลนะที่ชอบในกฎหมายนะครับอันเนี้ยฝ่ายผู้เสียหายไม่ต้องพิสูจน์นะครับฝ่ายบิดามารดาผู้อนุบาลจะต้องพิสูจน์นะต้องพิสูจน์ตัวเองอ่ะนะครับให้พ้นจากความผิดคือพิสูจน์ว่าได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแล้วแต่จะฟ้องพ่อที่ไม่ชอบในกฎหมายแต่ดูแลเด็กคนนี้ขณะเกิดเหตุเนี่ยเราต้องพิสูจน์ว่าเขาไม่ได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรมันจะกลับข้างกันนะครับอันนี้ข้อกฎหมายนะครับไว้รู้ว่าถ้าเป็นพ่อที่ไม่ชอบกฎหมายเนี่ยไม่ใช่ว่าจะฟ้องไม่ได้เพียงแต่ว่าเรามีหน้าที่ต้องพิสูจน์

เขาไม่ใช้ความระมัดระวังตามสมควรนะครับแต่ถ้าเป็นบิดาที่ชอบเพียงแต่ว่าเด็กมาชนก็พอแล้วนะครับเขาต้องพิสูจน์ว่าได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแล้วถ้าพิสูจน์ไม่ได้คุณก็ต้อง

0: แหล่งที่เก็บเนี่ยนะครับอันนี้ก็ถือว่าไม่ใช้ความระวังตามสมควรนะครับมันมีตัวอย่างนะครับถ้าเป็นเรื่องรถเนี่ยเดี๋ยวผมดูตัวอย่างให้หน่อยหนึ่งนะครับ
1: ค่ะอาจารย์คะคราวนี้ค่ะเด็กเนี่ยมีตากับยายอยู่ด้วยกันด้วยอะค่ะแล้วก็ดูแลเด็กด้วยบางครั้งเนี่ยเด็กก็ไปกับยายเวลายายขับรถคันนี้นะคะไปขายของแล้วตอนนี้ไม่ทราบว่าเป็นภาพ AI หรือไม่ AI ก็ไม่แน่ใจนะคะดูแล้วดูอีกสองแล้วสองอีกค่ะเป็นภาพรถคันนี้นะคะมีเด็กเนี่ยแหละเป็นคนขับอย่างแบบยิ้มแย้มแจ่มใสด้วยอะค่ะแต่ไม่แน่ใจนะคะว่าเป็น AI หรือเปล่าเพราะตอนนี้มันก็ไว้ใจไม่ได้นะคะอาจารย์คะ
0: คือถ้าเป็นกรณีอย่างนี้นะครับ
1: ค่ะ
0: คือพออยู่นอกดูแลอยู่นอกความดูแลของพ่อเนี่ยของแม่แล้วยายไปดูแลระหว่างนั้นเนี่ยก็เหมือนรับดูแลนะเพราะพ่อไม่อยู่เนี่ยรับดูแลคนไร้ความสามารถนี้ก็เป็นผู้เยาว์ก็ถือไร้ความสามารถชั่วครั้งชั่วคราวอะนะครับไม่ได้เป็นนิดชั่วครั้งชั่วคราวช่วงที่ไปขายของยกตัวอย่างนะเขามีหน้าที่ดูแลเด็กคนนี้แล้วถ้ายายปล่อยให้เด็กเนี่ยขับรถขับลาลักษณะเนี้ย
1: ครับ
0: ก็มาเข้าตามหลักการผมบอกนะครับ430ก็คือต้องร่วมรับผิดกับผู้ไร้ความสามารถในการละเมิดด้วยก็อาจจะมีคนรับผิดก็คือพ่อแม่และยายด้วยนะครับอาจต้องร่วมกันดูด้วยว่าคือบางทีถ้าเราเป็นผู้เสียหายเนี่ยต้องเลือกต้องคัดสรรนะบางทีว่าคนไหนมีทรัพย์สินที่เราชนะคดีแล้วจะยึดทรัพย์บังคับคดีมาขายทอดตลาดใช้หนี้เราได้บางทีก็ต้องดูเหมือนกันบางทีพ่อแม่ไม่มีอะไรฟ้องไปทรัพย์สินเนี่ยยังอยู่ในชื่อยายไม่ยังไม่ยกให้แม่นะครับไอ้อย่างเนี้ยเราต้องเลือกฟ้องยายไปด้วยถ้าเหตุเกิดณขณะที่ยายปกป้องคุ้มครองดูแลเด็กคนนี้อยู่นะครับรับดูแลอยู่แต่ผมเข้าใจว่าไม่รู้ยายอยู่บ้านเดียวกันหรือเปล่า
1: อยู่บ้านเดียวกับเด็กเลยค่ะแล้ววันนั้นที่เด็กอ่ะขับรถยายบอกว่าเป็นเพราะว่าไม่ให้เด็กไปโรงเรียนเพราะว่าเด็กอ่ะเป็นไข้แต่เวลานี้เวลาที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะเป็นเวลาที่เด็กอ่ะจะไปโรงเรียนแล้วคราวนี้เด็กพิเศษแบบนี้นะคะเขาจะจำถูกจำกัดด้วยเวลาแล้วว่าการทำซ้ำอ่ะค่ะอาจารย์เขาจะต้องไปแล้วเขาก็เลยขับรถไปแล้วก็เกิดเหตุดังกล่าวอ่ะค่ะ
0: คร
1: ับ
0: ค่ะ
1: อัน
0: นี้ก็คือต้องดูเหมือนกันก็ถ้าข้อจริงตรงนี้มีอยู่นะครับยายก็อาจจะต้องร่วมรับผิดชอบด้วยนะครับถ้ายายดูแลอยู่เป็นนิดหรือเป็นครั้งคราวอย่างพ่อแม่ไม่อยู่แล้วยายดูแลนะแล้วก็ยายปล่อยปะละเลยเนี่ยแต่ว่าอย่างผมบอกว่าเราต้องพิสูจน์เราต้องเป็นฝ่ายพิสูจน์ว่ายายไม่ได้ใช้ความระมัดระวังนะครับหมายถึงว่าก็เรียกว่าพระที่ถึงแก่มรณภาพหรือที่บาดเจ็บนะครับถ้าบาดเจ็บก็ฟ้องเองได้อยู่แต่ถ้ามรณภาพก็คืออาจจะมีทายาทคนที่พระต้องแต่พระเนี่ยในทางกฎหมายเนี่ย นะครับคือไม่รู้ว่าในตามกฎหมายแม้จะเป็นพระนะครับแต่ก็มีหน้าที่ต้องเลี้ยงดูพ่อแม่นะครับที่ชอบในกฎหมายด้วยหรือถ้ามีบุตรเนี่ยเนี่ยต้องแปลความอีกนะครับว่าเพราะว่าพอไปบวชเป็นพระนะครับมีหน้าที่อุปราชเลี้ยงดูบุตรหรือเปล่าในตามกฎหมายเนี่ยมีหน้าที่อุปราชเลี้ยงดูบุตรที่ยังเป็นคนไร้ความสามารถคืออายุยังไม่บรรลุนิติภาวะหรือบรรลุแล้วแต่ยังเป็นแบบเด็กทุพพลภาพอย่างเงี้ยนะครับนี่พ่อหรือแม่เนี่ยยังมีหน้าที่ต้องดูแลอยู่จนกว่าเขาจะถึงแก่ความตายอ่ะนะครับฉะนั้นพวกเนี้ยกลุ่มบุคคลเนี้ยก็มีสิทธิ์จะเรียกค่าว่าเลี้ยงดูนะครับจากผู้ทำละเมิดได้นะครับคดีเนี้ยพอมีความเหตุเกิดขึ้นเนี่ยมีกฎหมายมาจับเยอะคุณแม่นะครับทั้งเรื่องกฎหมายครอบครัวกฎหมายมรดกนะครับกฎหมายละเมิดกฎหมายอาญานะครับเรื่องพระอีกมรดกของพระก็เข้ามาเกี่ยวข้องอีกนะครับทรัพย์สินพระถึงแก่มรณภาพเนี่ยณขณะนั้นพระมีทรัพย์สินอะไรบ้างหรือเปล่าพระทำพิธีกรรมไว้ไหมถ้ายังไม่ได้ทำเนี่ยก็ตกได้กับวัดที่ภูมิเนาของพระนั้นจำพรรษาอยู่นะครับทีนี้มันมีเป็นแตกเยอะมากเลยเขาเรียกว่าชนตูมเดียวเนี่ยนะครับเสียไว้ทั้งหลายบทเลยนะครับคือตัวบทกฎหมายที่เกี่ยวข้องกันเยอะนะครับแต่ค่ำคืนนี้เราตรงเนี้ยนะครับว่าพอเหตุผู้รับผิดชอบมีแล้วนะครับก็อาจจะพ่อแม่ถ้าชอบในกฎหมายนะง่ายแล้วก็อาจจะมียายก็มาด้วยอีกคน

0: นะครับแต่ว่าภาระพิสูจน์มันต่างกันถ้าพ่อแม่ที่ชอบกฎหมายเนี่ยพ่อแม่ต้องดีแคร์ตัวเองให้พ้นผิดส่วนถ้าเป็นยายผู้เสียหายต้องพิสูจน์ว่ายายเหมือนประมาทอ่ะดูแลเด็กไม่ดีไม่ระวังตามสมควรนะครับทีนี้พอเกิดเหตุลักษณะนี้เกิดขึ้นเนี่ยปัญหาคือค่าสินไหมทดแทนเนี่ยนะครับที่จะเรียกจากคดีเนี้ยนะครับที่จะฟ้องร้องถ้ามีความผิดเกิดขึ้นบางทีอัยการสั่งฟ้องอัยการผมไม่ใช่พอในทางอาญาเนี่ยพอการกระทำเนี่ยเขาต้องสอบสวนฟังว่าผิดนะครับเขาต้องสอบสวนนะฟังว่าผิดแต่เนื่องจากว่าเขาไม่ต้องรับโทษเนี่ยนะครับทางอาญาอัยการก็อาจจะสั่งไม่ฟ้องในประเด็นที่ว่าไม่ต้องรับโทษแต่ว่าอาจจะมีกระบวนการที่เกี่ยวข้องการฟื้นฟูเด็กเนี่ยก็มาเกี่ยวเพราะว่าต้องขึ้นศาลเยาวชนและครอบครัวนะครับส่วนมากคดีลักษณะเนี้ยผู้เสียหายนะครับอาจจะเป็นทายาทของผู้ตายเนี่ยนะครับบุตรหรือพ่อแม่นะครับคู่สมรสนะครับก็เข้าสู่กระบวนการก็จะส่วนมากจะมีการไกล่เกลี่ยค่าเรียกค่าสินไหมทดแทนกันนะครับทีนี้ค่าสินไหมทดแทนเนี่ยที่จะเรียกได้สำหรับพระที่มรณภาพนะคุณแม่มรณภาพนะหรือว่าตายภาษาสามัญเนี่ยนะครับก็จะมีค่าปลงศพอันนี้ถ้าตายค่าปลงศพแต่ถ้าอาจจะมีก่อนตายเนี่ยบางรูปบางองค์เนี่ยนะครับไม่ถึงแก่มรณภาพทันทีก็มีการไปโรงพยาบาลส่งโรงพยาบาลนะครับก็อาจจะมีค่ารักษาพยาบาลก่อนตายค่าใช้จ่ายอันจำเป็นอย่างอื่นๆนะครับค่าขาดประโยชน์ทำมาได้ก่อนตายอันนี้ไม่น่าจะมีเพราะเป็นพระนะครับค่าขาดได้อุปการะค่าขาดได้งานนะครับทีนี้ค่าปลงศพเนี่ยค่าปลงศพเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับปลงศพว่ามีอะไรบ้างนะครับจากแนวที่ศาลฎีกาเคยวิจัยไว้นะครับคือถ้าค่าปลงศพเนี่ยแม้จะเป็นบุตรที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับหมายถึงว่าบุตรของพระเนี่ยที่พระกับบุตรเนี่ยพระกับอัตญาณอาจจะไม่จดเดียนรถกันแล้วก็มีบุตรด้วยกันแล้วต่อมาไปบวชเป็นพระทีนี้บุตรคนเนี้ยพระเนี่ยได้อุปราชเรียกดูนะครับให้ใช้นำกุลนะครับเป็นผู้ครองอะไรมาก่อนที่บวชเป็นพระเนี่ยแสดงให้เห็นว่าพระได้รับรองบุตรของเขาโดยพฤตินัยเนี่ยค่าปลงศพเนี่ยเขาสามารถเรียกได้นะถ้าเขามีสิทธิ์ได้รับมรดกของพระเนี่ยนะครับอาจจะคือคนที่ได้มรดกมากที่สุดมีสิทธิ์จะเรียกค่าปลงศพได้นะครับอันนี้ก็มีสิทธิ์ได้อยู่แต่ค่าขาดไร้อุปการะเนี่ยขาดไร้บุญละเนี่ยนะครับบุตรเนี่ยจะเรียกได้ต้องเป็นบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะหรือบรรลุแล้วแต่ว่าเป็นบุตรที่เป็นทุพพลภาพนะครับก็สามารถเรียกร้องได้แต่ต้องเป็นบุตรที่ชอบในกฎหมายนะครับส่วนค่าปลงศพเนี่ยเป็นบุตรที่ชอบหรือไม่ชอบก็สามารถเรียกได้แต่ว่าบิดาคือพระเนี่ยต้องรับรองบุตรเนี่ยว่าเป็นบุตรที่ตอนนี้รับรองมาโดยพฤตินัยแล้วนะครับอันนี้ก็เรียกได้นะครับทีนี้มันจะมีค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายอันจำเป็นนะครับในการจัดการศพเนี่ยค่าดอกไม้ค่าบุหรี่ถวายพระเนี่ยอันนี้เป็นแนวเก่าๆนะครับค่าเดินทางของผู้มีหน้าที่ปลงศพแต่มาบุตรเนี่ยอยู่ที่อื่นนะครับต้องมาปลงศพอบิดาอย่างเงี้ยนะครับค่าเดินทางเขาเรียกได้ค่าส่งศพกลับภูมิลำเนานะครับเช่นชาวต่างชาติมาถูกทำละเมิดสมมติว่าพระเนี่ยมีภูมิเราอยู่จังหวัดทางใต้อย่างเงี้ยนะครับแล้วมาถูกทำละเมิดถึงแก่ตายที่มุกจังหวัดอะไรนะคุณแม่นครพนมมุกดาหารนะ
1: มุกดาหารค่ะ
0: มุกดาหารเนี่ยส่งไปใต้เนี่ยนะครับอันนี้ก็ค่าส่งศพกับก็สามารถเรียกได้เคยมีศพเคยมีตัวอย่างคดีเป็นชาวต่างชาติถูกรถชนตายที่ไทยอย่างเงี้ยนะครับแล้วส่งกลับต่างประเทศด้วยเครื่องบินทางเครื่องบินเนี่ยก็เรียกค่าใช้จ่ายการเดินทางได้ค่าใช้จ่ายของญาติที่ไปร่วมงานนะครับอันนี้ไม่ใช่ค่าใช้จ่าย

0: ายที่จำเป็นอันนี้เรียกไม่ได้นะครับเขตไปร่วมงานก็จะที่ญาติผู้ตายต้องเดินทางไปเคารพศพหลังทำพิธีศพอันนี้หลังทำพิธีศพอันนี้ไม่ใช่ค่าจ่ายอันจำเป็นนะครับค่าหนังสือแจกในงานศพค่าของจำร่วยค่าทำเจดีย์บรรจุอัฐิผู้ตายที่จ่ายไปตามสมควรแก่ฐานานุรูปอันนี้ถือว่าเป็นค่าจ่ายจะเป็นดังนั้นนะครับถ้ามีคดีเกิดขึ้นลักษณะเนี้ยในการจัดการงานศพเนี่ยนะครับพึงระลึกไว้เลยว่าพยานหลักฐานต่างๆเนี่ยเราต้องเก็บไว้นะครับสมมติว่ามีค่าหนังสือแจกงานศพค่าพิมพ์หนังสือแจกงานศพเราต้องเก็บใบเสร็จไว้ค่าซื้อของจำร่วยมาแจกงานศพเราต้องเก็บใบเสร็จไว้ค่าทำเจดีย์บรรจุอัฐิต้องเก็บพยานหลักฐานไว้ทั้งหมดนะครับเพราะเวลาขึ้นสู่ศาลเนี่ยพอพยานหลักฐานไม่มีศาลก็ให้ตามพฤติการแห่งคดีเนี่ยบางทีเราก็จะได้น้อยนะครับค่าใช้จ่ายที่ว่าพิธีทำศพเช่นทำบุญร้อยวันอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับไม่เกี่ยวค่าโปรงศพนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ค่าซื้อที่ฝังศพค่าเส้นไหว้ค่าอาหารเลี้ยงแขกที่ร่วมพิธีฝังศพซึ่งเป็นบริของชาวจีนนะครับอันนี้ศาลฎีกาไปความว่าเป็นค่าใช้จ่ายตามสมควรแก่ฐานานุรูปนะเพราะว่าแบบประเพณีคนจีนเขาฝังใช่ไหมก็เป็นแบบหนึ่งเงินค่าโปรงศพกับค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพเป็นความรับผิดชอบตามกฎหมายของผู้ทำละเมิดอันนี้ต้องรับผิดชอบนะครับก็บอกแม้บุคคลภายนอกนำเงินมาช่วยงานศพนะครับก็ไม่อาจนำมาหักนะมาหักความรับผิดของผู้ทำละเมิดมันมีตัวอย่างบางทีพอเราฟ้องเรียกค่าจัดการงานศพไปเนี่ยแต่ว่าระหว่างศพมีคนมาทำบุญเนี่ยนะครับบางทีอาจจะได้มากกว่าค่าใช้จ่ายอันนี้ศาลฎีกาบอกว่าไม่อาจนำมานะหักออกจากค่าโปรงศพตามฐานานุรูปได้นะครับอันนี้ก็เป็นหลักการอย่างหนึ่งนะครับหรือบางกรณีนะครับก็ว่าเลี้ยงดูเนี่ยได้จากบริษัทประกันหรือถ้าเขาเป็นคนรับราชการนะครับได้จากราชการมาอันเนี้ยพอเรียกร้องไปกับผู้ทำละเมิดผู้ทำละเมิดเอ้ยบอกว่าได้จากประกันสังคมหรือได้จากประกันชีวิตหรือได้จากรัฐบาลมาเป็นราชการเนี่ยเอาเงินส่วนเนี้ยจะบอกว่าไปหักกลบลบออกจากค่าและเรียกดูที่เขาต้องรับผิดชอบเนี่ยอันนี้ไม่ได้นะครับมันเป็นคนละส่วนกันนั่นเป็นสิทธิตามกฎหมายเขาได้ด้วยช่องทางอื่นนะครับผู้ทำละเมิดจะเอามาหักออกจากค่าสินไหมทดแทนที่เขาต้องทำละเมิดเนี่ยไม่ได้นะครับ
1: ค่ะ
0: ถ้าขาดประโยชน์ทำหมาได้ก่อนตายนะครับบางทีก็มีแต่กรณีพระเนี่ยอาจจะยากนิดหนึ่งแต่ถ้าเป็นบุคคลทั่วไปที่ใช้แรงงานนะครับถ้าเกิดถูกทำถึงตายเนี่ยอันนี้ค่าขาดประโยชน์คนที่ทำงานอยู่เนี่ยนะมีรายได้แต่พอตายเนี่ยรายได้หดหายไปเนี่ยอันนี้เรียกได้ค่าขาดไร้บุคละก็อย่าไปบอกว่าขาดไร้บุคละตามกฎหมายนะครับก็คือบุตรที่ชอบกฎหมายแล้วก็ต้องยังเป็นผู้เยาว์อยู่หรือถ้าบรรลุแล้วแต่ทุพพลภาพก็สามารถเรียกได้นะครับเรียกค่าขาดรับขาดไร้ภาระได้นะครับแต่ดีว่าแต่ถ้าบุตรนอกกฎหมายบางทีณวันที่ทำละเมิดเนี่ยเราไม่มีสิทธิ์เพราะเป็นบุตรนอกกฎหมายไม่มีสิทธิ์จะได้อยู่แต่ว่าเราสามารถไปร้องศาลนะครับให้ศาลพิพากษาว่าเป็นบุตรที่ชอบกฎหมายกับผู้ตายอย่างเงี้ยนะครับเมื่อศาลพิพากษาแล้วเนี่ยเราก็รักษามาเรียกค่าขาดไร้บุคละนะครับจากผู้ทำละเมิดได้และบางทีพอเห็นว่าเป็นบุตรไม่ชอบแล้วปล่อยไปตามยถากรรมไม่ได้เลยครับเราสามารถไปร้องศาลให้ศาลสั่งว่าเป็นบุตรที่ชอบมาถ้าศาลสั่งปั๊บเราย้อนหลังไปได้ไปเรียกค่าขาดไร้บุคละจากผู้ทำละเมิดได้นะครับ
1: ค่ะ
0: กรณีไม่ตายนะครับมีพระบางรูปไม่ถึงแก่มรณภาพนะครับก็มันก็มีค่าใช้จ่ายนะครับสมค่ารักษาพยาบาลนะครับค่าทุพพลภาพก็คือไม่สามารถประกอบกรณีกิจเหมือนปกติธรรมดาค่าขาดแรงงานแล้วค่าขาดแรงงานเนี่ยถ้าเป็นบุคคลทั่วไปแล้วแต่พระก็อาจจะได้บ้างก็แบบไม่รู้ว่าเวลาไปออกไปสวดไปงานต่างๆเนี่ยก็มีรายได้จากตรงนั้นเรียกว่าค่าขาดแรงงานก็น่าจะแปลความได้นะน่าจะเรียกได้อยู่ในความเห็นผมนะครับแล้วก็ค่าเสียหายอย่างอื่นอันไม่ใช่ตัวเงินเนี่ยพระที่ไม่มรณภาพแต่ว่าต้องทนทุกข์ทรมานต้องนอนติดเตียงอยู่หลายๆเดือนเนี่ย อันนี้กล้าทนทุกข์ทรมานเนี่ยจากการเจ็บป่วยอาการเจ็บป่วยเนี่ยเขาเรียกค่าเสียหายอย่างอื่นอันไม่ใช่ตัวเงินเนี่ยอันนี้เราก็สามารถเรียกได้นะครับค่าพนักไปโรงพยาบาลค่าจ่ายเกี่ยวกับรักษาพยาบาลได้หมดนะครับค่าแท็กซี่ไปโรงพยาบาลค่านั่งแท็กซี่เพราะยังเดินไม่ได้ค่าซื้อเครื่องบินตั๋วเครื่องบินไปต่างประเทศเพื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจรักษานี่ได้หมดหรือบางทีเราไปรักษาโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยแล้วราคามันสูงแล้วไอ้ผู้ทำละเมิดจะอ้างว่าประเสริฐไม่จ่ายหรือว่าสูงเกินไปเนี่ยอันนี้ก็ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นสิทธิ์ของคนที่เจ็บป่วยทุกขธรรมอ่ะต้องเลือกวิธีรักษาบาลแบบที่ดีที่สุดนะครับอันจะมาอ้างว่าคุณไม่เข้าโรงพยาบาลหรูอย่างนี้อันนี้ไม่ได้เป็นสิทธิ์ของเขาเพราะเขารักชีวิตเขาด้วยเหตุที่คุณมาทำละเมิดนะครับค่าเสียความสามารถประกอบการงานเราหายปกติแล้วนะครับแต่ว่าไม่ปกติเหมือนเดิมหายเดินได้แต่ทำงานตามปกติเหมือนเดิมไม่ได้นะครับค่าเสียความสามารถประกอบการงานอันนี้ก็เรียกได้ค่าขาดแรงงานเรียกได้นะครับค่าเสียหายไม่เป็นตัวเงินอย่างที่บอกก็เรียกได้นะครับแต่ว่าค่าเศร้าโศกเสียใจอันนี้เป็นเพียงอารมณ์ไม่ใช่ความเสียหายตามกฎหมายอันนี้ไม่อาจเรียกร้องได้นะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้ก็เป็นประเด็นเรื่องการกระทำละเมิดที่เป็นข่าวนะครับพอเป็นละเมิดเกิดจากรถจักรยานยนต์สันนิษฐานว่าเด็กผิดนะครับไว้ก่อนว่าเกิดจากยานพาหนะพ่อแม่ที่ชอบกฎหมายต้องรับผิดชอบการทำละเมิดของเด็กเว้นแต่พิสูจน์ได้ว่าได้ใช้ความระวังตามสมควรแต่ถ้าเป็นบิดาไม่ชอบหรือบุคคลอื่นที่มารับดูแลเด็กคนนี้อย่างเช่นยายนะครับก็สามารถฟ้องให้เขารับผิดร่วมผิดด้วยแต่เราต้องพิสูจน์ว่าเขาไม่ใช้ความระวังตามสมควรนะครับอันนี้คือคนรับผิดชอบส่วนค่าเสียหายก็ดังที่ผมบรรยายมาถ้าตายก็กระบวนการมีอะไรบ้างถ้าไม่ตายมีอะไรบ้างนะครับดังที่กล่าวมาแล้วครับผมอันนี้ก็คงสรุปได้ประมาณนี้ครับ
1: ค่ะในเรื่องของความรับผิดของบิดามารดาในผลละเมิดของผู้เยาว์และค่าสินใหม่ทดแทนนะคะค่ำคืนนี้นะคะอาจารย์ขาต้องล่ำลากันแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าอาจารย์ขา
0: ครับผมก็ขออำนวยพรให้ทุกท่านที่ติดตามมาว่า FC ของ FM 95นะครับสุขสมหวังนะครับดั่งใจหวังหลับฝันดีทุกท่านโชคดีครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัทธิยะและทนายวินัยวงเมฆ
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
2: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทาง

0: ออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว

0: าพเสมหะ
1: ทานง่าย
0: ด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100%
1: อย่าแก้ไอผสมมะแว้งกราไอยารา
2: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
3: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
4: วันนี้เพียง999 บาทรับขนาด12 กรัม 8 ขวดแถมขนาด3 กรัมอีก6 ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
7: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะและทนายวินัยวงเมฆ

0: ขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโด

0: ็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: บนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
5: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
4: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
5: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์พาวซ่า
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
8: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
9: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
10: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราน
11: ักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการส

0: สอบถามที่ Facebook Mcot Academy หรือ Line @Mcot Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 น.ถึง 5 น.ทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา 23:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
6: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
7: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
6: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
7: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
8: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
7: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
9: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
10: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมั

0: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 95ลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชั่นต่อไปติดตามการบรรยายสดฟุตบอลโลก2026 99 Live บอลโลกจาก FM 99 Axis Radio
1: สนับสนุนโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้
5: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
1: สนับสนุนโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
8: เฮโมวิโกกลมสีทอง
9: ทดเวลานะ
10: ครับ
9: จากทางอุสตากิโออาร์นะครับเกมกำลังออกสตาร์ทนะครับผู้ชนะคู่นี้นะครับจะเข้าไปเจอผู้ชนะคู่ระหว่างฝรั่งเศสกับปารากวัยนะครับในรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับก็เดี๋ยวดูว่าจะเป็นแคนาดาหรือโมร็อกโกนะครับคู่นี้เล่นกันที่ฮูสตันนะครับที่สหรัฐอเมริกา
10: แหมถ้าเข้าไปแล้วไม่เจอฝรั่งเศสตามนัดนี่ถือว่าผิดคาดแต่ยากแต่ยาก
9: แต่ก็ไม่แน่นะปารากวัยเองก็ยังปราบเยอรมันมาได้ในการโดนจุดโทษนะครับ
10: เมื่อคืนนี้เอายังครับเคลียร์ใหม่โอลิเวอร์บอกครับ
9: วันนี้ผู้สินหลักเป็นไมเคิลโอลิเวอร์นะครับแล้วก็วิอานี่ไปทางจาริตจิเลตนะครับ
10: ทีมงานที่คุ้นเคยนะครับ
9: ขอบคุณมากครับคอม
10: เป็นยังไงฮะ
9: ใช้ไม่ได้ฮะ
10: เอาคุณซื้อมาไหมฮะ
9: อันนี้ของที่คลื่นครับ
10: อ๋อ
9: เลื่อนไปแล้วเลื่อนไปแล้วมันไม่ไปตามที่ต้องการนะฮะ
10: ครับ
9: น่ะเมาส์เสียขอบคุณมาก
10: ได้ยังได้ยังครับก็วันนี้เนี่ยทางแคนาดามาชุดสีดำมานะครับก็เดี๋ยวไล่เรียงสเปดตัวจริงให้นะครับ
9: จากไป
10: ฝากฝั่งของแคนาดาเองเนี่ยผู้เสียประตูเป็นแม็กซิมเครโปนะครับแนวรับมีอลิสเตอร์จอห์นสตันนะครับรวมถึงลุคเดอโฟเกโรเลสนะครับรวมถึงบอมบิโตโมเซ่นะครับแล้วก็จะมีริชชี่ลาเยนะครับแล้วก็นิโก้ซิกูนะครับส่วนด้านกลางเนี่ยใช้เซเฟนเอสตากิโยนะครับที่ยืนตรงกลางเนี่ยซึ่งจะมีตัวอื่นถอยลงมาเล่นเพียบเลยนะครับกองหน้าเนี่ยก็ยังคงเป็นพวกไอ้เจ้าเดวิดโจนาธานนะครับแล้วก็มีทานี่โอลูไวเซยี่นะครับแล้วก็ทายอนบูชานันกับอาลีอาเมดนี่ก็เล่นตัวรุกนะครับส่วนโมร็อกโกเนี่ยยังใช้ตัวเดิมๆนะผมไล่ไปก็คือจะมียาซีนโบโน่นะครับอัชรัฟฮาคิมีนุสแซมาซาวีนะครับอายุบบูอัดดีนะครับมียาสดีนอูนาฮีบราฮิมดีอาร์ซิมาอิลไซบารีนะครับอิซาดียอบมีเบล่าเอลคานูสมีนิวเอนาวีนะครับแล้วก็ราดิอานฮาลาวครับฮาฮาวฮาฮาวนะฮะก็ถือว่าเป็นชุดใหญ่ของโมร็อกโกเขาอะนะครับ
9: ก็ปัญหาหลักก็คือเซ็นเตอร์ฮาฟแหละครับชาดิลิอาดเจ็บนะครับเซ็นเตอร์จากทางด้านของคริสโตพาเลตนะครับเจ็บในเกมกับเนเธอร์แลนด์วันนี้ก็เลยต้องเปลี่ยนการจับคู่ให้อิซาดิยอฟนะครับจับคู่กับทางเลนูยานฮาวฮาวนะครับเซ็นเตอร์วัย23ปีจากมิเคเลนที่เล่นในลีกเบลเยียมนะครับ
10: ครับ
9: ฮาวฮาวนี่เป็นการลงเล่นในทีมชาติชุดใหญ่นัดที่5เท่านั้นเองนะครับจริงๆนี่ก่อนออกสตาร์ททัวร์นาเมนต์นี่ก็เสียทางนายเยฟอาเกิร์ตนะครับปากันหลังฝีเท้าดีของทีมจับปัญหาการบาดเจ็บไปนะครับ
10: ซึ่งฟุตบอลโลกคราวที่แล้วต้องบอกว่าอาเกิร์ตนี่แจ้งเกิดเลยนะครับ
9: ก็ถ้าตามหางเดี๋ยวต้องดูว่าสรุปจะยืนยังไงกันแน่นะครับแคนาดาเนี่ยจะเป็น 4-4-2 หรือเปล่านะครับ
10: ค
9: ู่มิดฟิลด์เนี่ยจะเป็นซิกูกับทางอุสตาคิโอนะครับคู่กองหน้าก็เป็นโอลิวาเซยี่จับคู่กับโจนาธานเดวิดนะครับส่วนทางโมร็อกโกนี่ก็น่าจะเป็น 4-2-3-1 นะครับ
10: 4-2-2 นะครับแคนาดาเล่นไปแบบนี้นะครับก็แต่ว่าจริงๆตอนนี้ฟอร์เมชั่นมันเปลี่ยนได้หมดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ฟุตบอลเวลาบอกฟอร์เมชั่นกับการยืนเนี่ยไม่เหมือนกันนะคร
9: ับ บางทีอาจจะเป็นขึ้นเกมอีกแบบพอเป็นเกมรับมันก็อาจจะเป็นอีกแบบนะครับแต่ว่าถ้าหลักๆมาตรงนี้เท่าที่ดูที่กราฟิกขึ้นมาก่อนหน้านี้ก็จะเป็น 4-4-2 นะครับสำหรับแคนาดาแล้วก็โมร็อกโก 4-2-3-1 เอาละครับโมร็อกโกนี่บุกจากขวาไปซ้ายทางหน้าจอผมกับน้องต้องนะครับ
10: ทั้งคู่เคยเจอมา2ครั้งนะครับล่าสุดเจอมาโมร็อกโกชนะนะครับดังนั้นเนี่ยต้องบอกว่าโมร็อกโกสถิติการเจอกันเนี่ยเหนือกว่านะครับทั้ง2ครั้งนะครับชนะใน2016 4-0 ครับชนะ2022เนี่ย 2-1 ในฟุตบอลโลกครั้งที่แล้วนะครับ
9: ถามต้องเลย
10: ครับ
9: ใครจะเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายสำหรับคู่นี้
10: ก็ผมว่าผมเชียร์โมร็อกโกเป็นทีมแอบของผม
9: ต้องบอกไม่ต้องถามเลยพี่ใส่ชุดนี้มาแล้ว
10: สีขาวก็สวยนะครับ
9: แต่ว่าจังหวะนี้อุซากิโอให้ไปทางซ้ายครับนี่เป็นคนยิงประตูใช้ให้ทีมเฉือนเอาชนะแอฟริกาใต้ในช่วงทดเวลานะครับและยกขึ้นมาทางซ้ายของกรอบเขตโทษกระชากมาสุดเส้นหลังเปิดหักเข้ากลางแต่ว่าติดบล็อกออกหลังครับได้เป็นแต่มุมครับแคนาดาทางฝั่งซ้าย
10: โอ้โหนี่ครับขึ้นมาเพียบเลยนะครับคือแคนาดาชื่อชั้นผู้เล่นนะอาจจะไม่ได้คุ้นหูคุ้นตามากครับแต่ว่าวิธีการเล่นถือว่าใช้ได้นะครับจังหวะนี้กระชากขึ้นมานะครับไลเลียครับแต่ว่ายังติดบล็อกนะครับเป็นเตะมุมครั้งแรกของแคนาดาครับ
9: แคนาดานี่ก็เสียทางอิสมาอิล โกเน่นะครับมิดฟิลด์ของทีมที่กระดูกแข้งหักนะครับในเกมที่เจอกาตาร์ครับ
10: ครับ
9: หลักของพวกเขานะครับในแดนกลางที่เรียกว่าเสียตัวสำคัญไปนะครับ
10: ใช่ครับ
9: เตะมุมด้านซ้ายครับของแคนาดาเปิดโดมัดลูกนี้โบโน่ทุบทิ้งออกไปก่อนครับ
10: โบโน่นี่ถึงกับมีคนมาศึกษาเรื่องการเซฟจุดโทษเลยนะครับ
9: อาลีอาเมดเปิดมามงชงมัดลูกนี้แล้วตวัดยิงติดมือขวาโบโน่ที่ออกไปปิดมุมได้ทันนะครับโอ้โหโอกาสลุ้นของแคนาดาน
10: ี่คือกองหน้าความหวังเลยครับโจนาธานเดวิสนะครับจังหวะตักข้ามาแต่ดูตรงนี้เนี่ยตอนแรกเนี่ยเดวิสล้ำหน้าเลยครับแต่จังหวะมงชงมาให้เนี่ยไม่ล้ำเลยครับเดฟูร์เลสเป็นคนมงชงมาให้นะครับแต่ว่าบอลมันถล่มไปหน่อยครับพยายามเปิดกลับมาในโบโน่ครับใช้มือเซฟได
9: ้คือจังหวะไปถึงบอลแล้วตวัดกลับเข้ามาของโจธานเดวิดมุมมันเหลือน้อยแล้วนะครับโบโน่ก็ออกไปปิดมุมได้ทันนี่เขาเกิดที่แคนาดานะครับทางยาซินโบโน่เนี่ยเกิดที่มอนทรีออลนะครับเคยถูกชวนไปเล่นทีมชาติแคนาดาด้วยนะครับแต่ว่าสุดท้ายเลือกจะเล่นให้โมร็อกโกครับ
10: เพิ่งได้แชมป์แอฟริกันคัพออฟเนชั่นนะครับเอาละครับ
9: พยายามจะขึ้นทางขวามาของแคนาดาโดนสไลด์ทิ้งออกไปก่อนครับ
10: เฮาครับโอ้โหถึงบอลก่อนครับโดนทั้งลูกทั้งคนเลยครับร่วงไปเลยทาจอนบูจานันกับอินเตอร์มิลานนะครับ
9: โอ้โห5นาทีแรกถือว่ามาดีครับแคนาดา
10: บุกกันมันครับ
9: สกิโอครับจะเป็นคนเปิดเตะมุมครับกล้องจับไปที่บูคานันโบโน่นี่คุณพ่อไปทำงานที่แคนาดาแล้วตัวเขาก็เกิดที่แคนาดานะครับ
10: แต่ว่าหัวใจเป็นโมร็อกโกครับใน
9: หลังจากนั้นก็ย้ายกลับไปโมร็อกโกครับได้เปิดมามงลูกนิดมาพยายามจะเช็ดต่อไปเสาไกลยังโดนสกัดมาบอยังอยู่ในกรอบเขตโทษโบโน่ชกทิ้งมาก่อนแคนาดาเก็บบอลได้ดีดอกขวามาอุซากิโอไหลเข้าไปในกรอบเขตโทษยังพลิกไม่ได้ตวัดเข้าด้านในยังขวางได้ทันครับมาสลาอุยเคลียร์ทิ้งออกไปก่อนครับโมร็อกโก
10: แล้วเป็นไซบารี่นะครับกองหน้าตบเป้าที่เคลียร์ครับกลายเป็นว่าลูกเกมเนี่ยเป็นแคนาดาบีบเข้าใส่โมร็อกโกนะครับตอนนี้
9: อุ้ยแต่มีตัวผู้เล่นของโมร็อกโกโดนปะทะลงไป
10: น่าจะร่วงไปแล้วครับ
9: โดนปะทะเข้าไปที่ศีรษะนะครับไมเคิลโอลิเวอร์
10: ต้องเป่าหรือเปล่าครับปล่อยครับ
9: ยังปล่อยให้เล่นต่อนะครับ
10: บอกให้เตะบอลออกหรือเปล่าครับน่าจะเป็นอูนาฮีหรือเปล่าถ้าที่เห็นนะแวบ
9: ๆมึนเลยครับโดนปะทะที่ศีรษะเข้าไปอูนาฮี
10: โอ้โหคือโดนดันข้างหลังมาเท่าไหร่ครับแต่ตอนย้อนกลับมาโดนเอลตาจอห์นสันเนี่ยชนเนี่ยคว่ำเลยนะครับโอ้โหถือว่านี่มาตัดมาเป็นจังหวะเซฟของโบโน่นะครับค่อนข้างเป็นผู้สาประตูที่ค่อนข้างจะชัวร์เหมือนกันนะครับยาซีโบโน่ก็ลุกขึ้นมาแล้วนะครับอาซินอูนาฮีครับบอลกลับมาเป็นของโมร็อกโกนะครับ
9: ครับเกมกลับมาเล่นกันต่อครับผ่านมา7นาทียัง0-0นะว่าแคนาดาเริ่มต้นด้วยดีเลยนะครับพวกเขามีโอกาสลุ้นแล้วก็กดดันเข้าใส่โมร็อกโกครับ
10: นานๆจะได้เห็นทีมจะบาร์บี้กดเข้าใส่โมร็อกโกอย่างเงี้ยในช่วงหลังนะครับ
9: คือเรายังไม่ได้เห็น โมร็อกโกเอาบอลเข้าไปในกรอบเขตโทษของแคนาดานะครับ
10: แต่จริงๆถ้าดูจากกุนซือเนี่ยผมว่าไม่แปลกใจว่าเจสซี่มาร์ชแกเป็นสไตล์เคาน์เตอร์เพรสซิ่งคล้ายๆกับตระกูลอาเบ้ว่าแกมาจากฝั่งนั้น นะครับเพราะว่าแกอยู่ในพวกทีมอย่างเซาบวกอะไรพวกนี้มาก่อนนะครับเจสซี่มาร์ช
9: แล้วก็เคยไปคุมลีดส์ยูไนเต็ดในพรีเมียร์ลีกด้วยนะครับเจสซี่มาร์ชไม่เร่งครับทางโมร็อกโกค่อยๆคอครับแล้วเปิดยาวขึ้นมาครับโบโน่จะให้ใส่บาลี่อลิสเตอร์จอห์นสันเก็บบอลได้ครับย้อนกลับไปที่เคโปก่อนแคนาดาเก็บบอลได้ตรงกลางสนามครับอลิสเตอร์จอห์นสันสาดแนว

0: ลึกขึ้นมาเลยครับทิ้งมาริมกรอบเขตโทษด้านขวาแต่ว่าจังหวะนี้ซาดิยอฟอาศัยความใหญ่ครับบังแล้วก็ปล่อยบอลออกหลังไปครับพยายามจะทิ้งไปให้ทางด้านของ
1: ลูกาเซยี่นะคร
0: ับลูกาเซยี่หัวหอกจากบีเรล
1: แต่ว่าใช้ความใหญ่นะครับคือฝั่งแคนาดาเองเนี่ยจริงๆถ้ามีตัวจี๊ดอย่างอัลโซเดวิสสมบูรณ์เนี่ยความน่ากลัวจะมากกว่านี้เลยครับว่าช่วงหลังก็มีปัญหาการบาดเจ็บกับต้นสังกัดจนมาถึงทีมชาตินะครับ
0: เปิดขึ้นไปของโมร็อกโกแต่แคนาดายังเก็บได้ครับบุคานันชาชอนบุคานันเลื้อยขึ้นมาริมเส้นด้านขวาแต่สุดท้ายเลี้ยงแล้วบอลห่างตัวครับไปเข้าทางมัสลาอุยย้อนกลับไปให้โบโน่แล้วกลายเป็นวัดแม่ไปทำฟาวใส่ทางมัสลาอุยครับบุคานัน
1: บวดดีนี่ดูแล้วจบบอลโลกนี่โอกาสย้ายสูงเหมือนกันนะครับแต่ค่าตัวแพงต้องจ่ายพลาดครับโมร็อกโก
0: ตัดบอลมาได้ครับอาเมดให้มาโอลูวาซายิพลิกแล้วซัดโอ้โหซุปเปอร์เซฟของโบโน่ครับมงหนุนก็อีกทีนึงยังติดซาอิซาดิยอฟจะตีลังกายิงก็ไม่ได้ครับโอลูวาซายิแคนาดายังเก็บบอลได้บูคานันริมกรอบเขตทดด้านขวาพยายามถ่ายไปเอาล้มไปผู้สินไม่ได้ว่าอะไรครับมองว่าบุคานันล้มง่ายไปแล้วกลายว่าตรงนี้เป็นทางด้านโมร็อกโกได้บอด้วยครับ
1: จะไปกระโดดเสียบ2ขาใส่อุนาฮีนะครับอาจอนจังหวะจ่ายพลาดของโมร็อกโกนะครับแม่แล้วมาเข้าทางอาเมดอาเมดแทงช่องสวยมากนะครับคนที่หมุนโอลูวาเยซี่เนี่ยคลิกมาจนได้ยิงเนี่ยครับแต่ก็โมโน่อีกครั้งนึงครับที่ออกมาปิดมุมได้ดีเลยครับ
0: โอ
1: ้โหนี่ถ้ายิงหักข้อนี่มีสิทธิ์จะไปแล้วเหมือนกันนะคร
0: ับ
1: แต่ขาก็ยาวครับยาซีโมโน่
0: เจสซี่มาร์ชยืนอยู่แทบสลบครับเจอการเซฟของโมโน่เพราะเป็นโอกาสทองเลยนะครับพลิกหนีสวยแล้วนะครับโอลูวาเซยี่ฮาวนี่เสียท่าแล้วนะครับแต่ว่าโมโน่มาช่วยซุปเปอร์เซฟไว้เอ้าตัดทิ้งมาไซบารี่ไซบารี่กระชากไปในกรอบเขตโทษโดนขวางไว้ได้ก่อนครับบอมบิโต้บังไว้ได้ครับไซบารี่ฤดูกาลหน้านี่ก็จะไปแผงลิสในบุนเดสลีกากับเสือใต้ไบเยอร์มิวนิกนะครับออฟฟิเชียลกันไปที่เรียบร้อยแล้วครับจาก PSV
1: ตั้งแต่นัดแรกเลยครับ ที่ยิงบราซิลนี่มาเลยครับ
0: เอาละครับแคนาดามาอีกแล้ววันนี้มาดีจริงๆครับเกมบุกแคนาดาได้ลุยอยู่ตลอดลาเลียอุสตาคิโอจ่ายยัดเข้าไปในกรอบเขตโทษติดอิซาดิยอฟนี่ก็ฮีโร่ช่วยให้โมร็อกโกตีเสมอเนเธอร์แลนด์ได้นะครับ ในรอบที่แล้วจานี่อินฟานติโน่ครับก็เข้ามาดูเหมือนเดิมครับประธานของทางฟีฟ่า
1: ถ่ายทุกนัดนะครับกระโดดวิจารณ์เล็กน้อยกับการเดินทางเยอะไปนิดครับโอ้วันนี้แปลกเหมือนกันนะครับนานๆจะเห็นโมร็อกโกหลังพิงฝาแบบนี้นะครับจริงๆครับ
0: กลายว่าโมร็อกโกดูยังไม่ค่อยตื่นเป็นแคนาดาเอามาอีกแล้วในกรอบเขตโทษอุสตาคิโอพยายามจะไถเข้าไปไม่ได้ครับโดนดักไว้ได้ก่อนฮาคิมิเปิดขึ้นหน้าไปติดบอมบิโต้แคนาดาพยายามชิงจังหวะกันตรงกลางสนามบอลมาอยู่ที่บูคานันดึงจังหวะรอเพื่อนครับจอห์นสตันทางขวาวันนี้ดีดเหลือเกินแคนาดาโยนไปลูกนี้ในกรอบเขตโทษเอาสกัดมาไม่ดีอุสตาคิโอเก็บบอลได้หน้ากรอบเขตโทษจ่ายยัดมาด้านในโจธาเดวิดให้ตอบไม่ผ่านครับทางโมร็อกโกแงะออกมาได้แล้วจะได้สวนบ้างแล้วเปิดติดจอห์นสันยังได้เป็นบอทุ่มครับโมร็อกโก
1: โอ้นี่หอบกินเหมือนไงครับเอลคานูสยังแก้มาสักครู่นี้นะครับเจสซี่มาได้ปรบมือให้ลูกทีมเลยครับอู้น่าจะเป็นแผนที่เขาวางมาเนี่ยแหละครับทำยังไงก็ได้ให้โมร็อกโกเนี่ยตั้งตัวไม่ทันนะครับต้องมาเซตกันใหม่ที่บัวดี้ครับตอนนี้ดึงจังหวะอยู่ครับโมร็อกโก
0: คุณหมูโดเรมอนนี่ผมอ่านข้อความใน Facebook ก่อนแล้วกันนะครับบอกตาดูช่อง29ใส่หูฟังทีม99ครับขอบคุณครับคุณเพียรชูแก้วให้กำลังใจเข้ามาคุณฮักเขากะไปสาต่อเวลาครับเตรียมกาแฟรอเลยครับพี่ๆไม่เอา
1: สิ
0: ข้าวก็ยังไม่ได้กิน
1: เมื่อคืนนี้ผมโดนอียิปต์มาแล้วนะคู่นึงนี่นึกว่าจะจบ
0: ไปจนโคตรเลยดิ
1: ยาวเลยครับโอ้โหคุณจะไปกินข้าวผมมั้ยเนี่ย
0: ก็น่าสนใจอาเจติน่าที่มองว่าไม่น่าพลาดในการที่จะจบใน90ทียังไปถึงต่อเวลาพิเศษนะครับ
1: โอ้โห
0: เพราะฉะนั้นคู่นี้อะไรก็เกิดขึ้นได
1: ้แต่อย่าเลยนะครับเพราะว่า
0: ให้มันจบใน90นาทีดีกว่า
1: ให้ต้องแน่นอนบ้าง
0: ก็ติดตามผลงานน้องต้องได้นะน้องต้องนี่ก็มีทั้งการภาพฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย
1: ครับ
0: แล้วก็วอลเลย์บอล

0: ในเพจผมนะฮะ
1: ครับ
0: เราฝากงานใหม่ด้วยฮะ
1: งานเยอะจังเลย
0: ช่อง5นะครับ
1: อุ๊ยคุณมันสุดยอดจริง
0: ตัวเล็กๆนะสู้บิ๊กจุนไม่ได้ผมเห็นตื่นแต่11โมงนี
1: ่ว้า
0: เมื่อวานเจอน้องแนทเพื่อนรักคุณ
1: เอาหรออ๋ออะไรครับขึ้นมาทั้งฝั่งขวาครับโมร็อกโกยังตั้งเกมของตัวเองไม่ค่อยได้แต่ว่าจังหวะนี้โดนดักฟาวไว้ครับลาเลียไปขวางการวิ่งของทางฮาคิมี่ครับ
0: แม่ฮาคิมี่จริงๆเนี่ยก็โดนอัดแบบนี้มาหลายนัดแล้วนะครับเราพยายามจะเล่นนะครับฟรีคิกครับของโมร็อกโกนะครับเล่นสั้นๆครับกลับไปตั้งกันใหม่ข้างหลังครับที่ฮาเฮากลับไปที่ซาดิยอบต้องคืนมาใหม่ครับอูนาฮีนี่ลงไปเชื่อมให้แทนนะครับลงไปเป็นตัวต่ำแล้วเปิดแนวลึกขึ้นไปข้างหน้าแล้วฮาคิมี่ทะลุขึ้นมาต้องเคลียร์ทิ้งก่อนครับเครโปโอ้เนี่ยถ้าปล่อยมาหลุดเดียวเลยนะครับเนี่ย
1: วันนี้นี่งานยังเบาครับเครโปในช่วง15นาทีที่ผ่านมาครับแต่เริ่มได้ออกแรงแล้วนะครับนายทวารของทางฝั่งแคนาดา
0: เหม่อไม่ได้นะครับเมื่อสักครู่นี่แทงแนวลึกไปนี่ฮาคิมี่เกือบวิ่งตัดทะลุไปเหมือนกันนะครับตอนนี้โมร็อกโกเหมือนเซตบอลเอาความมั่นใจคืนกันมาก่อนครับ
1: ยังเล่นในจังหวะของตัวเองไม่ได้ครับ15นาทีแรกวันนี้ครับสำหรับทางโมร็อกโกของอูอาบี
0: นี่ยังไม่ลุกเลยนะครับอาชาร์ฟฮาคิมี่เนี่ยโอ้ยไปเหยียบค้างครับแล้วไปเสียบด้านหลังใส่ครับโอ้โหโหดจริงๆครับโอลูวาเซยี่ครับเป็นฝั่งของไลเลียนะขอไปครับโอ้โหคราวนี้ก็มีกฎเยอะเหมือนกันนะครับเรื่องเจ็บเรื่องอะไรต่างๆนานาเพิ่มกรณีเข้ามานะครับยังถ่วงเวลาได้เตะมุมก็มีมาแล้วครับ
1: โมร็อกโกขอบอลเนี่ยอยู่ในแดนหลังครับ
0: ผมมองบัวดีนี่ก็บิ๊กจุนผมนะ
1: ยุ่งเหมือนกัน ย้อนกลับไปที่ยาซิมโบโน่ครับทางโมร็อกโก
0: แต่น่าคิดเหมือนกันถ้าเกิดแกเล่นฝรั่งเศสเนี่ยสมมุตินะก็คงจะนั่งยาว
1: แต่ก็ไม่แน่นะถ้าเวลาผ่านไปเพราะนี่ก็อายุยังน้อยไง
0: ครับ
1: ยังไม่20เลยแต่ว่าไซบารี่ได้บอลมาแต่มีธงไปก่อนแล้วครับ
0: ออกตัวเร็วไปนิดนึงครับไซบารี่นี่จังหวะเพื่อนวางยาวให้นะอิซาดิยอบครับจริงๆก้ำกึ่งเหมือนกันนะครับมีเดลฟอร์กิโรเอสนะครับที่ถือว่าทำให้ลูกเนี่ยล้ำหน้าเลยครับกลางของแคนาดาเนี่ยเอาจริงๆอุซากิโยนี่ได้เป็นคนเดียวที่ถือว่าเก๋าสุดเลยนะครับเล่นในยุโรปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกพวกนี้ด้วยนะครับเซตเกมกันใหม่ครับเป็นแคนาดานะครับที่ขึ้นเกมมาอยู่ครับ
1: เอาละครับขึ้นมาทางขวาของแคนาดาแต่ว่าจังหวะนี้สไลด์ตัวมาขวางไว้ได้ทันครับฮาวๆยังได้ลุ้นเตะมุมทางขวาครับทางแคนาดา
0: ถือว่ายังนิ่งอยู่นะครับโอ้โหบูชานานี่ครับมาแล้วครับมิดฟิลด์หมายเลข7นะครับสเตเฟนอุซากิโยนะครับย้ายกลับมาในสหรัฐไปแล้วก่อนหน้านี้หูเล่นในยุโรปนะครับประสบการณ์สูงครับ
1: ส่งสัญญาณให้เพื่อนครับอุซากิโย
0: ผมเนี่ยบาดใจนี
1: ่ตักด้วยขวาโด่งโด่งมาลูกนี้มงเอาโดนสกัดที่ออกมาแล้วอิซาดิยอบต้องตวัดทิ้งออกไปก่อนครับมาเอาให้ไกลหน้าบ้านตัวเองไว้ก่อนครับบอพยายามจะตามไปเก็บแต่ไม่ทันนะครับบราฮิมดีอาสยังเป็นบอลทุ่มของแคนาดาครับตรงบริเวณกลางสนาม
0: วันนี้แทบยังไม่ได้บอลถนัดเลยนะครับบราฮิมดีอาสครับรวมถึงตัวรุกของโมร็อกโกหลายคนนะครับไซบารี่เองก็ยังไม่มีจังหวะทะลุนะครับบิลาเอลคานูสนิวเอนเอวีนี่ก็ยังเล่นไม่ค่อยได้ครับวันนี้ต้องพยายามดักกลับมาเนี่ยนะครับโดนตัดอีกแล้วครับ
1: บีบดีจริงแคนาดาอุสตาคิโอให้ย้อนหลังกันนิดนึงเดงตามไปเก็บได้ครับอเมทเหลืออยู่แถวริมเส้นด้านซ้ายครับ อุสตาคิโอบอกว่าแคนาดานี่มีเบรดเดอะฮิตแมนฮัตนั่นมวยปั้มนะฮะคุณกรุบกริบนี่ก็ขวัญใจผมเหมือนกันนะ
0: ครับ
1: คุณรัตรัตต้อมบอกสวัสดีพี่จุนครับวันนี้มาไวโอ้โหพี่เอกไปไหนแล้วไม่แน่ใจวันนี้ก็อยู่กับน้องต้องนะ
0: ครับ
1: เออก็ถามว่าคนภาคนั่งเก้าอี้ใช่ไหมนั่งเก้าอี้ครับ
0: ไม่ฮะ
1: แม่หมอไม่เห็นหน้าเลยฮะเ
0: อ๊พอดีตัวแอดข้างล่างใหญ่ไปที่เด
1: ้อคุณเอเออ่านชื่อผิดขออภัยนะบอกว่าสวัสดีสวีดัตครับเฮงเฮงรวยๆครับทุกท่านแฟนๆ99นะครับคุณปลั๊กนี่ก็มาคนแรกเหมือนเดิมนะมาทักทายสวัสดีเรานะครับ
0: สวัสดีนะจ๊ะ
1: คุณ F16 บอกสวัสดีครับพี่ทั้ง2คุณนายจิตพงษ์คล้ายคึงบอกพี่จุนน้ำพุ่งคู่แข่งพี่เพชรโอ้แ
0: ม่ใจเย็นใจเย็น
1: สัญญาพี่เพชรนะ
0: โอ้แต่ว่าไซบารี่ครับร่วงไปครับโดนใครไปครับจังหวะพิงกับมาเซ่บอมบิโต้นะครับแล้วเกิดอะไรขึ้นครับคือแกบังอยู่แล้วบอมบิโต้ดึงขอดูจังหวะหน่อยครับโอ้น่าจะเจ็บเองครับเหมือนจังหวะที่ดีดบอลเนี่ยมันจะเจ็บนิดนึงครับ
1: คือไอ้จังหวะที่ออฟไซด์ก่อนหน้านี้แหละครับที่จังหวะที่พยายามดีดบอลแล้วเหมือนทำให้ตัวเขาเองได้รับบาดเจ็บโอ้โหนี่สำคัญนะครับถ้าเสียไซบารี่ไปเนี่ย
0: มาเยือนร้องเลยนะไม่ใช่โมร็อกโกอย่างเดียว
1: ครับ
0: โอ้ยังไม่ทันได้เล่นให้เลยครับนี่ครับกองเชียร์โมร็อกโกครับ
1: มีบอกว่าคุณ พิชี่บอกคุณต้อมคุณต้องซ่อมบ้านไปถึงไหนแล้ว
0: ตอนนี้ภาพรวมเรื่องการปกคลุมเสร็จแล้วครับเหลือเรื่องการทำในบ้านนะครับ อยากจะทำให้มันเสร็จเร็วๆไงครับอยากจะกลับไปทำงานไปไลฟ์อะไรในบ้านได้นะครับตอนนี้นี่อาศัยเน็ตมือถือครับ
1: โอ้
0: น่าจะเปลี่ยนเลยแล้วครับ
1: โอ้โหสำคัญเลย
0: ครับเป็นโซฟิยานราฮิมีนะครับจากเอาไอใน UAE จะลงมาแทนครับน่าจะคุยกับทีมแพทย์แล้วจะไม่ไหวครับหรือไม่ก็เรือจะพลักไว้ก่อนดีกว่าหรือเปล่าครับแต่ถ้าอาการแบบนี้น่าจะหนักนะครับ
1: คือปัญหามันคือว่าไม่ใช่แค่เกมนี้นะครับคือเกมนัดหน้าถ้าสมมติคุณได้เข้ารอบไปเนี่ยก็ไม่รู้ว่าโอ้โหมันจะกลับมาได้หรือเปล่านะครับไซบารี่โอ้โหสำคัญจริงๆครับ
0: แต่ตัวนี้ดีผมภาค AFC Champions League อยู่จวดจ้าดอยู่ตัวนี้ไอโซฟิยานไนฮิมี่เนี่ย
1: กองหน้าจากเอาไอนะครับวัย30ปีครับนี่ก็ชุดโอลิมปิกด้วยนะครับ
0: นี่ครับ
1: ฟรีคิกของทางแคนาดาครับอุสตาคิโอโยนเข้าไปลูกนี้แต่ว่าแหมก็ลึกเข้ามือทางยาซินโบโน่ครับ
0: แหมนึกถึงลูกยิงโรนัลดินโญ่ที่ยิงแสงกรีดปี2002เลยครับมุมแบบนี้ครับแต่ว่าโบโน่ไม่หลงนะครับโอ้นี่ทายอนบูชานานี่เขาดังขนาดมีป้ายโฆษณาข้างสนามเลยครับ
1: ไม่ใช่ครับ น่าจะเป็นชื่อยี่ห้ออะไรบางอย่างฮะ
0: แซวไม่แต่ว่าสำเนียงก็ทางฝั่งอเมริกันเขาบูแคนแนนใช่ไห
1: ม
0: แต่อย่างผมฟังอย่างตอนเคยอยู่ที่ต่างประเทศเนี่ยอย่างนี้เขาอ่านบูชานันนะแต่ว่าได้หมด
1: อ
0: ันนี้แค่แบบคุณผู้ฟังบางทีเขาออกเสียงไม่เหมือนกันแต่ละที
1: ่เอาละครับขึ้นมาทางฝั่งซ้ายครับโอ้โยกมาเล่นฝั่งซ้ายนะครับ
0: บูแคนแนนผมต้องฝึกให้เหมือนบิ๊กจุนก่อนเดี๋ยวไม่ได้ต้องทำปามปากหนึ่งเขาบอก
1: อย่าไปซีเรียส
0: เมื่อสักครู่เนี่ยกล้องจับนี่เดือดร้อนทุกครั้งนะฮะผมบอกเลยนะฮะ ใครเป็นคนพลาดผมบอกเลยนะฮะจับไปที่ประธานฟีฟ่ายังพอไหว
1: จับไปที่น่าจะเป็นตำนานนักฮอกกี้นะครับ
0: ของแคนาดาซึ่งเรารู้จักแหละ
1: โอ้ฮอกกี้ที่เกิดอำนาจตัวเองไป
0: ไฮเดรชั่นเบรกนะครับโอ้วันนี้เกมถึงเนื้อถึงตัวกันดีเหลือเกินครับวันนี้เรามีเกมอะไรให้เล่นไหมฮะ
1: ไม่เห็นมีใครมาบอกอะไรเราสองคนเลยครับ
0: ผมไม่รู้ไงผมก็เลยถามก่อนเห็นไฮเดรชั่นเบรกไงเลยปรึกษาเพื่อความถูกต้องนะฮะ เพราะอย่างไปอีกทีหนึ่งนี่ไม่ได้นะไฮเดรชันเบรกนี่ต้องรีบเลยนะ

0: สวมเลยนะ
1: ครับผมสำคัญสำคัญผู้มี
0: อุปการะคุณ
1: อุปการะคุณของเรานะครับ
0: อ
1: ย่างในช่องแดงเราเองนี่ก็ขอบคุณนะฮะฝากถอนง่ายเงินเข้าไวนะครับ

0: ไปงานนะไม่เยอะแล้วครับนอนไม่ค่อยมีเวลาผิดเพี้ยนนิดนึงเนี่ยแต่ก็วันนี้ผมดูรูปเกมนะคุณฟังผมมองว่าแคนาดามาผิดคาดเหมือนกันนะในมุมผมนะ
1: ถือว่ามาดีมากนะครับ
0: คือถามว่าก่อนนั้นดีไหมดีนะแต่วันนี้กลายว่ากดทีมที่เรียกว่าเป็นทีมที่ดีที่สุดทีมหนึ่งในฟุตบอลโลกครั้งนี้ก็ได้นะครับเกือบมีประตูขึ้นนำด้วยซ้ำนะครับ
1: เมื่อกี้นี่กล้องจับไปเป็นทางเวนเกสกี้นะครับตำนานนักฮอกกี้ของทางแคนาดาเข้าไปดูที่ฮูสตันด้วยนะครับ
0: มาดูใครก็ไม่รู้นะ
1: ก็เชียร์แคนาดานั่นแหละ
0: เอาเผื่อมีใครเป็นพิเศษไงนี่ครับไซบารี่ก
1: ็น่าจะร้องไห้แหละเอาเสื้อปิดหน้าเลยครับ
0: คือถ้าเป็นแค่เจ็บแบบนิดๆหน่อยๆก็โอเคกลัวจะเป็นมากกว่านั้นเลยครับเพราะจริงๆจังหวะเมื่อสักครู่เนี่ยไม่ได้มีการปะทะอะไรนะครับแกยันอยู่กับแนวรับอย่างบอมบิโต้แต่ว่าจังหวะดีดเนี่ยไม่แน่ใจว่ามีการพลิกหรืออะไรยังไงนะครับ
1: คือมันเล่นต่อไม่ไหวแบบนี้แล้วถูกเปลี่ยนแบบนี้เนี่ยมันโอกาสที่จะกลับมาในรอบต่อไปสมมติทีมเข้ารอบก็ไม่ง่ายนะครับคือถ้าเจ็บจนเล่นต่อไม่ไหวกับทัวร์นาเมนต์สำคัญในรอบลึกๆแบบนี้เนี่ยแสดงว่ามันต้องหนักในระดับนึงนะครับโอ้โหเดี๋ยวต้องดูแล้วว่าการเสียไซบารี่ไปเนี่ยมันสำคัญมากแค่ไหนนะครับเพราะว่าฟอร์มกำลังมาดีจริงๆครับแม้ว่าตัวที่ลงมาอย่างราฮิมี่เองก็ดีนะครับ
0: คืออย่างที่บอกคือผมเห็นในเขาเอเชียแชมเปี้ยนส์เล่นดีนะครับ
1: นี่จริงๆก็ตอนเล่นกันให้กับโมร็อกโกชุดโอลิมปิกปี2024เขาก็ผลงานดีนะครับ
0: ใช่ครับผมว่าเป็นคนหนึ่งที่คือลีลาเทคนิคดีเลยครับแต่ว่าความแข็งแกร่งจะไม่เท่าไซบารี่นะครับอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับแต่ความบุบบ้างไม่แพ้แน่ๆครับแม่ภาค AFC แชมเปี้ยนลีกมีประโยชน์อย่าง
1: นี
0: ้นะยอดปีหนึ่ง2นัด ไม่ได้ภาคเยอะนะครับ
1: เอาละครับทางแคนาดายังเก็บบอลได้ครับจะให้บูคานันติดทางมัสลาวีชิงจังหวะกันอยู่ครับอ้าวจังหวะนี้แคนาดาได้ฟาวล์เลยครับลาเอคานูสนี่ก็ย้ายไปอยู่กับซุตการ์ดเรียบร้อยแล้วนะครับ
0: ครับ
1: แบบถาวรหลังจากก่อนหน้านี้ก็ยืมตัวไป
0: จังหวะนี้นี่หลังครับหลังแทบหักครับเจออลิสตาจอห์นสันนะครับดันเข้าไปครับ
1: เอคานูสกับเลสเตอร์ซิตี้ไม่ได้ครับลาเอคานูส
0: ก็ได้ลงต่อเนื่องนะครับตอนอยู่เลสเตอร์นะว่าผลงานจะไม่ได้เปรี้ยงปร่างครับ
1: ฮาฮาครับโลโก้อุนาฮีย้อนกลับหลังไปที่ยาซินโบโน่ก่อนซาริยอปเปิดขึ้นไปจะให้ราฮิมีก็โดนดักไว้ได้ครับเดฟูชิโร่ครับลุกเดฟูชิโร่บอมบิโต้จ่ายเอาโดนดักได้อะไรครับตัดบอลมาราฮิมียิงไกลบอลฉลับแล้วก็เข้ามือทางเคลโปครับโอ้โหความผิดพลาดในการออกบอลของแคนาดาครับปู่เกือบจะโดนลงโทษ
0: นี่ครับบอกแล้วครับอาจจะไม่ได้แข็งแกร่งในความบุบบ้ามีแน่นอนนะบราฮิมี
1: อะไรครับโมร็อกโกบีบแย่งบอลมาได้จะขึ้นริมเส้นด้านซ้ายอย่างเป็นบอลทุ่มของโมร็อกโกครับเอลไอนาอุยเอ้าแต่เหมือนจะสุดท้ายจะเป็นบอลของแคนาดานะครับ
0: ดูอีกทีครับจังหวะพลิกมาครับหาเหลี่ยมยิงฉลับนิดหนึ่งเลยครับ
1: โอ้ฉลับเดฟูกิโลนิดหนึ่งนะครับทำให้น้ำหนักของบอลมันก็ลดความแรงลงไปนะครับแล้วก็ทำให้ทางเคลโปรับเข้ามือไป
0: เริ่มมีหือมีอือบ้างนะครับโมร็อกโกในช่วงแรกนี่โอ้โหงอหัวไม่ขึ้นครับใช้คำนั้นได้นะครับ
1: เริ่มจะมีจังหวะให้ทางแม็กซิมเคโปต้องออกแรงเซฟบ้างแล้วนะครับแต่แคนาดาได้ทุ่มครับริมกรอบเขียนตัวด้านขวาในแดนของโมร็อกโกทำท่าจะทุ่มไกลเข้าไปครับอาริสตาจอห์นสตันบอมเข้าไปเสาแรกแล้วโดนจับฟาวไว้ก่อนครับแคนาดามาสลาอุยโดนทำฟาวครับในกรอบเขตโทษ
0: นี่ผมจำเขาแทบไม่ได้เลยเนี่ย
1: โกนศีรษะละ

0: โดนดันหลังนะครับลูกโดยฟอร์เกโรเอสนะครับSo yes, it's passion, but it's being combined with a lot of good quality football, decision making, and movement, and clean, clean passing. As a nation, they're certainly on the up, Canada. เดี๋ยวไอ้นาวีครับออกขวามาฮาคิมี่วันนี้นี่ในการเติมเกมขึ้นไปด้านขวานี่ก็ยังไม่ค่อยได้เห็นนะครับในช่วงประมาณครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมา
1: ใช่ครับไปโดนอย่างนั้นลาเลียเองก็ถือว่าเร็วนะครับยันอยู่เหมือนกัน
0: เดี๋ยวไอ้นาวีครับอุนาฮีมาสลาอุยเอลคานุสเอาเคาะไม่ดีอีกแล้วบอโดนผู้เล่นแคนาดาออกครับยังเป็นบอทุ่มของแคนาดาครับ
1: แต่ว่าพลิกบอลปุ๊บนี่ผู้เล่นแคนาดาถึงเนื้อถึงตัวตลอดนะครับวันนี้อยู่ถึงกี่โมงนะตีสอง
0: แต่ถ้าต่อเวลาเราต้องอยู่ต่ออ ๋
1: อเป็นเงื่อนไขไง
0: ใช่ครับ
1: แต่ถ้าจบ90นาทีไปเลย
0: ถูกต้องครับ
1: แล้วอยากเอาแบบไหน
0: ไม่น่าถามนะน้องต้องนะ ไม่น่าถามผมก็ไม่ได้คนขยันขนาดนั้น
1: เออเพราะคุณต้องตื่นเช้าด้วยช่วงหลังนะผมรู้เดี๋ยวนี้โทรไปนี่เที่ยงรับแล้วนะเมื่อก่อนนี้ปิดเครื่องนะผมฟังอย่าไปคิดมากแล้วเราแซวอะไรแบบนี้แหละคือกลัวมันเหงาบอลไม่มีอะไรนะครับเซตกันอยู่แล้วตอนนี
0: ้เอวานาอุยครับให้ออกขวามาฮาคิมมี่ไปไม่ได้ครับต้องย้อนกลับหลังมาใหม่ครับมาตั้งกันที่เอวานาอุยข้างหน้าขยับมาตอนแรกทำท่าจะจ่ายไม่ได้ก็เลือกตัวใกล้ครับทางฝั่งของโมร็อกโกพยายามจะเบิ้ลขึ้นไปทางขวาราฮีมี่วิ่งเบียดเข้าไปแล้วกลายว่าตรงนี้เป็นบอของทางฝั่งแคนาดาแล้วครับ
1: วาบี้นี่เซ็งเลยนะครับแต่เหลี่ยมนี้เนี่ยต้องบอกว่าเหลี่ยมเข้าดีกว่าครับทางด้านลุคเดฟโกโรเดสนะครับแกบังไว้แล้วครับมายังไงก็ฟาวครับราฮีมี
0: ่คือเข้ามาด้านหลังแล้วไปกระแทกใส่นะครับราฮีมี่โดนจับฟาวไป
1: ครับ
0: เปิดยาวขึ้นไปครับคริปโปบอยังไม่ออกนะครับมุ่งกลับเข้ามาได้แคนาดาแต่ว่าเป็นทางอิซาดิยอปเก็บได้เลยครับย้อนกลับไปให้โบโน่สาดขึ้นหน้าไปจะให้ราฮิมี่มันโด่งไปหน่อยครับลาเลียตามมาเก็บบอได้ครับย้อนกลับไปให้คริปโ
1: ปเริ่มผ่อนบ้างแล้วนะครับแคนาดา
0: บอมบิโต้ครับเล่นกับอลิสตาจอห์นสตันนี่ก็เล่นอยู่กับเซลติกในสกอตแลนด์นะครับยังเก็บบอลได้ตรงกลางสนามครับแคนาดากลับไปที่บอมบิโต้ใหม่บอมบิโต้นี่ก็เล่นอยู่แบบนีสนะครับในฝรั่งเศส
1: แต่ให้ลูกนี้ไม่คุยกับลุกเลยครับ โอ้ลุกวิ่งขาแห้งไปเลยครับ
0: ลุกเจอฟิกูโรนี่อายุ20ปีเองนะครับอยู่กับฟูแลมนะเป็นเด็กปั้นฟูแลมมาเลยนะคร
1: ับ
0: แต่ว่าเจ้าตัวเนี่ยยังไม่เคยลงเล่นในลีกให้กับฟูแลมเลยนะครับมีได้ลงเล่นในเกมลีกคัพไป1นัดเท่านั้นเอง
1: นี่แหละจบทัวร์นาเมนต์นี้แหละมีทีมลงแน่นอนเจสซี่มาร์ตี้แกไม่นั่งเลยนะครับ
0: เอ้าฮาวๆจ่ายสั้นไปอีกครับโดนตัดบอลมาได้อาเมดเจอกับทางฮาคิมี่เข้ากลางมาก่อนรูสตาคิโอโยนเข้าไปในกรอบเขตโทษมาสลาเวมงสกัดเอาไว้ได้ก่อนอาริสตาจอห์นสตันพยายามจะลุยเข้าไปก็ยังติดทางมาสลาเวครับสกัดทิ้งออกข้างไป
1: เริ่มโง่หัวไม่ขึ้นอีกแล้วครับ นี่ครับมูฮัมเมดอูนาบีนะครับอูอาบีนี่ลูกทีมโดนกดอีกแล้วจะแก้ยังไงครับ
0: คุณนัทนนท์ถามว่าปกติพี่คมอ่ะที่คมมีภาพบ้างไหมมีนะ
1: คมมีเยอะอยู่นะ
0: คมส่วนใหญ่จะภาคคู่กับสนนะฮะแต่ผมไม่แน่ใจว่า
1: คู่ดึกหน่อยไหม
0: เออแต่ไม่แน่ใจว่าคู่ฝรั่งเศสเป็นใครอ่ะแต่ไม่น่าจะใช่นะเดี๋ยวผมดูให้ว่าคมเขาจะเข้ามาอีกทีวันไหน
1: คุณรู้คิวเลย
0: อ้าวของมินีนี่บอกไง
1: อ
0: ๋
1: อ
0: เอ้าต้องไหวป่ะวะเนี่ย
1: ไม่ไหวในช่วงนี้นี่ผมจำเป็นวันๆนะผมพูดตรงนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะรวนเนี่ยชีวิต
0: คมเดี๋ยวมาพรุ่งนี้เกมบราซิลกับนอร์เวย์ติดตามได
1: ้อุ๊ยโอ้โหบิ๊กแมช
0: สวนแคนาดาเตะมุมทางขวาเข้าไปจังหวะนี้โมร็อกโกยังพยายามช่วยกันเคลียร์มายังชิงจังหวะกันอยู่ในกรอบเขตโทษเอ้ามีล้มระเนระนาดไปแต่ว่าตรงนี้ได้ฟาวล์แล้วครับบัวดี้โดนทำฟาวล์ครับวันนี้ยังไม่ค่อยได้เห็นบัวดี้นะครับ
1: ครับ
0: โดนเดฟูกิโรครับเข้ามากระแทกด้านหลังครับได้ฟาวล์ครับทางโมร็อกโก
1: คือวันนี้โดนใช้คำว่าปิดตายเหมือนกันนะครับตรงกลางคือเขาต้องลงมาต่ำนะครับเพื่อเชื่อมบอลแล้วมันทำให้การสร้างสรรค์เกมมันน้อยลงครับนี่ครับมาสวิกขึ้นมาเนี่ยยังขึ้นไม่ได้เลยครับเพราะว่าพลิกมาปุ๊บเนี่ยถึงตัวแล้วครับบูแคนแนน
0: 35นาทีผ่านนะครับเกมที่ฮูสตันยัง 0-0อ้าวมาสลาวิโดนแย่งจากเท้าเลยครับบูคาแนนจะเลื้อยขึ้นมาทางขวาแต่ยังตามไปแก้ตัวได้ทันนะครับมาสลาวิแต่ก็เป็นทุ่มของแคนาดาครับ
1: แต่วันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือโมร็อกโกเนี่ยจ่ายบอลพลาดกันเองเยอะมากนะครับโดยเฉพาะการขึ้นเกมรู้ก็โดนตัดนะครับนี่ครับมาสลาวิอาศัยเร็วนะครับยังเบรกได้ครับก็ต้องเบรกครับชาชวนบูแคนแนนเวลาที่ฟิตๆที่จี๊ดเหมือนกันนะครับตัวนี
0: ้ทำท่าจะทุ่มบอมไกลเข้าไปอีกแล้วครับอลิสตาจอห์นสตันทุ่มโด่งเข้าไปเสาแรกบัวดี้มงเคลียร์มาก่อนเก็บได้ละเลียให้จอห์นสตันจะไปเอาโดนดักไว้เอาแต่ยังมีตัวตามมาเก็บบอลได้ทันพยายามจะลุยขึ้นไปทีนึงแคนาดายังได้ครองบอลอยู่ยังชิงจังหวะกันอยู่ริมเส้นมาสลาวิโฉบตัดบอลมาได้จะสวนกลับขึ้นมาครับลาฮิมี่ให้ย้อนหลังเพื่อนไปอีกแล้วแต่ผู้สินย้อนกลับมาให้ฟาวกับโมร็อกโกครับ
1: มาสลาวิครับโดนซะแล้วครับอูดิเวอร์คุ้นเคยกันดีนะครับโอ้โหแต่เบรกเลยครับเป็นบอมบิโต้นะครับที่หลุดตำแหน่งมาแล้วครับเบรกไว้ก่อนนะครับขวางทั้งตัวเลยครับกล้องยังจับมาที่ไซบารี่นะครับ
0: สายตาคืออยากลงเล่นเลยครับโอ้โหเพิ่งจะมีข่าวดีกับการออฟฟิเชียลไปบาเยิร์นนะแต่มาเจ
1: อ
0: ตรงนี้มันก็ไม่รู้จะทำยังไงมันเป็นอาการบาดเจ็บเพราะเล่นต่อไม่ไหวนะครับเราก็ต้องไปลุ้นอีกว่าตัวเองเนี่ยจะกลับมาในทัวร์นาเมนต์ได
1: ้หรือเปล่า
0: ได้หรือเปล่านะ
1: ใช่ครับเพราะว่าดูจากอาการบาดเจ็บเนี่ยถ้ายังไม่เจ็บมากอาจจะได้เล่นต่อไปแล้ว
0: คือเจ็บตรงนี้ถ้ามันไม่ได้แบบถึงก็เล่นต่อไม่ไหวยังไงก็ต้องพยายามฝืนลงอยู่แล้วอ่ะ
1: อาจจะไม่แน่ครับอาจจะมองอีกแบบเลยครับทีมแพทย์จะประเมิน
0: คือ
1: นี่ครับพลิกบอลไม่ได้จริงๆครับอาซินอูนาฮีนี่ตัวลุกหลักๆเลยนะครับเล่นกับมักเซยนะครับอูนาฮีโอ้โหโดนหัวไปลูกนี้ครับซีกู
0: ล่วงเลยครับ
1: ใช่ครับ
0: วันนี้นี่บราฮิมดิอาสก็ยังไม่ค่อยได้พลิ้วนะ
1: ไม่ได้เรียกชื่อเลยดีกว่าครับ หายไปไหนครับ
0: โอ้วันนี้แคนาดามาดีครับ
1: เราต้องชมแท็กติกของเจสซี่มาร์ชด้วยนะครับอูนาฮีในปัจจุบันก็ไปอยู่กับจิโรน่าไปแล้วนะครับ
0: เปิดขึ้นหน้าไปครับก็ลึกไปถึงเคลโปเลย
1: จะมีเรื่องมีราวนะครับแบบนี
0: ้ลาเลียวิ่งมาจะเอาเรื่องฮาคิมี่ครับ
1: ฮาคิมี่ไม่กลัวอยู่แล้วนะครับซีเขาก็เบอร์ใหญ่นะ
0: ผลักกันไปผลักกันมาชุลมุนแล้วตอนนี
1: ้ต้องห้ามลาเลียคนแรกก่อนนะครับเพราะว่าคนที่จะไปเอาเรื่องคือลาเลียนะครับไมเคิลเลเวอร์ต้องเรียกคู่กรณีมาคุยแล้วแบบนี้บุซากิโอนะครับก็เข้าไปอยู่กับผู้ตัดสินไมเคิลโอลิเวอร์นะครับแต่คู่กรณีต้องเข้ามาคุยเองครับคือฮาคิมี่แล้วก็ลาเลียนะครับยังไม่จบทีนี้มาไกลๆหนักกว่าเดิมอีกครับ
0: เหลืองก็มีแน่ครับแต่จะมีใครบ้างเท่านั้นเองไมเคิลดูรู้ว่าโชว์ใบเหลืองออกมาแล้ว
1: ให้ไม่ให้แต่ยิงหยิบออกมาต้องให้อยู่แล้วครับให้ฮาคิมี่ไปก่อนนะครับ แล้วก็ลาเลียก็ไม่พลาดแล้วเพราะว่าเป็นคู่กรณีนะครับ
0: มาคอนดูรัวบอก come on
1: มาไม่มาเดี๋ยวไม่ใช่โอลิเวอร์เก็บเหลืองนะโอซากิโยก็อาจจะมองว่าลูกทีมเขาเนี่ยไปโดนทำฟาวก่อนนะครับจังหวะวางยาวขึ้นมานะครับโอ้โหเดี๋ยวว่าฮาคิมิไปผลักครับอันนี้ชัดเจนแต่ว่าคือผู้เสียจะมองจังหวะลาเลียคือการที่เข้ามากดด่านะครับดังนั้นมันก็ถือว่าผิดทั้งคู่ครับแต่คนละกรณีแค่นั้นเองครับ
0: คือลาเลียโมโหตรงที่ว่าเขาบังแล้วทำให้ฮาคิมิเข้าถึงบอไม่ได้แล้วนะครับปรากฏว่าฮาคิมิไปผลักซะหน้าทิ่มเลยครับลาเลียลุกขึ้นมาตามไปเอาเรื่องกลับ
1: ก็อาจจะหงุดหงิดด้วยว่าฮาคิมิวันนี้ขึ้นเกมรุกแทบไม่ได้แล้วเจอริชี่ลาเลียเนี่ยโอ้โหทำได้ดีมากนะครับ
0: คนละเหลืองไปครับจังหวะเมื่อสักครู่นี้ที่มีปัญหากันเข้าสู่ช่วง5นาทีสุดท้ายในครึ่งแรกครับไม่รวมการทดเวลาครับตวัดขึ้นหน้ามาโมร็อกโกเอลคานูสวิ่งกดดันนาริสตาจอนสตันไปปั๊มแย่งบอลกันอยู่มาสลาอุยให้มาแต่ว่าแคนาดาก็แย่งกลับได้แล้วก็จังหวะนี้เรียกฟาวล์ได้ครับซิกูเอลคานูสไปเสียฟาวล์ครับ
1: เกมลุกขึ้นยากจริงๆครับวันนี้โมร็อกโกพยายามแล้วนะครับโอ้โห
0: คุณบิซา99เนี่ยบอกโมร็อกโกยิงนำไป 3-0 โอ้โห
1: อันนี้ยังไงฮะ
0: ดูจากสภาพเกมตอนนี้นี่อาจจะเหนื่อยหน่อยไม่ง่ายไม่ง่ายบอกว่านึกถึงสมัย15ปีที่แล้วจังเลยได้ยินเสียงคุณจุนยังอยู่เหมือนเดิมคุณยุทธชัยไปไหนละครับเพิ่งมาฟังในรอบ10กว่าปีแล้วมั้งโอ้โหทำไมคุณเป็นต่อหายไปนานอย่างนี้ก็พี่ยุทธยังอยู่นะแต่ว่าในช่วงฟุตบอลโลกเวลามันอาจจะไม่ได้นะก็เลยทำให้พี่ยุทธยังไม่ได้มาบรรยายเกมนะครับแต่พี่ยุทธยังอยู่ที่ FM 99นะครับยังติดตามผลงานพี่ยุทธได้
1: ในที่ได้
0: กูรูมาแน่นอนนะครับสวัสดีค่ะคุณต้องคุณจุนจากคุณประภาพันธ์เวโนนะครับวันนี้ใส่เสื้อเยอรมันเหมือนผมเลยจากคุณวิมลก็ไปเรียบร้อยแล้วนะครับนาเกลสมานก็ไปแล้วเดี๋ยวดูว่าสุดท้ายจะเป็นเยอร์เก้นคล็อปหรือเปล่านะครับที่จะขึ้นมาเป็นเฮดโค้ชคนใหม่ของทางเทรนเนอร์คนใหม่ของทางเยอรมันนะ
1: ซึ่งความเป็นไปได้ก็สูงนะแต่เจ้าตัวยังมีตำแหน่งกับไอ้ตระกูลเรดบูลอยู่นะ
0: ก็เห็นว่าก็เริ่มจะมีการพูดคุยกันแล้วนะครับกับทางเยอรมันนะ
1: ครับ
0: ชอบกองหลังแคนาดาเบอร์4อ๋อเดฟูบิโรนะอายุ19เจ๋งอยู่จากคุณ
1: คือได้ใหญ่ด้วยแหละผมว่าได้ใหญ่ได้แข็งไง
0: อืม
1: ใช่ไหมเล่นค่อนข้างจะประกบแน่นด้วย
0: อายุยังน้อยนะแต่ว่าเล่นค่อนข้างใช้ได้นะ
1: คือเอาเป็นว่าอย่างวันนี้เจอไซบารีก็เอาอยู่เหมือนช่วงแรกก่อนเจ็บนะครับแล้วจริงๆรอบแรกก็ถือว่าเล่นดีด้วยครับ
0: พลิกหนีมาสวยจังหวะนี้แหมโดนทำลายจังหวะเหมือนโดนเหนียวนิดนึงเลยครับแล้วก็ใบเหลืองของแคนาดามีเพิ่มเติมครับ
1: โจนาธานเดวิสนะครับไปเบรกบาฮิมดีอาสครับ
0: มีคนถามมาพอดีโจนาธานเดวิสเป็นไงบ้างครับบอลมาถึงบ้างไหม
1: ก็ดี
0: ร้อย
1: บอลไม่มาแต่เหลืองมาครับ
0: โอ้โหจังหวะพลิกหนีของบาฮิมดีอาสตอนแรกอลิสตาจอนสตันดึงก่อนเอาไม่อยู่ครับเดวิสบอกเดี๋ยวช่วยเอง
1: มาเดรียสตอนแรกไปขยับไปเล่นขวาขึ้นไม่ได้นะครับผุบมาเล่นข้างในบ้างครับพอตอนเด็กๆก็เล่นกับทีมชาติสเปนชุด U17 U19 อะไรมาหมดแล้วนะครับ
0: โจธาน
1: สเปนชุดใหญ่ยังเคยเล่นนะ
0: โจธานเดวิดต้องดูเลยครับอนาคตของเขาก็ยูเว่ครับยังเป็นที่สงสัยอยู่ครับฟอร์มกับยูเว่ในฤดูกาลที่ผ่านมายังไม่ดีเท่าไหร่นะครับโมร็อกโกเปิดฟรีคิกเข้าไปในกรอบเขตโทษขวามงชงมัดลูกนี้เดฟูกิโรยังขวดทิ้งออกมาได้โมร็อกโกยังเก็บบอลได้ครับราฮิมิเดอฟูกิโรนี่ไม่พลิกเลยครับจิ้มทิ้งออกข้างไปก่อนเป็นบอลทุ่มของโมร็อกโกครับ
1: เอเวอร์ตันสนใจไหมมันต้องย้ายที่ที่เนี่ยอยู่ในฟูลแลมอยู่ในอังกฤษก็ย้ายไปเอเวอร์ตัน
0: ฝีเท้าดีเอาหมดฮะ
1: เจอร์ลอดแบนเวดคุณนี่ขึ้นมาแป๊บเดียว
0: เจ็บไง
1: ก็เจ็บ
0: เจ็บบ่อยเหลือเกินช่วงหลัง
1: โอลิเวอร์ตอนนี้พอเหลืองเริ่มมานี่มาถี่เลยนะครับคราวนี้เป็นอาร์ซินูนาฮีบ้างครับเดี๋ยวดูจังหวะนี้โอ้โหซ้ายพลาดขวาซัดซะเลยครับ โอ้โหอาลีอาเมดโดนไปเต็มข้อครับ
0: เตะไม่เอาบอลเลยครับจังหวะนี้อุนาฮีตั้งใจตัดอาเมดครับ
1: ร้องจาน
0: โอ้โหเถียงไม่ได้ครับเหลืองนี้ของอุนาฮีกำลังครบ45นาทีแรกนะครับเกมในรอบ16ทีมสุดท้ายคู่แรกครับเจสซี่มาร์ชเริ่มเมื่อยแล้วครับเริ่มนั่งละ
1: ต้องนั่งบ้างแหละคุณจะไปยืนเลยทั้งเกมแต่คุณซื้อบางคนก็ไม่มีนั่งก็มีนะคร
0: ับ ทด6นาทีเป็นอย่างน้อยครับเกมในครึ่งแรกแล้วลุยขึ้นมาโมร็อกโกทางฝั่งซ้ายบิลาลคานูสดึงจังหวะรอเพื่อนให้เข้าด้านในมาแมตช์เสียจังหวะกันไปนิดนึงลาฮิมีไม่ได้ฟาวด้วยครับโดนแย่งไม่ได้คานาดาตัดบอลมาได้จะลุยขึ้นมาทางริมเส้นด้านขวากลายเป็นเลี้ยงบอลออกไปเองครับโอลูวาเซยี
1: ่เกมมันค่อนข้างจะเบียดเบียดสูสีสูสีอยู่กันแล้วเนี่ยโอ้โหอาซินูนาฮีครับไม่รู้จะให้ใครชนะดีเลยคู่นี้ตอนนี้เกมบวกหนักขึ้นอีกแล้วครับโอ้แคนาดาไปอัดเพิ่มอีกแล้วครับแหมใจร่มๆให้น้องอูนาฮีแตะไปเดวิสเนี่ยเหลืองไปแล้วนะครับเจสซี่มาร์ชบ่นเลยครับ
0: อารมณ์เริ่มร้อนแล้วครับตอนนี้เจสซี่มาร
1: ์
0: ช
1: ใช่ครับทีฮูสตันไม่รู้เป็นยังไงบ้างนะครับแต่กงอากาศ
0: แต่เห็นว่าฟิลาเดลเฟียเนี่ยอากาศร้อนนะเกมคู่ต่อไประหว่างฝรั่งเศสกับทางปารากวัยเนี่ย
1: ครับปารากวัยนะซึ่งคุณจะดูแน่นอน
0: โอ้ไม่ไหวอ่ะคืออาจจะต้องโอ้จะบอกว่าจะหลับก่อนก็คงไม่ได้เพราะมันก็มีเวลาแค่แป๊บเดียว
1: เมื่อคืนเนี่ยผมกลับจากคู่อียิปต์นะผมกล่าวว่าเดี๋ยวดูเมสซี่ซะหน่อย
0: เป็นยังไง
1: เมสซี่ดูเราจำได้ว่าเปิดมือถือค้างไว้กันนะโอ้ครับโอ้ยโดนอัดไว้ลูกนี้ครับคือตอนนี้เนี่ยกลายมาฝั่งแคนาดาไปเสียฟาวซะเยอะนะครับครึ่งแรกได้ทดเวลา6นาทีครับยัง 0-0 นะครับเกมที่ฮูสตันสเตเดียมฮาวนี่บังอยู่นะครับแล้วโดนอัดโดยซิกูครับเราไปตามหาโอ้โหนี่ใส่ตัวเพลเยอร์แล้วไม่ธรรมดาเราเนี่ย
0: เมืองไทยไม่มีขายนะ
1: นั่นน่ะสิ
0: ใช่ไหมมีแต่
1: ต
0: ั
1: วแฟนบอล
0: ใ
1: ช่ก็สวยแล้วนะผมว่าจริงๆเนี่ย
0: สวยสวยผมว่าโมร็อกโกชุดนี้สวย
1: ต้องไปซื้อแถวพวกกาตาร์จะมีเยอะในช็
0: อ
1: ปแต่แพงบันไลเลยอ่ะผมบอก
0: ญี่ปุ่นขาวก็ขาดตลาดนะฮะที่เหลืออยู่ก็ไซส์ใหญ่ๆทั้งนั้นเลย
1: เมื่อกี้ผมเจออยู่มีแขนยาวไซส์ L
0: เหรอ
1: แต่เขาขาย
0: 4,500 4,500 โอ้ยแต่มันก็ไม่ได้เพิ่มไปเท่าไหร่ถูกป่ะเพราะมันเป็นเพลเยอร์แต่ก็แล้วแต่คนชอบนะบางคนก็ไม่ได้รู้สึกชอบแขนยาวสักเท่าไหร่
1: ไปหิ้วมาขายบิ๊กจุนเนี่ยพรุ่งนี
0: ้อ๋อได้มาแล้ว
1: เฮ้ยโหเรานี่เร็วแล้ว
0: โอลูวาเซยี่พยายามจะเลื้อยเข้าไปในกรอบเขตโทษด้านขวาไม่ได้ครับซ้อนกันดีครับมาร์สลาอุยมาเคลียร์ไว้ได
1: ้ดูครับลุกนี่วนนี่เนียนกริปเลยครับมาอีกแล้วครับแคนาดาขึ้นทางซ้ายคราวนี
0: ้ลันเลียจากโตลอนโต FC ครับให้อุซากิโอมาเมดจะเบิ้ลเข้าด้านในไม่ถึงลาเลียบัวดี้ตัดบอลได้มาบาฮิมดิอาใช่ต่อมาฮาคิมิแต่หนีอาร์แล้วครับได้ลุยขึ้นมาโมร็อกโกจิ้มต่อมาซ้ายสุดมีตัวมาเอลคานูสแม่แต่โบมันมาย้อนหลังนิดนึงเสียจังหวะไปต้องจิ้มคืนหลังมาก่อนแล้วแคนาดาลงมากันเร็วแล้วโฉบตัดจากเหลี่ยมด้านหลังมาได้ครับแคนาดาอ้าวแต่โมร็อกโกก็เอาบอลกลับมาได้เร็วครับตรงกลางสนาม
1: ไปช้าเองครับโมร็อกโกพยายามจะสวนนะครับรออยู่เอลคานูสกับเอวานาวีนะครับหรือเอวานาวีตอนนี้ไม่ทันเลยครับแคนาดาลงมาแพ็คหมดแล้วนะครับ
0: บูวัดดีเอวานาวีครับฮ่าฮ่า ไม่รีบครับโมโลโกย้อนกลับไปที่ยาซิมโบโน่เลยคุณพิชชี่บอกว่า

0: คณะโน้ตมาเยือนซีคอนเพลงกอรี่กอรี่แมนยูเล่นสดกลางห้างแฟนบอลน้ำตาจิ๋วเลยคุณได้ไปไหม
1: ผมเป็นแฟนผีที่เจอแต่เด็กลิเวอร์พูลผมบอกแล้ว
0: เอาคุณสนิทกับบุ๊กจลาอะไรอยู่นี่ใช่ไหมถือว่าสนิทไหมเจอกัน
1: เ
0: ยอะละ
1: ไม่เท่าไหร่แต่ว่า
0: แม็กมานามาน
1: กล้าโอเคเพราะว่าเจอทีไรก็ชวนกินเก๊กฮวยตลอด
0: อ้าว
1: โอ้แต่น่ารักน่ารักคือผมว่าตัดความเป็นแฟนทีมไหนนะผมว่านักฟุตบอลระดับเนี้ยเราอยากเจอหมดแหละ
0: อืม
1: แต่เจอหลานก็น่ารักน่ารัก
0: เออผมเป็นแฟนเอเวอร์ตันแต่ให้เจอกับทีมคู่แข่งคือเป็นนักเตะระดับโลกระดับชั้นนำคือมันก็ดีใจหมดอะเนาะอืมอ้าวแต่ยูคานุสไปโดนเหลืองครับไปทำอะไร
1: อัดลุกเข้าไปแล้วครับ
0: เดฟูกิโดล้มลงไปนะครับมิดชนใจ
1: ไม่ได้แรงมากครับแต่ว่ามีแถมหน่อยๆครับ
0: คุณกัปตันกอล์ฟบอกฮาคิมี่เป็นไงบ้างครับวันนี้โอกาสในการเติมเกมยังมีไม่เยอะนะครับฮาคิมี
1: ่มีเหลืองครับในผักลาลีโอ้นี่ผมว่าจริงๆโมร็อกโกเป็นวันที่ตันมากนะในมุมผมนะ
0: ยังไม่ค่อยหวือหวาวูบวาบเท่าไหร่แล้วคุณมาเสียอิสมาอิลไซบารีกองหน้าคนสำคัญของทีมอีกจากอาการบาดเจ็บนะครับคุณกิตนครบอกฝากถอนง่ายเงินเข้าไวแอคทีฟเรดิโออ้าวไม่เอาสิจบครึ่งเวลาแรกที่ฮูสตันนะครับเกมรอบ16ทีมสุดท้ายคู่แรกแคนาดากับโมร็อกโกยัง 0-0 นะครับ
1: ครับก็เป็นเกมที่ลุ้นกันสนุกนะครับแต่ว่าสุดท้ายนะครับยังไม่มีประตูเกิดขึ้นยังเสมออยู่ 0-0 ครับดูเกมยังไงถามบิ๊กจุนหน่อย
0: โหผมว่าสูสีแคนาดามาดีมากนะครับ
1: ครับ
0: คือก่อนเกมเนี่ยโมร็อกโกดูจะเป็นต่อนะครับแต่เล่นไปเล่นมานี่แม่แคนาดาดูเฉพาะในช่วงแรกของเกมเนี่ยกดดันทางโมร็อกโกจนเรียกว่าโมร็อกโกนี่เรียกว่าจังหวะเกมของตัวเองเนี่ยถ้าไม่มีเลยนะครับ
1: ครับ
0: แต่ว่าก็ยังไม่มีประตูเกิดขึ้นครับยัง 0-0 อยู
1: ่มองว่าครึ่งหลังจะมีประตูไหม
0: ผมว่ามีนะหวังว่าจะมีใครก็ได้แต่ว่าใครก็ได้
1: ใช้คำนี้
0: เลยใครก็ได้ช่วยด้วย
1: เออแต่ว่าผมว่ามีแหละเพราะว่าจริงๆเปิดเกมมันเปิดนะเพียงแต่ว่ายังไม่ได้จบแบบถนัดทนีเท่าไหร
0: ่อืม
1: ก็เดี๋ยวเรียกว่าให้เขาไปพักกันก่อน
0: ครับ
1: นะครับ
0: บอกว่านัดที่ต้องเล่นในเม็กซิโกกับแคนาดามีถึงนัดไหนครับ
1: ใกล้จะหมดแล้ว
0: น่าจะถึงแค่รอบ16ทีมนี้แหละนะครับสวิตเซอร์แลนด์กับโคลอมเบียเนี่ยเล่นกันที่แวนคูเวอร์นะครับแล้วก็คู่เม็กซิโกกับอังกฤษเนี่ยเล่นกันที่เม็กซิโกซิตี้หลังจากนั้นเนี่ยในรอบ8เนี่ยมันจะมีเล่นที่ฟ็อกซ์โบโลนะครับเล่นที่ลอสแองเจลิสเล่นที่ไมอามี่เล่นที่แคนซัสแล้วก็ในรอบรองจะมี
1: เล่นที่แอตแลนต้าเทนดาลัส
0: มีแอตแลนต้านัดชิงก็เล่นกันที่
1: นิ
0: วเจอร์ซีย์นะครับแล้วก็ชิงที่3เล่นที่ไมอามี่ก็เนี่ยแค่ถึงรอบ16ทีม
1: ใช่ครับก็ถ้าพูดถึงความพร้อมคืออเมริกาเขาสิ่งอำนวยความสะดวกเรื่องสนามพร้อมกว่าแต่ว่าก็ดีนะครับผมว่าก็เปิดโอกาสให้กับทีมหลายๆทีมที่ได้เป็นเจ้าภาพบ้างเหมือนบ้านเราอ่ะถ้ามองว่าจะเป็นเจ้าภาพบอลโลกอ่ะผมว่าต้องจับมือพัฒนาในเรื่องของสนามต่างๆกับข้างบ้านให้ได้ผมว่าไปได้แต่ว่าเราต้องทำให้ถึงนะใช่ไหมอาจจะแบบมีสัก4สนามอะไรเงี้ยวนกันได
0: ้คุณเพชรก็บอกว่าคุณจุนเสื้อเยอรมันสวยจังเสื้อทีมชาติปีไหนซื้อที่ไหนโอ้โหอันนี้มันออกมาช่วงปีบอลโลก2018มึงแต่ว่ามัน
1: เงินเรียกโทรอ่ะ
0: มันเป็นแฟชั่นที่ออกมาผสมกันระหว่างเย้ากับเยือนนะครับมันจะออกมาในแพทเทิร์นนี้รู้สึกมีอยู่3ทีมีอาร์เจนแล้วก็โคลอมเบียน่าจะออกในช่วงปี2018อ่ะ
1: ค่าย3ขีด
0: เออผมซื้อมาตัวนี้ผมซื้อเป็นมือ2มาผมซื้อมาประมาณ 1,800 นะแต่ตอนมือ1รู้สึกมัน 3,000 กว่ามึงผมไม่แน่ใจอ่ะเออแต่ว่าผมมาซื้อที่หลังซื้อต่อคนในกลุ่มเนี่ยแหละ
1: ผมเนี่ยหายไปเยอะนะเสื้ออาเจนเนี่ยหลายตัวเนี่ยผมรู้สึกว่าผมเสียดายมากเลยนะ
0: คุณสาธรลีบอกพี่ครับทีมฟุตบอลในยุโรปเดินทางไปแข่งแบบไหนครับไปเช้าเย็นกลับไม่ใช่นะครับเขาก็มีแคมป์อยู่ที่นั่นนะครับ
1: เขาก็จะไปตั้งเบสแคมป์อยู่ที่3ประเทศที่เป็นเจ้าภาพนั่นแหละแต่ว่าบางทีอาจจะไม่ได้ตั้งที่สนามที่ตัวเองเล่นตลอดบางทีอย่างบางทีมอย่างอิหร่านเนี่ยเข้าอเมริกาไม่ได้
0: นะครับเป็นปัญหาเรื่องของวีซ่าอะไร
1: เ
0: งี้ยนะ
1: เขาไปตั้งที่อื่นอะไรเงี้ยเขาก็มีการจัดไปเพราะว่า พวกนี้วางแผนเป็นปีครับไม่ได้วางแผนปุบปับนะครับ
0: คุณ APPK บอกอย่าต่อเวลานะ
1: หวังว่า I hope so
0: บอกว่าเมื่อวานตอนเช้าอาเจนไม่น่าต่อเวลา
1: แม่ก็ต้องชมความพยายามของเกมเบิร์ดด้วยแหละ
0: เออเขาเล่นแบบไม่ท้อแล้วแบบพอมันมีโอกาสก็ทำได้จังหวะลูกที่แบบโอ้โหมันก็มีลูกผีจับยัดอีก
1: ไม่แล้วเอายิงคนยิงยังไม่คิดว่าจะเข้าอ่ะถูกไหมล่ะ
0: น่าเหลือเลย
1: แต่ว่าผมมองว่า
0: ก็ต้องชมอ่ะ
1: คือเคปเวิร์ดอ่ะผมมีโอกาสได้บรรยายไปนัดหนึ่งในช่วงรอบแบ่งกลุ่มอ่ะผมว่าเขาเป็นทีมที่ดีหมายถึงว่า
0: เล่นกันเป็นทีมแล้วก็ผมว่าสภาพจิตใจสำคัญ
1: แล้วมันมีเรื่องของพลังแฝงของทีมเล็กอ่ะคือแบบว่ามาแล้วต้องใส่ที่สุดอ่ะ
0: แล้วเกมที่จังหวะเพื่อนพลาดเนี่ยโวซินย่าก็ช่วยถูกไหมแล้วจังหวะที่โดนนำอ่ะมันก็มีจังหวะแบบลูกที่อาจจะยิงไม่ง่ายก็ยิงตีเสมอได้อะไรเงี้ย
1: ย
0: ิ
1: งจ่อยๆก็เซฟยิงจะเข้าแกพุ่ง
0: เมสซี่ยังชมเลยแบบโอ้โหโวซินย่าดีจริง
1: แลกเสื้อไหมแลกเสื้อไหม
0: เห็นว่าแลกเห็นว่าแลกเห็นว่าแลก
1: เพราะว่าล่าสุดนี่ผมมองว่าโวซินย่าตอนนี้ใครก็อยากคุยแกไม่แต่ผมว่าด้วยการแบบนี้ผมว่ามันก็ผมว่าแกมาทัวร์นาเมนต์เดียวคุ้มในชีวิตเลยนะผู้ติดตามเพิ่มเป็นล้านเลยสิบกว่าล้านใช่ไหม
0: คุณอัจฉริยะเรือนจันทร์บอกเล่นแบบนี้น่าตกรอบคุณกิตก็อตแฮมบอกว่าดูแล้วหงุดหงิดคุณพิชชี่บอกวันนี้ลิซ่ามาเอาหรออันนี้ไม่ทราบเลยไม่ยังไม่ได้เห็นข่าวเลย
1: ข่าวบันเทิงนี่ถ้าไม่รู้ครับข่าว
0: อย่าว่าแต่ข่าวบันเทิงเลยข่าวทั่วไปตอนนี้ผมก็ไม่รู้เรื่องเลยนะฮะช่วงนี้เบรกก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อในครึ่งหลังครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99จะปาร์ตี้วันเกิดหรือว่าเลี้ยงปีใหม่เมื่อไหร่ก็พร้อมเมื่อมีคอมโปรเตาปิ้งย่างชาบู CPP6 เตาปิ้งย่างชาบูแบบ 2-in-1 ปรับระดับความร้อนได้5ระดับใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีช็อปมาเนียจัดให้ปกติ 1,390 บาทพิเศษ590บาทสนใจโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย48ทีม104

0: ื่องไทยแข็งแรง
1: บอลโลกสตอรี
2: ่คิลิยานเอ็มบัปเป้เครื่องจักรสังหารนัดชิงชนะเลิศในขณะที่คนอื่นกำลังลุ้นว่าจะยิงประตูได้ไหมคิลิยานเอ็มบัปเป้กลับทำให้การยิงประตูในนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลโลกดูเป็นเรื่องง่ายเพราะทำสถิติเป็นนักเตะที่ยิงประตูในรอบชิงชนะเลิศรวมกันมากที่สุดในประวัติศาสตร์ที่4ประตูโดยแบ่งเป็น1ลูกในปี2018และอีก3ลูกในปี2022การทำแฮตทริกในนัดชิงปี2022ใส่ทีมชาติอาร์เจนตินาทำให้เขากลายเป็นนักเตะคนแรกในรอบ56ปีที่ทำแฮตทริกได้ในนัดชิงชนะเลิศต่อจากส

0: แน่นอน
1: สนับสนุนโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
5: รอบดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
1: สนับสนุนโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
8: การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ Line @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร 02-216-770

0: Creative Radio SMS 468-8899
1: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Cod Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวทุกเรื่องของสุขภาพเริ่มต้นที่ตัวเราทั้งการกินการออกกำลังกายและอารมณ์อย่าปล่อยให้ร่างกายส่งสัญญาณเตือนโดยที่เราไม่ฟังรายการ Healthy Time จะพาคุณผู้ฟังไปเช็คสุขภาพตัวเองทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 6:00 น. ถึง 7:30 น. ทางคลื่น FM 99พิเศษช่วงสายตรงสุขภาพเปิดรับคำถามจากผู้ฟังตอบตรงโดยทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญตัวจริงจะป่วยหรือแค่เครียดกินอะไรดีออกกำลังกายแบบไหนใครข้อข้องใจเรื่องสุขภาพแบบเข้าใจง่ายสไตล์ภาษาชาวบ้านดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกอาจารย์หมอที่พูดภาษาหมอแบบเข้าใจง่ายดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการผู้ถ่ายทอดความรู้เรื่องอาหารดีต่อใจกินดีไม่มีโรคพร้อมด้วยทีมงานผู้ดำเนินรายการเต่าน้อยอัจฉรานุ่นชุติมาเปิ้ลกุณลธิดาและทีมงาน FM 99ฟังแล้วได้แรงบันดาลใจสุขภาพดีเริ่มที่คุณเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: ติดต่อโฆษณาโทร081-658-3461
3: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2500

ิวแม่นเกมเดือดข่าวแน่นต้องที่นี่สนุกเกอร์99รายการที่จะนำคุณผู้ฟังเจาะลึกทุกประเด็นในวงการสอยคิวทั้งในและต่างประเทศวิเคราะห์ฟอร์มดาวดังอัปเดตผลการแข่งขันพร้อมเทคนิค

0: ดับหนึ่งของประเทศแฟนสนุกเกอร์ตัวจริงต้องห้ามพลาด
1: รายการที่ชวนคุณออกไปเที่ยวเมืองไทยออกไปชมความงามของธรรมชาติวัฒนธรรมประเพณีวิถีความเป็นไทยออกไปช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมออกไปเที่ยวช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจกระจายและ

0: ไทยแข็งแรง
1: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: เอาละครับกลับมาติดตามกันต่อนะครับยังอยู่กับผมแล้วก็น้องต้องนะ
4: นี่เป็นไงเข้าไลฟ์ปุ๊บเต้นโชว์เลย เพราะว่าเพลงในสนามมันได้ครับคุณผู้ฟังครับ
3: จำมาราวนะครับตอนนี้ที่ฮูสตันเปิดอยู่ก็ยัง 0-0 นะครับใน45นาทีแรกแต่ว่าทางโมร็อกโกก็เสียผู้เล่นตัวหลักในเกมลุกอย่างอิสมาอิลไซบาลีนะครับมีปัญหาการบาดเจ็บตามรายงานที่เห็นแวบๆนี่ก็บอกเป็นแฮมสตริงนะกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังนะครับทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนตัวแล้วก็ทางราฮิมีลงมาเล่นแทนนะครับ
4: ก็ลงมาก็ยังอู้วาบนะครับแต่ว่ายังไม่ได้มีผลงานอะไรนะครับแม้แต่แฟนๆแคนาดาก็คึกคักนะครับนี่คือสีสันฟุตบอลโลกจริงๆนะครับคือนั่งอยู่ด้วยกันเชียร์ด้วยกันนะครับไม่มีนี่ครับดูแฟนโมร็อกโก
3: เต้นดีๆนะฮะก็ส่วนเรื่องข่าวสารที่น่าสนใจเนี่ยเขาบอกว่าเบซิกตัสนี่สามารถตกลงกับอาร์เซนอลในการที่จะดึงเรโนทอสซาไปร่วมทีมนะค่าตัวเขาบอกอยู่ที่20ล้านยูโรนะครับทอสซาเองกับอาร์เซนอลนี่ก็เหลือสัญญาแค่ปีเดียว
4: เพิ่งตอบสัญญาไปนิดเดียว
3: นะครับก็เลยทำให้เนี่ยแหละก
4: ็
3: เตรียมที่จะย้ายไปเล่นในตุรกีนะครับสำหรับเรโนทอสซาม
4: ีแววเปิดทางผู้เล่นตัวรุกฝั่งซ้ายเลยนะเพราะว่ามีข่าวอยู่หลายคนอยู่เหมือนกันสำหรับอาร์เซนอลนะ
3: แล้วก็จริงก็เพิ่งจะออฟฟิเชียลในส่วนของนาธานอาเก้จากซิตี้ไปเฟเนบาเช่นะนี่เท่ากับว่าก็โอ้โหทีมจากลีกตุรกีก็ช่วงนี้ก็
4: สอยผู้เล่นจากพรีเมียร์ลีก
3: สอยผู้เล่นจากพรีเมียร์ลีกติดกันเลยนะครับ
4: แต่ว่าก็ส่วนใหญ่ก็จะไปอยู่ทีมใหญ่นะถ้าพูดถึงชื่อเสียงก็จะเฟเนบาเช่กาลาตาซาราย
3: เบซิกตัสเนี่ย
4: เบซิกตัสเนี่ย
3: สามทีมเนี่ยหลักๆ
4: นี่คุณไปตุรกีเนี่ยเขาไล่กลับไปเล
3: ยอ๋อต้องเป็นเบซิกตัสเหรอ
4: มันต้องแบบเบชิกตาช
3: เบชิกตา
4: ชผมเกลียดเสียงตอนนั้นอ่ะอันนี้คือแบบไม่ได้เอาหาแล้วเพราะยืนหน้าเอ๋อมาแล้วเยอะไม่มีเบชิกตาชไม่มีผมนี่อย่างหาไอ้คนไทยเราก็เรียกมาทั้งชีวิต
3: ส่วนข้อความเดี๋ยวผมไปสลับดูทางฝั่ง Facebook นิดนึงนะครับ
4: เขาเปิด SMS ได้ไหมวันน
3: ี้เปิดได้
4: เผื่อเราจะได้อ่าน SMS ให้คุณผู้ฟังด้วยครับ
3: บางทีมหลายช่องทางผมก็งงไปหมดนะฮะอาจจะลืมบางช่องทางไปขออภัยด้วย
4: ครึ่งหลังเดี๋ยวดูครับว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะครับ
3: อ๋อคุณธีรพัฒน์บอกว่าลิซ่ามาเมื่อวานครับมางานอีเวนต์เดินพรมแดง
4: อ๋อ
3: เป็นพรีเซนเตอร
4: ์แต่น้องเขาน่าจะไปทั่วโลกแบบเร็วอ่ะ
3: ใช่พี่ครับเมื่อวานเป็นห่วงเมสซี่อาเจนนะต่อไปจังเลยครับจะรอดไหมฟอร์มดรอปลงไปก็เอาจริงผมว่าก็เคปเวิร์ดมาดีด้วยแหละแต่ว่านัดต่อไปเจอกับอาเจนเจอกับทางอียิปต์ผมว่าคุณภาพก็ยังเป็นอาเจนที่ดูดีกว่านะ
4: คือเมื่อวานผมเห็นอียิปต์ผมว่าถ้ามาเทียบคุณภาพนะผมว่าผู้เล่น11ตัวยังไงของอาเจนดีกว่าแน่นอน
3: อืม
4: เพราะว่าคุณภาพของอียิปต์เองเนี่ยไปเจอไปเด่นพวกตัวรุก
3: พวก
4: อาชูอาซูเมื่อวานเล่นดีนะ
3: ทำประตูด้วย
4: ใช่เล่นดี
3: ซิโก้
4: อันนี้ไม่ได้เรื่องอันนี้สำหรับผมไม่ค่อยได้เรื่อง คือเป็นหนักทางวิ่งไล่เตะมากกว่า
3: ครับเกมกลับมาลงสนามในครึ่งหลังนะครับก็ดูตรงนี้เนี่ยยังไม่น่าจะมีการปรับเปลี่ยนตัวเพิ่มเติมนะครับโมร็อกโกนี่ต้องมีการปรับเปลี่ยนตัวผู้เล่นไปในช่วงครึ่งแรกนะครับเพราะว่าไซบารีเจ็บนะครับต้องเอาราฮิมีลงมาเล่นแทนส่วนแคนาดายังไม่เปลี่ยนนะครับสำหรับทางเจสซี่มาร์ช
4: แหมลุกนี่เล่นดีนะครับเนี่ย
3: มีขอผลดิวิชั่น1ไอซ์แลนด์มาด้วยบอกว่าดูคู่นี้ผมจะหลับแล้วคนภาคล่ะครับจะหลับยัง
4: ใจเย็นคนภาคบอกว่าอย่าจะหลับเหมือนกัน
3: เราสู้ชีวิต
4: หลังๆผมก็ไม่ค่อยสู้นะไอ้ที่ผมไม่มาเนี่ยคือผมมีปัญหาสภาพร่างกายจริงนะผมก็เลยต้องยอมอย่าไปฝืน
3: สวัสดีค่ะพี่จุนพี่ต้องโมโลโก
4: อะไรฮะ
3: แหม
4: ดูมีความน่าแหลม
3: ฮับพอล
4: อ๋อ
3: านะครับแต่ว่าจังหวะนี้จะลุยขึ้นไปของโมร็อกโกริมกรอบเขตโทษด้านขวาฮาคิมีโดนปั๊มบอลออกข้างไปครับยังเป็นบอลทุ่มของโมร็อกโกนะครับริมกรอบเขตโทษด้านขวา
4: ดูไอแลนด์อยู่ไม่มียังไม่แข่งบ้าแข่ง4-5มา1-4-5มั้ย
3: ไอซ์แลนด์ไอซ์แลนด์ไม
4: ่
3: แน
4: ่ไอซ
3: ์แลนด์ดิวิชั่น1
4: ไอซ์เดี๋ยวดูให้แป๊บนึงมีหรือยัง
3: ฟังอยู่นะคะติดตามตลอดค่ะบอลโลกคืนนี้หนูเชียร์ทีมที่เป็นรองกว่าชอบให้กำลังใจทีมเล็กจากคุณเทยลงทุนอ่ะแต่แคนาดามาดีนะบอลแคนาดาควอเตอร์แรกทรงดีเหลือเกินเหลือเชื่อจากคุณลงเล็งเออแต่มาดีจริงวันนี
4: ้ไม่ผมมองว่าจริงๆเขาอาจจะดีแต่เราอาจจะไม่ค่อยได้ดูไง
3: อ
4: ันนี้ผมว่าส่วนหนึ่งเราอาจจะดูไม่ครบทุกคู่ดูแต่ไฮไลท์ผมว่ามันส่วน
3: แต่ด้วยความมันเจอโมร็อกโกหลายคนมองว่ามันน่าจะเป็นรองไงแต่ปรากฏโอ้โห
4: โมร็อกโกจะเป็นรองด้วยซ้ำ
3: ใส่โมร็อกโกนะครับในช่วงแรกเนี่ย
4: ยังไอซ์แลนด์ยังไม่แข่งมั้งเอาที่ผมดูให้นะแต่ว่าถ้าเกิดมียังไงเดี๋ยวผมดูอ๋อไอซ์แลนด์มันอาจจะต้องย้อนกลับไปเมื่อวานหรือเปล่าเดี๋ยวผมดูให้แป๊บนึงนะครับมีไอซ์แลนด์มีไอตัวฮามนับยอดูในเสมอกับเซนจานานไป 2-2 นะครับอาคาเนสแพ้เบดาบริกไป 1-2 นะครับแล้วก็เวสมานาย่านะครับชนะวาลูไป 1-0 นะครับเป็นลีกรองได้ไห
3: มดิวิชั่น 1
4: มีอาเกียแฟร์เฟลเคีย2-4กอตต้าชนะโคปาโวกูใน 2-1 นะครับมีไออาร์เร็กยาวิกแพ้อัฟตูเรดดิ้ง 0-1 เนยาวิกชนะท็อตเตอร์ไป 1-0 นะครับกรินดาวิกเสมอเวสตรี 0-0 เล็กเนียเสมอกับโวซุนกูไป 3-3 นะครับ
3: ครับ
4: น่าจะประมาณนี้ตามให้แล้ว
3: ก็ส่งข้อความเข้ามาพูดคุยได้นะครับทั้ง3ช่องทางเลยส่วนแคนาดาได้แต่มุมจังหวะนี้สุดท้ายจบที่จังหวะการยิงของเดฟิกิโรแต่ว่าก็ข้ามคานออกไปนะครับ
4: มีคุณจะเกิดตอนไหนครับ
3: กระแสบอกกำลังฟังในสวนยางสวัสดีครับคุณประสิทธิ์ก็ทักทายเข้ามาคุณเอซันเดย์บอกค้างนะไม่แน่ใจยังไงน้องเฟิร์สบอก FC พี่ต้องพี่จุนครับสวัสดีน้องเฟิร์สด้วยนี่ก็อดีตทีมงานเราที่ FM 99นะ
4: ครับสวัสดีครับ
3: คุณสิงโตบอกอรุณสวัสดิ์พี่ต้องพี่จุนครึ่งหลังไม่มีประตูแต่มีหน้าต่างได้มั้ยแฮ่โชคดีรักษาสุขภาพเช่นกันนะครับคุณสิงโตแล้วก็คุณเดวิดบอกเงียบเมื่อกี้น่าจะเป็นช่วงที่เราพักนะ
4: ครับ
3: คุณนิพนธ์บอกเสมอหรือเปล่าทรงนี้ก็เป็นไปได้เสี่ยโกะพัทยาบอกว่าสวัสดียาม1ครับน้องทั้ง2เสียดายคุณเจ๋งไม่มาภาคคู่ก็เดี๋ยวมีอยู่แล้วพี่เจ๋งภาคเยอะแล้วอ้าวลูกเดฟูกิโรมีไปโดนใบเหลืองด้วยนะครับแล้วก็เป็นฟรีคิกของทางโมร็อกโกครับริมกรอบเขตโทษด้านขวาครับจังหวะฟาวเมื่อกี้ของลูกเดฟูกิโรโดนใบเหลืองไปอีกคนนึงคนอยู่ที่บอลเป็นทางฮาชาฟฮาคิมีเปิดเลียดมาวิ่งมาตบบอลลูกนี้ 1-0 ครับตรงบริเวณหัวโลกรอบเขตโทษครับอูนาฮี
4: โอ้โหนี่ครับเป็นลูกสู่ของโมร็อกโกแล้วได้เลยครับโอ้โหลูกนี้ถือว่าเข้าล็อกพอดีเป๊ะเลยครับโอ้โหมาแล้วครับประตูที่ต้องการครับหมดสิทธิ์นะครับเครโปเพราะว่าลูกนี้เนี่ยโดนบังด้วยนะครับแล้วมาทีถึงตัวแล้วครับโอ้โหแต่อูนาฮียิงคมครับลูกนี
3: ้วิ่งมาไม่จับเลยครับจังหวะฟรีคิกจากริมกรอบเขตโทษด้านขวาแล้วทางฮาคิมีครับเปิดเลียดมาแล้ววิ่งมาตะบันนะครับอูนาฮีตรงบริเวณหัวกะโหลกกรอบเขตโทษ
4: โอ้แล้วเป็นฟรีคิกที่ทำได้ผลเลยครับอาซินอูนาฮีนะครับโอ้ลูกนี้ครับฮาคิมีครับเปิดเรียดเข้ามาบริเวณกะโหลนะครับแล้วยิงย้อนยัดเสาแรกครับก็เป็นนาซีนูนาฮีนะครับยิงประตูที่10ของเขาในทีมชาตินัดที่54ครับ
3: โอ้โห
4: โอ้โหลูกนี้ยิงไม่จับแล้วมีตัวข้ามหลอกครับเป็นราฮิมีครับ
3: คือยิงในลักษณะปั่นไซโป้งนะครับโอ้โหแล้วบอลมันติดไซโป้งลอดหว่างขาราฮิมีคือเคยโปเองเนี่ยก็อาจจะโดนทางเพื่อนร่วมทีมโอ้ยเหมือนจะฉลับขาโอลูวาเซยี่นิดนึงนะครับทำให้บอลมันเปลี่ยนทิศทางหนีมือเคยโปไปเดี๋ยวดูว่าโดนโอลูวาเซยี่จริงๆหรือเปล่าแต่บอลมีฉลับแน่ๆครับทำให้บอลมันเปลี่ยนทิศทางหนีมือเคลโปเข้าประตูโอ้ออกนำ 1-0 แล้วครับ
4: คือรูปเกมภาพรวมอ่ะอาจจะไม่ได้ดีกว่าแต่ตอนนี้ประตูอ่ะหนีไปแล้วครับ 1-0 ครับเอาละครับเกมสนุกแน่นอนครับตอนนี
3: ้นาทีที่50นะครับอูนาฮีครับยิงให้โมร็อกโกออกนำ1ในเจ้าภาพรวมอย่างแคนาดา 1-0 นะครับ นี่จะเป็นเจ้าภาพทีมแรกหรือเปล่านะที่จะร่วงตกรอบนะครับ
4: ครับเจ้าภาพเป็นหนึ่งทีมเม็กซิโกนี่ก็เจอทีมขวัญใจมหาชนอย่างอังกฤษนะครับ
3: อเมริกานี่ก็จริงก็ปีนี้ก็ฟอร์มมาดีมากๆนะ
4: ใช่ครับ
3: ก็ลุ้นได้รอบลึกๆนะครับลูกทีมของทางโปเชติโน
4: ่แต่ว่าพอผมดูแล้วนึกถึงเขาตอนทำสเปอร์นะค
3: ือ
4: เกมรุกดุดันนะ
3: อืม
4: แคนาดาจะเอาคืนแล้วครับตอนนี้อุซายโยต้องเล่นเองนะครับอ้าวเลยไปลื่นก็เกิดโดนฉก
3: สุกิโดครับอลิสเตอร์จอห์นสตันบูคานันโจนาธานเดวิดลุยเองในกรอบเขตโทษด้านขวาเดวิดแม่มันโดนซ้อน2ครับซ้อนกันดีครับแนวรับโมร็อกโกเอาแต่เปิดเคลียร์มาไม่ดีแล้วนะแต่ว่าสุดท้ายจะเปิดเข้าไปในกรอบเขตโทษของโมร็อกโกก็โมร็อกโกยังช่วยเคลียร์มาได้แล้วได้สวนกลับขึ้นมาด้วยทางขวาฮาคิมิตีรถด่วนขึ้นมาแล้วครับอาชาฟฮาคิมิฮาคิมิลุยมาตัดเข้าด้านในมายังโดนลาเรียเบียดล้มลงไปอุศินบอกไม่ฟาวครับอาล่ะครับแคนาดาตัดบอลกลับมาได้จะได้สวนกลับบ้างเหมือนกันลาเรียให้มาที่อาเมดอาเมดทางซ้ายริมเส้นจะกระชากนิดแม่แตะแรงไปเองครับพยายามจะหนีบัวดี้แต่กลายเป็นบอลล้นออกข้างไปเลย
4: แต่บัวดี้เหลี่ยมนี้บังดีด้วยนะครับ
3: ประกาศตรงนี้นะฮะสุภโชคพยองเดชนมนิ่มครับลืมสายเอาจาก Facebook นะครับ
4: เอาแล้ว
3: เอาแล้ว
4: เอาแล้ว
3: เอ๊ะพี่หยองไปแอบจีบสาวที่ไหนหรือเปล่าแหมลืมสายเอาออกนะครับจาก Facebookแต่ผมเป็นคนดีผมจะไม่ทำอะไรอาจารย์หยองนะฮะ
4: จริงไหม
3: แต่ช่วยไปเตือนเขาด้วยนะฮะ
4: บอกเขาสิไลน์บอกเขาสิ
3: จารย์หยองน่าจะต่อคู่เราเลยมึงนักเขาน่าจะเป็นคนมาบรรยายคู่ฝรั่งเศสกับปารากวัยใช่นะฮะกับอาจารย์บอม
4: กันละเดี๋ยวก็เจอกัน
3: เ
4: นี่
3: ย
4: เขาไม่จริงเขาวางแผนอนาคต
3: ว่า
4: เข้ามาไม่ต้องไซน์อิน
3: เนา
4: ะเขาวางแผนอนาคต
3: เดี๋ยวผมไล่ไปยืมตังคนรอบข้างกัน
4: เอาอีกแล้ว
3: เพื่อนที่หายไปนานๆเวลาทักมาทีไรที่ผมขนลุกทุกทีฮะ
4: จูน
3: สบายดีไหมจูนแม
4: ่ช่วงนี้เราแล้วคือถ้าขึ้นช่วงนี้เราไงแพทเทิร์นเดิม
3: โอ้ขนลุกเลย
4: จริงๆเอาจริงนะเรื่องนี้เนี่ยวิธีของผมก็คือถ้าจะให้ให้เลยแต่ต้องตรวจสอบกันว่าใช่ตัวจริงนะให้ในจำนวนที่พอให้ได
3: ้แล้วให้โดยที
4: ่ไม่ต้องเอาคืนอ่ะเอาพูด
3: ถ้าเกิดไม่ได้คืนก็ไม่เสียดายอ
4: ่
3: ะว
4: ่
3: ากันเถอะ
4: ผมว่าน่าจะดีที่สุดไม่เสียเพื่อนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
3: ผมเจ็บมาเยอะ
4: ทุกวันนี้ก็ไม่ได้คืนงาน
3: ผมเจ็บมาเยอะ
4: ไปยืมจันพัฒน์จันพัฒน
3: ์เสียเล็กเสียอิซาลิโอเปิดมาโอ้โหแต่แคนาดานี่ก็กดดันดีแล้วก็ตัดบอลมาได้ครับทางซ้ายก่อนไปโทษโอลูวาซิยี่เปิดเลียดเข้าไปด้านในยังติดบัวดี้เก็บบอลได้ครับทางฝั่งของโมร็อกโกจะสวนขึ้นมาอาแล้วครับหนีตัวประกบมาได้ขึ้นมา4คนครับแทงมาให้ราฮิมีในกรอบเขตโทษด้านขวาพยายามจะหักเข้ากลางให้ทางดิอาสโดนบล็อกเอาไว้ได้ก่อนนะครับเป็นเตะมุมของโมร็อกโก
4: แม่จังหวะนี้ดิอาสไปรีบให้ไปหน่อยนะครับจริงถ้ากินแดนไปอีกหน่อยเราค่อยเลือกครับและราฮิมีจังหวะราฮิมีแกสะดุดไปด้วยนะครับแต่ยังได้เตะมุมครับโมร็อกโก
3: โอ้แต่เกมครึ่งหลังนี่โมร็อกโกดูดีนะแต่แคนาดานี่แม้ว่าจะโดนนำแต่ดูพวกเขาเองก็ยังคึกคักอยู่นะครับเมื่อกี้บีบแดนบนตัดบอลมาได้แต่ไม่ได้จบนะครับ
4: ครับแต่เมื่อสักครู่ก็ต้องชมแนวรับแคนาดาที่ยืนโซนกันดีนะครับโดนรุมจริงๆนะครับ2ต่อ3นะว่าดักได้ดีครับ
3: แต่มุมด้านขวาครับโมร็อกโกฮาคิมิเปิดไปดึงโดนสกัดออกมายังเก็บบอลได้ฮาคิมิเปิดโอ้โหแรงครับฮาฮายังตามไปเก็บทันไหมสุดเส้นหลังไม่ทันเลยครับ
4: มันไม่ล็อกกลับมา
3: คุณต้องเดี๋ยวผมมาแป๊บนึงได้ไหม
4: ได้ได้ได้ได
3: ้ผมเริ่มเอาแว่นตามาแล้ว
4: คุณเริ่มไม่เห็นแล้วใช่ไหม
3: เริ่มไม่เห็นจอแล้วว่าน
4: ี่เจสซี่ไม้กับก้มหน้าก้มตานะครับอาจจะดูอยู่ว่าจะทำยังไงครับลุยขึ้นมาใหม่นะครับบอมบิโต้กลับไปตั้งที่ลุกเดี๋ยวฟอกิโรนะครับมาที่บอมบิโต้ลุกเดี๋ยวฟอกิโรให้มาที่เอสตากิโยนะครับตอนนี้โมเมนตัมมันเปลี่ยนมาทางโมร็อกโกนิดนึงครับกลายเป็นฝั่งแคนาดาเริ่มพลาดขึ้นนะครับตรงนี้ขึ้นมาครับยังสกัดทิ้งไม่ได้นะครับ บราฮิมดิอาสลาเลียครับจะทุ่มให้มาที่อุตากิโยคืนที่ลาเลียครับฝากกลางมาซิกูลุกโฟกิโรนะครับบอลไปโตออกขวามาแล้วไปพลาดเลยครับไรมี่จะเบิ้ลได้ต่อแม่ลูกนี้

0: ไม่ดีครับอุดาฮีวิ่งไล่ไปเลยครับเคโปเคโปเปิดยาวขึ้นมาครับจมูกต่อไม่ได้นะครับอาเมดบวดีดีขึ้นมาก็ยังติดครับอิซายยอบมงสกัดได้ไปยังกลางของโมร็อกโกพยายามเก็บอยู่นะครับติดฟิกิโรฮาฮาครับคืนไปที่โบโน่สลับไปใช้บอลยาวอีกครั้งหนึ่งครับไรมี่มงออกขวามาเป็นฮาคิมี่ตามมาครับโอ้โหแต่เจอลาเลียไปผักเลยครับลูกนี้ไปผักกันหลายรอบเลยนะครับฮาคิมี่ลาเลียเปิดบอลขึ้นหน้ามาครับLet's see what Canada does this time. They did a short one with a guy running through the box the last time and led to four or five passes and then delivery. Now do they go direct off the corner this time? They got their two center backs getting forward. It's an opportunity here to dig a goal back here. เตะมุมนะครับของแคนาดาครับ A lot of Canadian supporters behind that goal that their team is attacking.เปิดมาเสาไกลครับบอลตกยังบ่งทิ้งได้มาซุยฮาวเตะทิ้งออกข้างไปก่อนครับเป็นบอลทุ่มของแคนาดา
1: Not many teams that don't utilize a long throw-in on some occasions.
0: ทุ่มยาวเข้ามาครับติดมาซาวีแคนาดานี่พยายามบี้อยู่นะครับตรงนี้บอลคือหลังมาการที่อุสตากิโยครับขึ้นมาไม่มีอะไรครับดักได้ครับหมวนหนีไปครับจังหวะนี้คานูสโดนตัดนะครับถือว่าเริ่มกลับมาบี้ใส่โมร็อกโกได้อีกแล้วนะครับแคนาดา
2: ผมกลับมาแล้วครับขออภัย
0: คุณนี่สีมันเอ๊ะ
2: ขออภัย
0: ไปเถอะไม่เป็นไร
2: ด้วยความขี้ลืมกล่าวว่าพักครึ่งเมื่อกี้จะลงไปเอานะฮะลืมซะงั้นเอาละครับแต่ว่าจังหวะนี้เอ้าล้มในกรอบเขตโทษบูคานันผู้สินว่าไงน่าจะออฟไซด์ครับไปก่อนแล้ว
0: มาซาอุยนี่หันมาค้อนนะครับ
2: ตอนแรกบุคคลนั้นฟ้องว่าจะเอาฟาวจุดโทษเลยนะครับเพราะว่าโดนผลักนิดนึงนะครับจากมาสลาวีแต่ว่าสุดท้ายมีธงออฟไซด
0: ์ครับครับดูอีกทีครับโอ้ก็กล้ามกึ่งนะครับ
2: ตัวของทางบุคคลนั้นนะครับ
0: จะมีผลักฮาวๆเนี่ยแต่ว่าทิ้งตัวง่ายไปหน่อยครับจังหวะนี้ของบุคคลนั้นนะครับ
2: มุสตาฟาฮัตติกับยูเซฟชิปโป้ลมโอ้โหคุณเสียหน้านี่แฟนบอลยุคเก่าแน่นอนนะฮะ
0: มาดูหรือเปล่าจริงผมว่าแกน่ามาดูนะว่าเป็นไอดอลที่ทำให้รู้จักโมร็อกโกนะแฟนบอลไทยผมว่านะฮัจจินี่เล่นกับอะไรนะ
2: โควินทรียูเซฟชิปโป้ก็ไปอยู่กับโควินทรีนะ
0: ใบพอดคู่ตอนนั้นใช่ไหมแต่ว่าเหมือน
2: แต่ความดังอะมันก็ต้องเป็นมุสตาฟาฮัจจิละ
0: เหมือนไนจีเรียผมรู้จักคนแรกๆก็ต้องตาลิโปเวสกับไอ้ฝั่งเจเจโอคาชานะ
2: ด้วยทรงผมนะตาลิโปเวสเนี่ย
0: เล่นกับอินเตอร์ด้วยแต่ในเกมของเราครับโมร็อกโกต้องตั้งรับอีกแล้วนะครับเจอบุกขึ้นมาลาเลียต้องคืนนี่เคลโปครับ
2: เราบอกว่าชอบเสื้ออเมริกาครับสวยดีเออเสื้ออเมริกาก็สวยนะ
0: เป็นลายคล้ายๆธงมาผ้าใช่ปะล่ะ
2: แต่ผมจะชอบตัว
0: นี่ผมไปซื้ออังกฤษมาแล้วไงไอตัวอะไรนะตัวที่คอลแลบกับพาเลสไงสีเทาอ่ะคอลแลบกับแบรนด์สตรีทแบรนด์อ่ะพาเลสอ่ะ
2: เราไม่เห็นหน้าตัวไหนอ่ะ
0: จริงไหมเนี่ย
2: จริงยังไม่เห็นเลย
0: คุณนี่ตก
2: ใช่ตัวที่มันเป็นเหมือนเป็นเดนิมเหมือนปี94ป่ะใช่ตัวนั้นป่ะ
0: ผมดูให้แป๊บนึงผมเซิร์ชให้คุณดูดีกว่า
2: ที่มันมีตาดาวเป็นเสื้อแต่ว่าเป็นสีเหมือนสีน้ำเงิน
0: น่ะ
2: ไอ้สียีน
0: อ
2: ่ะ
0: โนตัวนี้มันเป็นการคอลแลบของแบรนด์เนี่ย
2: ผมไม่เห็นเลยตัวนี้ยังไม่เคยเห็นเลยอ่ะ อ่ะโมร็อกโกเดี๋ยวจะมีการปรับเปลี่ยนตัวผู้เล่นเพิ่มเติมด้วยนะครับโซฟียานอัมลาบัดเป็นหนึ่งในสองคนที่จะถูกส่งลงมาครับสำหรับทางโมร็อกโก
3: โอ้โหโดนขวาครับตรงนี้เริ่มถึงตัวมากขึ้นนะทานี่โอลูวาเซยี่นะครับโอ้โหเดี๋ยวฝั่งโมร็อกโกเปลี่ยน2คนเลยครับจะเอาโซ

0: แต่อาจจะเน้นเกมรับหรือเปล่าครับของไทยนะครับตัวเอลอาราวียังอยู่นะครับ
1: แล้วก็โอลูวาเซยี่ครับกองหน้าของแคนาดาโดนถอดออกนะครับเอาไคลาลินลงมาครับตามตำแหน่งนะครับ
0: อันนี้ดังอยู่แล้วนะครับไคลาลินอยู่กับซาวด์แฮมป์ตันนะปัจจุบัน
1: ทำไป31 32ประตูในนามทีมชาตินะครับไคลาลิน
0: แต่ว่า
1: จังหวะนี้ลาฮิเม่ได้บอลมาครับในกรอบไปโทษจ่ายย้อนมาก่อนมันย้อนหลังเพื่อนไปหน่อยซาบียังตามมาเก็บได้ครับย้อนกลับมาให้มาสลาวีเหลือไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะครับไม่รวมการทดเวลาครับเกมที่ฮูสตันสกอร์จบแบบนี้โมร็อกโกจะเป็นทีมแรกที่ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายนะครับรอพบผู้ชนะระหว่างปารากวัยกับฝรั่งเศสมาสลาวีเปิดจากด้านซ้ายเข้าไปครับเดฟูโรเคลียร์ทิ้งมาก่อนโมร็อกโกยังเก็บได้แปะออกขวามาบราฮิมดิอาสโยกอยู่เล่นกับฮาคิมีแต่ว่าเดฟูโรครับหัวทิ้งขึ้นไปด้านบนก่อนเลยครับฮาวฮาวว
0: ันนี
1: ้โดน
0: เสียงสุดก็ฮาวฮาวนะครับโอ้หลายจังหวะแล้วครับ
1: ยังดูตึงตึงมีเรื่องแล้วอยู่นะฮะว่า
0: เด็กน้อยอยู
1: ่เอาแล้วเบิ้ลขึ้นมาของโมร็อกโกเอาแล้วครับทางขวากรอบเขตโทษบาฮิมดิอาสเจอกับเดฟูโรเปิดเลียดเข้ามาบอสฉลับนิดนึงแล้วเป็นทางแคนาดาหัวทิ้งได้ก่อนครับ
0: แหมบอลมันมาฉลับฮาคิมี่ครับไม่งั้นเนี่ยเพื่อนรอที่บริเวณกรอบอีก 2-3 คนเลยนะครับอัมราบัตได้ฟาวครับบังมิดแล้วนะครับโซยันอัมราบัตแม่บาฮิมดิอาสกล้องจับมาจังหวะสวนเมื่อสักครู่ครับดิอาสิแม่ทะลุช่องมาครับหนีลาเลียลอดขาซะเลยครับนี่เคยไปเล่นที่อังกฤษกับแมนซิตี้มาด้วยนะครับไปแจ้งเกิดกับมิลานแล้วกลับไปที่มาดริดดูวุ่นวายทีเดียว
1: อัมราบัตโดนเบียดจากโจธานเดวิดแต่ก็ยังบังไว้ได้ครับ
0: อัมราบัตนี่4ปีที่แล้วมีไวรัลนะครับวิ่งตีคู่เอ็มบัปเป้ไปนะครับอุ้ยถ้าเข้าไปก็ได้ไปเจอกันใหม่อีกรอบนะ
1: แต่เดี๋ยวดูว่าจะเป็นคู่นี้หรือเปล่าคือตามคาดการณ์เนี่ยก็น่าจะเป็นโมร็อกโกกับฝรั่งเศสนะครับ
0: เกิดโมร็อกโกเข้าชิงทำไงแอฟริกันทีมแรกเลย
1: อูนาฮีให้ทะลุช่องตรงกลางแหมมีดึงล้มกันลงไปแต่ผู้สินไม่ได้ฟาวนะครับมองว่าราฮิมีจังหวะนี้ไม่ได้ฟาวครับ
0: แหมก็เดลิเวอร์บอกไม่ผ่านสายตาผมครับ
1: แคนาดาตามอยู่ลูกเดียวก็ยังมีโอกาสเลยครับกับอีก25นาทีที่เหลือ อาเมดทางซ้ายครับเจอบราฮิมดิอาสอาเมดโยกอยู่อาเมดอาเมดให้ต่อมาด้านบนแล้วพยายามจะยกเข้าไปด้านในฟ้องเอาแฮนด์บอลแต่ออฟไซด์ไปก่อนแล้วครับจังหวะนี้ของแคนาดา
0: ตอนข้างจะตัดสินเด็ดขาดทีเดียวนะครับไมเคิลโอลิเวอร์ครับ
1: โอ้โห
0: มันแต่ล้ำเยอะมากครับ
1: ลาเลียออฟไซด์เกือบ2ก้าวคือแนวรับโมร็อกโกฟ้องอยู่ก่อนหน้านี้อยู่แล้วนะคร
0: ับ ใช่ครับวันนี้ผู้ช่วยสินของเขาเนี่ยเป็นทางด้านสจ๊วตเบิร์ดนะครับกับเจมส์เมนเวอริงนะครับ
1: นึกว่าเจมส์กัน
0: นี่คนนี้อีกแล้วนะฮะเมื่อกี้เต้นอยู่บิ๊กจุนดูไม่ละสายตาเลยนะครับเปลี่ยนจากโมร็อกเปลี่ยนจากปากตุรกีไปดูสายโมร็อกโกบ้างไหม
1: ก็
0: พอได้
1: พอได้ได้หมดนะ
0: คุณก็ได้ดูอยู่แล้วไง
1: โบโน่อ้าวแม่บอลมันเดินทางช้าเกือบจะโดนบูคานันตัดบอลไปได้เหมือนกันยังดียังขวดบอลขึ้นไปได้ครับเอ้าแต่สุดท้ายแคนาดาแม่พยายามจะให้ทายอุซักเอ้าแม่มีไปเกี่ยงกันนิดนึงแล้วเคลียร์ได้แล้วโอ้โหกลายเป็นโดนใบเหลืองเพราะเข้าช้าครับไคลาลินไปปะทะใส่โบโน
0: ่คือจังหวะเข้าหาประตูต้องเซฟอยู่แล้วนะครับแต่ช็อตนี้เนี่ยเข้าแรงไปหน่อยครับเอวานาอุยเข้าไปเคลียร์ให้เลยครับบอกเบาๆหน่อยเพื่อนโอ้ยอย่างนี้ฮาคิมี่อย่าบังครับแต่บังแกบังไม่มิดนะครับแล้วลาลินมาครับแต่ว่าหวามว่าแรงไหมไม่แรงแต่ว่าเป็นจังหวะอันตรายครับโบโน่เคลียร์ทิ้งไปก่อนนะครับคือโบโน่ถึงบอลก่อนนะไ ลูกนี้เนี่ยไม่ได้โดนปะทะมากนะครับ
1: คือลาลินพอรู้ไม่ทันก็พยายามเอี้ยวตัว

0: หลบแล้วนะครับแต่ว่าตัวมันก็ยังไปกระแทกใส่ครับ
1: เสื้อแคนาดานี่ก็เท่แล้วตอนนี้นะจะซื้อทุกตัวไม่ได้มี48ทีม
0: ก็ไม่รู้ว่าบ้านเราเน
1: ี่
0: ยขายได้มากที่สุดมาใช้คำว่าเอามาขายกี่ทีมนะแต่เชื่อว่าไม่ครบ48
1: ถ้าผมรู้อะอย่างตัว
0: แคปเบิร์ดไม่น่ามีมั้งมีมั้ย
1: มี
0: มีหรอ
1: แคปเบิร์ดยี่ห้ออะไรนะคุณคุณ
0: โอ้จำไม่ได้
1: แต่ผมมีอันเนี้ยมีแน่ๆคองโก
0: เดียคองโก
1: มีแน่ๆเนี่ยมีแน่ๆเห็นคนตามหาด้วยวันนั้นคองโกเกือบเซอร์ไพรส์ได้ไหมล่ะอังกฤษแทบแย่
0: ต้องเรียกว่าใส่ความสุดยอดของแฮร์รี่เคนครับช่วยพลิกสถานการณ์
1: แต่ลูกสองบอกเลยว่ายิงยากนะ
0: คือ
1: ถ้าไม่ใช่แฮร์รี่เคนบอกว่าไม่เข้าอ่ะคือแตะมาแล้ว
0: เสยมุมบนตรงนั้นไม่ง่ายอ
1: ่
0: ะ
1: แล้วไม่จังหวะบอลไม่น่าไปได้โอ้อังกฤษแต่ผมว่าลำบากมากนะตอนนี้คือฟอร์มไม่ดีเลยอ่ะยอมรับเลยว่าคราวที่แล้วตอนเซาเกตคุมดีกว่าทางที่จริงๆเราไม่ชอบเซาเกตนะ
0: ผ่านมา4เกมอังกฤษเล่นประทับใจนัดไหนอาจจะแค่กับโครเอเชียแต่เกมนั้นคือเกมรับมันก็เสียง่าย
1: อ่ะถูกไหมล่ะ
0: เออมันไม่ได้แบบว้าวสักทีเดียวอ่ะ
1: เพลงคุ้นๆไหมเหมือน VNL ไหม
0: โอ้โหวันนี้บรรยากาศนี่ก็สุดๆครับที่ฮูสตัน
1: เนี่ยผมว่าเจสซี่มาร์ชถือว่าเป็นกุนซือที่เข้ามาปรับแคนาดาได้เร็วนะ
0: น้องจุนอย่าเสียงดังฮอลแลนด์ตกรอบไม่อยากได้ยินเสียงภาคทีมอื่นจากชาว
1: ใจเย็นพี่ใจเย็น
0: ก็เสร็จทางโมร็อกโกนี่ละ
1: ไม่แต่ว่าผมว่าเนเธอร์แลนด์ก็มาไม่สุดเหมือนกันโมร็อกโกนั้นก็
0: เกือบจริงๆก็เกือบจะผ่านโมร็อกโกได้นะไปโดนนิซาดิยอมเนี่ยตีเสมอช่วงทดเวลา
1: ใช่โอ้เนี่ยดูประตูของโมร็อกโกตรงเนี้ยผมไม่นึกถึงลูกของโทนี่โครสแบบเนี้ยเวลาเพื่อนปาดมาแล้วยิงฟรีคิกย้อนแบบเน
0: ี้
1: ยเหมือนเลยนะ
0: ครับผม
1: โอ้และใส่เบอร์8เหมือนกันด้วยนะอัสตินอูนาฮีนี่ไง
0: โอ้นี่มีโอกาสจะเป็นฮีโร่เลยครับพาทีมเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายนะครับ
1: นี่เจสซี่มาร์ชติวเข้มหน่อยครับ
0: เดี๋ยวดูว่าโมร็อกโกจะไปได้ไกลเหมือนในคราวที่แล้วหรือเปล่านะครับ
1: แล้วรอบรองชนะเลิศเลยนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเป็นได้ที่4มาตอนนี้หลายคนน่าจะติดตามอาการของไซบารี่มากกว่าครับพูดไปทันขาดคำครับกล้องจับมาอีกครับคือแฮมสตริงเนี่ยผมต้องบอกนักกีฬาเนี่ยมันคือเร็วสุดเนี่ยเร็วสุดนะถ้าไม่มากอาทิตย์หนึ่งถ้าไม่มากนะแต่ทีนี้เวลาม
0: ันกำหนดเวลาแน่นอนไม่ได้ด้วยอ่ะจริงๆอ่ะ
1: ใช่ครับ
0: ถ้าพูดถึงว่าอาการแบบนี้โดยรวมนะ
1: แต่ว่าก็อาจเดี๋ยวนี้วิสาหกีฬาค่อนข้างจะทำได้เร็วครับลองดูอาจจะไปฟื้นฟูกันอาจจะกลับมาได้เรื่องความฟิตเนี่ยในทัวร์นาเมนต์ส่วนใหญ่จะอยู่แล้วนะครับนี่ไฟเยอร์บอลนะเหมือนไหม VNL เลยเพลงเดียวกันเป๊ะเลยนะครับ
0: ก็มันเป็นจังหวะที่เนาะมันทำให้แฟนบอลได้โยกย้ายสายสะโพกนะ
1: ต่อไปโอ้โหนี่เสื้อจะแตกแล้วพี่
0: เอเดนพีเตอร์สันคร
1: ับ
0: สตาร์ NFL ครับ
1: อีก20นาทีสุดท้ายครับแคนาดากับโมร็อกโกครับใครจะผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายเป็นทีมแรกนะครับวันนี้โมร็อกโกนำอยู่ 1-0 นะครับแต่คุณเป็นแฟนรายการฟุตบอลเนี่ยคุณน่าจะจำได้ง่ายหน่อย
0: โอ้โหบางคนถ้าเราจะจำเป็นชุดกับตัวเลขมากกว่าไงเราไม่ค่อยได้จำหน้าขนาดนั้นหรอก
1: ใส่หน้ากากมันต้องมาดูข้างนอกนะอาจจะไม่ใช่เบรดี้ที่แบบเราทุ้นเคย
0: คือ ถ้าเป็นพวกคอร์เตอร์แบ็กอะเราจำหน้าได้หน่อย
1: เราจะได้ดูตลอดเน
0: ี่
1: ย
0: นี่ก็เป็นอดีตตัววิ่งนะครับสโมสรทีมสุดท้ายที่อยู่คือ Seattle Seahawks นะในปี2021นะครับพีเตอร์สันนี่ปัจจุบัน41ปีละ
1: ผมเนี่ยพยายามจะดูนะแต่เดี๋ยวนี้มันเช้าๆผมไม่ไหว
0: เหมือนกันฮะทั้ง NBA ทั้ง NFL แทบจะห่างหายไปในช่วงหลัง
1: เด็กๆเนี่ยผมชอบดู NBA มากนะเด็กๆแต่ต้องเป็นยุคพวกจอแดนนะคือตอนนั้นเหมือนแบบเราเด็กๆเราชอบดูกีฬา
0: ครับ
1: แล้วทุกทีมันมีสตาร์ดัง
0: สู้พวกจอห์นสต็อกตันคาร์มาโลนของยูทาห์แจ๊สนะ
1: ใช
0: ่ก็กลับมาจากช่วงไฮเดรชั่นเบรกแล้วนะครับเหลืออีกประมาณ19นาทีครับแคนาดากับโมร็อกโกยังเป็นโมร็อกโกนำ 1-0 นะครับประตูขึ้นนำได้จากทาสดินอุนาฮีนาทีที่50ครับ
1: อ
0: แล้วเวลาผมใส่แว่นนี่ก็ลำบากครับ
1: ทำไมฮะ
0: ถ้าจะอ่านข้อความก็ต้องถอดแว่นมาด
1: มันมีความไม่พอดีฮะ
0: ถูกต้อง
1: ผมไม่ถือว่าโชคดีมากตอนนี้ผมไม่เคยมีปัญหาอะไรเลยแต่เด็กๆก็ผมอาจจะเป็นคนไม่ค่อยอ่านหนังสือเกี่ยวไหมไม่ค่อยจ้องอะไรเงี้ยเกี่ยวป่ะผมก็ไม่รู้นะ
0: คุณวันบอกว่าคุณจุนหายเอาแว่นไปสามไปเอาแว่น3นาทีค่าแรงต้องแบ่งต้อง 30%
1: โอ้ปกติก็เยอะอยู่แล้ว
0: ผมบอกสกอร์ไม่เปลี่ยนวันนี้
1: ผมไม่เห็นนะเอาเปลี่ยนแล้วนี่ตอนนั้นมันขึ้นแล้วนี่เป็น1แล้วนี
0: ่ฮ่าๆเอาแล้วหยองจากคุณปิติน่าจะการไม่ได้ล็อก
1: เอา
0: ล็อกเอานะฮะ
1: โอ้แต่ว่าจะขึ้นเกมทางขวาก็แคนาดาพลาดอีกแล้วครับเจสซี่มาร์ชจะแก้ยังไงครับ
0: มีคุณน่าจะอุกฤษนะ
1: จ้ะ
0: ถามว่าผมกับพ่อเจ๋งเคยภาพด้วยกันไหมเคยภาพด้วยกันแต่ไม่ใช่ที่นี่นะเอออื
1: มค่ายเขียวอ่ะ
0: เคยภาพ
1: เคยคุณเคยภาพค่ายเขียวด้วย
0: น่าจะใช่น่าจะใช่โมร็อกโกนำเฉยจากคุณกิตตินะครับ
1: ใส่เสื้อโชว์ยกเลย
0: คุณวิบูลบอกว่าผมว่าโมร็อกโกน่าจะมาดี1ลูกครับก็ได้เรียบร้อยแล้วนะครับ
1: ครับ
0: เออแล้วก็คุณสมชายที่บอกสกอร์ไม่เปลี่ยนแล้วนะบอกว่าขึ้นสกอร์ด้วยครับเรียบร้อยนะครับคุณพิมพ์วิไลก็ทักมาเช่นกันคุณสอนทั้ง2ทีมข้อผิดพลาดเยอะน่าจะเกรงกันเกินไปมันก็รอบลึกด้วยนะครับผม
1: คืออย่างโมร็อกโกยังพอมีประสบการณ์มาแล้วดูฮาฮาครับมงคืนนี่โนโอโอ้จี๊ดเลยโอ้มงจะเลยหุละเลยมือเอาครับ
0: คุณสาริกาพาราดิโซบอกไม่ต้องยิงกันแล้วนะครับง่วงแล้วเดี๋ยวอีกคู่ตื่นมาดูครึ่งหลัง
1: คือถ้ามันจบใน90เนี่ยก็จะมีเวลานอน
0: จังหวะจะเปิดขึ้นไปของโมร็อกโกริมเส้นด้านขวาเปิดบอลหลุดออกข้างไปเองครับ
1: ครับ
0: แคนาดาได้ทุ่มมาไคลาลินเล่นกับโจนาธานเดวิดพลิกใหม่ได้ต้องย้อนกลับมาก่อน
1: อย่านะอย่านะ
0: ซิกูลาเลียเดฟูกิโดครับเล่นกับทางซิกูครับพยายามหาช่องอยู่นะครับทางแคนาดาบอมบิโต้ออกขวามาบูคาเนนบูคาเนนจะเลี้ยงหนีไปยังโดนสกัดทิ้งออกข้างครับยังเป็นบอทุ่มของแคนาดาครับทาวบี้ครับ
1: เชมดิสทาวบี้เนี่ย
0: จากซันเดอร์แลนด์นะครับ
1: เอาตัวเร็วๆมาช่วยบกช่วยบางช่วยเบียดด้วยนะครับ
0: ทำท่าจะทุ่มไกลแล้วครับเวลาได้ทุ่มในบริเวณริมกรอบเขตโทษนี่แคนาดาเลือกที่จะทุ่มบอมเข้าไปในกรอบเขตโทษของโมร็อกโกอยู่ตลอดนะครับอลิสเตอร์จอห์นสันทุ่มเข้าไปลูกนี้มาสลาวียังมงเคลียร์ขึ้นมาบอลกลับมาที่จอห์นสันซิกูตวัดเข้าไปลูกนี้ยังโชคได้ครับโบโน่แล้วแคนาดายังเก็บบอลได้ในกรอบเขตโทษตักลูกนี้ยังติดอิซาริยอฟมงเคลียร์มาแคนาดายังเก็บบอลได้อุสตาคิโอแตะหนีมาเอ้าล้มไปผู้เสียชี
1: นอกกรอบ
0: โอ้ตรงบริเวณหัวกะโหลกกรอบเขตโทษครับไม่ได้เข้าไปในกรอบเขตโทษโอ้โหอุสตาคิโอได้ฟรีคิกครับแคนาดาหน้าบ้านของทางโมร็อกโกจังหวะแตะหนี
1: โอ้ยนิดเดียวครับก้าวเดียวถึงกรอบเลยครับโอ้โซเวียนอัมราบัตครับดันก่อนครับแต่ไปล้มในกรอบนะครับ
0: คือเหมือนมีมือซ้ายเนี่ยไปเรียกว่าเหนี่ยวทางอุสกิโอนิดนึงนะครับ
1: ใช่ครับนี่แฟนโมร็อกโกเป่าปากนี่คือเสียวนะครับไม่ใช่อะไรครับอุตส่าห์ก็ระยะนี้ก็ถือว่ายังได้ลุ้นอยู่แหละครับ
0: อันตรายครับ
1: จริงๆนี่อยากจะถอยไปตรงกะโหลกมากกว่านะตรงนี้มันใกล้ไปครับแต่ถ้าใครเท้าหนักๆก็ยิงได้ก็แบบนี้
0: คือยิงอัดมันอาจจะดูมีโอกาสมากกว่านะ
1: ใช่
0: เพราะได
1: ้ไปป
0: ัดมันให้มันข้ามกำแพงวิถีมันอาจจะมุดได้ช้าเพราะมันใกล้ประตูเกินนะครับ
1: แต่ถ้าเมสซี่บอกไม่มีปัญหา อันนั้นยังไงก็ได้ โอ้เมื่อเช้าที่ดูยิงโวซินย่า
0: ไอ้จังหวะที่มีประวัติใช่ไหม
1: โอ้โห
0: ปัดทันเฉย
1: งงเลยแต่เป็นผมก็เหมือนกันต้องคิดนะ40ปีมีครั้งแจ้งเกิดได้ครั้งเดียวนะต้องเอาหน่อยคุณไปตาม IG เขาหรือยังโวสินยาย
0: ังเลยอะ IG ผมตามชาวผู้หญิง
1: ชัดเจน ผมเห็นนะไลฟ์เขาต้องฮันเดลบาลาดินเอ สริฮาชาหินนะเอลิฟชาหิน
0: นักกีฬาไง
1: กีซิมเอเก้
0: เออเราต้องตามนักกีฬาแต่ไม่ได้ตามนักกีฬาฟุตบอล
1: ไปดูฟุตบอลสักครั้งไหมเพราะว่าไม่น่าแพงมากหลังๆตอนนี้พอเครื่องตกของบินเริ่มถอยกันมาแล้ว
0: โจธานเดวิดเปิดโอ้โหเรียกว่าตากข้ามกำแพงไปแต่มันก็โด่งออกหลังไปอย่างที่บอกนะพื้นที่มันเหลือให้บอลมันมุดช้านะครับ
1: คือผมว่ายิงอัดแบบนี้น่าจะมีลุ้นกว่าเนี่ยแล้วดูจริงเนี่ยกำแพงเนี่ยแตกให้แล้วนะครับ
0: โอ้โหไปยิงในลักษณะตักให้มันข้ามกำแพงแต่ว่าสุดท้ายมันก็โด่งออกหลังไป
1: คือลูกแบบนี้มันจะใส่เต็มแรงก็ไม่ได้จะชิปมันก็ต้องเบาไปอีก
0: ไม่นั้นมันก็จะหายไปหลังประตู
1: ก็เลยลำบากอาจจะเปลี่ยนอาร์เมดกับไลเลียแล้วน่าจะต้องเปลี่ยนเกมรุกลงมาเพิ่มนะครับก็มีขยับเป็นเดวิดพรอมิสนะครับลงมานะครับอีกหนึ่งคนนี่เดี๋ยวขอดูนิดนึงครับเป็นฝั่งของเชียคอบเชฟเฟอร์เบิร์กนะครับสองตัวที่ลงมาใหม่นะครับก็ถือว่าน่าจะต้องขยับแบบนี้นะครับก็เชฟเฟอร์เบิร์กนี่มาจาก LAFC นะครับส่วนเดวิดพรอมิสนี่อยู่ในเบลเยียมครับกับRoyal Union Sangilua นะฮะ
0: กองหน้ากับมิดฟิลด์นะครับที่ถูกส่งลงมายิงไกลลูกนี้หือไม่ถีตรงกรอบด้วยครับโบโน่ต้องปัดทิ้งออกหลังไป
1: โอ้โหนี่ส่งอัมราบัดมาชะลอเกมรุกด้วยซ้ำแต่ว่ามีช่องอีกแล้วครับ
0: บูคานันครับได้ตะบันด้วยขวาครับ
1: ยิงแล้วลูกมันสายตกพื้นต้องพุ่งปัดครับโบโน
0: ่แต่มุมทางด้านซ้ายครับของแคนาดาอุสคิโอครับเท้าขวาโค้งเข้าหาประตูกำลังจะเข้าสู่ช่วง10นาทีสุดท้ายครับอุสคิโอเปิดดูที่เสาแรกโดนตวัดทิ้งออกมาแคนาดาเก็บได้ตรงกลางสนามครับซิโกโยนเข้าไปในกรอบเขตโทษด้านขวาสุดเส้นหลังจะให้พรอมิสเดวิดมือผลักเต็มๆครับโดนจับฟาวไว
1: ้พรอมิสครับผักใส่มาซาอุยครับทัวร์นาเมนต์นี้ร่างกายดีมากนะครับต่อไปลงต่อเวลาไม่มีปัญหานะครับรู้แซมมาซาอุย
0: เล่นกันแบบถ้อยทีถ้อยอาศัยเหมือนเวลาในเกมไม่ค่อยตรงกับคนภาคยังไงหมายถึงว่ากับในจอทีวีเหรอผมว่ามันยังไงมันไม่น่าจะตรงกันเป๊ะอยู่แล้วนะครับ
1: มันจะเหลื่อมๆครับจะเหลื่อมๆครับ
0: แบรนด์เสื้อฟุตบอลรอบนี้ครบเกือบทุกแบรนด์หมายถึงว่ายี่ห้อที่เข้ามาในฟุตบอลโลกคราวนี้ใช่ไหม
1: ใช่
0: แต่ก็มันเยอะนะ48ทีมมันก็มีโอกาสที่แบบหลากหลายไปด้วยยี่ห้อนะครับ
1: ครับ
0: เอาละครับกลับมาสู่เกมครับ10นาทีสุดท้ายแคนาดาได้ฟาวตรงกลางสนามครับอุสตากิโอเรียกฟาวให้แคนาดาได้ต้องเอาตัวรอดให้ได้นะครับแคนาดา
1: ครับ
0: สกอร์ตามหลังอยู่ครับกับอีก10นาทีที่เหลือครับต้องตีเสมอให้ได้นะครับอุสตากิโอเปิดเข้าไปในกรอบเขตโทษด้านขวาพักลูกนี้โจธานเดวิดแต่ยังหันหลังให้ประตูดีดคืนกลับมาอุสตากิโอโยนเข้าไปใหม่ก็ยังโดนมงสกัดที่ออกมาโดยเอลอานาอุยอูนาฮีตวัดไปก็โดนเหลี่ยมไม่ดีครับแคนาดาเก็บได้ตรงกลางสนามแต่ว่าย้อนกลับไปที่เคโปเลยโปแคนาดาค่อยๆลำเลียงบอลขึ้นมาครับเดฟกิโรจะให้ทะลุช่องโดนดักได้เอาแล้วครับทาวบี้จะสวนกลับมาขึ้นมา4คนครับโมร็อกโกขวาสุดว่างอยู่ไหลมาบราฮิมดิอัสแตะมาในกรอบโทษเอ้าไปล็อกแล้วคืนมาซัด 2-0 ครับโอ้โหประตูนี้แล้วก็เป็นอูนาฮีครับยิงคนเดียว2ประตูครับ
1: โอ้มีลุ้นแฮตทริกเลยครับแล้วเป็นจังหวะสวนกลับของโมร็อกโกที่ทำได้อีกแล้วนะครับโอ้โหลูกนี้นี่จะทำให้ขวางกำลังใจแคนาดาหดหรือเปล่าครับ
0: โอ้โห
1: จังหวะนี้ต้องให้เลยครับ
0: ประตูนี้อาจจะเป็นประตูปิดกล่องหรือเปล่าครับเพราะเวลามันเหลือไม่ถึง10นาทีครับจากตามลูกเดียวกลายเป็นตาม2แล้วแคนาดา
1: แล้วจริงๆอ่ะเป็นแคนาดาที่เปิดเกมบุกเข้าใส่อยู่นะครับแล้วโดนสวนมาทีเดียวหายเลยครับแต่ก็ต้องชมการดึงจังหวะของบราฮิมดีอาสครับดึงจนไหลกลับมาให้อาซิลูนาฮียิงเสยคานเข้าไปครับ
0: โอ้โหต้องชมตั้งแต่ทางเชมซินทอบี้จังหวะดักบอลแล้วสวนกลับขึ้นมาครับก่อนไหลให้ทางบราฮิมดีอาสครับที่ก็ไม่ยิงนะครับ ล็อกย้อนกลับมาให้อุนาฮีแล้ววันนี้อุนาฮีนี่จังหวะยิงคมมาก
1: วางเท้าดีครับโอ้แล้วตัดมาให้เนี่ยจังหวะไหลมาตรงนี้เนี่ยดีอาร์สเองเนี่ยเหมือนจะดึงหลอกนะครับจะยิงแต่แปะมาให้ลูกนี้พอดีเป๊ะครับ
0: แล้วคือจังหวะของบราฮิมดีอาร์สดึงไป2คน
1: น่ะแล้วแตะมาตรงนี้ลงมีแฉลบนิดนึงแต่ว่าบอลมันดีพอจะเข้าทางอุนาฮีนะครับแล้วยิงดีครับยิงชนิดที่ว่าเสยข้างบนครับแล้วเบียดเสาแรกเข้าไปนะครับยืนยันครับ 2-0 โมร็อกโกออกนำแคนาดาครับ
0: คุณกัปตันกอล์ฟบอกหมดความหวังนั่งน้ำปาลิสเนาะแสดงว่าเอาใจช่วยแคนาดาใช่ไหม
1: อ๋อที่เขาบอกตอนแรกเดี๋ยวเขาบอกเขาเชียร์แคนาดาเต็มตัวว่าผมจำไม่ได้
0: อ
1: ๋
0: อเหรอโอ้โหแต่ประตูนี้นี่มันทำให้ความหวังในการจะกลับสู่เกมของหนึ่งในเจ้าภาพร่วมอย่างแคนาดานี่โหยากเลยครับ
1: คืออย่างน้อยต้องตีไข่แตกก่อนนะครับ
0: คือแต่ยังไงพวกเขาก็ต้องบุกนะครับเพราะตอนนั้นยังไงเนี่ยคุณตามอยู่1-0แพ้คุณก็ตกรอบอ่ะแต่พอคุณจะไปทะลุช่องแล้วโดนดักได้โดนสวนกลับกลายเป็นโดนประตูที่2เลยนะครับมันก็ทำให้งานยากขึ้นอีกคุณปราโต้เดี๋ยวบอกหวานเจี๊ยบเลยนะฮะแต่ต้องมาดูครับแคนาดาเองก็ยังพอมีความหวังนะครับถ้าประตูแรกไล่กลับมาได้เร็วโจนาธานเดวิดซ้ายยิงติดบล็อกแล้วก็ทางด้านเชลบี้หัวทิ้งมาก่อนเอาแคนาดายังได้บอลทางซ้ายมาชาเฟเบอร์เปิดลูกนี้ก็ลึกเข้าซองของโบโน่อีกครับ
1: แม่แต่วันนี้อีกหนึ่งคนที่ต้องบอกว่าทำให้โมร็อกโกยังอยู่ได้ก็คนนี้เหมือนกันนะครับคือช่วยเซฟด้วยทำให้อุ่นใจครับเป็นแนวรับนะครับยาซินโบโน่ที่เรียนครับก่อนนี้ได้เจอกัน2ครั้งนะครับก็เป็นโมร็อกโกชนะทั้ง2ครั้งเลยครับคราวนี้ชนะ 2-1 นะครับแต่ยังมีเวลาให้แคนาดาครับอาจจะจบสกอร์เดิมที่เจอคราวที่แล้วได้ครับ
0: ถ้าประตูแรกมาเร็วก็ไม่แน่นะครับก็ยังพอมีโอกาสอยู่ครับ คืนมาทางขวาโยนลูกนี้ก็ไม่มีอะไรครับแรงไปเข้ามือทางด้านของโบโน่คว้างบอลมาเอาจะเอาประตู3หรือเปล่าพอโมร็อกโกก็ลุยขึ้นมาครับอูนาฮี
1: อูนาฮีจะเอาแฮตทริกไหมครับ
0: อูนาฮีข้างในมี2คนเปิดตัวไกลให้ไลมิมงย้อนชนคานแล้วบอลเข้าประตูหรือยังยังไม่เข้าทั้งใบเลยครับโอ้โหยังไม่3-0ครับโมร็อกโ
1: กเกือบไปครับแล้วเมื่อสักครู่เคลโปนี้ได้ยืนได้แต่ยืนดูแล้วนะครับโอ้โห
0: คือถ้า 3-0 ก็เรียบร้อยแน่นอนนะครับกลับไม่ได้แน่ๆบูคานันหักจากสุดเส้นหลังด้านซ้ายมาตรงกลางครับทาวบี้หวดทิ้งออกหลังไปก่อนแคนาดาได้เตะมุนทางฝั่งซ้าย
1: เอาครับ
0: โอ้โหถ้าเข้าก็อาจจะต้องมาดูว่าออฟไซด์ด้วยหรือเปล่าน
1: ะน่าจะไม่เข้าครับ
0: ชนคาแล้วโอ้โหก็กระเด้งออกมานอกเส้นครับ
1: ครับ
0: ยังไม่มีส่วนไหนเข้าประตูเลยครับคือถ้าเข้ามันต้องเข้าทั้งใบนะครับแต่เมื่อกี้นี่ไม่เข้าเลยครับสักส่วนเดียว
1: เลยยังไม่มานะครับโอ้โหแล้วข้ามหลอกสวยครับบูแคนัน
0: จูเลียนเดวิดไลท์ออกมาทางซ้ายชาเฟนเบอร์เปิดเข้ากลางมงสกัดที่เข้ามายังเก็บได้เดวิดริมกรอบเขตด้านซ้ายตอกส้นมาบูแคนันย้อนกลับมาชาเฟนเบอร์เปิดเข้าไปก็โดนสกัดที่เข้ามาอีกซิกูสลับเท้าเปิดเข้าไปเลยครับแหมก็ติดทางอุนาฮีเคลียร์ได้
1: เจสซี่มาร์ชน่าจะสั่งให้บุกแบบเต็มสูบแล้วแหละครับตอนนี้
0: อีก5นาทีโดยประมาณครับไม่รวมการทดเวลาครับจะต่อลมหายใจได้หรือเปล่าแคนาดากับการตามหลังอยู่2ประตูเปิดเข้าไปกับติดทางอิซาดิยอฟอีกครับมงเคลียร์มาแล้วอัมลาบัตเข้าไปกระแทกใส่จังหวะนี้แคนาดาได้ฟาวครับโจนาธานเดวิดโดนกระแทกล้มลงไป
1: ต้องเอาประตูแรกคืนมาให้เร็วก่อนนะครับ
0: จะเปลี่ยนมิดฟิลด์อย่างเอลมูราเบตลงไปนะครับทางโมร็อกโก
1: ก็แทนน่าจะอาซินูราฮีนะครับ
0: จะเปลี่ยน2คนด้วยครับอิซาดิยอฟก็โดนถอดออกนะครับมาวานซาเดนนะครับที่ถูกส่งลงไปครับ
1: ครับ
0: บูนาฮีกับอิซาดิยอฟที่โดนถอดออกนะครับ
1: ก็น่าจะแพ็คเกมแล้วแหละครับ
0: แคนาดาก็เปลี่ยนนะครับเมื่อกี้เห็นแวบๆบูคานันโดนถอดออกไปแล้วเอาเนลสันลงมาฟรีคิกของแคนาดาเปิดไปโบโน่ก็ชกออกมาอีกครับ
1: โอ้โหโดนกระแทกเข้าไปครับ แต่เป็นพรอมิสอีกแล้วนี่จอมอัดผู้เล่นโกโลโก้เลยครับ
0: แต่บอลโด่งนี่ไม่พลาดเลยครับโบโน่
1: แม้แต่แกเป็นคนรู้ร่างสูงอยู่แล้วนะครับบอลแบบนี้เนี่ยแกไม่ค่อยพลาดอยู่แล้ว
0: ตัดสินใจตัดบอลได้ถูกจังหวะตลอดนะครับ
1: แ
0: คนาดานี่ก็เปลี่ยน2คนนะบูคานันกับทางซิกูที่โดนถอดออกนะครับคนที่ถูกส่งลงมาเนี่ยก็มีทางโจนาธานโอซอริโอนะครับจากโตลันโตแรปเปอร์นี่ก็เป็นตัวเก่านะครับและอีกคนหนึ่งเป็นเจเดนเนลสันนะครับ
1: ครับแต่ก็เป็นจุดที่ต้องแก้นะครับต้องเอาตัวที่สดลงมาบี้นะครับเจสซี่มาร์ชเองก็ต้องพยายามทำทุกทางนะครับ
0: อยู่ในฮีกำลังจะเป็นฮีโร่ครับทำคนเดียว2ประตูเลย
1: แต่วันนี้ยิงดีทั้ง2ลูกจริงๆนะครับดูทีครับลูกนี้ครับลูกที่สวนกลับมาเป็น 2-0 นะครับไม่มีใครประกบเขาเลยนะครับโอ้และจังหวะของเดฟิกิโร่นี่ก็ตามมาไม่ทันแล้วครับแต่อย่างที่เรียนนะครับต้องชมเชมซีนทาวีนะครับที่เลี้ยงตัดมาแล้วจ่ายดีอาร์สก่อนจะจ่ายย้อนกลับมาครับนี่ครับฮาคิมีก็สะใจครับคือรูปเกมนี้อาจจะไม่ได้เหนือกว่ามากนะแต่ว่าพอมีจังหวะทำได้เนี่ยก็ถือว่าเป็นจังหวะฟุตบอลนะครับ
0: กำลังจะเป็นทีมแรกครับตอนนี้ขาหนึ่งข้างนี่ก้าวเข้าไปอยู่ในรอบ8ทีมสุดท้ายแล้วนะโมร็อกโกแคนาดาต้องเรียกว่าอาศัยปาฏิหาริย์เลยครับการสถานการณ์แบบนี้ครับที่จะพลิกสถานการณ์
1: ใช่ครับ
0: ความแน่นอนของประตูของโบโน่มันก็สำคัญนะจ
1: ัง
0: หวะที่มันโดนกดดันโดนเปิดอะไรเนี่ยคือเขาไม่พลาดเลยนะครับตัดบอลได้ถูกจังหวะตลอดอ่ะ
1: คืออ่านประสบการณ์เก่าด้วยนะครับปัจจุบันนี่ไม่ได้เล่นยุโรปก็จริงแต่ว่าก่อนนั้นก็เล่นมาหลายทีมแล้วนะครับ
0: ก็สร้างชื่อกับเซบีย่าแล้วตวัดยิงในกรอบเขตโทษของแคนาดาก็โดนเคลียร์มาอีกครับ
1: แต่พูดถึงแคนาดาเองทีมนี้ก็ถือว่าน่าจับตามองนะเพราะว่าเป็นทีมที่มีผู้เล่นอายุน้อยๆเยอะครับ
0: แต่ก็ยังไม่ยอมนะครับแคนาดาพยายามบุกอยู่ครับอย่างน้อยๆก็ขอตีไข่แตกครับเพื่อโอกาสในการลุ้นครับเนลสันเปิดไปจับบอบไม่ดีครับโจธานเดวิดลาฮิมีเคลียร์มาตรงกลางสนามก่อนคือตอนนี้โมร็อกโกเวลาตัดบอลได้ก็พยายามทิ้งบอลไปด้านบนให้ไกลหน้าบ้านตัวเองไว้ก่อนนะครับทด8นาทีเป็นอย่างน้อยครับเหลืออีก8นาทีครับลมหายใจของแคนาดาในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายคราวนี้ครับพวกเขาจะพลิกสถานการณ์ตัวเองได้หรือเปล่า
1: โยกดีครับ
0: โยนเข้าไปเนลสันเอาบอลตกในกรอบเขตโทษแต่โดนจับแฮนด์บอลครับ
1: นี่ครับคายรารินครับเจอไมเคิลโอลิเวอร์ครับนี่ครับบอลตกที่แขนเลยนะครับจริงๆบอลตกแขนส่วนใหญ่ผู้เล่นเกมรุกอ่ะจะเสียเปรียบเพราะว่าเขาจะมองว่าเป็นการได้เปรียบในการเล่นเกมรุกนะครับ
0: โอ้โหน่าเครียดเลยครับเจสซี่มาร์ช
1: ทด8นาทียังพอมีเวลาครับ
0: แต่ประตูแรกต้องมา
1: เร
0: ็ว
1: ก่อนครับอย่างที่เรียนครั้งที่แล้วเจอกันในฟุตบอลโลกก็คือ 2-1 นะครับ
0: ส่วนโมร็อกโกถ้าผ่านเข้ารอบไปได้ก็ต้องไปลุ้นอาการบาดเจ็บไซบารีแต่จังหวะนี้ลาฮิมีพามามุมทงทางขวาเลยครับเดฟูกิโดบังเอาไว้ก่อนเอางัดกันอยู่เบาะไม่ออกนะครับแล้วกลายเป็นว่าทางไรมี่ไปทำฟาวทางโอสโตริโอครับ
1: โอริเวอร์ปล่อยนี่กองเชียร์แคนาดานี่ไปยืดแล้วอิซาดิยอบน่าจะตึง
0: โอ้โหก็อาจจะต้องไปลุ้นอาการบาดเจ็บของทางอิซาดิยอบด้วยหรือเปล่า
1: ครับ
0: เพราะว่ารอบที่แล้วนี่ชาดิลาดก็เจ็บนะครับจนสุดท้ายวันนี้ก็ไม่ได้ลงสามเป็นตัวจริงเอ้าโดยเอวิดโดนกระแทกล้มไปผู้สินไม่ได้ฟาวนะครับ
1: นะอุยนี่ดึงไว้ได้ครับ
0: ราฮีมีจะพลิกไปไม่ได้ครับเอลไอนาอุยหัว ลูกนี้แต่บอมันโด่งอย่างเดียวไม่ไปไหนไกลครับออกข้างเป็นบอลทุ่มของแคนาดาเนลสันอลิสตาจอห์นสันเดฟูจิโรชาฟเฟอร์เบิร์กเดฟูจิโรเนลสันลุยเข้าไปในกรอบแค่ด้านซ้ายเนลสันม้วนยังไม่มีเหลี่ยมเปิดแล้วฮาคิมี่เคลียร์ทิ้งออกหลังไปก่อน
1: โอ้โหแต่ทดนี่มา3นาทีแล้วครับโดยประมาณครับ
0: อูสตาคิโอครับเป็นคนเตะมุมทางฝั่งซ้ายเคาะมาชาเฟลเบิร์กโยนลูกนี้ชกได้หมดอ้าวแล้วเคโปขึ้นมาด้วยแล้วแม่แต่ว่าจังหวะนี้มีนกหวีดไปแล้วนะครับเป็นฟรีคิกของโมร็อกโก
1: โอ้นี่ครับโมร็อกโกได้บอลในส่วนยาวเลยนะครับเนี่ยว่าจะกลายเป็นได้เปรียบทันทีนะครับ
0: เสียงออกมาเล่นลุกหนีด้วยนะครับเกรโปผู้สาประตูของแคนาดาวันนี้เจอ2ประตูของอูนาฮีเข้าไปก็หมดสิทธิ์เซฟครับ
1: ครับ
0: ทางมักซิมคริปโปแต่ก็ต้องชื่นชมหัวจิตหัวใจของแคนาดานะพวกเขาเองตามหลัง2ประตูนี้ก็ยังพยายามบุกอยู่เรื่อยๆนะครับ
1: ครับ
0: ไม่ได้ท้อเลยครับเนลสันให้อ้าวไปให้ผิดจังหวะก็ดีครับเสียบอลโมร็อกโกก็ทิ้งไปด้านบนครับให้ตัวด้านบนวิ่งไปกดดันทางแคนาดาอ้าวแล้วเคยโปเจอบีบจากทางชาวบี้ก็เบิ้ลบอลหลุดออกข้างไปเองอีกครับเสียทุ่มให้โมร็อกโกไป
1: นี่ครับน่าจะค่อยๆเล่นเลยครับหิวข้าวไหมฮะ
0: มากครับ
1: พูดฝั่งแคนาดาก็เซ็งครับคือจริงๆรูปเกมพวกเขาไม่ได้เป็นรองอะไรมากนะครับแต่ว่าจังหวะที่มันเข้าเหลี่ยมการยิงประตูเป็นโมร็อกโกดีกว่าครับ
0: อ่าเลยครับโจฮันเดวิดตวัดมาชาเฟลเบิร์กลิมกรอบเขตโทษด้านซ้ายพยายามเปิดบอลมีฉลับฮาคิมี่ออกหลังไปได้เป็นเตะมุมครับ
1: อันนี้ลงมาก็ดูครอสบอลได้ดีเหมือนกันนะครับชาเฟลเบิร์กเนี่ย
0: ลงมาแล้วมีอิมแพคกับเกมนะครับ
1: อูนาฮีครับ
0: ทีมสตาฟนี่เข้าไปจูบหัวเลย
1: เลยนะครับ
0: ชาเฟลเปิดมาเกรโปพยายามจะขึ้นมาบอลมันโด่ไม่หน่อยครับมุมไม่ถึงยังได้เป็นบอลทุ่มอีกครั้งครับแคนาดาทางขวา
1: คือนี่คือกะว่าทีมเนี่ยจะยันอยู่ตรงนี้เลยนะครับแกไม่ลงเลยครับโอซอริโอครับโดนดักอีกแล้วครับทาวีนี่ลงมาถือว่าเปลี่ยนจังหวะเกมได้ดีเลยนะครับเชมดิสทาวี
0: ชาเฟลเบิร์กทางซ้ายจะล็อกหนีโดนทำฟาวล์โดยราฮิมีอาร์ก็ฟรีคิกระยะอันตราย
2: สนับสนุนโดยท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
5: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สนับสนุนโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
1: ฮานาวีนี่ก็แหมมีล่วงลงไปนะครับกัดฟันกันหมดแล้ว
0: แคนาดาก็คือสีหน้าเซ็งๆนะคือก็ต้องยอมรับในเรื่องของคุณภาพทีมนะครับพวกเขาเป็นรองทางโมร็อกโกจริงแต่ว่าวันนี้ก็ถือว่าสู้ได้ดีครับแฟนๆโมร็อกโกก็ร้องเพลงฉลองกันแล้วครับอ้าวลาฮิมี่มีล้มลงไป
1: นะครับ
0: ก็มีโอกาสที่จะ
1: ผ่านเขาก
0: ลายเป็นตัวหลักของทีมนะลาฮิมี่
1: วอซายบารีเจ็บเนี่ย
0: วอซายบารีเจ็บต้องไปดูว่าซายบารีเจ็บมากน้อยแค่ไหนอีก
1: อย่างที่เรียนครับการสโมสรเขาเป็นตัวหลักอยู่แล้วนะครับสำหรับลาฮิมี่นะครับ
0: รอฉลองเลยครับทดป่าตอนนี้ผ่านมา7ละเอลมูราเบ็ดย้อนกลับหลังไปก่อนครับอัมราบัดเปิดขึ้นไปทางซ้ายจะให้ทาบีก็แรงออกข้างไปครับ
1: เดี๋ยวนาทีสุดท้ายเลยครับ
0: พอมิสเดวิดแม่พยายามพิงแต่ก็โดนสกัดไว้ได้ครับแล้วเอ้ามาอีกแล้วครับโมโลโกหลุดขึ้นมา3คนไหลมาราฮิมีจ่อๆยิงเรียบร้อยครับ 3-0 ครับประตูปิดเกมอย่างแท้จริงครับราฮิมีตัวสำรอง
1: บิ๊กจุ่นพึ่งทักเจอแป๊บเดียวจะเป็นตัวหลักยิงโชว์เลยครับราฮิมีโอ้โซฟิยานราฮิมีครับอัดเข้าไปจนได้ครับโอ้แบบนี้ไม่มีปัญหาอะไรครับ
0: สกอร์ขาดเกินคาดนะ
1: แต่ก็เข้าใจครับว่าแคนาดาต้องบุกแล้วครับจังหวะตั้งแต่เริ่มเสียประตูแรกมันก็ต้องบุกเพื่อเอาคืนนะครับแล้วก็ไปโดนสวนเจอลูก2นี่จะเอาลูกตีไข่แตกก็โดนลูก3อีกครับโอ้โหก็ต้องเขาเครดิตให้โมร็อกโกด้วยครับกับเกมสวนกลับที่ทำได้ดีนะครับ
0: โอ้โหบราฮิมดิอาสนี่ก็มี2แอสซิสต์นะครับวันนี้ครับประตูที่2กับประตูที่3ครับไคลาลินพรมิสเดวิดก็เต็มที่แล้วเลยครับ
1: ครับ
0: จากครึ่งแรกที่จบไปกูโกกันว่ามีโอกาสจะเสร็จทางแคนาดาสุดท้ายโมโนโคนี่โอ้โหดูคร
1: ับ
0: หลุดมา3คนนะครับจะออกซ้ายออกขวาก็ได้ครับบราฮิมดิอาสเลือกไหลซ้าย
1: ยิงลูกนี้ไม่ต้องจับนะครับคือรอจังหวะเครโปออกมาแล้วก็ยิงสวนตัวเข้าไปครับทำได้ดีครับทำได้ดีลูกนี้ครับก็ไม่รู้จะพูดคำไหนครับก็สมควรจะได้ครับ
0: ดีใจกับแฟนบอลโมร็อกโกด้วยนะครับพวกเขาจะเป็นทีมแรกนะครับที่ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายนะครับโอ้โหบูนาฮี2แล้วก็ราฮิมี1
1: ก็ถือว่าเป็นเกมที
0: ่แล้วก็จบเกมเลยครับชนะไป 3-0 ครับโมร็อกโก
1: ก็โมร็อกโกนะครับได้ประตูขึ้นนํา 1-0 ก่อนจากอูนาฮีนาทีที่50นะครับแล้วก็มาบวกประตูที่2นาที82ก่อนจะมาปิดท้ายช่วง 90+8 จากโซฟิยันราฮิมีนะครับก็สรุปครับโมร็อกโกครับเอาชนะแคนาดาไป3-0นะครับผ่านเข้าไปรอในรอบควอเตอร์ไฟนอลเรียบร้อยนะครับไปรอพบชนะระหว่างฝรั่งเศสกับปารากวัยที่จะเตะกันต่อจากคู่ของเรานะคร
0: ับ ถามต้องหน่อย
1: จ้ะ
0: มันมีโอกาสไหมกับความพลิกล็อกที่จะเกิดขึ้นในเกมระหว่างปารากวัยกับฝรั่งเศสมีโอกาสไหม
1: ผมว่าอยากผมรู้สึกว่าฝรั่งเศสมาคราวนี้เนี่ยเหมือนเดชองได้คุยกับลูกท้องว่าพี่จะไปแล้วหรือต้องเอาหน่อยซึ่งผมว่าจริงๆองค์ประกอบฝรั่งเศสเขาดูดีทุกระบบนี่ครับใช้ตัวสำรองกับตัวจริงใช้ได้จันทร์ถือว่าพลิกไหมล่ะ
0: โอ้โหว่ายากนะผมมองว่าแค่ปารากวัยแพ้ประตูนึงเนี่ย
1: ถือว่าสุดๆแล้วนะ
0: ผมว่าก็สุดๆแล้วนะครับ
1: แต่ผมมองว่าแต่ปารากวัยเขาเป็นทีมที่สู้ไงคือถ้าโดนบุกๆมาเจอสวนเนี่ยผมก็จะไปเข้าทางฝรั่งเศสอีกด
0: ัง
1: นั้นผมว่าฝรั่งเศสชนะแน่อยู่ที่ว่าเขาจะชนะเยอะหรือเปล่า
0: บอกน้องจุนนินทาเอกคิมเอกโดนให้ฟังหน่อยโอนให้500จากจาชาโอไม่ทันแล้วนะ
1: จาชาพี่จุนเขาพูดไหวแล้วแต่เขาไม่บอกพี่ไง
0: คุณลงเล็กบอกว่าผมต้องตัดแว่นโปรเกรสซีฟแล้วมังคลับสายตาสายตายาวและสั้นรวมกันใช่ไหมใช่แต่ว่าผมจะถนัดแบบนี้มากกว่าผมไม่อยากได้แบบนั้นอ่ะก็ยอมที่จะเสียเวลา
1: อย่างใดอย่างหนึ่ง
0: ดึงแว่นขึ้นแล้วกันอุนาฮียิงไปที่ประตูแล้วครับคืออะไรไม่เข้าใจหรือจะยิงไปกี่ประตูแล้วอย่างเงี้ยหรอหรือยังไงถ้าอูนาฮียิงในทีมชาติวันนี้บวกไปอีก2ก็จะเป็น11ประตูนะ
1: ครับ
0: นะครับมุมกล้องโอลิเวอร์สับเต็มเท้าดูลูกยิงที่2เหนื่อยแทนเลยมุมนี้เพสเท่าไหร่นั่นจากคุณลงเลนส์เอามันก็ไม่ได้ขึ้นมาไม่ได้บอกตัวเลขมานะ
1: คือไม่ได้มีความเถียวใช่ไห
0: มแล้วก็ส่วนข้อความเนี่ยปิดท้ายบุกไม่เอาหลังเลยจากคุณอาดามโฮ
1: น่าจะเป็นกองเชียร์แคนาดา
0: เออแต่ว่ามันก็ต้องเอาอะนะ
1: ไม่คือพอโดน 1-0 แล้วอะ
0: รอบอะยังก็ต้องเอาอะ
1: คือมันเป็นน็อกเอาท์อะเนาะ
0: อืมใช่
1: มันมีนัดเดียวแล้วไง
0: จะแพ้ 1-0 3-0 มันค่าเท่ากันน่ะ
1: ใช่ครับ
0: ยังไงก็ต้องบุกนะครับ
1: คือถ้ามันบุกไปแล้วดันได้ประตูเนี่ยมันก็ทำให้กลับมาสู่เกมได้เลยนะครับ
0: คุณชวีวาน 3-0 เลยจบข่าวนะครับบอกอาจารย์เป่าได้แล้วจากคุณวิรุธนะครับคุณชยังกลูแววบอกว่าเชียร์ฝรั่งเศสนะ
1: ไม่แต่ผมว่าวันนี้โอลิเวอร์เป่าดีนะคือเป่าดีหมายถึงว่าถ้าเราดูเขาในพรีเมียร์ลีกจะคนละแบบ
0: บอกว่าโมร็อกโกหวานเจี๊ยบโอเคน่าจะประมาณนี้นะ
1: จ้า
0: เดี๋ยวผมปิดที่ Facebook ให้นิดนึงด้วยแล้วกันนะเพราะว่าคู่ต่อไปเขายังไม่มา
1: ผมต้องดูไงหรือเขาคิดว่าตีสามคู่ต่อไป
0: ไม่เขาต้องรู้สิว่ามันตีสองถึงตีสี่คุณอุ๊บอกเซ็งเป็ดนะฮะไปกินแซนด์วิชเซเว่นดีฟาร์นะครับค
1: ุ
0: ณธนากรกะการดีบอก FC เราทั้งสองอ่ะขอบคุณมากนะครับคุณอัธพงศ์สวนผลไม้บอกสวัสดีพี่จูนเอาอีกแล้วแคนาดาเต็มแม็กเรียบร้อยนะแต่จริงก่อนเกมผมชอบโมร็อกโกนะ
1: ผมก็ชอบโมร็อกโกอ
0: ย่างที่บอกไปอ่ะน่าจะประมาณนี้
1: จ้า
0: ครับผมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามกันมานะครับวันนี้ผมกับน้ำต้องไปก่อนผิดพลาดประการใดขออภัยด้วย
1: ครับ
0: นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามกันมาวันนี้เราสองคนไปแล้วสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
3: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99 48ทีม104แมตช์

0: แข็งแรง
1: บอลโลกสตอรี
2: ่กุนซือที่น่าจับตามองในศึกฟุตบอลโลก2026ลุยส์เดลาเฟรนเต้เฮดโค้ชทีมชาติสเปนหลังจากพาทัพกระทิงดูครองความยิ่งใหญ่ด้วยการคว้าแชมป์ยูโร2024สเปนจึงถูกยกให้เป็นแต่งหนึ่งในทัวร์นาเมนต์นี้ทันทีเดลาเฟรนเต้เป็นโค้ชที่โตมากับระบบเยาวชนของสเปนทำให้เขาเข้าใจและดึงศักยภาพของดาวรุ่งสายเลือดใหม่ได้เป็นอย่างดีและเป็นทีมที่เล่นฟุตบอลได้สวยงามน่าตื่นตาตื่นใจที่สุดในโลกสำหรับสถิติที่น่าสนใจของลุยส์เดลาเฟรนเต้คือการพาทัพกระทิงดูคว้าแชมป์ยูโร2024และเคยพาสเปนคว้าแชมป์ยูฟ่าเนชั่นส์ลีกมาแล้วรวมถึงแชมป์ยุโรปรุ่น U19 และ U21 อีกด้วย
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่ง

0: ดเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770

0: Radio SMS 468-8899
1: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Cod Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวทุกเรื่องของสุขภาพเริ่มต้นที่ตัวเราทั้งการกินการออกกำลังกายและอารมณ์อย่าปล่อยให้ร่างกายส่งสัญญาณเตือนโดยที่เราไม่ฟังรายการ Healthy Time จะพาคุณผู้ฟังไปเช็คสุขภาพตัวเองทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 6:00 น.ถึง 7:30 น.ทางคลื่น FM 99พิเศษช่วงสายตรงสุขภาพเปิดรับคำถามจากผู้ฟังตอบตรงโดยทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญตัวจริงจะป่วยหรือแค่เครียดกินอะไรดีออกกำลังกายแบบไหนใครข้อข้องใจเรื่องสุขภาพแบบเข้าใจง่ายสไตล์ภาษาชาวบ้านดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกอาจารย์หมอที่พูดภาษาหมอแบบเข้าใจง่ายดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการผู้ถ่ายทอดความรู้เรื่องอาหารดีต่อใจกินดีไม่มีโรคพร้อมด้วยทีมงานผู้ดำเนินรายการเต่าน้อยอัจฉรานุ่นชุติมาเปิ้ลกุลธิดาและทีมงาน FM 99ฟังแล้วได้แรงบันดาลใจสุขภาพดีเริ่มที่คุณเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: ติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569

ความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจน์ก้องกีรติลิขิตธวัช

ร้อนวิเคราะห์เกมแบบถึงแก่นวิจารณ์แมตช์แบบไม่มีกั๊กเจาะลึกทุกประเด็นทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังกับเรื่องเล่ากีฬาที่คุณห้ามพลาดเข้มทุกสาระ

0: ชวงศ์เจษฎาศรีวิเศษเสริมทัพด้วยทีมวิเคราะห์กีฬาตัวจริงตัวท็อปของวงการอ๋อวังโอ่งคมกฤษดภาลัยและหนุ่ยนนทรีกูรูตัวจริงเสียงจริงทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 16:00 นถึง 17:30 น
1: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: นายที่นายไลฟ์บนโลกดำเนินรายการโดยเอกทิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปู

0: นะครับขอต้อนรับเข้าสู่ FM 99นะครับ Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงครับในช่วงของ99 Live บอลโลกนะครับอ่ะอยู่กับผมจันอู๋แล้วก็เซียนสนนะฮะ
1: ครับ
0: สวัสดีเซียนสนด้วย
1: สวัสดีจันอู๋แล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังครับวันนี้
0: กำลังขึ้นเลย
1: มัน
0: เซียนสนกำลังขึ้นเลย
1: ช่องว่างเลยกำลังจะโหนึกว่าจะรอดูบราซิลนึกว่าแหมจะมีขออภัยดูฝรั่งเศสปารากวัยสิ
0: ครับผม
1: นี่ช่องว่างเลยแล้วก็วันนี้เราออกอากาศจากตู้แช่ปลา
0: ครับผม
1: เพราะว่าเห็นอาจารย์อู๋ขนาดว่าหนาๆยังบอกว่าหนาวเลย
0: เออผมขนาดเด็บ
1: หนาวจริง
0: เด็บหนาๆแล้วนะสายไนท์นะไนท์ถือชิลด้วยโอ้โหข้างในนี่อย่างเย็นเลย
1: เพราะว่าหลังๆเราพาดแล้วเรานั่งข้างนอกให้อาจารย์อู
0: ๋
1: แต่พอวันนี้มานั่งข้างในห้องจัดแล้วคือแบบโอ้โหแอร์เย็นมาก
0: ใช่ๆไอ้กูกระดาษสนมันมี
1: ใช่ผมใส่แจ็คเก็ต
0: มีแจ็คเก็ตอยู่อย่างหนาวเลย
1: ครับ
0: วันนี้ก็SMS 4689899นะครับยังส่งเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับรวมไปถึงทางช่องทางแชทนะก็คงมาพูดคุยกันได้นะครับผมสบายๆกันไปวันนี
1: ้
0: นะครับเพราะว่าอยู่กันประมาณ2ชั่วโมง
1: ใช่
0: นะครับ
1: พอเดี๋ยวบอลกลับมาเตะตี4ยังไงเดี๋ยวไลน์อัพก็เดี๋ยวจะมาแล้วเดี๋ยวแจ้งให้
0: คู่นี้ก็ถือว่าเกินคาดเนาะ
1: 3-0นะแคนาดา
0: เพราะว่าคู่ที่ผมมองว่านะ
1: ครึ่งแรกยัง0-0ครึ่งแรกยัง0-0เลยจันอู๋ครึ่งแรกอ่ะยังไม่มีประตูเลย
0: กะว่าตามสไตล์ของโมร็อกโกอ่ะเขาเป็นทีมที่ไม่เน้นเกมรุกอยู่แล้วเหนียวแน่นใช่ปะ
1: แคนาดาไปแรกไง
0: ใช่แล้ว
1: เปิดเพิ่มก็โดนเพิ่ม
0: รอให้แคนาดาบุกเพราะถ้าดูตามรูปเกมเนี่ยบุกเยอะกว่าโอกาสยิงเยอะกว่าแต่โดนไป3เม็ดนะครับยิ่งบุกยิ่งโดนเนาะ
1: ใช
0: ่แต่ก็สกอร์มันเหลือเชื่อไปหน่อยนะ
1: ความเก่าความเนี๊ยบมาตรฐานยังห่างกันอยู่ถึงแม้รูปเกมจะสูสีแต่ว่าที่เด็ดที่ขาดโมร็อกโกเยอะกว่า
0: เพราะแคนาดาเนี่ยมันมีจุดหนึ่งที่สังเกตได้ง่ายที่สุดเลยคือถ้าไปไล่เรียงกันนั้นตั้งแต่นัดแรกของการมาเล่นฟุตบอลโลกนะคู่หน้าไม่เคยซ้ำกันเลยนะ
1: ใช่กองหน้าเปลี่ยนตลอดคายลาลิน
0: ใช้งานไม่ได้
1: ไอ้โจนาธานเดวิดอาจจะเป็นตัวยืน
0: มันมี
1: บูรูวาเซยี่มาสลับ
0: มันมีจุดหลอกตาอยู่หน่อยนึงไอ้ช่วงช็อตแฮตติกของโจนาธานเดวิดอ่ะ
1: ครับ
0: เนี่ยทีเดียว
1: โอ้โหแฮตติกใส่กาตาร์ไงจันอู๋หมู
0: แต่ว่
1: าน
0: ี่โอ้โห
1: เกมรับแคนาดาก็เสียเยอะอย่างวันเจอสวิตก็ยังแพ
0: ้เกมรับก็ยังไม่ได้ดีเท่าไหร่นะ
1: ครับ
0: มีทั้งทีมอ่ะว่าไอ้ตัวเนี้ยโอเคอยู่เลย
1: ตัวไหน
0: ไอ้อุสเกียวเนี่ย
1: อ๋อก็กองกลางกับตันทีมเบอร์7
0: เนี่ยอันนี้
1: เล่นดีเคยเล่นปอโต้ไง
0: ใช่ใช่อันนี้โอเคเลยนะครับนอกนั้นนี่ก็ถือว่ายังไม่ถึงเนอะ
1: ใช
0: ่กองหน้าอย่างไคลาลินโอรูวาเซยี่อย่างเงี้ยนะครับโจนาธานเดวิดผมว่าโอ้ดูแล้วก็ยังเหนื่
1: อ
0: ยแล้ววันนี้ก็โอ้โหตัวหนึ่งที่เล่นดีมันตั้งแต่นัดแรกจนถึงตอนนี้นะผมว่าตัวเนี้ย
1: ใ
0: ช่ไม่อยากเอ่ยชื่อด้วย
1: ใช
0: ่อูนาฮีเนี่ย
1: อ๋อ
0: เป็นตัวที่ฟอร์มดีจัดๆเลย
1: เพิ่มได้ไหม
0: ตั้งแต่เกมแรกเลยนะครับ
1: อาซาดีนอูแล้วก็ลังบีเล็กจะได้พี่จะได้ไม่เกี่ยวไงแล้วก็นาฮี
0: อะไรก็ได้มาคั่นหน่อยนะ
1: แบบเป็นชื่อกลางอะเหมือนอเล็กออกเลตแชมเบอร์เลนหรือเจมบอดพาว
0: หรือไม่ก็ไม่ต้องเล่นดีแล้วไม่ต้องยิงอะ
1: อาซาดีนอู
0: ไม่งั้นก็ต้องคุยชื่อไม่ดีผมว่า2คนเลยนะที่แบบฟอร์มเด่นจัดๆคืออีกคนนึงคือฮาคิมี
1: ่วันนี้อูนาฮียิง2อ
0: ่
1: ะ
0: ใช่ยิง2เลยอ่ะแล้วก็ไอ้เจ้าฮาคิมี่เนาะ
1: ครับ
0: โหดจริงอันนี้ก็เป็นบอลระบบอย่างแท้จริ ง
1: ระดับท็อปอยู่แล้วแบ็คขวาเบอร์1ของโลกอ่ะอาซาฮาคิมี่ชั่วโมงนี
0: ้
1: ครับอ่ะก็พูดคุยกันนะครับใครอยากคุยกับอาจารย์อู๋แล้วผมก็ส่งมาเลย4689899
0: ใช่นี่ครับ
1: อันนี้มี Facebook Live มั้ยอาจารย์ไม่รู
0: ้น่าจะมี
1: มีใช่มั้ยเพราะว่าอย่างอันนี้มันไม่ได้ภาคไงแต่ SMS มีแน่นะครับ
0: ครับ
1: ช่วงนี้ก่อนจะไปดูเรื่องไลน์อัพหรือว่าพูดคุยเรื่องข่าวก็เดี๋ยวดูผลฟุตบอลก่อนนะครับตอนนี้เนี่ยมีฟุตบอลบราซิล B 2คู่นะ3คู่ลอนดีน่านำ CRB 1-0 แล้วก็มีคิคูม่ากับสปอร์ตเรซิเฟ่รวมถึงโนโวลิซอนติโนกับแอตเลติโกโกเอเนเซ่ถุน0นะครับ
0: ครับ
1: ชิลีครับผมว่าต้องมีคนถามอ่ะครั้งที่แล้วก็มีคนถาม
0: ต้องมี
1: มาเกลเยสนำปาเลสติโน1-0แล้วก็ซานฟิลิเป้ยังเสมอกับยูเนียนลาเคเรล่า0-0นะครับนอกนั้นก็
0: เพราะว่าไม่รู้จะไปไหนแล้วไง
1: เต็ม
0: นี่บอล2คู่เองด้วย
1: ใช่อุ่นเครื่องนี่แอมสเตเทนนี่ชนะทางฮอน1-0แล้วก็ถ้าคู่ที่จบไปก่อนหน้านี้นะครับมีทางวันนี้พี่อู๋ได้ดูนี่ป่ะบอล U19 ชิงแชมป์ยุโรป
0: แต่ว่าตามอยู่
1: เดนมาร์กชนะเวล3-0แต่ที่แปลกคือสเปนอัดเยอรมันของอาจารย์อู๋ไป4-0
0: บอลเด็กไง
1: แย่ทุกชุดเยอรมัน ต้องให้เยอะครับ
0: มา
1: ล
0: ือ
1: ไม่เข้าแต่ว่าก็แพ้สเปนเละเลยไงวันนี้
0: ไม่แต่แพ้เละแต่มันเข้ารอบอยู่แล้วไง
1: มันสู้ไม่ได้มันยิงไม่ได้เลย
0: ไม่มันเข้ารอบอยู่แล้วไงจบ1-2อยู่แล้วมันก็อาจจะไม่อารมณ์เหมือนวันนั้นนอร์เวย์กับฝรั่งเศสไง
1: แต่ไม่คิดว่าจะขาดขนาดนี้ไง
0: เออแต่ก็ไม่คิดว่าจะ
1: แล้วสเปนเนี่ยเล่นมา3นัดเนี่ยจะ
0: ไม่เสียประตูเลย
1: ชนะเวล7-0ชนะเดนมาร์ก3-0ตบเยอรมัน4-0
0: 14นะ14ลูกแล้วนะ
1: เ
0: กมนะ
1: ครับ
0: แต่บอลเด็กมันก็สไตล์นี้อยู่แล้วเวลาชนะกันมันไม่ค่อยเพลาอยู่แล้ว
1: แต่ตัวมันดีกว่าเยอรมันเยอะเนี่ยผมไปดูแล้วครับจาอูจำไอปีตัชของเรอัลมาดริดได้ปะเนี่ยใส่เบอร์10ให้ทีมชาติสเปนชุดยู19
0: สเปนชุดนี้ผมว่าเผื่อมีสิทธิ์แชมป์นะ
1: อืม
0: น่ากลัวนะฟอร์มดีมากแล้วโหแล้วเวลเจ้าภาพนี่ไม่ได้เอาอ่าวเลย
1: คาบ้านเละ
0: เวลโดนแล้ว
1: ขนาดเขามีอันดับ3ที่ดีที่สุดเข้าอีก2ทีมอ่ะจาอูเวลยังจบที่4อ่ะ
0: เพราะว่า
1: 3นัดแพ้รวดไม่มีแต้มอัน
0: ดับ3ที่ดีที่สุดไปชิงพวกที่5ที่6กันได้อยู่ไงเออนะครับ
1: เวลโดนไป14ลูก3นัด
0: โหเจ้าภาพยับเยิน
1: ครับ
0: ไม่มีทรงเลยนะครับสำหรับบอลเด็กนะยูโรยู19ที่คิกออฟกันอยู่ตอนนี้เน
1: า
0: ะ
1: ใช่ส่วนถ้าจบไปแล้วเดี๋ยวผมดูให้มันเหมือนมีคู่อื่นๆด้วยนะครับ
0: ก็ก็น่าจะเป็นพวกไอ้บอล
1: สแกนดิเนเวียนนี่ไงมีสวีเดนออสเวนคาร์2คู่แล้วจบไปแล้วเดเกฟอร์แพ้มาโม0-1แล้วก็ฮัมสตัดวันนี้แพ้วัสเตลาส1-3นะครับส่วนฟินแลนด์4คู่เนี่ยลาติชนะนิสตาน1-0 SJK ชนะ TPS 3-1 ยาโรชนะอีเวส2-1แล้วก็ VPS วาซาชนะมาเลนฮาม4-0นะครับไอซ์แลนด์จบไปแล้ว2คู่อันคลาเนสแพ้เบเดบริก1-2แล้วก็เวสต์มาเนียชนะวาลู1-0วาลูนี่โดนใบแดงด้วยนะครับนอกนั้นก็ถ้านอร์เวย์ลีกดองนะครับเอเกซุนชนะมอสแมคมอสนะไม่ใช่โมนะ3-0แล้วก็ฮอตนะครับชนะสตอมกอสเซต4-3บลายนี่ชนะเสมอแซนเนต1-1ส่วนถ้าเป็นผมเพิ่งรู้วันนี้เคลีกกลับมาเตะด้วยจันอูไม่น่าตกรอบเร็วก็เลยไม่มีอะไรทำก็เลยเคลีกแต่กลับมาเตะละวันนี้ชุนบุกคุณไดแพ้กังวอน 1-2 อันยางแพ้โปฮัง 2-3 แล้วก็เทจอนเสมอกับปูชอน 2-2 ส่วนถ้าอุ่นเครื่องที่น่าสนใจนะครับวันนี้มีซาวบวกนี่ไงเรดบูลซาวบวกชนะทางกอนิกซับเซ่ 2-1 มี PSV เนี่ยเริ่มอุ่นแล้วเสมอรอยัลอันเวิร์บ 1-1วิสลาคาคอฟชนะคาวิน่า 2-0 มิดทิแลนด์ชนะซิลเคบอร์ก 4-2 คลับบูชชนะคอไทส์ 4-2 แล้วก็ดอเดชแพ้เฟยนอร์ส 0-6 อักมาเสมอเกนส์ 3-3 ดูโดโกเลตเสมอโปโตซันนี่ 2-2 แล้วก็อาแจ็คนะครับแพ้พานาเทนไนกอส 1-3 นะครับถ้าจะครบแล้วถ้าอะไรตกหล่นก็4 8 9 8 9 9
0: ครับ
1: ผมว่าผมน่าจะจัดให้ครบแล้วกันอู๋เป็นไงไม่มีติดขัด
0: อันนี้คุณเด็กรถเขียวสายยาวเขาบอกถูกต้องครับสนบอลชิลียิงเยอะ
1: เป็นไงเห็นปะผมรู้ใจแฟนรายการรู้มือกันอยู่แล้ว
0: เขาเป็นพวกสายเช้าไงแต่ของผมไปสายนี่ก่อนแล้วเซนเกนดิเวียก่อนแล้ว

0: เป็นที
1: ่อ๋อไม่ใช่บอลโลก
0: เออบอลไม่ถึงบอลเด็ก
1: บอลเด็ก
0: อะไรอย่างเงี้ย
1: แต่เมื่อวานโคลอมเบียแค่ลูกเดียวไม่พอไงถูกป่ะ
0: เออ
1: เมื่อวานนี้
0: เมื่อจากโคลอมเบียเมื่อวานอ่ะต้องโทษเลยป่ะต้องโทษกาน่า
1: โอ้โหมันเหนียวไง
0: ไม่ใช่กาน่าเหนียว
1: ทำไม
0: คือกาน่ามันทำอะไรโคลอมเบียไม่ได้ไงโคลอมเบียมันเลยเล่นแบบสบายๆเห็นป่ะ
1: ใช่
0: จนแบบโคลอมเบียมันรำคาญอ่ะ
1: แต่ลุยดีอาร์นี่ล้ำหน้าไม่พักเลยนะอาจารย์
0: อยากจะหวดขาดีอาร์มากเลยเมื่อวานโอ้โห
1: โอ้มันคนละฟอร์มกับบาเยิร์นเลย
0: โคลอมเบียคมๆนะ
1: โอ้ยมี2อ่ะ
0: โอ้โหว่ามี 3-4 ลูกอ่ะโคลอมเบียเหนียวก็เยอะเลย
1: มันไม่คมอ่ะ
0: ใช่ๆแต่ดันไม่คมกันเองนะ
1: ครับ
0: ส่วนทาง YouTube นี่บอกคุณปั๊กสวัสดีมาแล้วก็คุณอนุรักษ์บอกว่าถามถึงฮาคิมซีเย็กหน่อยครับหายไปไหนครับยังติดทีมชาติโมร็อกโกไหมพี
1: ่
0: ซีเย็กไม่ติดแล้วนะครับซีเย็ก33แล้วแต่ซีเย็กตอนนี้เขาไปอยู่ในโมร็อกโกในลีกในโมร็อกโกไปอยู่กับทีมวีดัตวีดัตไออาร์เทติกนะครับ
1: มันงอเหรอครับมันเลยต้องดัด
0: มันฟีตรงนะครับ
1: มันงอใช่ไหม
0: ก็บอกอยู่แล้วไงเป็นทนายของอาราบิกไม่ค่อยตรงนะครับไปอยู่ในทีมในบ้านเกิดเขา
1: แล้วดัดหน่อยเดี๋ยวจะตรง อะไรเงี้ย
0: แต่ว่าดูไปจริงๆผมนึกว่ามันจะอายุเยอะกว่านี้นะ
1: ผม
0: สามที่สามเองนะ
1: ผมว่าอายุแกน่าจะเล่นในยุโรปได้แต่เรื่องพฤติกรรมวินัยอะไรเงี้ยนะตั้งแต่วัยรุ่นแล้วที่ขึ้นมากับอาแจ็คอะไรเงี้ยจริงๆคือเล่น
0: ไหนก็เบื่อไม่เอา
1: ผมว่าตอนเล่นกับเชลซีก็ดูดีแต่ด้วยวินัยอะไรเงี้ยก็เลยแบบต้องย้ายบ่อยนะ
0: คือจากที่ดูในประวัติเนี่ยแกหลุดทีมชาติตั้งแต่ปี2024ละนะครับหลังจากนั้นมาก็ไม่อยู่ในสายเลยครับ
1: คือตั้งแต่ออกจากเชลซีนี่พเนจรเลยจันหูไปกาลาตาสลายไปเอาดูฮาอิลแล้วก็กลับมาวีดัต
0: ตอนดังมันดังมากเลยเน
1: า
0: ะ
1: ใช่โคตรดังตอนอยู่อาแจ็ค
0: นะตอนอาแจ็คนี่โอ้โหนี่คือเป็นอะไรโกลเด้นบอยนะ
1: ใช
0: ่นั่นนี่โกลเด้นบอยนะแต่ว่าโอ้โหกราฟชีวิตจริงๆจะว่าไป33อ่ะอย่างที่สนบอกอ่ะมันยังสามารถอยู่ในท็อปลีกทีมกลางๆหน่อยก็ยังได้นะ33 34
1: จันหูคิดดูดิขนาดนักเตะเดี๋ยวนี้40โมดิตโรนัลโดยังเล่นได้เลย
0: ใช่
1: ไอ้นี่ไงโวซิญ่าก็40แต่น่าจะเรื่องระเบียบวินัย
0: ส่งเมสซี่เห็นไหม9ยังสบายๆ อันนี้ก็ว่ากันไปนะครับอันนี้เขาบอกว่าคุณวีรพัฒน์เอ้ยอันนี้พิมพ์กันจริงนะ
1: ทำไมฮะ
0: สวัสดีครับพี่สุดหล่อทั้งสอง
1: โอ้
0: อันนี้ถือเป็นข้อมูลที่ถูกต้องนะครับ
1: อันนี้คือเขาตาถึง
0: ส่วนคุณภูทิพงษ์บอกสวัสดีครับพี่สนสวิตพี่อูคองโกวงเล็บใหญ่นะคร
1: ับทำไมผมเป็นสวิตอ่ะ
0: ก็เป็นสวิตก็ถือว่าก็ในระดับนึงก็ถือว่ามาตรฐานยุโรปแต่อันนี้ของมันอันนี้มันโน1ไง
1: เหรอ
0: เพราะก็ทำวิจัยมาแล
1: ้
0: ว
1: แต่คองโกอ่ะโหตกรอบไปแล้วดิ
0: เออโอ้โหเสียดายคองโกสงสารเหมือนกันนะ
1: ครับ
0: แพ้ไม่แพ้ทีมชาติอังกฤษนะ
1: แพ้
0: ทีมชาติเคนเจอเคนยิง2ลูกเข้าไปต้องยอมแต่อังกฤษก็ฟอร์มไม่ไปทับใจนะ
1: โอ้ย
0: เนอะ
1: พี่อู๋ว่าผ่าน
0: ใจอ่ะ
1: ผ่านเม็กซิโกไหม
0: ผมว่ามีเสียวอ่ะ
1: เหรอ
0: ผมว่ามีต่อเวลา
1: แล้วเม็กซิโกเล่นทัวร์นาเมนต์นี้นี่ยังไม่เสียประตูเลยนะชนะทุกเกมด้วย
0: แล้วเจ้าภาพด้วยนะ
1: เ
0: ล่นในบ้านด้วยใช
1: ่
0: ไหมเกมนี้ก็เล่นที่เม็กซิโกด้วยผมว่าทำเป็นเล่นไปนะเผื่อมีต่อเวลา
1: ครับ
0: ไม่น่าจะกินง่ายๆเหมือนกันนะ
1: อ่
0: ะก็ว่ากันไปใครยังข้อความก็ยังสามารถส่งมาได้นะแต่ช่วงนี้ก็คงเป็นข่าวเกี่ยวกับเรื่องของซื้อขายตัวผู้เล่นนะล่าสุดอยากรู้จริงว่
1: า
0: สเปิร์มจะไม่โดน financial fair play เลยเหรอ
1: คือเห็นเขาบอกว่าพอปีที่แล้วได้ไป
0: น
1: ี
0: ่มันเท่าไหร่200กว่าแล้วดิ
1: ใช่ได้ไปแชมเปี้ยนลีกไงปีที่แล้วอ่ะแล้วปีนี้ไม่ได้ไปมันก็เลยแบบมีส่วนต่างเยอะแล้วแบบว่ายุคก่อนๆเขาก็แทบไม่ได้เสิร์ฟกันอูแต่ซื้อมาติอุสเฟรนเดส80กว่าซื้อ
0: 85
1: ซื้อตัวนี้100ไหนจะซื้อนี่ไปแล้ว
0: ฟันเฮเก้
1: เออฟันเฮเก้
0: เออฟันเฮเก้อีก65
1: เออ
0: ล็อบโบมาฟรี
1: ช็อปกระจุยอ่ะ
0: นี่ล่าสุดไปเล็งไอ้นี่นะจูเนียร์กูปีนะ
1: แล้วมีข่าว
0: จูเนียร์กูปีเขาบอกว่าสโมสรบอกต้องมี90นะ
1: โอ้โหมันรอดได้ไงนะ
0: เออ
1: แล้วมีข่าวนี้ด้วยราฟาเอลเลย์เอา
0: ใช่ๆเห็นบอกจะเอาเลย์เอาด้วย
1: โอ้โห
0: มัน
1: คือเขาขุดเจอบ่อน้ำมันใต้ไอ้นิวทอตแนมฮอตสเปอร์สเตเดียมอ่ะ
0: เออก็ยัง
1: แบบใต้สนามสเปอร์มีน้ำมันเหรอเนื้อสุถูกหวยแบบไหน
0: หรือไม่ก็แบบว่ามีทองอะไรอยู่แล้วฝังไว้ใต้แบบหลุดโอ้โห
1: อาร์เซนอลเราจืดเลยนะยันอู๋ยังไม่ได้สักตัวเลยเนี่ย
0: โอ้
1: มีแบบตื้อขาดไอฮาคิคาบิเย่อย่านับเลย มันก็ซื้อมาตั้งแต่ปีที่แล้ว
0: แล้วเออ NBA มันก็รอมาอยู่แล้ว
1: แล้วเราแฮลนี่ด้วยเราแฮลเด็กอย่างเชเลมี่มองกาด้วยโดนซิตี้ปาด
0: อ่า

0: เข้าไปเถอะ
1: ให้เข้าไป
0: เอามาก็เท่านั้นแหละเราก็ยังไม่รู้ยังไง
1: เอามาก็ไม่ได้ลงอ่ะ
0: เออซื้ออนาคตมากกว่า
1: แต่ทีมอื่นเนี่ยแมนยูได้แค่เอเดอร์สันอ่ะ
0: แต่แมนยูก็น่าปวดหัวนะไปมามาผมว่าไอการหาตัวแทนคาเซมิโร่มันยากนะ
1: อืม
0: แล้วตอนนี้มันเริ่มหลุดไปเลยเอเดอร์สันไปแล้วโตนาลีไป
1: โตนาลีไปสเปอร์มาติอุสเฟอร์นันเดสไปสเปอร์
0: ไปแล้ว
1: อาจจะกลับมาช้อยเก่าไงบาเลไอกาลอสบาเลบา
0: แล้วบาเลบาก็ไม่รอดหรอกต้องมี100
1: ก็อาจจะเหลือ80นะ70ไม่ฟอร์มปีที่แล้วมันดรอปอ่ะเออ
0: รู้แต่ยี่ห้อนี้ต้องบอกว่าช็อปยี่ห้อไบตันไม่ต้องกลัว
1: เออ
0: ยี่ห้อไบตันไม่มีถูกหรอก
1: และชั่วโมงนี้เขาไม่ร้อนเงินด้วยว่าเขาเพิ่งขายฟานเทเกอร์ไปได้เงิน
0: โอ้ทีมเขาลงทุนถูกไอ้ตายซื้อตัวมาแบบเหมือนได้ฟรีอ่ะตอนนี้แมนยูก็ปวดหัวเรื่องการซื้อตัวเนาะ
1: โอ้ยวันนี้แฟนรายการหลับหมดแล้วเหรอส่งมาได้นะ48 99
0: มีเรื่อยๆนี่ตะกี้ไปคุยข่าวก่อนเพราะว่าอยากรู้เหมือนกันว่าโอ้โหแต่ว่าผมว่าก็เป็นดาบสองคมนะสเปอร์
1: อ
0: ่ะคือถ้ารุ่งรุ่งเลย
1: ใช่
0: แต่ถ้าไม่เรียกว่ามันเกิดไม่เวิร์คขึ้นมาก็แย่นะ
1: แต่ผมว่าเดชาบี้ทำได้อาจารย์โอ้คือผมว่า
0: เดชาบี้น่ากลัว
1: ฝีมือดีอยู่แล้วไง
0: แล้วแต่ละตัวเป็นตัวที่ตลาดต้องการเนี่ยนะใช่ไหมเพราะเป็นตัวที่เขาแย่งกันอยู่อย่างโตนาลี่อย่างเงี้ย
1: ใช่
0: อย่างเฟรนันเดสอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: แต่เห็นบอกว่าโตนาลี่เนี่ยที่ได้เพราะว่าเขาเป็นคนเบชาเหมือนกับเดชาบี้อันอูเป็นคนบ้านเดียวกันน่ะก็เลย
0: ผมว่าส่วนหนึ่งนะผมว่าส่วนหนึ่งนะมาจากไอ้200,000เนี
1: ่
0: ย
1: อ๋อค่าเหนื่อย
0: ไงอันนี้
1: ไม่ต้องคิดเยอะ
0: สำค
1: ั
0: ญเลยนะครับ
1: ผมทีมอื่นก็เลยถอยเจอไอ้ค่าเหนื่อยกับค่าตัวเนี่ย
0: ใช่เท่าไหร่275,000ปอนด์ต่อสัปดาห์นะครับ
1: ครับเรายังสู้ไม่ไหวอ่ะคิดดูขนาดแมนยูอย่าง
0: แฟนสเปอร์ยิ้มเลยเนาะตอนนี้นั่งตีพุงเลยอ่ะดูข่าวอย่างเดียวแล้วแต่ละตัวไม่มีตัวแบบตัวโนเนมเลยนะฟานเฮเกอร์เราก็เห็นอยู่ตัวระดับทีมชาติแล้วก็มันก็เป็นตัวหลักเล่นในพรีเมียร์มาอยู่แล้วล็อบโบก็อาจจะเรื่องของประสบการณ์ใช่ไหมเพราะมันฟรีอ่ะนอกนั้นนี่โอ้โหตัวไอ้เฟรนันเดสอย่างไอ้เจ้าโตนาลีแล้วเดี๋ยวดูไอ้กูปีมันก็ปีที่แล้วเล่นผลงานดีอ่ะจริงๆกูปีอ่ะ
1: แล้วนี่เห็นบอกว่าจะเสริมไอ้นี่ด้วยนี่ของสเปอร์
0: อ
1: ่ะเห็นบอกว่าก็ยังไม่จบแบบตัวลุกอะไรเงี้ยเห็นบอกยังไม่ถูกใจเดซาบี้
0: ใช่เห็นมันจะซื้อเต็มเกมลุกเพิ่ม
1: เพราะเขาไม่เอาไอ้เปรินย่าแล้วไงเขาคืนให้บาเยิร์นไปแล้ว
0: ทำไมไม่เอาไม่รู้ทำไมปกติไอ้เปรินย่ามันเล่นดีไม
1: ่
0: เหรอ
1: ไม่ก็ได้โตนาลีคือดีจะดีกว่าไงเจอได้โตนาลีได้มาติ
0: สเฟรนเดส
1: จบเลยไม่ต้องเอาแล้ว
0: โอ้แล้วเปรินย่านี่บาเยิร์นอย่างเซ็งอ่ะ
1: แต่จริงๆอะผมว่าเบิร์กวาวอะมันน่าจะยังเก็บไว้นะแต่ว่าเหมือนมีข่าวจะขาย
0: แต่เบิร์กวาวอยากไปนี
1: ่
0: ตัวมันอยากย้ายด้วย
1: ใช่
0: นี่ครับ
1: จริงๆเบิร์กวาวสไตล์ก็ไม่ได้ต่างกับมาดูเฟรนันเดสเยอะนะ
0: แต่ว่าเฟรนันเดสมันกำลังสดไง
1: ครับ
0: ใช่ไหมปีแล้วมันเล่นดีอ่ะคุณนันทพงศ์บอกสวัสดีครับพี่สนนี่อิชิบะพี่เฟงกี้เดอร์ใหญ่ครับ
1: แล้วทำไมผมอิชิบะฮะ
0: อิชิบะนี่คือไอ้นี่ร้านบะหมี่ปะอ๋อนั่นอิชิบังไออิชิบะนี่คืออะไรอ่ะจำไม่ได้ละชื่อปะ
1: อะไรนะพี่
0: ชื่อนักเตะปะอิชิบะ
1: รู้แต่ชิบะไงมันเป็นเขตหนึ่งเป็นเมืองหนึ่งในญี่ปุ่นไงแต่ถ้าโซบะเนี่ยยากิโซบะเลยหิวเลยเนี่ยพออาจารย์อูหิวก็ทางผมหิวด้วยเลยเนี่ย
0: นี่ผมท้องร้อง
1: เดี๋ยวปล่อยให้อาจารย์ไปเปิดเพลงนะเดี๋ยวเราไปกินข้าวเลยเดี๋ยวว
0: ันนี้ไม่ได้กินข้าวมาทั้งวันด้วย
1: จริงเหรอ
0: เออ
1: นี่เพิ่งตื่น
0: ออกไปแล้วธุระมา
1: อ๋อหรือว่าเพิ่งตื่น
0: เพราะว่าไปซื้อของไปดูโฮมมา
1: อ๋อดูอ๋อชอบลูกค้าเลยเหรอดูโฮม
0: ไปดูโฮมมาเพราะว่าบ้านน้ำรั่วจุดซื้อ
1: เรียบร้อยไหม
0: ไปดูรางน้ำดูพวกรางน้ำมาเห็นเขาแนะนำว่าปกติเราใช้รางไอ้รางน้ำฝน
1: อ
0: ะที่มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรที
1: ่
0: ม
1: ัน อลูมิเนียม
0: หรือเป็นอะไรที่เราเคยใช้อะ
1: พลาสติกอะ
0: ผมไม่แน่ใจว่ามันคือพลาสติก
1: อลูมิเนียม
0: อะไร
1: น
0: ะแต่เขาบอกว่าแนะนำให้ไปใช้แบบพวกเหมือนเป็นพวกเหล็กเตเลตอะไรพวกเนี้ยเราก็ไปดูไว้ก่อนนะครับเพราะว่าใส่ไอ้พวกไอ้พลาสติกมันชอบหลุดมันชอบรั่วมันเอาไม่อยู
1: ่
0: เขาบอกว่าถ้าใช้พวกนี้มันจะไม่ค่อยรั่วแล้วโหเจอน้ำรั่วผมปวดหัวมากเลย
1: ครับ
0: ก็เลยไปดูโฮมอย่าลืมนะไปใช้บริการกันดูโฮ
1: ม
0: ไปจัดมาละก็เลยไม่ได้ทานข้าวแล้วก็ออกมาเลยไงโอ้โหตะกี้เห็นไอ้จุ่นกับไอ้ต้องมันจะไปกินข้าวก็นึกจีบเลยอยากหาคนแทนเลยอ่ะโอ้โหเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะ
1: ผมดูข่าวให้เขาบอกว่าล่าสุดเนี่ยโรมาโน่รายงานมาว่าเจอเกมท็อปเนี่ยออกมาสัมภาษณ์ตัวเองเลยนะว่าผมพร้อมแล้วสำหรับการ คุมทีมชาติเยอรมัน
0: เต็งหนึ่งอยู่
1: ใช่เขาบอกว่ารีชาร์ดสมบูรณ์แบบแล้วก็เรดี้นะครับเขาบอกว่าการพูดคุยเนี่ยเป็นไปในทิศทางที่ดีมากๆสำคัญมากที่ผมจะได้รับงานนี้แล้วก็ขอบคุณที่ทีมชาติเยอรมันเนี่ยสนใจผมโอ้โหเพราะนั้นก็
0: โอ้รอเลยตอนนี้นับวันรออย่าง
1: เ
0: ด
1: ีย
0: วเลย
1: ให้ 101% เลยเกิน 100% แล้ว
0: คือแบบนับวันรอเลย
1: แล้วนาเกลสมันก็ว่างแล้วไง
0: เออ
1: ไอเปลี่ยนได้ป่ะอาจารย์โอ้ผมแบบเอาเนลสกอมันมาคุมอาร์เซนอลได้มั้ย
0: ไม่เอาไม่เอาเห็นชั่วโมงนิดผมตีเก๊ไปแล้ว
1: ผมก็ยังเบื่อเดต้าคิดดูขนาดมาร์ติเนลลี่เงี้ยที่เรายี้อย่างเงี้ยอันเช่ใช้ปุ๊บโอ้โหเล่นเบอร์8ยิงประตูชัยใส่ญี่ปุ่นแต่เราเอามาเล่นไม่เป็นใช้ไม่เป็นเลย
0: ใช่
1: โค้ชสำคัญนะ
0: จริงดิ
1: เออ
0: ไม่ถ้าเกิดจะเอาอันนี้ไปเอาอันเช่กับอันเช่มาดีวะ
1: ถ้าสมมุติ
0: น่ะเกลบันไม่ไหว
1: เออหรอ
0: โอ้นาเกียวมันผมว่า
1: ไม่แต่ผมไม่ค่อยโทษนาเกียวมันยันอู่โทษคุณภาพตั้งแต่เยอรมันมันไม่ดี
0: ตอนทำมาเย็นก็ไม่ดีนาเกียวมันเห็นไหมล่ะตอนทำมาเย็นก็
1: ไม่
0: ดี
1: ไม่ชอบใช่ไหม
0: ตอนแรกผมชอบแต่ผมว่าเขารันไปหน่อย
1: อ
0: ย่างตัวแม่ซาเน่อย่างเงี้ยก็จะเอามาให้ได้
1: มันก็ไม่มีดีกว่านี้แล้วไง
0: โอ้โหแล้วไอ้คิดฟืนลิตอย่างเงี้ย
1: เลเวลลิ่งเลเวลลิ่ง
0: ทำไมไม่เอามา
1: เลเวลลิ่ง
0: เออพวกนี้ก็มีก็ไม่ใช
1: ้
0: ก็ยังงงอยู่แล้วไอ้ตัวไหนมันไม่ดีอ่ะมันก็ต้องรู้จักปรับเปลี่ยนบ้างไงแกก็เล่นอยู่สูตรเดิมอ่ะไอ้ใช่ป่ะไอ้ใครฮาแวดยืนหน้าเป้าโห
1: ฮาแวด
0: ไม่มีแผนอื่นเลย
1: เอออ
0: ันนี้ไม่ต้องมาคุมก็ได้ฝากใครมาคุมก็ได้
1: แต่ใครฮาแวดแบบเนี้ยว่าหนักแล้วเนี่ยจันอู๋ผมเห็นฟอร์มวอเตอร์บาร์เดอร์ป่ะโอ้โหโคตรหนักยิงจุดโทษแย่จัดแบบโอ้โหมันยังกับไม่ใช่กองหน้า
0: น้องนิกนี่กำลังดิ่งเลยนะครับคุณวีรพัฒน์บอกผมชอบฟังรายการพี่มากครับฟังเพลินมากครับอ่ะขอขอบคุณด้วยก็ตามกันได้เอ้ยอันนี้นี่เฮ้ยเหมือนคนใกล้ตัวนะ
1: ยังไงอ่ะเขาบอกว่าอะไรครับ
0: คุณอะไรคุณปราโมทเหรอครับ
1: อืม
0: คุณปราโมทบอกพี่อู๋หัวบานใหญ่นะครับ
1: อ๋อทรงผมไงพี่แบบผมบานๆอ่ะ
0: ให้นึกภาพเห็ดแชมิยอง
1: แบ
0: บนั้นเลยสน
1: ครับ
0: เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะ
1: แล้ว
0: แค่ยอดก็โหดแล้วอ่ะ
1: เออยอดมันโหดแล้วไอ้ตรงโคนมัน
0: ถึงบอกไงว่าสวิตอย่าไปเทียบกับอูคองโก
1: อ
0: ๋
1: อโอเค
0: ใครลองรู้จักลองไปเดินดูในซุปเปอร์เฮดแชมิยองดู
1: ครับแล้วอูดูดิเขาออฟฟิเชียลมาแล้วเสื้อใหม่บาร์ซ่าปีหน้าโคตรสวยเลยนี
0: ่
1: ดูดิสวยมาก
0: เออสวย
1: นะมันแบบไม่ได้เป็นลายทางสลับเลือดหมูน้ำเงินแบบสลับมันแบบเหมือนไล่สีอ่ะ
0: ใช่ใช่ไล่เฉดแล้วก็
1: น้ำเงินอยู่ข้างแล้วแดงอยู่กลาง
0: ผมว่ามันไม่เชยด้วยนะ
1: สวย
0: เออสวยสวยสวยเลย
1: แล้วไอ้สปอนเซอร์ Spotify นี่คือแบบ
0: มันเข้าเลยนะ
1: แมทนะ
0: ใช่ใช่มันแมทเอออันนี้ Official ใช่ป่ะ
1: Official
0: แล้ว
1: เออเฮ้ยเดี๋ยวไปซื้อหน่อยเข้าอย่างน่าจะยังไม่เข้า
0: อันนี้ไงเขาบอกอยู่ดิ Official by to บานเนาะบานอ๋อบานมอ
1: ไม่ใช่
0: อ
1: ๋
0: อไม่ใช่สะกดอยู่ไอ้บาน
1: มอเนี่ยจะขายเครื่องใช้ไฟฟ้านะไม่ได้จะขายเสื้อบอลนะฮะ
0: เพราะบ้านเราเพราะบ้านเรามีเอเจนต์อยู่รับมาเร็ว
1: มีแต่แบ็คสเตเดียม
0: โปรเฟสเซอร์เหมาอ่ะ
1: โปรเฟสเซอร์เหมาโอ้ตายแต่เมื่อกี้เห็นดันต้องใส่เสื้อนี่โมร็อกโกเป็นไงกันหนูซื้อไหม
0: เฉยๆอ่ะเสื้อมาร์โลโก้ผมเฉย
1: ๆ
0: ผมชอบเสื้อโปรตุเกสตัวสีแดงมากกว่าสวย
1: ตัวเยาใช
0: ่ไหมใช่ใช่เสื้อโปรตุเกสเสื้อสเปนสวยนะ
1: แต่ผมอยากได้เสื้อแคปเวิร์ดมีขายไหม
0: เออเห็นหลายคนบอกว่า
1: จริงเท่เลยนะฟอร์มดี
0: เห็นแฟนรายการเราเนี่ยแหละบอกแต่ผมยังไม่ไปดูสักทีเขาบอกว่าเสื้อยืนคือละเซาสวยมาก
1: จริงเหรอ
0: เออเขาบอกเป็นตัวยืนนะเพราะว่าเป็นน่าจะเป็นตัวเติร์ดอ่ะ
1: ครับ
0: แล้วก็เดี๋ยวนี้เสื้อเติร์ดมันสวยเนาะ
1: เนี่ยจริงแคปเวิร์ดน้ำเงินดำเนี่ยสวยนะแต่มันยี่ห้ออะไรไม่รู้ว่าคาเปลลี่อ่ะโอ้แบบ
0: ผมไม่ค่อยชอบพวกไอ้สีน้ำเงิน
1: อ๋อ
0: เพราะว่าเสื้อบอลส่วนใหญ่สีน้ำเงินมันเยอะไงสนเออเราเลยเบื่ออยากได้แบบเสื้อที่มันสีแปลกๆอ่ะ
1: ครับ
0: เหมือนอาร์เซนอลน่ะผมก็ไม่ซื้อตัวแดงขาวก็ซื้อตัวเติร์ดตัวขาวตัวอะไรพวกนี้แหละคุณนันทพงศ์บอกเป็นอย่างที่ผมคาดครับเจ้าภาพตกรอบชาติแรกคือแคนาดาผมเชื่อว่าวันนี้นะน่าจะ 70-80% นะ
1: อาจจะมีเม็กซิโก
0: คาดว่าเป็นโมร็อกโก
1: อ๋อใช่เพราะโมร็อกโกก็เริ่มก่อนเริ่มเกมก็ดูเหนือกว่า
0: แต่ผมชอบโมร็อกโกแต่ว่าไม่คิดว่ามันจะ 3-0 เพราะตอนแรกผมกะว่ามัน 2-0
1: ขนาดเนเธอร์แลนด์ยังหยุดโมร็อกโกไม่อยู
0: ่แล้วยิ่งหูเราเห็นแล้วยิ่งได้พากแคนาดามา2เกมนะไม่มีอะไร
1: ใช่
0: แ
1: ค่แบบบอลเพสซิ่ง
0: กองหน้าทุกนัด
1: บอลเพสซิ่งแล้วก็แบบนักเตะแข็งแกร่งมีความเร็วแต่ความละเอียดความแน่นอนเงี้ยมันน้อย
0: มันได้คึกแต่ประสบการณ์มันน้อย
1: ใช่
0: มันบุกแหลกก็จะโดนลูก3อ่ะ
1: ครับ
0: คุณพุทธิพงศ์บอกสนสวิต มาจากภาคสวิต3นัดไปดูรีแอคอีก1นัดครับอ๋อโ
1: หขอบคุณมากคุณวุฒิพงษ์นี่แฟนบันแท้ผมเลยผมที่เนี้ยเขาให้ผมภาคแต่สวิตเซอร์แลนด
0: ์อ้าวทำไมอ่ะ
1: ผมแบบโนเนมไงผมแบบ
0: เอาเหรอ
1: จูเนียร์นะภาคโนเนมเขาให้ผมภาคสวิตผมไม่ได้ภาคหรอกบราซิลยักษ์ใหญ่อะไรเงี้ย
0: เจ็ดแดนหยองก็ได้บอกเลยบอกผมชอบทุกทีม
1: อ๋อภาคได้หมด
0: ผมไม่ชอบภาคทีมใหญ่ชอบภาคทีมเล็ก
1: ครับเพราะว่าเล็ก
0: เพราะว่าใหญ่มันได้ไม่กี่นัดถ้าเล็กได้ไ
1: ม่พออ๋อเน้นจำนวน
0: ไม่เป็นหาไม่เป็นหา
1: คิดดูขนาดผมไปรีแอคที่บีจีอ่ะไม่ยังรีแอคสวิต
0: อ่ะไม่จะสนรีแอคสนปอมอ่ะ
1: เ
0: ออพี่เคยดูอยู่เอ๊ะไอ้แบบเฮ้ยปอมกันขายส่งไปด่าแล้ว
1: พี่จะเลื่อยเก้าอี้ผมแล้ว
0: กลับแบบเฮ้ยสนเอาพี่ไปแฮปไหมอะไรเงี้ยพี่รีแอคดีกว่านะ
1: ที่ทักหานี่เลยทักหาอาจารย์เชาเลย
0: เอออย่างสนรีแอคมันดูปลอมอย่างของพี่ยังดูการละครนะยังดูแต่นี้มากกว่าส่วนทางเอสผมสลับกันนะ
1: นี่แต่ว่าอาจารย์หยองมาช่วงหน้านะสกิดได้นะ
0: อันนี้มันมีทางไอ้นี่
1: คู่หน้าใครภาคเนี่ย
0: ต่อจากเราใครอ่ะ
1: ดูก่อน
0: จำไม่ได้อ่ะสนดูอยู่ใช่ไหม
1: หรือว่าถ้าอาจารย์หยองมานี่ทุบเลยได้ไห
0: ม
1: คู่หน้านี่จริงด้วยพยองเดชกับจันบอม
0: อีกแล้วเหรอ
1: เออ
0: เฮ้ยมันทุกวันเลยวะ
1: ก็ใช่ไงเขาบิ๊กเนมเราโนเนมอ่ะเราก็เนี่ยมานั่งคุยไปเรื่อย
0: บอกทางเอสเบสบอกว่าสวัสดีครับคุณสนคุณอู๋ฝรั่งเศสจะถึง2ไหมครับรอตัวเดียวจากคุณไก่ร้อยเอ็ด
1: ผมให้3ขึ้นไป
0: เออ
1: ไม่คือวันนั้นน่ะ
0: ผมมองว่ามีถึง4อ่ะ
1: คือวันนั้นน่ะเยอรมันครองได้ทุกอย่างและแค่จังหวะสุดท้ายแล้วฝรั่งเศสเนี่ยมีจังหวะสุดท้ายความเฉียบคมที่สำคัญคือมีชุด2ที่ดีด้วยพวกเชกีพวกไอ้ดูเอลงมาผมว่าทะลุ
0: แล้ววันนั้นผมพากไอ้คู่เยอรมันกับปารากวัยนะผมว่าปารากวัยไม่มีอะไรเลยอ
1: ่
0: ะ
1: ก็แค่ปลาลากกล้วย
0: คือเยอรมันมันแย่เอง
1: ใช่มันจ่อไม่เข้า
0: เยอรม
1: ัน
0: แย่ไม่มีอะไรเลยถึงเกมขนาดเยอรมันแบบที่ไม่มีอะไรแล้วเยอรมันยังบุกเกมถูกป่ะ
1: คือเอาตรงๆคือไปโดนก่อนอ่ะถ
0: ้
1: าไม่โดนก่อนผมว่าสุดท้ายก็บท 1-0 อะไรเงี้ย
0: แล้วผมว่าตัวรุกเขาไม่ดี
1: ใช่
0: ไออัลวาโรสอะไรเอ็นซีโซก็ในระดับนึงเนอะมัน
1: อัลมิรอนก็หมดแล้ว
0: อัลมิรอนก็แบบทีมอ่ะพูดง่ายๆอ่ะดูด
1: ิมีไอกาลาซ่าอะไรเงี้ยดีหน่อย
0: แล้ววันนี้เจอไอตระกูลเอนะ
1: ดูเอ
0: เดมเบเล่เอ็มบัปเป้ใช
1: ่ไ
0: หม
1: โดนแน่
0: เออน่ะมันมีไอ้ตระกูล
1: บาโคล่า
0: โอ้โหบาโคล่า
1: แบลลี่บาโคล่าหลังๆผมเริ่มชอบนะผมว่ามันดีกว่าดูเอ่ะมัน
0: ไม่คู่นี้มันสลับกัน
1: เออ
0: มันสลับกัน
1: ในเปเชอ่ะดูเอ่ดีกว่าแต่ในทีมชาติบาโคล่าดีกว่า
0: ดูเอ่ะผมว่านะมันเลี้ยงกินตัวดีแต่ถ้าเอาเร็วอ่ะบาโคล่ามันจี๊ดกว่า
1: ขามันยาวอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่มันจี๊ดกว่ามันเหมาะกับการเป็นปีกเนาะนี่ยังอยากให้แบบเปลี่ยนจากไอ้มอร์แกนโรเจอร์ได้ไหม130โหไปบาโคล่าได้ไหม
1: เออ
0: ผมว่าบาโคล่าคงไม่ถึงหรอก
1: มอร์แกนโรเจอร์นี่บอลโลกครั้งนี้ยังไม่ฉายเลยแบบลงมาทำอะไรไม่ได้เป็นสำรอง
0: เ
1: นอะ
0: พื้นมากเลยไอ้หูปีนี้ตัวแพงๆไม่ค่อยดีนะอย่างอัลวาเรซนี่หนักเลยอ่ะ150นี่ยังไม่ยิงเลยอ่ะ
1: อ
0: ันนี้มีก็ผมกับสนยังคิดเหมือนกันนะคุณไก่ร้อยเอ็ด
1: ทะลุ
0: สนว่ามี3ผมว่ามี4อ่ะ
1: เออ
0: ผมว่าอาจจะมีไม่เอ็มบัปเป้หรือไม่ก็เดมเบเล่แฮตทริกอ่ะ
1: ปัญหามันคือนัดที่แล้วเนี่ยไอ้ปารากวัยมันนำก่อนเกมก็เลยเข้าทางแต่ถ้านัดที่แล้วเกิดเยอรมันนำก่อนอ่ะผมมองว่ามันไม่เป็นอย่างนั้น
0: มีสิทธิ์ไหลนะ
1: ไอ้ปารากวัยก็ต้องเปิดเกม
0: มีสิ
1: ทธิ์ไหลผมจะให้คุณผู้ฟังจำเกมอาจารย์อู๋จำได้ป่ะไอ้เกมปารากวัยเจอสหรัฐอ่ะ
0: เกมแรก
1: ที่โดนเป็น4-1อ่ะเออมันจะไปอย่างนั้นแหละ
0: โดนเร็วแล้วไหลเลยไหลเป็นน้ำเลยอ่ะบอกหวัดดีค่ะนะอูใหญ่แต่เล็กนะสนปืนโตจริงหรือเปล่า
1: ไอ้ใหญ่แต่เล็กนี่มันดูแบบมันขัดมันดูแบบดูขัดแย้งกันนะ
0: ไม่มันก็มีบางส่วนที่มัน
1: อ๋อคือด้านบนใหญ่แต่ด้านล่างเล็ก
0: ใช่ไงก
1: ็มัน
0: เหมือนคุณทดท่อปลาท่อใหญ่แล้วมันรีดลงเพื่อความแรง
1: อะไรนะสนปืนอะไรนะ
0: สนปืนโตจริงหรือเปล่า
1: โอ้โห
0: คุณแฟนปืนปลอม
1: เช็คได้เช็คได
0: ้แล้วก็แฟน99ทุกท่านฟังอยู่นะคะตั้งลูกอยู่ค่ะบอลโลกคืนนี้หนูเชียร์อ๋อทีมพี่เป็นรองทุกคู่ค่ะชอบให้กำลังใจทีมเล็กๆค่ะปรเชียร์ครึ่งแรกครึ่งเดียวค่ะไม่ชอบเชียร์ยาวๆค่ะ
1: เ
0: จอ
1: จ
0: ุนแฟนนอน
1: งี้ก็สมหวังเลยเพราะว่าครึ่งแรกไอ้แคนาดายันอยู่
0: 0-0
1: อย่างนี้คู่หน้าก็เชียร์ปารากวัยอ่ะ
0: แต่ผมเชื่อว่าปารากวัยอ่ะโดนได้ครึ่งแรก
1: โดนครึ่งแรกเลยฮะ
0: ผมว่า20นาทีมีแน่
1: สวีเดนอุด11คนยังอาจอุดไม่อยู่เลย
0: น่าจะเจอประธานผมว่าอารมณ์เหมือนสวีเดนอ่ะเออพอโดนแล้วก็เป็นน้ำเนาะแล้วอันนี้ก็เป็นแค่ความคิดเห็นนะพอถึงเวลาอาจจะออกมาแบบไหนก็ได้เนาะ เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะผมไล่ดูโอ้ยแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งขออภัยขอไปรีเฟซมันมาบานเลย
1: นะมาเช็คหน่อย
0: คุณนันทพงศ์บอกโทนี่บรูมเนี่ยเจ้าพ่อเลยครับเรื่องเอานักเตะโนเนมฟอร์มดีมาปั้นขายแล้วได้ราคาครับพวกนี้ก็ถือว่าเก่งอย่างพวกดอทมุนก็ใช
1: ่
0: เอาตัวที่แบบเขาไม่ค่อยเอาแล้วมาปั้นต่อนะ
1: อัน
0: นี้เก่งไลซิกนี่ก็ไลซิกนี่ก็เป็นพวกแนวๆพวกไบรตัน
1: อ
0: ่ะซื้อตัวมาถูกแล้วก็มาปั้นตอนขายแพงนี่ไอ้พวกนี้เก่งนะครับ
1: เดียววองเด้ก็เตรียมเป็นร้อยกับ ร้อยล้าน
0: ตอนซื้อเท่าไหร่ยังสิบกว่าเองมั้งคุณบิงซูบอกบราซิลกับอาร์เจนตอนนี้ทีมไหนน่ากลัวกันครับจากพ่อน้องโนเนมไอ้พ่อน้องเนมโอ้โหไปเพิ่มชื่อให้ลูกครบซะงั้น ขอไป
1: แต่อู๋ว่าไงบราซิลโดยอันเช่กับอาร์เจนโดยเมสซี
0: ่ผมว่าเหมือนเป็นการดวลกันระหว่างเมสซี่กับอันเช่
1: อ
0: ะฝั่งบราซิล
1: เ
0: นี่ยผมว่าตอนนี้นะ
1: คุณภาพนักเตะยังสู้อาร์เจนไม่ได้
0: เท่าไหร
1: ่
0: ยังไม่คุณภาพโค้ชน่ากลัว
1: โค้ชแบบหยิบจับเก่ง
0: ส่วนฝั่งนี้คุณภาพนักเตะเอาตรงตอนนี้ปวดหัวมากเลยแต่ละคน
1: ก็ต้องพึ่งเมสซี่เยอะหน่อยทุกคนต้องแบบวิ่งเขาเมสซี่ไปศูนย์กลางอ่ะ
0: โอ้โหถ้าคู่นี้เจอกันผมว่านะ
1: มีโอกาสเจอนะนั่นโอ้ไอสายล่างไง
0: ถ้าเกิดว่าบราซิลผ่านทางด้านของอังกฤษก็ยังไงบราซิลต้องเจออังกฤษก่อน
1: คือมันอย่างนี้ทางสายบนเนี่ยมีโอกาสที่ฝรั่งเศสจะตัดกับสเปนเพื่อหาส่งตัวแทนยุโรปมาหนึ่งทีม
0: ใช่
1: สายล่างเนี่ยมีโอกาสที่ถ้าบราซิลผ่านอังกฤษเนี่ยมีโอกาสที่บราซิลจะตัดกับอาเจนเพื่อส่งอเมริกาใต้มาลุ้นชิงกับสายบน
0: ครับ
1: พวกนั้นน่าดูนะหรือถ้าใครแบบแต่ไอโปรตุเกสกับอาเจนนัดชิงก็มีโอกาสนะแต่โปรตุเกสต้องผ่านสเปนก่อน
0: ใช่โปรตุเกสต้องผ่านสเปนก่อน
1: แต่จะผ่านเลยทรงนี้แบบโอ้โห
0: ดูแล้วน่าเหนื่อยใจเนาะ
1: ขนาดเจอโคเอเชียยังเป๋ทรงเลย
0: ผมว่าตัวผู้เล่นน่ะไม่แพ้แต่ทีมเวิร์ค
1: โอ้ทีมเวิร์คโคตรห่วย
0: ทีมเวิร์คโอ้โหงงมาก
1: คือผมว่าน
0: ักเตะชุดนี้ของโปรตุเกสผมว่าน่าผิดหวัง
1: คือผมว่าโรบัตโตมาติเนสห่วยมากอ่ะแบบไม่เก่งเลยคือเอากองกลางเปเช่แบบกลายไปเล่นพื้นๆอ่ะวิติญญากับชาวเดเวสนี่อยู่เปเช่โคตรเก่ง
0: โอ้โหการระดับจับไม่ลีกอ่ะ
1: พอมาเล่นในทีมชาติโคตรพื้น
0: ๆไม่แล้วคุณมีบูโน่จอมแอสซิส
1: ใช่
0: กับไอ้2มิดฟิลด์ที่ได้แชมเปี้ยนลีกเอาแค่3คนนี้พอนะไอ้3เหลี่ยมเราไม่ต้องนับตัวอื่นนะ
1: ตามความน่าจะเป็นมันควรมัดรวมแล้วก็ต้องเก่งที่ไหนได้วันเจอโคเอเชียนี่เปลี่ยนออกหมดเลยเอาแบบเอาไอ้แบดาโดผมแบบรู้สึกว่าหมดสภาพแล้วอ่ะแล้วก็แบบและไอ้ช่วงที่ยิ่งเปลี่ยนเอากอนซาโลรามอสลงมาเล่น 4-2 เล่นหน้าคู่อ่ะโอ้โหโดนโคเอเชียกดแทบพัง
0: ถึงจะได้หม่งก็จริงนะ
1: ใช่
0: แต่ถามว่าเล่นดีไหมไม่ดีนะ
1: ไม่ดีนะ
0: ไม่ดีเลยนะ
1: แล้วการเซโลประกบไปเปดิสิตอย่างห่างอ่ะเกมรับก็มั่ว
0: คือได้มาจังหวะครอสลูกนั้นน่ะแล้วมาโหม่งเข้าทีเดียวเอง
1: ใช่ผมถามนั่นอู๋งี้ไอ้ราฟาเอลเวก้านี่เก่งยังไงโอ้โหแบบผมว่าธรรมดามากเลยอ่ะไอ้เซนเตอร์เขาอ่ะที่จับคู่ด้วยเบนดิอาร์ตอ่ะ
0: คือเซนเตอร์เขาก็ประมาณนี้นะ
1: ผมว่าผมยังชอบนี่มากกว่าผมยังชอบไอกอนคาโลอินาซิโอหรือไม่ก็ไ
0: อใช่
1: ยังชอบ
0: อินาซิโอ
1: ไออันเตโดซินวาไอ2คนเนี้ยไออินาซิโอมีข่าวมิลาน
0: โอเคกว่า
1: ใช่
0: อินาซิโอโอเคกว่า
1: แต่ผมว่าไอเขาเอาไอเบก้าลงเพราะแค่วิ่งเร็วเพราะไอลูเบนดีอาร์ตมันวิ่งช้าไง
0: เพราะใช่เพราะดีอาร์ตเขาตอนนี้เริ่มจะไม่ไหวแล้วไง
1: แล้วไอเวก้ากับบีแล้วโอ้โหพลาดโคตรบ่อยไม่เห็นเก่งเลยถ้าดีจริงเชลซีไม่ขายหรอกโอ้โหเชลซีบาเดียชิลชาโลบาคือไอทเวก้าเก่งจริงอ่ะมันเบียดไอพวกโอ้โห
0: กลายเป็นชาโลบาดูดีกว่าอีก
1: ใช่ไง
0: นะชาโลบาดูดีกว่า
1: แต่โปรตุเกสกับใช้เวก้าลงผมก็งง
0: แต่แบ็คโหดใช่ไหม
1: นูโน่เบนเดส
0: กับเจ้าคาเซโลนะ
1: ดาโลยังไม่ได้ลงเลย
0: แต่ผมมองว่านูโน่เบนเดสในมือมาร์ติเนสกับในมือหนุยเอริเก้คนละเรื่องก
1: ัน ก็คนละ
0: กับเปเช่
1: โค้ชมันมีส่วนจริงๆนะโอ้โห
0: โคตรดีอ่ะแต่ว่าอันนี้ถือว่าก็ไม่ได้ดีอะไรมากนะ
1: แต่โปรตุเกสเอาง่ายถ้าอันเช่คุมโปรตุเกสอ่ะผมว่ามีลุ้นถึงแชมป์โลกอ่ะ
0: จริงๆอันนี้น่ากลัวเพราะว่าอุปกรณ์ในมือนี่พร้อมเลย
1: โอ้อุปกรณ์โคตรดี
0: อุปกรณ์ดีมากนะครับอันนี้ผมสลับไปทางฝั่งทาง YouTube บ้างเนาะเขาบอกว่าคุณนันทพงศ์บอกไปแล้วนะใครวาลินชำราบครับ
1: อ๋อใครลาลิน
0: ใครวาลิน
1: เขาเปลี่ยนเป็นใครลาลินชำราบนักเตะอุบลเหลือแต่ใครไหนใครหนึ่ง
0: จับ
1: ใครอาแวดใครอาแวดก็ไปแล้ว
0: เอ้ยแล้วเนี่ยของคุณพ่อน้องเนมเนี่ยเรายังไม่ตอบเลย
1: ว่าไงอ่ะ
0: อาทิตย์เขาบอกว่าบราซิลกับอาร์เจนตอนนี้ทีมไหนน่ากลัวกัน
1: อาจารย์อู๋ก่อน ท้องถ้าต้องเลือกอ่ะ
0: ผมก็ยังมองว่าถ้าวัดกันนะลูกพี่เมสซี่ก็ยังน่ากลัวอย
1: ู่อาจารย์น่ากลัวกว่า
0: เพราะเมสซี่ก็ยังยิงอย่างต่อเนื่องอ่ะ
1: ยิงทุกนัดอ่ะ
0: ใช่ใช
1: ่ผมก็ให้อาเจนเพราะผมมองว่าเมสซี่ยังไงจะแย่ยังไงก็น่าจะแบบมีหนึ่งประตูอ่ะส่วนบราซิลเนี่ยถึงแม้โค้ชเก่งแต่ถ้าอันเช่หยิบจับลงไปดีแต่ถ้าวันนั้นนักเตะทำไม่ได้ขึ้นมาม ันก็จบไง
0: วางแผนมาแล้วอ่ะแต่นักเตะมันไม่ได้นะแต
1: ่
0: เมสซี่ผมเชื่อว่ามหัศจรรย์เขาว่าเดี๋ยวเขาก็หาช่องอย่างน้อยลูกนึงก็น่าจะมี
1: แล้วที่สำคัญเนี่ยคือนักเตะอาร์เจนในชุดนี้มันโคตรสู้เป็นน้ำหนึ่งอันเดียวกันนะคืออาจารย์อูเห็นบอกว่าไอตอนเจอเคปเวิร์ดตีเสมอ 2-2 อ่ะเหมือนไอสคาร์โลนี่จะมอบแล้วไปนั่งแล้วแต่นักเตะในสนามมันไม่ยอมอ่ะค
0: ือ
1: แบบแพชชั่นแบบโอ้โหคือแบบถึงต่อให้โดน 3-3 มันก็อาจจะนำอีก 4-3 เพราะนักเตะแบบเหมือนเล่นเพื่อเมสซี่
0: นักเตะยังเอาอยู
1: ่นักเตะเอานักเตะแบบ
0: นักเตะมันไม่ได้ว่าแบบหมดแพชชั่นแล้วไง
1: สปิริตดีส่วนทางอ่ะบราซิลที่ว่าตอนนี้เหมือนสปิริตทีมเริ่มดรอปลงแล้วนั่นโอ้คือเนมาร์ตอนนี้เริ่มบ่นเลยนะมีข่าวว่านักข่าวไปสัมภาษณ์เนมาร์ว่ารู้สึกไงบ้างได้ลงเขาบอกผมก็ซ้อมเต็มที่แต่ก็อยากได้โอกาสบ้างเริ่มแบบเห็นว่าแบบก็อยากลงอ่ะเริ่มแบบ
0: แต่ก็ยังคิดในแง่ดีอย่างเนมาร์ถ้าเนไม่มาก็ขาดไปตัวนึงใช่ป่ะก็ยังโอเคคิดในแง่ดีได้อยู
1: ่ครับ
0: เอ้ยโอ้โหดูมันจิกหน้าใส่ครับโอ้
1: กำลังสาระเลยวันนี้อุตส่าห์แบบวันนี้อุตส่าห์แบบสาระเลย
0: ก็ไม่ต้องกลัวอยู่กับจันทร์อู๋ไม่ต้องกลัว
1: ไม่ได้ผมต้องท็อปฟอร์มเพราะว่าเดี๋ยวเจอหยองย่างเก้าอี้
0: ไม่ใช่เพราะว่าถ้าเกิดจัดรายการเหมือนกันน่ะมันจะน่าเบื
1: ่ออ
0: ย่างปุ๊บสนสาระอยู่ใช่ไหมพ
1: ี่
0: ก็สาระเลวไปเลยไง
1: ไม่ได้ช่วงนี้ผมต้องเร่งฟอร์มเพราะว่าเผื่อจะได้ภาคบราซิลแบบอาจารย์หยองเพราะว่าหลังๆ
0: เน
1: ี่ยภาค
0: เราวิ่งนี่หลับเลยนะเพราะช่วงนี้บอลก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีนะ
1: เ
0: ราเลยต้องฉีกหน่อย
1: พอชั่วโมงนี้ผมก็เหลือแต่เสาร์อาทิตย์แล้วที่เนี่ยเพราะแบบวันธรรมดานี่ไม่มีนะไม่มีเลยนะลำบากแล้ว
0: ก็ต้องแย่งกันหน่อย
1: แล้วแบบระดับ
0: แย่งหน่อย
1: ระดับนะหังมาภาคผมลำบากแล้ว
0: แต่ดูแล้วน่าจะยากละอย่างดูแล้ว
1: นัดชิงอะจบแล้วนัดชิงนะหังมา
0: เนี่ยเพราะวันนั้นผมจัดการแล้ว
1: เหรอ
0: เป็นแต่เขาเดินไปส่งพี่หังกับพี่ท็อปที่รถ
1: อู้ไม่เจอกันเลย
0: ไม่ใช้ทีเด็ดทีเดียวปุ๊บแกรีบกลับเลย
1: เป็นไง
0: บอกพี่หังพี่ท็อปพี่ขอบคุณมากครับพี่ที่แม้กระทั่งไม่มีใครจะจ่ายพี่ก็ยังมาพากอะไรเงี
1: ้
0: ยแกรีบขับเลยออกเกียร์หนึ่งล้อฟรีเลยนิบไปเลย
1: แกบอกยังกินอู้ไม่ดอย
0: ไม่พี่ไม่ได้กินด้วยบอกเลยพี่ชอบบอก
1: มีสิไม
0: ่มี
1: อ๋ออันนี้คือตบไหล่อะ
0: ไม่แต่ว่าเราเป็นวิธีที่ตัดตอนไงตัดตอนที่ต่อสู้ไงพี่ชอบอย่างนี้ภาคฟรีนะพี่มันก็ต้องอย่างนี้มันต้องใช้ชั้นเชิงกัน
1: เขาอะไรพูดว่า
0: อ้าวโอ้ยอ้าวคน
1: อ้าวแบบโทนเสียงต่ำไม่มีมีไหมมีแบบอ้าวแบบ
0: มีอ้าวพี่อย่าง
1: อ้าวแบบโทนเสียงต่ำมีแบบเส
0: ีย
1: ง
0: ไม่อ้าวไอ้นี่มั่วนี่มั่วคนละยี่ห้อไปทำเสียชื่อพี่หาง
1: เออวันนั้นนะหางเขาบอกแล้วบอกโอ้เดี๋ยวขอบคุณเบ่งที่แบบให้โอกาสโอ้ขนาดนี้เลยอ่ะ
0: ไม่แต่ตอนนี้อาจจะด่าแล้ว
1: ด่า
0: เพราะรู้ว่าไม่ได้ตังค์พักฟรีอันนี้หยอกนะหยอก
1: นี่เนี่ยคุณนันทพงษ์ถามมาสรุปนะหางไม่แฮปหรอกครับอ้าวไม่แฮปเลยครับ
0: มีแต่ว่าม
1: ีอยู่แล้วเผลอแฮปแบบเขาเรียกว่าสเปเชียลคอส
0: ไม่แต่ว่ากับนะหังหรือพี่ท็อปอะไรพวกเนี้ยบางทีเราเกรงใจเขาเราก็ต้องรอช่วงที่เขามาได้อ่ะบางที
1: เขาบอกแล้วมาได้ทุกช่วง
0: เด้ออ๋อทำไมมันเกิดอะไรขึ้นวะเดี๋ยวผมต้องไปคุยลูกพี
1: ่ไม่แต่สุดท้ายนะหังก็เบียดหยองไม่ได
0: ้
1: นะหังมาคู่เดียวแต่หยองมาทุกวันหยองมาทุกวัน
0: พี่ท็อปบอกเครียดเลยอ่ะคุณอนุรักษ์บอกว่าโมร็อกโกมีเหตุผลอะไรพิเศษกว่าชาติอื่นครับทำไมเมื่อก่อนเป็นทีมกลางแต่ตอนนี้เก่งมากขึ้นมาเป็นระดับท็อปของโลกไปแล้ว
1: เขาส่งนักเตะไปเล่นลีกยุโรปมากขึ้นไง
0: ผมว่าส่วนหนึ่งนะมาจากนักเตะคือมันจะเป็นช่วงๆเนอะนักเตะทอนักเตะมันดีแล้วตอนให้ดูดิครับ
1: ฮากิมิอย่างเงี้ย
0: ใช่ป่ะพวกฮากิมิอาไซบาลี
1: เนี่ยก็ไปอยู่กับไบเยิร์นมีนี่ไงมีไอ้คู่กลางเขาผมก็ชอบเลย
0: ก็ของแมนยู
1: ไอเนี้ย
0: ไอยาซีโบโนไม่ต้องพูดถึง
1: ไม่ของกลางคู่กลางเขาอะบูอาตี้กับไอ
0: ยู
1: เอลอานาอุยของโรม่าเนี่ยคู่นี้กำลังโหผมว่า2ตัวนี้รวมกันเกิน100 ล้านปอนด์
0: ก็ตอนนี้เขาบอกไอ้บัวดี้ตอนนี้
1: จากตัวเดียวก็80แล้วมั้ง
0: จากที่ตอนนั้นปีที่แล้วเบต้าตามอยู่เนี่ยประมาณ40
1: เ
0: ขาบอกตอนนี้ต้องมี780
1: โอ้โห
0: แล้วตอนนี้เห็นไอ้เจ้าของโมสอนริวบอกตัวขนาดนี้อาจจะต้องมี100แล้วนะโอ้โหมันขย่มใหญ่เลยตอนนี
1: ้เฮ้ยแต่ผมเอานะสมมติเอาวอดดี้มายืนเบอร์6แล้วดิแคไลท์เบอร์8เพราะว่ากินมาไลท์ไม่รู้เขาจะขายให้เปล่าเพราะว่าไอ้นิวเซนเขาได้100ล้านมาจากโตนารีแล้วไหนจะได้80มาจากไอ้กอร์ดอนแล้วไง
0: แต่ไม่เห็นด้วยนะมาใส่เบอร์6เบอร์8
1: ทำไมอ่ะ
0: เพราะอย่างผมชอบเบอร์ตองขนาดเบอร์ตองคุ้มหน่อย
1: 5,000
0: ก็คุ้ม
1: ตอนนี้มีไหมไปเลยไหมเดี๋ยวเสร็จแล้วไปเลย
0: โอ้วายแล้วป่าน
1: วายแล้ววายแล้ว
0: โอ้ตอนนี้จะไปทำอะไร
1: เอ้ยเราต้องไปนี่ไงไปเก็บกวาดมีไห
0: มแล้วผมว่าโมร็อกโกเขาต่อยอดจากไอ้คราวที่แล้วที่เขาได้อันดับ4ไง
1: ใช่
0: ใช่ไหม
1: แต่ตอนนี้เขาเปลี่ยนโค้ชแล้วเขาไม่ได้ใช้ไอ้บาริสเลกากีแล้วนี
0: ่ไม่แต่ว่านักเตะมันก็ยังยืนชุดนี้อยู่นี่ขนาดมาไม่ครบนะถ้ามีไอ้นาเกิดอีกตัวอะ
1: หลัง
0: ย
1: ิงนั่น
0: ท
1: ับ
0: เลยแล้วไอ้อัปเดีย
1: อัปเดียเอสซูรี
0: เจ็บอ่ะสองคนนี้เป็นตัวหลักผมว่าปีกเขาจะน่ากลัวกว่านี
1: ้แต่ผมแปลกใจที่ชุดนี้เขาไม่เรียกไอ้นี่จันโอ้ไอ้กองหน้าเขาอ่ะไอ้ยูเซฟเอเนเซรีอ่ะคิดดูแต่ในระดับนั้นยังไม่เรียก
0: มันดรอปไปแล้ว
1: ดรอปอ่ะ
0: อุ้ยดรอปไปเลยอุ้ยไอ้ไซเบอรี่จี๊ดกว่าเพราะว่าขนาดบาเยนซื้อแล้วว่ะใช่ไหมไอ้เจ้าไซเบอรี่อ่ะมันโอเคอยู่
1: CS ก็ไม่เรียกละ
0: โอ้ CS ผมว่า 3-3 ไม่น่าเรียกหรอกมันต้องกลับมาคิดถ้า CS กลับมายุโรปได้นะผมว่าโอเคอาจจะกลับมาติดแต่วันนี้แกก็กลับไปเล่นทีมบีดัดอ่ะใช่ไหมมันก็ไม่ได้ทีมดัง
1: ยังดัดไม่เสร็จเหรอ
0: ยังดัดอยู่เลยตอนนี้ก็บอกว่าคุณนันทพงศ์บอกเป็นชื่อนักแสดงฟงหวินบทสงป้าครับซอนนี่อิจิบะ
1: อ๋อ
0: ตกลงคนที่เล่นสงป้าเขาเป็นญี่ปุ่นเหร
1: อ
0: ผมนึกว่าเป็นคนจีน
1: อ๋อเหรอ
0: เฮ้ยแต่ผมชอบเขานะบุคลิกเขาดีนะ
1: ครับ
0: ดัชนี3พิเศษ
1: น
0: ี่จำท่าอะไรเฮ้ยผมชอบเรื่องนี้ผมชอบเพราะหลายคนชอบทักผ
1: ม
0: หน้าเหมือนไอ้หวิน
1: ครับ
0: หน้าเหมือนหวิน
1: ดันหูดู SMS หน่อยมา
0: เดี๋ยวนี้บอกว่าเมื่อวานใครๆก็บอกว่าอาเจนต้องยิง3ถึงยิง4หนูเลยอ๋ออยู่ฝั่งตรงข้ามได้ค่าลงทุนเลยค่ะ
1: อาจารย์อูเมื่อวานผมถามจริงอาจารย์อูคู่อาเจนกับแคปเบิร์ตให้ใคร
0: ไม่ให้อาเจน
1: ใช่ไหมผมถามมาไม่เห็นมีใครให้แคปเบิร์ต
0: ผมก็มองว่ามีถึง4
1: ใช่ไหม
0: ผมมองว่ามีถึง4
1: สุดท้ายชนะใน90นาทีแม่งยังไม่ชนะเลย
0: ไม่แต่วันนั้นน่ะก็ไม่ใช่ว่าอะไรนะแค่มันไม่ชนะไอ้วูซินยาตัวเดียวช่วยว่าถามรูปเกม
1: ไม่แล้วอย่าง
0: น
1: ี้เกมรับมันพลาดอ่ะคือผมว่าถ้ามันปล่อยนำ 1-0 เป็นนานๆมันหาลูก2ได้แต่มันไปโดนได้ไง
2: สนับสนุนโดยท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
5: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
2: สนับสนุนโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
8: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: สนับสนุนโดยท้องเสียปวดท้อง
5: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
1: ฮองโกมีประคบน้ำแข็งในต้นขาขวาด้านหลังเหมือนเจ็บตึงๆอยู
0: ่ก็แบกจริงเพราะว่าดูฟอร์มเอเลียสเอเดอร์สันก็ไม่ดีเนอะ
1: พื้น
0: ๆเอเลียสเอเดอร์สันผมว่าไม่เฉิดฉายเลยอ่ะ
1: แต่แบ็คขวาเดย์แคลไลไม่ยังต้องเล่น
0: อ
1: ่ะ
0: แต่เด็กตอนเนี้ยไลท์กับเคนอ่ะเป็น2คนที่ขาดไม่ได้อ่ะแล้วก็จูดอีกคน
1: แมน
0: โอ้มีตัวแบกของทีมเนาะคุณอนุรักษ์บอกว่าขอบคุณทุกคำตอบครับพี่นานๆดูบอลทีแทบตามไม่ทันเลยไม่เป็นไรครับเราส่งมานี่เราถ้าอ่านให้ทันผมอ่านให้ได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าส่งมาแล้วไม่อ่านก็จะกระไรอยู่เนาะ
1: ปาตี3แล้ว
0: นะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันอีกสักครู่นึงนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าไม่เป็นไรก็ตามเก็บข้อความยังส่งมาได้เพราะว่าฟุตบอลก็ไม่มีอะไร
1: เดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวดูแลอัพให้ด้วยคู่ตี4อ่ะ
0: ครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่นึงครับ
1: ครับ
9: 99 Live บอลโลก
3: ดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
9: 48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกก็ติดรายงานผลความเคลื่อนไหวเกมการ

0: บทสรุปและก้าวต่อไปสู่การเป็นแชมป์โลกเมื่อเสียงนกหวีดสุดท้ายในนัดชิงชนะเลิศดังขึ้นที่นิวเจอร์ซีย์โลกจะได้เห็นทำเนียบแชมป์หน้าใหม่หรือการตอกหลุมหลงเพียงลูกเดียว
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับ

0: ยวันนี้ห้ามพลาด
1: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770

0: Active Radio SMS 468899
1: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Cod Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวทุกเรื่องของสุขภาพเริ่มต้นที่ตัวเราทั้งการกินการออกกำลังกายและอารมณ์อย่าปล่อยให้ร่างกายส่งสัญญาณเตือนโดยที่เราไม่ฟังรายการ Healthy Time จะพาคุณผู้ฟังไปเช็คสุขภาพตัวเองทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 6:00 นถึง 7:30 นทางคลื่น FM 99พิเศษช่วงสายตรงสุขภาพเปิดรับคำถามจากผู้ฟังตอบตรงโดยทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญตัวจริงจะป่วยหรือแค่เครียดกินอะไรดีออกกำลังกายแบบไหนใครข้อข้องใจเรื่องสุขภาพแบบเข้าใจง่ายสไตล์ภาษาชาวบ้านดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกอาจารย์หมอที่พูดภาษาหมอแบบเข้าใจง่ายดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการผู้ถ่ายทอดความรู้เรื่องอาหารดีต่อใจกินดีไม่มีโรคพร้อมด้วยทีมงานผู้ดำเนินรายการเต่าน้อยอัจฉรานุ่นชุติมาเปิ้ลกุลลธิดาและทีมงาน FM 99ฟังแล้วได้แรงบันดาลใจสุขภาพดีเริ่มที่คุณเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: ติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
4: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและ

0: ขอต้อนรับกลับเข้าสู่ FM 99นะครับ Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงกันต่อนะครับเมื่อสักครู่เพลงเก่านะไม่ได้ฟังนานแล้วพอดีคิดถึงก็เลยมาเปิดซะหน่อยนะครับขับกล่อมมันซะหน่อยอย่าเพิ่งหลับกันแล้วกันนะครับอ่ะกลับมาว่ากันต่อในช่วงของ99 Live Volo นะครับอยู่กับจันอู๋แล้วก็เซียนสดนะครับอ่ะเดี๋ยวก่อนอื่นไปประชาสัมพันธ์กันนิดนึงนะครับสำหรับไม่ต้องรอผลการแข่งขันทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลหลักล้านนะครับบริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะครับชวนร่วมสนุกกับการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกครับผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับเชียร์แล้วก็โหวตทีมที่ชอบเริ่มที่20บาทมีสิทธิ์ในการลุ้นรับรางวัลหลักล้านนะครับเพียงสมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่เว็บไซต์ครับ cheer.mcot.net นะครับแล้วก็เลือกซื้อแพ็กเกจ Mcot Super Fan ครับที่คุณชอบในการโหวตทีมโปรดนะครับแพ็กเกจบัตร Mcot Super Fan เนี่ยถูกสุดราคาเพียง20บาทนะครับรับ10โหวตก็ได้สิทธิ์ลุ้นของรางวัลหลักล้านนะครับก็สามารถลุ้นของรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์นะครับฟาริซอน MPV EV Super Van นะครับจำนวน1รางวัลรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC 3นะครับจำนวน5รางวัลนะครับแล้วก็ตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์นะครับภายในประเทศจำนวน24รางวัลแล้วก็มีโกลกิฟต์วอลเชอร์จำนวน5รางวัลรวมมูลค่ากว่า 2,600,000 บาทนะครับติดตามรายละเอียดแล้วก็สมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่ cheer.mcot.net นะครับร่วมสนุกได้แต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 ของวันที่20กรกฎาคม2569นะครับกับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลหลักล้านนะครับไม่ต้องรอนัดจริงโหวตมากมีสิทธิ์มากแล้วก็โหวตเลยวันนี้อย่าช้านะจ๊ะ
1: อาจารย์อู๋ได้โหวตยัง
0: ไม่รู้ของเราได้ปะ
1: ได้โหวตได้ไหมเราไม่ได้เป็นอสพนักงานอสมทไงเราเป็นฟรีแลนซ์เราได
0: ้
1: เผื่ออาจารย์อู๋นี่ไงมีรถมอเตอร์ไซค์สกูตเตอร์ไฟฟ้าเปลี่ยนเป็นคันใหม่
0: มีจักรยานไฟฟ้าแล้วแต่นี้อยากได้มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเหมือนกันเล็งไว้อยู่เหมือนกันเนี่ยฮอนด้ายูซีสามเนี่ยสวยดีเหมือนกันนะครับอ่ะเราก็กลับมาว่ากันต่อเนาะ
1: ครับ
0: อันนี้บอกพังเอเซเบธบอกว่าสวัสดีครับพี่สน49พี่เฟ้ง73นะครับ
1: 73นี่น่าจะเป็นเท้าช้างแล้วมันแบบมันบวมอ่ะถ้าอย่างนั้นน
0: ่
1: ะ
0: แม่ผมไปหาหมอมาละหมอบอกเป็นมะเร็ง
1: หนักเลย
0: หมอบอกเป็นมะเร็งครับ
1: ก่อนที่อู๋จะไปเก็บข้อความเดี๋ยวผมนี่ก่อนสรุปผลบอลให
0: ้จ้ะ
1: แล้วก็แจ้งไลน์อัพของติจอบคู่ตีสี่ก่
0: อ
1: นหลายคนเขาจะพิจารณาไงว่าวันนี้แนวรุกฝรั่งเศสมีใครบ้างนะแต่ก็ย้ำอีกรอบใครอยากพูดคุยกับเราสองคนก็4-8-9-8-9-9ส่งมาหน่อยผลบอลตอนนี้เนี่ยบราซิลบียิงกันทุกคู่แล้วนะครับทริคูม่านำสปอร์ตเรติเฟ่1-0ลอนเดรีน่านำซีอาร์บีมาซิโอ3-0แล้วก็โนโวลิซอนติโนนำทางอเลริโกกวาเนเซ่1-0นะครับรวมถึงถ้าบอลถ้วยชิลีเนี่ยมาการเยสตามหลังปาเลสติโน1-2ซานฟิลิเป้กับยูเนียนลาคาเรล่า0-0แล้วก็เซนหลุยกับเอเวอร์ตัน0-0นะครับแล้วก็มี USL Championship หรือ Championship ของอเมริกันเนี่ยคู่หนึ่ง Indy 11เสมอกับชาลสตันชาลสตัน0-0
0: ครับ
1: ส่วนไลน์อัพนะครับคู
0: ่จัดไป
1: ปารากวัยฝรั่งเศสนะครับก็วันนี้
0: ฝรั่งสูบบอกเลย
1: ฝรั่งเศสนี่ประตูเป็นไม้ไม่ยองนะครับแบ็คขวาชูสคุนเด้แบ็คซ้ายเป็นลูกาดีนเซนเตอร์เป็นวิลเลียมซาลิบากับดาโยปาเมกาโน่นะครับกองกลางวันนี้ปรับวันนี้ชัวร์เมนนี่เป็นสำรองพี่หู
0: ก็โคเน่เล่นดีกว่า
1: เขาใช้มานูโกเน่เล่นกลางกับอาเดียงลาบิโอนะครับ
0: แต่เขาจะสลับเอาบางทีเอาเรื่องของความฟิตไง
1: ตัวลุกมีอุสมานเดมเบเล่ไมเคิลโอลิเซ่แล้วก็แบดลี่บาโกล่าหน้าเป้าเป็นท่านประธานคียานเอ็มบัปเป
0: ้ซ้ายเป็นบาโกล่าขวาเป็นเป๊ปซี่นะครับข้างบนเป็นซาสี่นะครับ
1: ครับแล้วก็กลางเป็นรูดเบีย
0: เบอร์10เป็นแฟนตาโอ้รูดเบียแก่โอ้โหรูดเบียรูดเบียต้องคนแก่กิน
1: ท้อเลยท
0: ้อโอ้รูดเบียนี่ทำไม30นี่ไม่รู้จักแล้วนะ
1: ส่วนฝั่งปารากวัยนี่โหประตูนี่โคตรเหนียวเลย
0: โอ้อเดโดกิลน่าซื้อมากนะ
1: มันแบบผมว่าได้ย้ายแน่เลยเพราะว่า
0: เกือบ2เมตรอ่ะ
1: เขาอยู่ซาเลโซในอาเจนนี่มันเล็กเกินไปสำหรับเขา
0: ใช่ใช่ชั่วโมงนี้มีสิทธิ์ย้าย
1: ทั้ง
0: กองนั้นก็ตัวเดิม
1: ๆ3เซนเตอร์มีโอมาอัลเดราเต้โหฟิตเฉยไอ้ที่เจ็บ
0: ก่อนหน้านี้ของฟันเดอร์แลนด์
1: แล้วก็
0: กูซาโวโกเมส
1: กูซาโวโกเมสกับตันทีมแล้วก็เวลาสเกตยิงแบ็คขวากาเซเลสยิงแบ็คซ้ายเป็นอลอนโซแล้วก็กองกลางมีกาลาซ่าตัวนี้เล่นดีจับคู่กับคูบา
0: ตัวตัดเกมดีมากนะ
1: ด้านซ้ายมิเกลอามิรอน ด้านขวานี่ไอ้โกเมสของไบตัน
0: อ
1: ะชื่อหน้ามันอะไรจะหนู
0: ไอ้เดียโกโกเมส
1: เดียโกโกเมส
0: เดียโกโกเมส
1: หน้าเป้าเป็นฮูโรเอลซิโซ
0: ครับ
1: วันนี้ปารากวัยเล่น 5-4-1 โอ้โห
0: จ
1: ั
0: ดมา5เลย
1: แพ็คเต็มที่ว่าไงแพ็คอยู่ไหมวันนี
0: ้ผมว่าไม่อยู่อะผมว่ากลางมันไอ้บูบาดิยาเล่นดีกว่าแต่ว่าไอ้นัดก่อนที่เจอเยอรมันมาช่วงท้ายๆสกิลกินไง
1: ครับ
0: เจ็บน่าจะไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นะครับก็ดูแล้วผมว่าก็ยังคงมีความคิดเหมือนเดิมนะผมว่ามี3เม็ดอะ
1: มันใหญ่นะ
0: เออ
1: มันใจ
0: ไม้เมยองลูกแรกขึ้นมาโมง
1: เอาเกินไป
0: ดูไปดูไปใช่ป่ะ
1: โอ้จะอย่างนั้นเลยเหรอ
0: ท้ายๆเนี่ยเปลี่ยนเดชองลงมายิง
1: อุ๊ยโอ้โหเดชองเดินให้ไหวก่อนนะโอ้โหแชมป์โลกแต่ปี98
0: ไม่ยืนยืนเป็นหน้าเป้าไงใช้ความเก่า
1: เ
0: ออโอ้ว่า3มีอ่ะ
1: ขาดคู่นี้สถิติเจอกันมา5ครั้งหลังฝรั่งเศสชนะไป2แล้วก็เสมอกัน3ครั้ง
0: ครับ
1: เจอกันล่าสุดปี2017ก็คือ9ปีที่แล้วเนี่ยฝรั่งเศสเฉือนกันโอ้เฉือนวิว
0: ครับผม
1: 5-0
0: ครับสบายๆไปก็วันนี้อาจจะมีสิทธิ์นะ
1: วันนี้อาจจะเฉือนวิวอีกสัก 3-0 ผมให้ 3-0
0: เอ็มบัปเป้แฮตทริกไปอูริเซ่เม็ด
1: เออ
0: แล้วก็เดม
1: เพราะว่าตอนนี้นี่เมสซี่ขึ้นดาวซันโวยิงสุดในบอลโลกครั้งนี้ไปแล้วนะเมื่อวานยิงอ่ะท่านประธานบอกอยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ไหว
0: 6ประตูเท่ากันแล้วนี่
1: เออท่านประธานอยู่ไม่ไหวแล้วนี่ต้องยิง
0: ประตูเท่ากันอยู
1: ่เออต้องยิงหน่อย
0: อันนี้บอกว่าเดี๋ยวดูนะแป๊บนึงคุณพุทธิพงศ์บอกอยากกินมะหมี่หมูแดงน้ำซุปร้อนๆครับ
1: คร
0: ับ ตอนนี้ผมอยากเป็นไอ้นี่มากกว่า
1: เป็นไรฮะ
0: อยากเป็นแบบเป็นข้าวมากกว่า
1: ข้าวอะไรดีอ่ะ
0: ไม่ถ้าตอนดึกๆผมไม่ค่อยกินอะไรร้อน
1: ๆอ๋อชอบเย็นๆ
0: ใช่ๆจะกินเป็นพวกเย็นตาโฟไป
1: ครับ
0: ปกติต่อล้อต่อเถียงแค่นี้มัน
1: หิว
0: ไ
1: หมวันนี้ก็หิวเหมือนก
0: ัน ไม่มีต่อปากต่อคำไม่มี
1: หิวเลยวันนี้หิว
0: หิวจริง
1: ไม่
0: ได้ปกติสดเป็นเถียงเถียงทุกดอกนะครับคุณนันทวงศ์บอกรอดูครอปเยอรมันครับเนี่ยผมรอนับวันเลยอยากให้เจแคปเจแคปครอปเข้ามาเลยไวๆอ่ะ
1: จะกลับมากู้วิกฤตได้ไหม
0: ผมเชื่อว่าครอปก็ดีกว่านี้แต่ว่ายูโรให้โอกาสเขาหน่อยนะ
1: ครับ
0: ผมเพิ่ง2ปีนะเราไปลุ้นบอลโลกอีกทีนึง
1: เห็นเขาบอกว่าจะโละพวกไอ้อย่างนอยเออร์พวกโทนาธานทาพวกรูดิเกอร์พวกเก่าๆออกหมดเลยเขาบอกว่าจะเก็บไปแค่คิมมิทกับเวียส2คนเท่าที่แบบเหมือนกับว่า
0: ก็ไม่ติดก็ให้โอกาสโค้ชอ่ะ
1: แล้วคือที่เหลือเขาบอกว่าจะสร้างแบบสายเลือดใหม
0: ่ก็เราทนซาเน่กับแต่เกลมันมาได้แล้วนะอันนี้เราก็ให้โอกาสครอปแหละครอปจะทำไงก็แล้วแต่เราหวังผลอย่างเดียว
1: แต่ซาเน่แย่จริงแบบโอ้ยไม่ไหวว่ะ
0: คุณอะไรคุณสุมัตเหรอครับสุมัต KPS นะเนอะบาเยิร์นเสริมตัวเด็ดๆไหมครับผม FC บาเยิร์น
1: ก็นี่ไงได้ไซบารี่มาเน
0: ี่ยใช่อิสราเอลไซบารี่ไป
1: ของดีแล้วได้นี่ด้วย
0: แล้วก็แดนเทเดอร์บราวน์นะครับ
1: แดนเทเดอร์บราวน์แบ็คซ้าย
0: แบ็คซ้ายจากแฟรงเฟิร์ตนะครับ
1: ครับ
0: เขาบอกว่าก่อนบุกมันมากตอนล็อบเบนลิเบอรี่เลวานมานซูคิดตอนนี้ก็ดีนะครับตอนนี้ก็ดีอาร์ตกับไอ้เจ้าโอดิเซ
1: ่
0: ผมว่าถ้าจะนึกถึงช่วงล็อบเบอรี่เนอะ
1: ครับ
0: ผมว่าดีอาร์ตกับโอริเซ่นะใกล้เคียงสุดแล้วนะถ้าจะหาแบบในปีกในตำนาน2ตัวนี้นะ
1: ครับ
0: ปีนี้โหดมากแล้วก็หน้าเป้าก็มาแทนเลวานก็คือเคนเนาะก็ลงตัวเพราะว่าแกยิงไปโอ้ยิงเกิน120อ่ะ
1: ครับ
0: ใช่ไหมปีที่แล้วนะครับ
1: แต่ตอนเนี้ยโอริเซ่ค่าตัวโคตรพุ่งเลยหนูแบบ
0: โอ้
1: ผมว่ามี150อ่ะตอนเนี้ย
0: คือปกติมันเล่นปีกกับบาเยิร์นมันก็คือปีกระดับท็อปท็อปของโลกนี่มันเล่นเป็นกลางเบอร์10แล้วมันยังเล่นดีอีกอ่ะ
1: ให้บอลโคตรดีอ่ะเป็นคนแอสซิสต์เยอะสุดของฟุตบอลโลกตอนเนี้ย
0: อันเนี้ยถือว่ามันเป็นอีกตำแหน่งนึงที
1: ่เผลอๆนี่มั้ยเผลอๆนี่ป่ะบาเยิร์นขยับโอลิเซ่มาเล่นเบอร์10แล้วซื้อปีกใหม่ไงมัน
0: ไม่ปีกเค้าก็มีไรเนี่ยคาวไง
1: อ
0: ๋
1: อ
0: ไอ้หนูนี่กำลังดีผมว่ามันได้โอกาสพอดีเลยมัน
1: มีเด็กแล้วเค้าซื้อนี่มั้ยซื้อไอ้เจ้าเออแต่มีแซดนาบี้อีกดิใช่ป่ะ
0: ใช่ใช่แต่นาบี้ก็อีกหลายเดือนเลยกว่าจะหายไงมูเซล่าพวกเนี้ยได้อยู
1: ่ครับ
0: อาจจะไม่ซื้ออ่ะเพราะว่าซื้อเพราะไอไซเบอรี่มันซื้อไซเบอรี่มาแล้วไงไซเบอรี่มันยังเล่นทางปีกขวาได้อยู
1: ่
0: เล่นกองหน้ากับปีกขวาได้ยังโอเคคุณสูงจกเหรอครับบอกถ้าบอกอ่านผิดขออภัยนะเขาบอกนอนปล่อยท็อตซาจริงไหมครับ
1: อันเนี้ยผมไม่เห็นด้วยจะหนูมันมีข่าวว่ากาลาตาสลายนี
0: ่คุยเบสิกตัส
1: ใช่ป่ะในตุรกีให้ความสนใจแล้วราคา20ล้านยูโรบอกไอ้เบสิกตัสคุยกับเอเย่นแล้วก็คุยค่าเหนื่อยของ ตอซาเรียบร้อยแล
0: ้
1: วแต่ผมไม่เห็นด้วยจันอู๋คือแบบถ้าตราบใดเรายังไม่ได้ปีกซ้ายใหม่อ่ะแล้วตัวที่เพิ่งพาได้มากสุดคือตอซาเราจะไปขายผมว่ามันไม่ใช่อ่ะ
0: จะมีมาร์ตินเนลลี่
1: เป็นผมปล่อยมาร์ตินเนลลี่แล้วเก็บตอซา
0: ไม่จะปล่อยแล้วม
1: า
0: ร์ตินเนลลี่แต่เขาไม่มีใครเอา
1: ไม่แต่ว่าจานอู๋ผมชอบตอซาตรงที่ว่าเขา
0: ตอซาดีกว่า
1: เขาทางบอลเซนต์บอลดีอ่ะแล้วเขาชอบยิงประตูสำคัญ
0: แล้วตอซาผมว่าขยันกว่า
1: ใช่
0: ขยันกว่านะถึงแม้จะอายุมันเยอะแล้วนะ
1: แล้วแบบมันไม่หือไม่อือไม่บ่นอ่ะผมชอบตรงนี้คือแบบคาแรคเตอร์เขาแบบอยู่ง่ายกินง่ายแบบดูแลง่ายที่สำคัญเล่นอเนกประสงค์หน้าต่ำด
0: ้
1: านขวาได้ใช่
0: มันแค่20ล้านยูโรนะคร
1: ับ แค่20ล้านทุกวันนี้จานอู๋ซื้ออะไรได้ขนาดไอ้ดาวรุ่งเลสเตอร์อ่ะก็ยังสิบเลย
0: เด็กไอ้16 17อ่ะได้อยู
1: ่
0: นะ20ล้าน
1: ผมยอมเก็บไว้ใช้ซีซั่นหน้าเอาไว้แบบเป็นตัวหมุนอ่ะแล้วยอมปล่อยหมดสัญญาฟรีดีกว่าถ้า20ล้านมันน้อยไป
0: ตอนนี้คือตัวท็อตซาเองก็คุยเรียบร้อยแล้วแต่ว่าเขาบอกว่าอาจจะรอหลังบอลโลกก่อน
1: อื
0: ใช่ไหมเพราะว่าตอนนี้มันท็อตซามันยังเข้ารอบอยู่อ่ะเขาคงอยากจะไปโฟกัสเรื่องของการเล่นฟุตบอลโลกก่อนเขาบอกว่าหลังจบฟุตบอลโลกเดี๋ยวจะมาอีกทีนึงแต่ว่าตอนนี้ขั้นตอนเหลือไม่เยอะแล้วเหลือแค่ระหว่างสโมสรกับสโมสร
1: ครับแต่ผมปล่อยไปผมเสียดายเนี่ยดูตอซาผมรู้สึกว่าแบบ
0: 20ล้าน
1: เ
0: นี่ยมันถูก
1: แล้วคิดในแง่ว่าคุณถูกลอตเตอรี่มาแล้วอ่ะเพราะว่าจำได้แบบว่าก่อนตอซาจะมาเราจะเอาไอ้มูดิกอ่ะแล้วเราโชคดีดอกนั้นมาแล้วมาได้ตอซาที่ถูกกว่าและใช้งานได้อ่ะ
0: ครับ
1: คือแบบโอ้โหเพราะนั้นดีลตอนดีลเนี้ยมันโคตรคุ้มแล้วยังไงคืออยู่ที่คุ้มมากคุ้มน้อยอ่ะปล่อยฟรีไปไม่เสียหายหรอกปีหน้าเอาลงมาจำในนัดเจอเวสต์แฮมได้ป่ะจ๊ะหนูโอ้ไม่มีตอซาลำบาก
0: แต่ตอซาแกชอบยิงลูกสำคัญสำค
1: ั
0: ญ
1: ใช่มันยิงลูกสำคัญเยอะ
0: คือถ้าแบบสมมติเขามาซื้อสัก 4-50 ล้านโอเค
1: อย่างนั้นขาย
0: พอนักเตะอายุ30กว่าแล้ว
1: แต่ถ้า20ล้านโอ้เบา

0: เอาไป
1: เพราะแกก็ปีหน้าก็32ใช่ไหมถ้า50ล้านก็โอเคแต่20ล้านมัน
0: แล้วฟอร์ม
1: ทีมไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเงินมันที่จำเป็นนะ
0: แล้วฟอร์มในบอลโลกครั้งนี้ดีแล้วจันหูคือผมให้ตอซาเป็นเดอะแบกเบลเยียมนะคือคิดดู
1: เดอะแบกเบลเยียม
0: ไ
1: อโดกูยังโดนเปลี่ยนไปจำเลย
0: ไอโดนี่กาเซียยอมเปลี่ยนโดกูกับเดอะบอยแต่เอาทอซามาเล่นตรงกลางเป็นเบอร์10อ่ะแสดงว่าแบบเขาให้คุณค่า
1: คือตัวอื่นไปนะแต่ทอซาปกติไม่จำเป็นแกจะไม่ค่อยเปลี่ยนนะ
0: ใช่เซนบอลเขาดีอ่ะผมว่าเขาแบบไอตรงเนี้ยมันฝึกไม่ได้มันเขาชอบอยู่ถูกที่ถูกเวลา
1: อันนี้บอกเมื่อราว13ปีที่แล้วคณะไฟเฮาส์กับเพลงดังที่เปิดI Live My Life For You นะก่อนเข้าเนี่ยซึ่งถือเป็นเรื่องเซอร์ไพรส์สำหรับขาร็อกมากๆผมก็มีโอกาสได้ไปดูสมัยที่ยังเล่นดนตรีอยู่ที่กรุงเทพปัจจุบันนักร้องนำวงนี้เสียชีวิตไปแล้วน่าเสียดายจากคุณโจมอริสัน
0: แล้วก็ได้พี่โจด้วย
1: เขาบอกเคยมาเล่นมินิคอนเสิร์ตที่ร้านปักกิ้งทอย
0: เหรออ๋
1: อพอดีผมนึกถึงอยากฟังพอดีเลยก็เลยเปิดมา
0: ตอนนี้ดังอู๋เลือกเองเหรอ
1: ใช่ใช
0: ่ไม่ได้ว่าดีเจไปเหรอ
1: ใช่ป่ะอู๋จะดีเจไปเพียงอย่างนี้นี่ถือว่าไม่ได้เลยช้าเขาดีเจไปต้องเร็วกว่านี้
0: ดีเจไปนี่บอกให้มาเปิดแฟชั่นทีวีข้างในดูนี่ไม่ยอมมาเลย
1: ถ้าเป็นช่างเฮาไอ้ช่าง ช่างไปของเราเนี่ยต้องกดประมาณคูณสัก10เท่าให้เพลงมันเร็วกว่านี้ไม่ได้นี่ถือว่าช้าไปพอดีผมอยากฟังสนก็เคยอยู่คณะนี้นี
0: ่คณะอะไรฮะ
1: ไฟเอ้ยอันนี้ไฟเขา
0: อันนี้ด่าใช
1: ่
0: ไหม
1: ไฟเอ้ย
0: โอเค
1: ขึ้นไอเด็กเกาะเบาะไอเด็กเกาะเบาะ
0: วันนี้ไม่เถียงวันนี้หิวเนี่ยเดี๋ยวผมก็ตื่นมายังไม่ได้กินอะไรเหมือนกันเนี่ยอาจารย์โอ
1: ๋ช่วงนี้เห็นในสนมันซึมนะที่ต้องเล่นงานมันไม่ค่อยตอบโต
0: ้อ๋อช่วงนี้
1: ปกติมันตอบโต้คร
0: ับ ช่วงนี้ไม่ค่อยได้กินได้นอนไม่ค่อยจะพอดูบอลเยอะ
1: บอกนะอู๋นะสนอย่าลืมนะค้างงวดนี้กระแสบอลโลกยังแรงต่อเนื่องงวดที่ผ่านมาก็ออกไอ้2026อ๋อแต่ออกตัวกลับ62ค่ะงวดนี้ก็เหลือบอลโลกครั้งที่23แล้วก็104นัดไปหาซื้อติดกระเป๋ากันไปนะคะมาแน่ๆจากคุณเทยลงทุนแฟนนอน
0: ถ้าถูกนี่ผมจะยกย่องคุณเทยลงทุนเลยเพราะว่าผมนี่เข้าใจว่าซื้อหวยน้อยแต่ว่าไม่เคยถูกกับจันหนู
1: ของผมนี่เพิ่งถูกไปเนี่ย62เนี่ยทะเบียนรถพอดีเลย
0: ครับ
1: ทะเบียนรถเพิ่งออกมาใหม
0: ่
1: รถภรรยาออก62มาพี่เพชรแกจัดไปก็เลยว่าโอเคถูกมา3ใบ
0: อ่ะฮะผมนี่ซื้อหวยมาไม่เคยถูกเลยขนาดเลขท้ายให้สลับอะไรยังไงก็ไม่เคยถูก
1: แล้วก็พี่ๆกินให้อิ่มนอนให้หลับด้วยนะครับเป็นห่วงอยากให้กินหน้าปลาซาบะซูชิหรอ
0: โอเคขอบคุณมาก
1: โอ้แต่ปลาผมชอบทานอยู่แล้วพวกซาบะนี่ใช่เลย
0: ครับ
1: แต่ซูชินี่ยังไม่เท่าไหร่
0: ทำไมหนูไม่ชอบกินซูชิอ่ะ
1: ชอบกินพวกปลาตระกูลปลานิลทอดอะไรอย่างเงี้ยปลาซาบะโอเคอยู
0: ่ครับ
1: บอกต้องพูดถึงน้องออลวันโอเซเว่นครับสนถึงจะหายง่วงเอ้ยคือใคร
0: ผมก็ไม่ทราบเหมือนกัน
1: ชี้แจงหน่อยเฮ
0: ้
1: ย
0: น้องออนอ๋อดีเจออนเม็ดวันโอเซเว่นไงอาจารย์อู๋เคยเจอไหม
1: ไม่เคยเห็นนะเคยได้ยินชื่อเขาแต่
0: อาจารย์อู๋ต้องเจอสิ
1: เคยได้ยินชื่อเสียงเรียงนามแต่ว่าไม่เคยเห็นหน้า
0: อย่างอาจารย์อู๋มาจัดกูรูเงี้ยเขาก็พอจัดรายการตรงขึ้น107เสร็จเขาก็เดินลงลิฟต์พอๆกันผมมาจัดกูรูผมยังเจอบ่อยเลย
1: เอ้าแล้วทำไมผมไม่เคยเจอเลยอ่ะ
0: โอ้โหจานอู๋เคยดูนี่มาหนังเรื่องสารแน10ล้ออ่ะที่เขาเล่นเป็นพนักงานเซเว่น
1: หน้าเหมือนนี่พี่เปิ้ลนาครเหรอ
0: โอ้ยท้อเลยถ้าหน้าเหมือนพี่เปิ้ลนาครนี่โอ้ย
1: ไอ้คุณบุลลี่อ่ะคุณบุลลี่พี่เปิ้ลอ่ะ
0: ท้อเลยท้อ
1: โอ้โหท้อ
0: ท้อเลย
1: คุณบุลลี่ว่ะสนเป็นคนไม่ดีว่ะเดี๋ยวผมไปสลับมาทาง YouTube บ้างนะก็คุณนันทพงศ์บอกว่ากีราซาวภาพลวงตาปารากวัยคือของจริงครับแต่กีราซาวก็จริงๆ
0: ผมให้กีราซาวเนี่ยของจริงปารากวัยภาพลวงตาผมให้ตรงข้ามเลย
1: เขาบอกเราจะแพมฟาร์มเห็ดกันเลยครับอ้าว
0: จานอู๋เล่นเอาเห็ดมาโชว์ไม่พักเลย
1: คุณชู

0: เอางี้เวลาไป
1: แบบโฟอย่างเงี้ยกลับบ้านก็ต้องไปทาเย็นเตรก
0: เหรองี้ไปออนเซ็นไม่ชอบดิ
1: ชอบไม่ชอบโอ้โหน้ำร้อนผมไม่อาบเลยถ้าไม่จำเป็นจริงๆนะแล้วนอกจากแบบเวลาเราไปนวดมาเงี้ยแล้วเขาบังคับให้เราต้องอาบน้ำร้อนน่ะถึงจะอาบไม่งั้นมึงอาบน้ำเย็นไม่ไหวคุณชอบอาบน้ำร้อนใช่ไหม
0: ผมชอบอันนี้จริงๆอันนี้เรื่องจริงผมรู้สึกว่ามันสบาย
1: แต่จริงๆเขาบอกว่ามันดีนะแต่ผมอาบไม่ได้
0: จริงเหรอแล้ว
1: มันร้อน
0: ผมกลับได้ยินว่าอาบน้ำร้อนไม่ดีมันทำให้เหมือนกับว่าผิวมันเสียมันเหี่ยวแต่ถ้าอาบน้ำเย็นเหมือนที่ทุกวันนี้เขาฮิตแช่น้ำแข็งไง
1: เขาบอกต้องมีเวลา
0: ทุกวันนี้เขาฮิตไฮเดชันแช่น้ำแข็ง
1: ไงไอแช่น้ำแข็งมันเป็นการเรื่องของเลือดแต่ว่าน้ำที่เย็นมันไม่ได้เย็นถึงน้ำแข็งส่วนในน้ำร้อนเนี่ยเขาบอกว่าเอาไว้อาบเวลาเรากลับจากทำงานดีกว่าแต่เวลาเช้าเราออกไปทำงานน่ะให้อาบน้ำเย็นที่เขาแนะนำกันนะ
0: แต่ตอนนี้ผมหนาวมากเลยผมเป็นคนขี้หนาวตอนนี้ผมใกล้จะเหมือนอยู่ตู้แช่ปลาเนี่ยแต่อู๋ใส่เสื้อยืดตัวเดียวไม่หนาวได้ไงผมใส่เสื้อนี้ยังหนาวเลย
1: ผมยังขนลุกเลยเนี่ย
0: หรอโอ้โห
1: หนาวสันหลังเลยนะครับ
0: ไม่ไหวแล้วเนี่ย
1: อันนี้มีบอกว่าอู๋ถูก62ผมก็ถูกครับวันเกิดผม26อ๋อกรกฎาคมครับอ๋อพี่จอน
0: หวยเหรอ
1: ผมก็นี่ไงกับจันเพชร
0: อ้าว
1: จันมน
0: ได้เท่าไหร่
1: จันเอกก็3ใบไง
0: อ๋อ 6,000
1: 6,000
0: เฮ้ยอันนี้เดี๋ยวไปกินข้าวดีกว่าให้จันอู่เลี้ยง
1: ซื้อไป 18,000 เพิ่มโอนเพิ่ม
0: อ๋อโดนอยู่ดีอ่ะ
1: ไม่ๆแต่ได้ได้แต่ว่าหักไอ้ตัวที่ซื้อไปกับโอนกับมันเหลือคนละ 3-400 เอง
0: มันเจ้าอ่ะ
1: ไม่หักไปแล้วเหลือคนละ 3-400 อะไรเงี้ยก็โอเคสนุกว่าแค่รวมกลุ่มกัน
0: ยังอยู่ครับกรุ๊ปนี
1: ้โอ้อันนี้ก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์พี่จอนของ6ด้วยอ
0: าจารย์เพชรไม่มาแล้วเนี่ยอาจารย์เพชรเนี่ยอ
1: าจารย์เพชรช่วงหลังนี่
0: อาจารย์เพชรไม่มาแล้ว
1: แกไปนี่แกวงดนตรีแกไงรวมวงกับเพื่อนๆกับพวกเพื่อนๆด้วยกันแต่ช่วงหลังแกไปเล่นตามร้านอยู
0: ่
1: แต่ไม่มีเวลาแล้วตอนนี้แกไปสายดนตรีเต็มๆแล้ว
0: ครับ
1: แล้วก็คุณพงสถิตบอกครอปเยอรมันเป๊ปสเปนขัดสนฝรั่งเศสสล็อตอ๋อ
0: ฝรั่งเศสต้องสี่ด่านดิ
1: สล็อตฮอลแลนด์บันเทิงล่ะ
0: เอ้ยแต่ว่าสล็อตกับเดนเทนฮาร์กมีข่าวกับทีมชาติเนเธอร์แลนด์จริง
1: ใช่ๆๆถึงบอกนี่ไงบันเทิงไง
0: เพราะ
1: ครอปเยอรมัน
0: เพราะว่าคูมันเขาจะออก
1: ถ้าสเปนเป็นเป๊ปแล้วก็ซีดานเป็นฝรั่งเศสนะอย่างมันแต่มันประดังพอยตรงนี
0: ้เนเธอร์แลนด์โมยวิสัยทัศน์คือเขาไม่มีกุนซือดีอยู่นี้หรอผมก็ไปขุด
1: ไม่เขาจะเนเธอร์แลนด์ด้วยกันไง
0: เอานี่ดีกว่าเอาเนี่ยแอดโวคาดดีกว่าที่พาไอเนี่ยพาไ
1: อ
0: คือราซาวไปวันโลก
1: กลับไปอีกรอบนึงยังดีกว่า
0: ดีกว่าคูมันดีกว่าเทนฮากดีกว่าสล็อต
1: ยังได้เก่ากว่านะ
0: หรือไม่เอาเนี่ยอาจารย์กูสใช่ไหมกูสฮิดดิ้งโ
1: อ
0: ้รุ่นใหญ
1: ่รุ่นนักกูสแก
0: ใหญ่รุ่นใหญ่
1: แกหายไปเลยนะคุณนูโน่บอกอาจารย์อูนาฮีไหมครับผมเกลียดตัวนี้ผมไม่ชอบแต่มันเล่นดี
0: นั่นก็บอกแล้วไงให้พ่วงด้วยว่าอูเล็ก
1: ผมชอบไอตัวลูกครึ่งญี่ปุ่นอ่ะฮาคิมิ
0: เหรอ
1: เออฮาคิมิบอกขออนุญาตครับช่วงนี้พี่ๆนอนตอนไหนกันครับ
0: นอนบ่ายนอนเที่ยง
1: นอนใช่นอนบ่ายนอนเที่ยงพอบอลจบผมก็ล่วงเลย
0: เนี่ยผมเลยยังไม่ได้กินข้าวเลยเนี่ย
1: คือของผมเป็นพวกประเภทนอนแบบชาร์จแบตได้อ่ะ
0: เด
1: ี๋ยวพุทธมีเวลาเงี้ย
0: ตอนนี้แบตเริ่มเสื่อมแล้วชาร์จไม่ค่อยเข้าอ่ะ
1: 20นาทีครึ่งชั่วโมงได้อยู่แต่บางคนไม่ได้ไงบางคนเวลานอนนะนอนสักชั่วโมงแล้วตื่นปวดหัวอย่าไปคิดอ่ะต้องนอนยาวๆอย่างผมนอนสั้นๆได้
0: นี่นักพากย์เบอร์199มาแล้ว
1: อ
0: าจารย์หยอง
1: อาจารย์หยองกับอาจารย์บอมนะฮะ
0: ใช่เดี๋ยวอาจารย์อู๋เอาไปสกิดป่ะ
1: บอกว่าอ๋อพี่ออนพัทธิลาใช่ไหมครับ
0: ใช่นั่นแหละแต่อู๋เคยเจอปะ
1: ไม่เคยเจอสักที
0: เดี๋ยวเปิดให้ด
1: ูแต่ได้ยินชื่อบ่อยมากเลย
0: ไม่เจอยังไงถ้าเกิดผมมาจัดกูรูอันนี้คือแรงบันดาลใจนะ
1: คุณอุกฤษคุณอุกฤษบอกว่าสนครับ FC จากอเมริกาครับ
0: ขอบคุณมากครับ
1: คุณสนนะคุณอาทิตย์บอกฝรั่งเศสผ่าน2ไหมครับผมกับสนยังมองว่าน
0: ี่เปิดให้ด
1: ูน่าจะได้เนาะอ๋อคนนี้เขาเป็นดาราป่ะ
0: ใช่เป็นดาราไงที่แสดงสารแน่
1: อ๋อที่รู้สึกเคยอยู่ช่อง3ใช่ไหมคนนี
0: ้ไม่รู้แต่อยู่ฝั่งตรงข้ามเนี่ย
1: อ๋อคนนี้คือชื่อคนนี้อ๋อแต่คนนี้ผมไม่เคยเจอผมเจอเขาไปบ่อยแต่ผมไม่คิดว่าคือเป็นคนนี้
0: นี่แหละ
1: นึกว่าคนละคน
0: น่ารักมาก
1: ใช่เห็นเขาแอบมองผมอยู่บ่อย
0: อ๋อเหรอ
1: ผมก็เลยบอกเขาว่าน้องพี
0: ่อ๋อว่าเมียไม่ให้มีแฟน
1: ไม่บอก

0: ไปเลยว่าน้องอย่าไปหลงรักพี่นะพี่มีภรรยาแล้วบอกเขาตรงๆเลย
1: ทำไมพี่เป็นคนดีขนาดนี
0: ้บอกเขาตรงเลย
1: ผมนึกว่าพี่จะบอกว่าอ๋อโทษทีพอดีเมียพี่ไม่ให้มีแฟน
0: ไม่เพราะว่าเดินสวนด้วยกันบางทีอ่ะใช่ป่ะด้วยบุคลิกเราเงี้ยเขาต้องหลงรักเราสักวันนึงแหละเราก็เลยบอกเขาไปตรงๆเลยผมเป็นคนเปิดเผย
1: พี่หยองมาจัดได้ไหมผมจะกลับแล
0: ้
1: วผมมันไส้จัดอู
0: ๋มันเริ่มสู้แล้ว
1: ตอนนี้ถ้าหายง่วง
0: แล้วเริ่มสู้คุณเปเป้บอกสวัสดีครับพี่อู๋คุณสนลุงมันยูไปถอนฟันอะไรตอนตีสามครับ
1: ครับ
0: ไม่อาจจะไปถอนฟันมาก่อนแล้วก็ได้คุณเปเป้คิดในแง่ดีคุณก้องเกียรติบอกทั้งสองท่านมีไปเมืองนอกไหมพี่ฝากคิ้วของหน่อย
1: ไม่รับ
0: ผมเกิดมาผมยังไม่เคยไปเมืองนอก
1: เพราะว่าเรา
0: ไม่เคยออกนอกประเทศเลย
1: เพราะว่าเราเนี่ยฐานะดีแล้วจ้าอู
0: ๋
1: เรา
0: ไม่จำเป็น
1: เราไม่จำเป็นต้องทำอะไรเยอะ
0: ผมก็หิ้วนะ
1: เหรอหิ้วอะไรคร
0: ับ หิ้วสาวผมไปหิ้วที่ดูเลย
1: เบื่อ
0: หิ้วมาตลอดครับ
1: เบื่อคนหล่ออ่ะ
0: ไม่ใช่เราเสียตังค์ดิ
1: ห
0: รอเสียตังค์ดิโอ้โหสนก็คุณก้องเกียรติบอกว่าหมดบอลโลกแล้วมีบอลอะไรต่อยาวๆ
1: อุ่นเครื่องไงนี่ไงเชลซีเนี่ยมาอุ่นกับแถวอินโดเน
0: ี่
1: ยแล้วก็นี่ไงมีแอสตันวิลล่ามาบีจีที่คลอง3แล้วหลังจากนั้นก็เดี๋ยวโอ้โหอีกแค่ไม่ถึง2เดือนก็พี่เมียกลับมาแล้ว
0: ใช่ๆเดี๋ยวแป๊บเดียวเองคุณนูโน่บอกว่าจันอู๋เข้าวันไหนบ้างครับ FC มานานครับ
1: นี่เป็นไง
0: อ
1: ัน
0: นี้มันเดี๋ยวพรุ่งนี้มาพรุ่งนี้ก็เข้าพรุ่งนี้เข้าสามทุ่ม
1: ใคร
0: พรุ่งนี้ก็อูเล็ก
1: เหรอ
0: ตอนสามทุ่ม
1: เข้าว่าอูนาฮี
0: เบิ้ลเลยว่ะ
1: โ
0: อ้อูนาฮีคู่เลยโอ้ตาย
1: มันมีสองคนเลย
0: ครับ
1: โอ้เหมือนไอ้เมื่อวานอ่ะไอ้เดดแคปเบิร์ดมีอันนั้นไม่มีชื่อเหมือนกันดูอาเต้สองคน
0: อ
1: ่ะ
0: อ้าวอันนี้ถึงก็ต้องอ้าวข้อความนี้
1: ว่าไง
0: คุณพงสถิตบอกอาจารย์บีภาคบอลเมื่อคืนอย่างฮาเลยครับแต่ผมหลับ
1: โอ้โหหลับฮาไม่ฮาเนี่ย
0: ต่อแต้เลยนะคุณบุติพงศ์บอกภาค4คนเลยครับคู่ฝรั่งเศสพี่อู๋พี่หยองพี่บอมพี่สนจะได้เป็น F4 FM99
1: ได้นะเพราะว่า
0: หรือไม่ก็ชาย4นะครับ
1: ภาค4คนแต่เดี๋ยวเรา2คนเซ็นไง
0: ได้นะ
1: เออแล้วเดี๋ยวให้อ
0: ย่างผมเนี่ยเหมือนเต้าหมิงซื่
1: อ
0: ใช่ไหมอย่างคุณสดเนี่ยหน้าเหมือนจ่าย
1: เออ
0: เออ
1: แล้วคุณหยองอ่ะ
0: หยองเหมือนคุณหยองลูกยี คุณบอมเหมือนสายยัน
1: เอ้ยแต่ว่าเราพากต่อได้นะแต่ว่าเราเซ็นไงแล้วสองท่านนั้นเขาเซ็นเยอะแล้วเราก็ให้เขา
0: ไม่ใช่อยู่ดี
1: เราก็ให้เขา no help ไป
0: คุณก้องเกียรติฤดูกาลนี้เปิดเมื่อไหร่มีเลื่อนไหม
1: ปกติ
0: สน
1: ไม่เลื่อน
0: ทำได
1: ้
0: ไห
1: ม
0: เปิดรูปการมาที่เท่าไหร่
1: เดี๋ยวผมเปิด
0: ก่อนเดี๋ยวให้คุณสนดูให้นะครับผมคุณเดอะกาแล็กติกอสบอกดาวซันโวบอลโลกปีนี้น่าจะมียิงทะลุ10ลูกโอ้ตอนนี้ก็ไป6แล้วเนาะคุณกาแล็กติกอส
1: ผมเปิด
0: ผมเชื่อว่าพวกนี้ยิงถึงนะ
1: เปิดฤดูกาลวันศุกร์ที่1สิงหาเอ่อ21สิงหาคม
0: โอ้โห21กับวันที่1นี่คุณ
1: 21สิงหา
0: เกือบเดือนมันยี่สิบใช่ไหมยี่สิบสิงหานะ
1: นี่ก็กรกฎาแล้วเดือนหน้าแล้ว
0: เออป่ะแป๊บเดียวเองนะ
1: เอ้ยเร็วนี
0: ่พอไปพูดสิงหามาดูไกลไงเออยังไงระบบแม่อันนี้แม
1: ่สิงหาใช่
0: ระบบสนแม่นวลนับนิ้ว
1: ไม่เพราะว่าผมไม่แน
0: ่นับนิ้วออกกล้องเลย
1: เพราะว่าผมจำได้ว่าออกัสคือสิงหาก็ใช่ไงเปิด21ออกัสเออก็เดือนหน้าโอ้ย
0: ไม่พอพูดคำว่าสิงหานี่ใจมันห่อเหี่ยวเลย
1: มัน
0: ร
1: ู้
0: ว่
1: าตายแล้ว
0: เดือนนี้กรกฎาแล้วโอเคเลย
1: เฮ้ยแล้วเปิดฤดูกาลมานี่เลยทีมว่าที่ดับเบิ้ลแชมป
0: ์
1: อาร์เซนอลรับมือโคเวนทรีในบ้านสบายวันเจี๊ยบ
0: จัดไปน้องใหม่จัดไปน้องใหม่
1: 3-0โม้ไปก่อน
0: สอยช้างก่อนเลย
1: ใช
0: ่ช้างกระทืบโลงใช่ไหมสอยช้างก่อน
1: เดี๋ยวเจอโลงกระทืบ
0: หลังจากนั้นหนักทุก
1: โลงกระทืบช้าง
0: คุณนูโน่บอกวันนี้บอลไม่มีอะไรเลยนินชาจุนดีกว่าครับแอ๊กแอ๊กนะแอ๊กแอ๊ก
1: นี่เดี๋ยวเขาไปเตะบอลอีกนะเดี๋ยวเขาจะเตะบอลที่บีจีที่8แล้วข่าววันนั้นเขาเจอเทพเจริญศักดิ์กระชากแทบเป็นล
0: ม
1: ร่างกายก็อายุ40แล้วก็แก่แล้ว
0: ไอ้จุนจริงๆมันก็ไม่เก่งตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้ว
1: ไม่เขาเก่งไม่เก่งไม่ว่าแต่เขาอายุเยอะแล้วผมสงสารเขาผมกลัว
0: ไม่ถึงบอกว่าถึงตอนมันเก่งมันก็ไม่ดีกว่านี้หรอกมันก็ไม่ต่างกัน
1: เดี๋ยวเกิดเขาเข้าโรงพยาบาลผ่าตรงผ่าตัดอีกอันตรายอีก
0: อ๋อคุณไอแอมโดนบอกว่านางเอกเพลงเชือกวิเศษนี่ครับตะกี้เห็นหน้าแล้วค
1: ุ
0: ณ
1: ใช
0: ่ไม่พอบอกเป็นเชือกคุณผมเลยไม่รู้ว่าน้องคือคนไหนแต่พอมาดูรูปอ๋อโอเคเคย

0: คยเจอกันแล้วนะคร
1: ับ จริงๆผมก็เป็นพระเอก MV เพลงเชือกวิเศษได้นะอันนั้นสารัตใช่ไหมอันนี้สาหร่าย
0: ครับผม
1: สาหร่ายอยู่ค่ำอยู่ดึกอยู่เช้า
0: สารัตอยู่เย็นนะครับของผมสาระเร็วอยู่กลางวันครบเลยทั้งวันเลย
1: ครับ
0: คุณอุกฤษบอกว่าทำไมหยองมาแล้วผอ.เจ๋งไม่มาไม่เจอคู่นี้นานแล้ว
1: เอ้ยก็เขาส่งผอ.หยองมาแล้วไงอันนี้มือขวาเลย
0: คุณชุสุพงศ์บอกว่านอนฟังแถวรามจากลูกแมนยูนะครับคุณนูโน่บอกโอ้โหดับเบิลนูนาอีขอบคุณมาก
1: โอ้โหแล้วเขาเอาไปเก็บตัวไหนอ่ะมีสอง
0: เฉีย
1: บ
0: เฉียบโมโรโกตกรอบดีกว่าจะได้ไม่ต้องพูดชื่อมันคุณนันดุเดชแสงจันทร์บอกพี่คิดว่าพี่ไหนได้น่าจะเป็นทีมไหนนะทีมไหนได้แชมป์โลกถ้าเป็นผมนะผมก็ยังมองตอนเนี้ยผมว่าฝรั่งเศสเขาแกร่งทั่วแผ่นกว่าไปถึงตัวสำรองนะผมเลยมองว่าฝรั่งเศสน่าจะได้แชมป์อ่ะสดนะ
1: ผมให้ไม่ฝรั่งเศสก็อาเจนแล้วกัน
0: เพราะมันก็มีโอกาสชิงกันด้วยนะ
1: อาจารย์อู๋คิดง่ายๆผมอาจารย์อู๋ว่าสายบนน่ะสเปนหรือฝรั่งเศสชิงเอาแบบมองข้ามช็อตไปก่อนนะคิดว่าใครจะผ่านคิดว่าใครจะผ่าน
0: ใครหมายถึงผู้ไหน
1: สเปนหรือฝรั่งเศสจะเป็นตัวแทนสายบน
0: ก็ผมมองว่าฝรั่งเศสเป็นแชมป์โลกไงก็ต้องมองว่าฝรั่งเศสชนะดิ
1: แล้วถ้าเกิดฝรั่งเศสชิงกับใครระหว่างสมมติถ้าตัวแทนสายล่าง
0: คิดว่าอาเจนนะ
1: อ่ะสามทีมเนี้ยอาเจนบาเซลอังกฤษคิดว่าใครเข้าชิง
0: ผมว่าเป็นอาเจน
1: อาเจนใช่ป่ะงี้มันก็จะกลายเป็นรีแมตช์คู่ชิงรอบที่แล้วเลย
0: ก็จัดไปใช่ป่ะมันก็ต้องมีแล้วมันไอ้นี่ด้วยล้างมือก่อนจะจบไงให
1: ้
0: ชายคาใจเดชองพอดีเด้ไงแกก็อยากจะถอนแค้นคืน
1: อ
0: ่ะแต่ว่าถึงเวลานั้นเราก็ไม่รู้เนาะว่ามันจะเป็นทีมอะไรเพราะว่าจะว่าไปฟุตบอลมันก็ลูกกลมๆเนาะพอจะเป็นสี่เหลี่ยมมันจะเตะยาก
1: มันจะไม่กิ้งไงถ้ามันลูกบอลมันสี่เหลี่ยม
0: กิ้งอยู่ก็กิ้งอยู
1: ่
0: ขนาดคนธรรมดาผมยังเตะกิ้งเลยเมียผมเตะลูกขนุนเลย
1: เตะข้างหน้าได้ไหม
0: เราก็ไม่เอาเราก็ประจำเลยเราก็คุณสตอรี่คิวบอกฟุตบอลมี11คนพี่ก็รวมทีมมา24คนภาคทุกตัวเลยครับโอ้โห
1: รวมทีมอ่ะ
0: ค่าจัดน่าจะแพงนะ104นัดด้วยแล้วผมค่าตัวผมแพงด้วยไง
1: ครับระดับท็อป
0: เอ้ยโอ้โหอันนี้ก็โหดไป
1: ทำไม
0: คุณ BVC บอกว่าเมสซี่ยิง7ครับถ้ายิง7ก็ยิงลูกนึง
1: ทำไม
0: เป็น7ลูกพอดี
1: อ๋อครับ
0: ก็มีเอ้ยโอ้โหสมมุติว่าเกิน
1: ทำไมอ่ะ
0: เพราะตอนนี้ก็6แล้วไง
1: ก็เหลืออีกต้องหลายนัด
0: ใช่หลายนัดผมคิดว่า
1: ถ้ายิงจันอู๋บอกว่าเข้าชิงนี่ก็โอ้ยอีก 2-3 นัด
0: 10ถึงมีนะ10ลูกน่าจะได้อยู
1: ่แต่จริงเมสซี่ก็ต้องยิงตุนๆไว้เพราะเอ็มบัปเป้เขายังเล่นอีกหลายครั้งอ่ะเมสซี่เผื่อครั้งนี้ครั้งสุดท้ายแล
0: ้
1: ว
0: อุ้ยผมว่าครั้งนี้แล้วครั้งนี้ไม่ไหวแล้วล่ะนะรอบหน้ายากแล้วอ่ะ
1: ครับ
0: เขาบอกนอกจากพี่บรีแหลมแท่นแหลมสิงห์นะครับแกจะมุกแพรวแล้วยังมีแช่งทีมภาคชุดต่อไปให้บอลเสมอต่อเวลายิงจุดโทษอีกนะครับอันนี้ก็ฮาแต่ว่าตัดไปนิดนึงจบบอลโลกหุ่นนี้แล้วพี่ช่วยทำสถิติว่าดีเจท่านในภาคบอลต่อเวลายิงจุดโทษมากที่สุดจากแฟนคลับเจ๋งซ่อมคอมในตำนานของผมโดนไปละ2ครั้ง
1: คู่
0: เยอรมันเยอรมันไปจุดโทษแล้วก็เซเนกัลไปต่อเวลาแต่สเปนยังในเวลาอยู
1: ่แล้วไอ้2คู่ที่ต่อเวลานี่อาจารย์อู่ภาคกับอาจารย์เอกหมดเลยป่ะ
0: ใช่ๆ
1: แสดงว่าอาจารย์เอกเปล่าเป็นคนที่ทำให้ต่อเวลา
0: ถึงก็มีสิทธิ์นะ
1: ไอ้คู่ที
0: ่น่าคิด
1: ไอ้คู่ที่ไม่ต่ออาจารย์อู๋อยู่กับใคร
0: อยู่กับจันบอล
1: อ่ะเห็นป่ะแสดงว่าใครอ่ะ
0: ฟ้องจันเอกฟ้องจันเอก
1: แซวแซว
0: อ่ะก็ว่ากันไปเนาะน่าจะเดี๋ยวผมดูก่อนผมน่าจะไล่จนหมดแล้วนะน่าจะจัดให้หมดละ
1: เบรกไหมเบรกไหม
0: ไม่น่าจะมีคล้าม
1: เบรกไหม
0: เบรก
1: ก็ได้ฟังทั้งหนึ่งบทเพลงคราวนี้ให้ดีเจไปเลือกจะได้แบบว้าวว้าวแบบ
0: ว้าว
1: หน่อยว้าวหน่อยได้กระตุ้นหน่อยเดี๋ยวตีสี่บอลเตะเนี่ยช่วงนี้เบรกสักครู่ครับ
0: ครับ
2: บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอก

0: มันไม่สำคัญหรอกว่าคุณจะไปถึงฝั่งฝันหรือไม่ความล้มเหลวไม่ได้อยู่ในความคิดของคนที่ทุ่มเททุกอย่างที่มีลงไปไมเคิลเฟลฟ์อดีตนักว่ายน้ำเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกเกมส์แรงบันดาลใจไม่ต้องดังแค่เริ่มต้นด้วยใจ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงพร้อมสนับสนุนให้คุณไปไกลถึงเวทีโลก
1: คิวแม่นเกมเดือดข่าวแน่นต้องที่นี
2: ่สนุกเกอร์
1: 99รายการที่จะนำคุณผู้ฟังเจาะลึกทุกประเด็นในวงการสอยคิวทั้งในและต่างประเทศวิเคราะห์ฟอร์มดาวดังอัปเดตผลการแข่งขันพร้อมเทคนิคดีๆสำหรับค

0: ดับหนึ่งของประเทศแฟนสนุกเกอร์ตัวจริงต้องห้ามพลาด
1: รายการที่ชวนคุณออกไปเที่ยวเมืองไทยออกไปชมความงามของธรรมชาติวัฒนธรรมประเพณีวิถีความเป็นไทยออกไปช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมออกไปเที่ยวช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจกระจายราย

0: ขึ้นเมืองไทยแข็งแรง
1: บอลโลกสตอรี
2: ่กุนซือที่น่าจับตามองในศึกฟุตบอลโลก2026คาร์ลอันเชลอตติเฮดโค้ชทีมชาติบราซิลถือเป็นดีลประวัติศาสตร์เมื่อหนึ่งในกุนซือที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในโลกสโมสรตัดสินใจมารับงานคุมทีมชาติภารกิจเดียวของดอนคาร์โลคือการปลุกยักษ์หลับและพาทีมชาติบราซิลคว้าแชมป์โลกสมัยที่6มาครองให้ได้หลังจากที่ห่างหายจากความสำเร็จนี้ไปนานถึง24ปีผลงานเด่นของคาร์ลอันเชลอตติในอดีตที่ผ่านมาคือการเป็นผู้จัดการทีมคนแรกในประวัติศาสตร์ที่คว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกได้ถึง5สมัยและคว้าแชมป์ลีกสูงสุดครบทั้ง5ลีกใหญ่ของยุโรปประกอบด้วยพรีเมียร์ลีกลาลิก้าเกาโชเซเรียบุนเดสลีก้าและลีกเอิง
3: เพราะโภชนาการที่ดีคือกุญแจสำคัญสู่ชีวิตที่แข็งแรงทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา9นาฬิกาถึง10นาฬิกาทาง FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงกับรายการสภาพสุขสุขภาพรายการสาระดีที่พาคุณไปเปิดมุมมองใหม่เข้าใจโภชนาการสำคัญมองโลกในมุมบวกสดใสมีพลังอัปเดตโภชนาการรอบโลกตอบโจทย์การกินยุคใหม่กินดีไม่มีโรคกินอยู่อย่างไรให้ห่างไกลโรค NCD ดำเนินรายการโดยดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการมือหนึ่งของเมืองไทยพร้อมด้วยเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงานมืออาชีพจาก FM 99เติมสาระสุขภาพทุกเช้าสร้างแรงบันดาลใจง่ายๆจากสิ่งที่คุณกินเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อลงโฆษณาโทร022016000ต่อ6736
4: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
5: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
6: กลับเข้าสู่ FM 99นะครับ Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงนะครับ
7: ไลฟ์ในไลฟ์ช่วงตู้แช่ปลา
6: 99ไลฟ์ขั้วโลก
7: โคตรเย็นหนาวจัดโอ้โหแอร์นี
6: ่เขาใช้แอร์หรือว่า
7: เขาเพิ่งล้างแอร์มาแล้วเนี่ย
6: โอ้
7: โหหนาวจัด
6: ขนจะมาลุกทุกส่วนแล้วเนี่ย
7: จานอู๋จะเอาผ้าม่านมาห่มเลยใช่ไหม
6: โอ้ผมจะไปดึงผ้าม่านของรายการยักษ์มันมาห่มแล้วเนี่ย
7: อัปเดตผลบอลหน่อย
6: ครับผมจัด
7: บอลบราซิลนี่ยิงกันเหลือเชื่อจานอู๋ลอนดีน่านี่นำซีอาร์บี 5-0 บอลบราซิลจะมายิงกันเยอะขนาดนี้นี่ยากนะ
6: ปกติมันชอบเสมอ
7: ใช่บางทีประตูเดียวนี่จบแล้ว
6: ค
7: ีคูม่านำเรซิเฟ่ 1-0 นะครับแล้วก็โนโวลิซันติโนนี่ก็นำโกยนันเซ่ 3-0
6: ครับผม
7: แล้วก็ชิลีครับนะที่ถามกันมาเนี่ยมาเกาเยสตามหลังเปเรสติโน 1-2 ซานฟิลิเป้กับลูเนียนเลคาเรล่า 0-0 แล้วก็ซานหลุยนำเอเวอร์ตัน 1-0 นี่เอเวอร์ตันชิลีก็มี
6: ครับ
7: นะประมาณนี้นะครับผลบอลส่วนไลน์อัพเดี๋ยวแจ้งอีกรอบนะครับ ช่วงหน้าเนี่ยเตรียมมาแล้วนะครับก็จันบอมเหมือนหยองวันนี้ฝรั่งเศสเนี่ยก็จัดเต็มนะครับมีเปลี่ยน1ตำแหน่งก็คือกองกลางมาใช้มานูโกเน่นะครับก็แนวรับประตูเป็นไม้ไมยองแบ็คขวาชูสกุนเดแบ็คซ้ายลูกาดีนเซนเตอร์เป็นวิลเลียมซอลิบากับดายองปาเมกาโน่นะครับกองกลางเป็นมานูโกเน่กับอาเดียงลาบิโ
6: อ
7: ตัวลุกมีอุสมานเดมเบเล่ไมเคิลโอลิเซ่แล้วก็แบดลี่บาโคล่าด้านหน้าเป้าเป็นเอ็มบัปเป
6: ้ครับผม
7: ส่วนฝั่งปารากวัยข้างหน้าเป็นออร์แลนโดกริลนะครับแล้วก็แนวรับมีวาลาสเกตกุสซาโวโกเมสแล้วก็โอมาอัลเดราเต้นะฟิตกลับมาแบ็คขวากาเซเลสแบ็คซ้ายเป็นอลอนโซของกลางมีกาลาซ่านะครับแล้วก็คูบาสตัวลุกมีเอลมิรอนแล้วก็มีทางด้านโกเมสแล้วก็หน้าเป้าวินโฮโลเอ็นซิโซ
6: ครับผม
7: ที
6: ่ทางเอซีบอกว่าที่บอกว่านะอูใหญ่แต่เล็กเนี่ยคือตัวนะอูเป็นคนตัวใหญ่แต่ตำแหน่งงานเล็กกว่าตาเจ๋งค่ะโอ้โหดูต่อแท้เลยส่วนที่บอกว่านะสนปืนโตจริงหรือเปล่าคือนะสนแฟนปืนจริงหรือเปล่าเพราะบางครั้งเจ็ดชอบบอกชอบแบนซีแต่คุณเคยลงทุนแฟนนอน
7: ค
6: ุณไม่ชอบแบนซีบ่อยเหรอ
7: หลังๆไม่ค่อยชอบแล้วเพราะผมชอบเป๊ปในการหนูแต่พอเป๊ปออกแล้วผมก็
6: มัน
7: ไม่ได้จับดู
6: บทความท้าทาย
7: ไม่รู้ว่ามาเลสกาจะทำซิตี้สนุกเหมือนเป๊ปหรือเปล่าไง
6: คุณพุทธิพงศ์บอกสารัตอยู่เย็นสนสวิตอยู่ยันหว่างครับ
7: ครับ
6: คุ ุณสับปะรดมีบอกว่าพรุ่งนี้มีอะไรแข่งครับพรุ่งนี้ก็มี2คู่เหมือนเดิ
7: ม
6: พรุ่งนี้มันอะไรเดิม
7: พรุ่งนี้เม็กซิโกอังกฤษแล้วก็
6: บราซ
7: ิ
6: ลกับ
7: นอร์เวย
6: ์นะครับพรุ่งนี้มี2คู่นะครับคุณธนบดีบอกสวัสดีครับเพิ่งตื่นมาเชียร์ฝรั่งเศสเดี๋ยวเราตามกันยาวๆได้เลย
7: ครับ
6: บอกอยากให้สหรัฐชิงกับโคลอมเบียครับผมชอบซีรีส์นาโคสครับ
7: อย่าเลย
6: DEA เจอเอสโคบาร์
7: จานอูเห็นโคลอมเบียเล่นเมื่อเช้าป่ะเอาเวลานอนผมขึ้นมาโคตรแบบโอ้โห
6: น่าง่วงมาก
7: คือดูมาเกินครึ่งแรกแล้วจะนอนก็เกรงใจก็ไหนๆยังไม่นอนก็ดูสุดท้ายแม่งมีลูกเดียว
6: ไม่แต่อาจจะเป็นเพราะมันเจอกันหน้
7: า
6: ใช่ไหมแต่ถ้าเจอทีมดีๆอย่างวันนั้นเจอโปรตุเกสมันก็ไล่ยำโปรตุเกสอยู่นะ
7: โปรตุเกสเกือบโดน
6: ใช่ถึงบอกได้ยำโปรตุเกสอยู่นะ
7: ครับ
6: ทำไปเล่นไปนะ
7: แสดงว่าโปรตุเกสนี่มันก็ผมมองว่าไม่ถึงไม่ผ่านสเปนอ่ะถ้านับเท่าที่เห็นวันนี้ถ้าไม่วันเจอกันไม่เจอสเปนไม่เล่นแบบโอ้โหพีคเขาฟอร์มแบบเว่อร์ๆนะ
6: ยากเพราะสเปนดูแล้วโหดวัวไม่ขยับครับพี่สนจันอูจากคุณอาร์มซ่า
7: ทักทายอาร์มด้วย
6: พึ่งตื่นหรือเปล่าอาร์ม
7: แล้วเห็นอาร์มทักมาในไลน์ก็ขอบคุณมาก
6: นักเตะเม็กซิโกคนไหนชอบเชียร์บอลอิตาลีตอบหลุยโคโมวงเล็บโรโมจากอาร์มซ่านะฮะกลับมาทางฝั่งของ YouTube บ้างเนาะ
7: ครับ
6: คุณนูโน่บอกจันอูช่วยไปเรียกยอดให้เดอะสเตเดียมหน่อยครับเขาไม่ได้เรียกอ่ะถ้าเรียกกะเราหวดค่าตัวแพงๆก็หน่อยมีแฮปกับเขามั่ง
7: อุ้ยแต่เดอะสเตเดียมล่าสุดเขาเคลียร์วิโก้นะห่างไปแล้ว
6: ครับก็เห็นในสนามในอเมริกาเนี่ยใหญ่ๆอย่างนี้ทุกสนามมีอีกเยอะไหมอิจฉาไทยหมดสิทธิ์จัดจากคุณก้องเกียรติแต่สนามในอเมริกาส่วนใหญ่มันมาจากสนามที่จัดพวก NFL เนาะแล้วส่วนใหญ่สนามมันใหญ่มากนะแฟนบอล 70,000 อัพนะแล้วก็บอกว่าถ้าตอนนี้ไปดูรอบต่อไปสงสัยต้องมีเป็นล้านแน่ๆถึงไปดูได
7: ้ตั๋วแพงมากเห็นคนทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องตั๋วแพงอยู่
6: ผมว่ารอบลึกๆนี่น่าจะเต็มหมดแล้วมั้งเนาะ
7: ครับ
6: เนาะรอบ16รอบ8แบบเนี้ยตั๋วจองน่าจะเต็มเนาะแล้วก็อ่ะผมกลับมาทางฝั่งนี้บอกจำได้ตอนคุณสนมาจัด99ใหม่ๆชอบพาผมไปท่องลีกบาร์คือตอนฟ้าสางประจำจากแฟนคลับ99ยุคอม
7: อก็ทุกวันนี้ก็ยังท่องอยู่ครับเห็นบางท่านก็ต้องการอยู่บอลบราซิลแต่ผมมั่นใจเลยในชั่วโมงนี้ฟุตบอลบราซิลก็ไม่พ้นผมอ่ะ
6: ใช่เพราะว่าเห็น
7: ลอนเตรีน่านี่ไงล่าสุดลอนเตรีน่านำ
6: 5-0
7: คิคูมา
6: ผมส่วนใหญ่จะเป็นอูสเกนเดเวีย
7: อ๋ออูอูนี่เหรออู
6: ไวคาลิก้า
7: อู
6: อูไอซ์แลนด
7: ์ไอซ์แลนด์อูฮัฟนาฟยอดูอูเซนยานาน
6: ฮัตแตนจอดูเด็กอันนี้เดี๋ยวคุณฉัตรชัยบอกว่าคู่บราซิลกับนอร์เวย์มีความเห็นยังไงคะอ่ะสน
7: บราซิลวันเวย์ครับคือเทียบง่ายๆเข้าใจว่าฟุตบอลไม่ใช่บัญญัติยางแต่ขนาดญี่ปุ่นที่ว่าระบบดีเกมรับแน่นวินัยสูงยังเอาบราซิลไม่อยู่ใน90นาทีผมมองว่านอร์เวย์เกมรับไม่ได้แน่นเหมือนญี่ปุ่นด้วยซ้ำอาจจะวูบวาบตรงกองหน้าแต่ผมว่าเกมรับบราซิลเอาเกมรุกนอร์เวย์อยู
6: ่
7: และความเขี้ยวของบราซิลจะปราบทางด้านนอร์เวย์ได้ภายใน90นาทีจารย์อู๋มองว่าไงเขามาไล่เราแล้วอะไร
6: มาเอารีโมท
7: เขามาไล่เราม
6: าเอารีโมทเขานะครับของผมยังชอบนอร์เวย์นะ
7: จริงเหรอ
6: เพราะว่ามันเทียบกันไม่ได้ไงบอกว่าไอ้เกมรับนอร์เวย์มันอาจจะไม่ดีเท่าไงแต่เกมรุกมันเทียบกับญี่ปุ่นมันคนละเบอร
7: ์ครับ
6: ใช่ป่ะมันมีฮาลันมีนูซ่ามีอะไรผมมองว่าไปต่อเวลา
7: เหรอ
6: เออแต่ผมเชื่อว่ายิงกันเยอะนะ
7: ยิงเยอะ
6: เพราะว่ามันคงไม่มาตั้งรับกันหรอกนอร์เวย์มาสู้เพราะเด็กมันกำลังสด
7: ครับ
6: อารมณ์มันเหมือนเด็กกำลังเปรี้ยวอ่ะส่วนนั้นได้
7: เด็กกำลังเปรี้ยวนี่อยู่ข้างหลังพี่ไหม
6: หันหยองบอกว่าไม่ได้อาบน้ำสองวันแล้วเนี่ย
8: กระดองน้ำส้มไว้แหละ
6: นี่ออกเค็มแล้วนะ
7: อันนี้
6: หลายวันแล้วนะ
7: บราซิลนอร์เวย์ทัศนะเป็นไงอย่างเงียบสิ
8: ยิงเยอะแล้วกัน
7: ไม่เอาแบบใน90มั้ยใน90มั้ย
6: ไอ้สนก็3ซะเร็วดึงให้นิดนึงนิ้วคือคิดไม่
8: เตียงฝรั่งเศสไว้เมื่อกี
7: ้บราซิลนี่ต้องชนะใน90นาทีนะเหนือกว่าครึ่งเสาไฟฟ้า
8: ชนะสิ
6: บราซิลกับนอร์เวย์ก็งั้นๆน่ะผมชอบบราซิล
7: โอเค
6: ไอ้จี๊ดๆ
7: ๆนี่กันอู๋เอามั้ยเอามั้ย
6: เอาดิ
7: ก็นี่ไงหมายถึงถ้าเกิดสมมติบราซิลชนะในเวลาเนี่ยอาจารย์อู๋เลี้ยงตีน้อยผม1มื้อ
6: ได
7: ้แต่ถ้าเกิดสมมติ เสมอกันหรือนอร์เวย์ชนะเดี๋ยวผมเลี้ยงทักคู่เลยผมเลี้ยงจันอู่จันเอกด้วย
6: ได
7: ้โอเคละ
6: อ่ะเดี๋ยวเราคงต้องรอออกก่อนนะ
7: ดิวเลยนะ
6: ใช่ๆผมลืมไปเลยเดี๋ยวพอเข้ามาแล้วนักเต็มจะเริ่มลงแล้วส่วนข้อความที่ไม่ทันก็ขออภัยแล้วกันนะครับอ่ะวันนี้ในช่วงไหนเนี่ยไลฟ์บอลโลกนะจันอู๋กับเซียนสนลาไปก่อนแล้วครับวันนี้สวัสดีครับ
7: สวัสดีครับ
5: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกทิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM 99
9: 48ทีม104แมตช์3

0: ไข้แข็งแรง
1: บอลโลกสตอรี
2: ่กิเยโมโอชัวกำแพงมนุษย์5สมัยสถิติของผู้รักษาประตูที่กลายเป็นตำนานฟุตบอลโลกอย่างกิเยโมโอชัวจากเม็กซิโกทำให้เขากลายเป็นหนึ่งในกลุ่มนักเตะเพียงไม่กี่คนที่ลงเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายถึง5สมัยและทุกครั้งที่แข่งเวิลด์คัพเขาจะเปลี่ยนร่างเป็นเทพเจ้าทันทีสถิติที่น่าสนใจของโอชัวคือจำนวนการเซฟมหาศาลต่อ1นัดโดยเฉพาะในปี2014ที่เขาเซฟลูกยิงของบราซิลจนโลกต้องตะลึงและในปี2022เขาก็ยังเซฟจุดโทษของโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้ได้อีกตัวเลขการเซฟของเขามักจะพุ่งสูงขึ้นเป็นพิเศษเมื่อสวมเสื้อทีมชาติในศึกเวิลด์ครับจนได้รับฉายาว่าชายผู้เกิดมาเพื่อฟุตบอลโลกอย่างแท้จริง
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวต

นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770

0: Active Radio SMS 468899
1: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Pod Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
2: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกทิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
4: สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของนายที่นายไลฟ์บอลนายที่นายไลฟ์บอลโลกแล้วครับอยู่เดินเข้ามาไม่พูดไม่จาแล้วฮะงงไปหมดเลยมาพอมาตรวจงานก็ช่วงนี้อยู่กับพี่บอมประพลปัญหาผมหยองนะครับสุภโชคนมนิ่มนะครับเรามารับหน้าที่ต่อจากอาจารย์อู๋กับน้องสนเราอยู่กันในฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้ายนะครับฝรั่งเศสเจอกับปารากวัยกรึบเล่นกันที่ฟิลาเดลเฟียสเตเดียมนะครับวันนี้ในวันชาติของสหรัฐอเมริกานะ
5: วันที่4กรกฎาคมนะ
4: ครับ
5: โอ้ยองนี่เกือบวันชาติกันนะใช่ไหมวันที่3เนี่ยยอง
4: ไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวอะไรกับเขาเลย
5: นะฮะ
4: ก่อนเกมก็มีพิธีการฉลองมีศิลปินอะไรมาแสดงกันอุตลุดไปหมดนะ
5: อ
4: ่
5: าฮะ
4: มีเครื่องบินในพ่นบินผ่านสนามด้วย
5: นึกว่างานวันเด็ก
4: ใช่งั้นนะ
6: สนับสนุนโดย
7: ท้องเสียปวดท้อง
8: แน่นท้อง
7: มองหาย
9: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
10: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40
11: เอออะไร30อะไร40อ่ะ
10: ก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
12: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
13: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
14: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
15: โอ้มความปวดจงคลายความสบายจงมา
16: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
17: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: สนับสนุนโดย
18: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
5: ในทวันไม่เมยองครับแนวรับมีลูกาดีนครับดาโยอุปาเมกาโน่ก็ไปเลี่ยมซาลิบาแล้วก็ชูกุนเด้ครับตรงกลาง2คนนี้เป็นมานูโกเน่กับอเดรียงราบิโอครับตัวรุกวันนี้ใช้อุสมานเดมเบเล่นะครับไมเคิลโอริเซ่แล้วก็บัตเล่บาโกล่านะครับนาเปาเป็นคริสเตียนเอ็มบัปเป้ครับ
4: ก็ฝรั่งเศสเปลี่ยนจากเกมล่าสุดกับสวีเดน1ตำแหน่งนะครับเอามานูโกเน่แทนออเรียงชัวเมนี่ที่เจ็บในการซ้อมเมื่อวานนะครับเจ็บกล้ามเนื้อต้นขาอาจจะต้องพัก 3-4 วันนะครับก็เดชองก็เลยใส่มานูโกเน่มาแทนขณะที่ปารากวัยเปลี่ยนจากเกมกับเยอรมัน3ตำแหน่งนะครับใส่โอมาอเดเรเต้ที่จริงๆก็มีอาการบาดเจ็บนะแต่ว่าเรียกฟิตทันเกมนี้นะครับ
5: ครับ
4: แล้วก็กุสโวเวลาสเกตลงมาเป็น3เซนเตอร์ ยืนคู่กับกุสโวโกเมสนะครับแล้วก็อีก2คนอีกคนที่ได้ลงมาในเกมนี้ก็คือเดียโก้โกเมสนะครับที่หลุดออกไปนี่ก็มีโฮเซ่กานาเล่นะครับที่เป็นคนยิงจุดโทษสุดท้ายน็อกเยอรมันนะแล้วก็ดาเมียนโบบานิยานะครับมิดฟิลด์แล้วก็อีกคนก็ที่หลุดออกไปคือหน้าเป้าอย่างกับเบนอาวาลอส
5: ครับหน้าเป้าใส่โหดนะฮะหน้าโหดแม่ฮะมีหนวดด้วย
4: เอาเกมครึ่งแรกกำลังจะเริ่มนะครับฝรั่งเศสจะบุกจากขวาไปซ้ายนะครับเขี่ยเริ่มเกมก่อนมาในชุดสีน้ำเงินล้วนชุดเก่งส่วนปาราไฟเนี่ย
5: ปาราไกวสิสำเนียง
4: ลาอันบิโรค่าน
5: ี่ครับฉายาเขาสีอะไรนะ
4: ขาวแดง
5: ขาวแดงอันบินี่ก็
4: ขาวแหละ
5: แต่โลค่าแดง
4: โลค่าแดงเกมเริ่มครับฝรั่งเศสบาดือก็เตะออกบุมทงไปเลยยิดเลือกเกิน
5: อันนี้ไปยืมสูตรของลุยลิเก้มาใช้ใช่ไหม
4: ไม่รู้ในช่องสั่งว่าแต่ไอ้บาโกล่าเป็นคนเขี่ยเตะตุ้มออกบุมทงไปเลยครับกองเชียร์ปารากวัยเยอะเหมือนกันนะเท่าที่เห็นเนี่ยนะครับอเมริกาใต้นี่เดินทางมานิดเดียวครับไม่ไกลคือหลังลูกนี้ไม่ตรงไม่ยองนะครับต้องวิ่งออกมาเล่นนอกเขตแล้วโดนไล่ทันทีครับปารากวัยบีบถึงมุมทงนะครับซาลิบาบางไว้มีเดโก้โกเมสติดหลังมาลุมเข้ามา3คนโอ้ซาลิบายังแก้ไปได้ครับคือจุดเด่นของปารากวัยนี่ขึ้นชื่อลือชาในเรื่องของเกมรับอยู่แล้วนะครับวันนี้ต้องดูครับว่าเจอทีมที่เกมรุกมหาโหดอย่างฝรั่งเศสจะเป็นยังไงเปิดเข้ามาเอ็มบัปเป้แหมไม่ได้ยิงครับเกี่ยวลูกดีไม่ติดโดนเตะที่ออกมา
5: จริงก่อนเกมนี้มีคำเตือนเรื่องคลื่นความร้อนนะว่าอากาศนี่จะร้อนมากนะที่วิลาเดเฟียกัน39องศาแล้ว
4: เขาบอกว่าอาจจะพุ่งถึง38 39นะ
5: แต่ว่าในสนามเนี่ยที่นักเตะลงไปเตะเนี่ยเขาบอกอุณหภูมิจริงๆจะอยู่ที่43องศานะว่าสะท้อนจากพื้นหญ้าขึ้นมาด้วย
4: หนักครับเกมนี้เนี่ยอากาศอาจจะเป็นปัจจัยก็ได้นะครับ
5: แต่ร้อนไม่เป็นไรนะครับขออย่างเดียวครับฝนอย่าตกคร
4: ับ ก็จำถ้าจำกันได้เกมที่ฝรั่งเศสเจอกับอิรักที่เลื่อน2ชั่วโมงปักครึ่งก็เตะที่นี่แหละครับ
5: โอ้ใครภาคผมไม่อยากรู้เตะที่ไหนอยากรู้ว่าใครภาคคุณ
4: หัวได้ใครภาคนี่ว่าใช่ป่ะฝรั่งเศสกับอิรักป่ะ
5: ผมยิ้ม
4: คุณหรือเปล่าคุณทรงศักดิ
5: ์จริงก็มีคำเตือนเหมือนกันนะเรื่องฟ้าฝนนะคู่กับอังกฤษกับเม็กซิโกนะตอนแรกก็มีข่าวว่าจะยื่น
4: เลื่อนพอ
5: เย็นที่มาเตะเร็วขึ้นนะมันจะว่าจะเตะตีหนึ่งตามเวลาประเทศไทยแต่ทำไปทำมาก็ยืนยันนะเตะเวลาเดิมนะ
4: ไม่เลื่อนแล้วนี
5: ่ไม่เลื่อนแล
4: ้วไม่เลื่อนแล้ว
5: เด
4: ิ
5: ม
4: เจ็ดโมง
5: เจ็ดโมงเหมือนเดิม
4: เจ็ดโมงเจ็ดโมงผ่านไม่ได้ด้วยการทั้งปวงนะอังกฤษกลับไปออสเตรียครั้งแรกในรอบ40ปี
5: เอ๊ะใช่ไหมสนามนั้นไหม
4: ใช่ที่มาราโดน่านั่นแหละหาดพระเจ้าแล้วแหละ
5: โอ้ยความหลังครั้งนั้นไปหาดใหญ่คราวนั้น
4: โอ้แฟนๆปารากวัยเด้มาเชียร์กันอุตลุดครับอากาศดีคุ้นเคยดีร้อนๆแบบนี
5: ้
4: แต่ว่าฝรั่งเศสลุยขึ้นมาอ้าวกุนเด้ครับทำลั่นไปแล้วแต่ว่าตัดได้ครับอุปเมกาโน่ครับลุยขึ้นมาให้มาโอลิเซ่นี่เป็นการปรับหมากที่ได้ผลเลยครับของเดชองใน4เกมแรกคือการจับโอลิเซ่ไปยืนข้างในนะ
5: ใช
4: ่มีแอสซิสต์ไป5แอสซิสต์แล้วนะ
5: ก็ตอนนี้ตามหลังที่ติดสูงสุดของเปเล่แค่ลูกเดียวนะสำหรับการแอสซิสต์นะครับของโอริเซ่นะ
4: ครับ
5: มาสจันเหลือเกินนะ
4: ปกตินี่เล่นริมเส้นนี่ตัดในยิงอย่างเดียวครับนี่เขาไปยืนตรงกลางนี่จ่ายได้ด้วยโอริเซ่ครับได้บอลทางขวาโดนรุม2คนต้องวนกลับมามาดูโกเน่ครับไม่ไปโอริเซ่เดินเข้ามากระชากหนีดื้อๆครับไปสุดเส้นหลังเปิดเข้ามาขึ้นไปมงไม่ได้นะครับราบิโอบอลตกมาหน้ากรอบเขตโทษเอ็มบัปเป้ชิงกันอยู่ปารากวัยโตได้ไม่ได้ครับอเมรอนโดนตัดมือใครวะ ยืนเข้ามาในกล้อง
5: นี่เข้ามาเขาไม่พูดไม่จาอะไรเลย
4: เดิน
5: ขล
4: ึ่มขลึ่ม
5: แทบอย่างเดียวเลย
4: ตีขลึ่ม
5: เอ
4: าบอลตกใส่หลังซาลิบาออกข้างไปครับมาไล่ต่อต
5: ่อเออแล้วมาบอลโลกนี้ก็มีอาการบาดเจ็บรบกวนอยู่นะครับ
4: อย่ายืนเข้ามาใกล้ฮะหน้าบาน
5: วิลเลียมซาลิบานะครับแต่สุดท้ายก็เรียกความฟิตนะครับ
4: ครับ
5: กลับมากลุ่มแนวรับให้ฝรั่งเศสได้นะครับ
4: กุสโวอัลฟาโรนะครับกุนซือวัย63ปีชาวอาร์เจนตินาปีนี้นี่กุนซืออาร์เจนตายนี่
5: ขายดีนะ
4: ขายดีขายดีแต่ว่าตกรอบไปเกือบหมดละ
5: เสียดายแกมาซิโรเบลซ่า
4: ผมชอบอิตาเนียไอ้ กับกาเชเช
5: ่คานิเกียเหรอหน้าเหมือนคานิเกียมากเลย
4: เท่เป็นบ้าเลย
5: ฮะ
4: โอ้แล้วเห็นผมครึ่งหน้าเองติ๊กต็อกยืนหน้าภาคงี้ได้ไหมแม่เล่นได้เหรอโดนได้สวยจริงโดนพอได้คุณผู้ฟังพอก็ด่าผมนี่เป็นไงฟ้องคุณผู้ฟังเลยเอาคืนมาครับซาลิบาต้องดูว่าฝรั่งเศสนี่คือถ้าพูดกันตรงๆเป็นภาษาวัยรุ่นเจนซีคุยกันนี่ก็บอก
5: ครับ
4: ตัวอีดิตทั้งนั้นอะเกมลูกอะใช่ไหม
5: ตัวอีดิตเนี่ยไม่ต้องเจนซีก็ได้นะรุ่นเราเนี่ยก็ตัวอีดิตเลยถ้าเล่นถ้าพูดถึงเกมบอล
4: กดสูตรอะโกงสูตรอะพูดง่ายโอ้โหยังแต่ละคนยังโหด
5: ใช
4: ่เอ็มบัปเป้โอลิเซ่บาโกล่าเดมเบเล่ใช่ไหมสำรองยังมีลายันแชกีมีดูเออีก
5: ใช่ดูเอแรกๆก็ตัวจริงแล้วฮะเจอฟอร์มบาโกล่าเข้าไปตั้งหลังก็สำรองแล้ว
4: ที่ผมว่าแนวลุกนี่โหดกว่าชุดแชมป์โลกอีกนะ
5: ใช่ครับ
4: ทั้งสองสมัยด้วยซ้ำนะถ้า2018มันจะมีกิสมันเดมเบเล่เอ้ยไม่ใช่กิสมันเอ็มบัปเป้แล้วก็ชิลู
5: คือมันคนละแบบไงชุดนี้จะคล่องแล้วก็เร็วแข็งเลยอย่างไอชุดปี2018ก็จะผสมผสานนะ
4: ยิง
5: คิวก็เป็นนักเป้า
4: เออยิงแชมป์โลก98เนี่ยโอ้โห
5: โอ้98
4: กีวาสเป็นไง
5: กองหน้าเอาไว้ยืนให้ครบทีมนะเป็นเขาเรียกอะไรเป็นโคต้าเพื่อนรักซีดาน
4: มีซีดานมีองรีนะคร
5: ับ
4: สาดขึ้นหน้ามาครับปัดไฟขอร้อง
5: ติด
4: ฝรั่งเศสจะเก็บได้นะครับบอลอยู่ที่เจ้าของรางวัลบัลลงดอนี่เป็นไงเคลียร์ลอดขาไว้แล้วครับเอ็มบัปเป้ให้มาทางซ้ายลูกาดินมองข้างในแล้วครับดินให้จะให้เอ็มบัปเป้หน้ากรอบเขตโทษครับโอ้โหอาเมรอนครับตามมาเตะทิ้ง
5: ขยันจริงครับมิเกลอาเมรอนครับถอยลงมาช่วยเกมรับด้วย
4: อาเมรอนบอกนัดนี้ไม่ป้องปากครับเดี๋ยวป้องหูแทน
5: ต้องเอามือควายหลังไว้เวลาเข้าไปคุยกับผู้ต่อสู้จะได้มีเผื่อยกขึ้นมาน
4: ั่งดูคู่แรกอะแคนาดากับอะไรนะแคนาดากับอะไรนะ
5: แคนาดากับ
4: โมร็อกโก
5: ความ
4: จำโคตรสั้นเลย
5: โมร็อกโก
4: ที่มันอัดกันแล้วเกือบมีเรื่องกันนะผมว่าลุ้น
5: ลุ้นให้มีใช่ไหม
4: มันจะมีใครกระโดดป๊อกมันจะมีใครป๊อกปากคุยกันป่าว
5: ใครเปิดสปอตไลท์เนี่ย
4: ปาทิตขึ้นกลัวเราหน้ามืดลูกาดีนครับไอ้ก็ไปข้างในราบิโออาซาลิบาขออภัยผิดไปแล้วมั่วแล้วผมโกเน่มั่วโอ้โหพอได้แล้วพอได้แล้วโอ้โหจับผิดดีกว่า
5: ขอว่าจับผิด
4: พอจับผิดโอ้ตายแล้วเก่งนะเนี่ยทำงานไม่สะดวกเลยโอ้แต่ว่าหน้ากรอบเขตโทษนี่มีฝรั่งเศสนอนอยู่คนนะครับ
5: มันดูโกเน่ครับนอนกริ้งอยู
4: ่พอกรรมการบอกไม่สนใจลุกก็ได้วะ
5: น่าจะฮีทจุกครับบอกโดนสับคอนะฮะปกติสับคอข้างหลังนี่ไม่ว่าอะไรหายเมื่อยนะฮะที่สับข้างหน้า
4: สับกระเดือกลูกาเดนครับไหลขึ้นหน้าไปทางซ้ายบาโกล่าล็อกมาก็เจอขวางทันที
5: อ้
4: าวแฉงโอ้เวลาเกตไปเป็นกาเซเลสนะครับเตะแฉงเอาผ่านอีกแล้วอะไรวะพูดผิดไม่ได้เลย
5: ห้ามไม่ได้เขามีเครื่องจับผิดอยู
4: ่โอ้โห
5: นี่สอง
4: ชูบอกติ๊กเลยติ๊กเลยเขียนเรียกชื่อแล้วไปเตะผิดปั๊บติ๊กเลยกี่ครั้ง
5: ก็ห้าครั้งโดนไปเหลือง
4: เก่งไปหมดแล้วเนี่ยทำงานเนี่ยนี่กล้องนี่ล็อกขาไว้ป่ะฮะไม่ได้แพนไปฝั่งฝรั่งเศสเลยคร
5: ับก็เล่นอยู่ครั้งเดียวเล่นฟุตบอลครั้งเดียวเลยยาตายอยู่ฝั่งเดียวนะ
4: คู่นี้นี่เจอกันในบอลโลกมา2ครั้งนะคร
5: ับ
4: ครั้งแรกนี่รอบแบ่งกลุ่มปี1958
5: โอ้สูสีเลยวันนั้น
4: ฝรั่งเศสยิงไป 7-3
5: อุ้ย
4: ชุดฟองแตงแฮตทริกนะครับแล้วก็อีกครั้งนึงปี98รอบ16ทีมถ้าจำกันได้นะลูลองบองมงยิงตุ๋งเข้าไปนะครับโกลเด้นโกลลูกแรกในประวัติศาสตร์บอลโลกนะช่วงต่อเวลาวันนั้นผมนั่งดูไดร์สดอยู่ด้วยจำได้ชิลวัตนี่มือบวมไปแล้ว
5: แล้วปี1958ในชุดฟงแทงนี่ยิงไป13ลูกนะฟุตบอลโลก
4: ทีเดียว
5: รอชมอยู่ฮะว่าปีนี้จะมีใครทำลายสถิติได้ไหม
4: นี่ไงเมสซี่ไง7ไปแล
5: ้
4: ว
5: แมตช์เยอะขึ้นด้วย
4: เหลืออีกเท่าไหร่ล่ะเหลือรอบ16รอบ8รอบรองรอบชิง4เกม
5: ถ้าไม่รอบชิงก็ชิงที่3
4: อีก6ลูก
5: เหนื่อยนะปกติยิงได้สัก6ลูกนี่ก็ได้ตำแหน่งโบกันแล้วนะ
4: แต่ถ้า ทำตามก็เรียกอะไรตามค่าเฉลี่ยนี่ก็ไม่แน่นะ
5: ก็ไม่แน่ใช่โอเมซี่นี่เหมือนจะยิงประตูได้ตลอดเวลานะเล่นทุกนัด
4: เหมือนเอ็มบัปเป้นี่ก็เหมือนกันเนี่ย4เกมเนี่ยยิงไป3แล้วยิงเกมละ2ลูกด้วย
5: ครับ
4: ไอเกมที่ไม่ยิงกับนอร์เวย์นี่ก็มีแอสซิสต์2แอสซิสต์นะโหจริงๆเปิดเข้ามาครับโดนมงสกัดเอาไว้เอ้าเบียดลูกนี้ชนโอ้โหต่างคนต่างกระแทก
5: อาจารย์ต้องวีดหายเลยฮะ
4: มีลาบิโอเลยครับเข้าไปกระแทกกันในกรอบเขตโทษนะครับโ
5: อ
4: ้โหนี่เปิดมา10นาทีที่ฝรั่งเศสบุกต่อเนื่องครับลูกาดินเปิดฉลับลาบิโอมาโฉบตัดไปกลับมาที่ดินเอ็มบัปเป้อ้าวโอ้ยหลอกใครแล้วน่ะหลอกตัวเองสิ
5: เป้จะควงจอยฮะจะชูอีทัตติโก้นะฮะปรากฏว่าหลอกตัวเองฮะบอลไม่เชื่องเท้าลูกแบบนี้นะผมบอกเลยต้องไปเรียนจากมาคาร์ลัสฟอร์ดนะเก่งแต่ลูกเนี้ย
4: เอ อควงจอยอ่ะเมื่อกี้นี
5: ้ควงจอยสะบัดนิดนึงอ่ะเดี๋ยว
4: คนไม่เล่นเกมนี่ไม่รู้นึกไม่ออก
5: โอ้เชื่อของอะไรไปอะไรกันเราเล่นเยอะ
4: ปารากวัยเนี่ยไม่ได้บุกเลยครับเอาเอ็นซิโซครับนาทีแล้วกับเยอรมันนี่โดนเปลี่ยนออกไม่ถึง1ชั่วโมงนะครับมีอาการเจ็บแล้วโดนแย่งไว้แล้วครับไม่ฟาววันนี้อัลฟาโลนี่ใช้False 9นะครับไม่มีหน้าเป้าอาชีพต้องดูว่าจะได้ผลขนาดไหน
5: เน้นเกมรับแล้วครับ
4: โอลิเซ่สับมาให้เข้ามาตรงกลางเดมเบเล่ตั้งป้อมแหมโดนปิดซะก่อนครับไม่ยิงยูสกุนเด้เดมเบเล่สตาร์ทเหลืองอ่อยมาแต่ไกลเปิดเข้ามาครับลึกไปหน่อยโอ้โหลูกนี้ปาโกล่าไม่ทัน
5: มีปาโกล่ามีปาโกล่าโชว์มาที่เสาไกลนะ
4: ต่อไปแล้วขย่าดันสายแล้วมันยิ่งยิ่งยิ่งเรื
5: ่อยอยู่ก็ลิ้นพันกันนะแล้วทางด้านเดบิวต์นี่ตาแกไวก็เป็นเพื่อนขยับนี่เปิดได้เลย
4: ครับ
5: แต่ยังไม่แม่นนะ
4: ตาแกนี่โอ้โหสอดสายเป็นปลามังกรเลย
5: ดีใช่ไหม
4: ดีดี
5: โอ้ส่วนบนสแตนนี่ก็พัดไข่ดีนะตรงนี
4: ้ครับกองเชียร์ฝรั่งเศสนี่ก็ต้องใส่หมวกไอ้นี่นะหมวกเพนเตอร์หมวกที่เป็นจิตรกร
5: หมวกศิลปิน
4: อ่า
5: เราพัดที่เป็นพัดแบบพัดกระดาษอ่ะที่เขาพับๆกัน
4: อ่
5: ะว่างๆก็มาตีหัวเพื่อน
4: ตลกตีหัว
5: เสียงดัง
4: โอ้ยมาดูโกเน่ครับกวาดลูกนี้ไปเตะใส่กูบาสนะครับ
5: โอ้กูบาสมองหน้าเลยบอกจำไว้แล้วนะจำไว้แล้วนะหนึ่งทีนะเอ้าโอลิเซ่หัวเราะ
4: ชมหน้ามันโอลิเซ่บอก
5: เออโอ้โหได้พักหายใจหายคอหน่อยครับปารากวัยครับโดนกดอยู่นานเลยเนี่ย
4: 10นาทีเต็มๆอ่ะ
5: เออ
4: ได้ฟรีคิกกลางสนามนะครับ
5: อัลฟาโลบอกลูกทีมบอกช้าๆช้าๆ
4: เหร
5: อเออ
4: ไม่ต้องรีบยื้อไปยื้อไป
5: ยื้อไปก่อนยื้อไปก่อนเดี๋ยวไปลุ้นจุดโทษ
4: เอาเออไปลุ้นต่อเวลา
5: ครับต้องลุ้นจากจังหวะแบบนี้นะครับปารากวัยลุ้นจากลูกตั้งเตะนะครับกองจับปฏิมิเกลอเมลอนนะครับจะเปิดเข้าไปเกาศีรษะหนึ่งทีครับแล้วก็ไม่เปิดด้วย
4: เปิดแล้วครับอเมลอนบอกจะเร่งทำไมเนี่ยมองออกมาเข้าเท้าฝรั่งเศสด้วยครับโอลิเซ่ลากขึ้นไปทางด้านขวาครับโอ้โหเจอแถมไปแล้ว
5: โอ้กรรมการบอกเล่นต่อ
4: แต่เชฟบอกลุกขึ้นมาไอทิศนะครับเพื่อนได้บอลอยู่เล่นต่อไปเลยลาบิโอให้มาทางซ้ายครับลูกาดินยึกยักยึกยักกับไปไม่ได้ก็คืนไปตั้งใหม่ครับซาลิบาให้เข้าไปข้างในโกเน่วันนี้กลายเป็นเดมเบเล่ขยับมายืนข้างในนะครับช่วงต้นเกมเนี่ยโอลิเซ่ไปยืนทางขวากุนเด้ครับออกไปที่โอลิเซ่ทางขวาเจอบาง2คนนะครับจะให้กุนเด้ครับที่เติมขึ้นไปไม่ผ่านแล้วก็โอลิเซ่ไปตัดฟาว
5: แล้วไม่ยอมลุกเลยครับเล่นปารากวัยเล่นฉลาดมากนะครับตัวบังไว้เป็นกูบาสนะครับอาเซนเวนเกอร์ครับก็เข้ามาให้กำลังใจนะครับทีมชาติฝรั่งเศสนะ
4: ข้างล่างนี่ใครว่าหน้าคุ้น
5: ๆหน้าเหมือนคาร์ลอสผอมอะหน้าเหมือนตัวเป็นคาร์ลอสตัวผอม
4: มีจะผอมเลยคาร์ลอสเดี๋ยวโอ้โหตันตึบเปิดยาวขึ้นมาครับออร์แลนโดกิลครับดาวอะไรก็เลยนะฮีโร่ของปารากวัยจากเกมน็อกเยอรมัน
5: ครับ
4: เปิดขึ้นไปเตะทิ้งมาก่อนครับมานูโกเน่บอลมาทางแบ็คขวากาเซเลสให้ไข่วะนะเฮ้ย
5: ันเมลอนอันเมลอนหันมาคอเลยฮะเองให้ใครเนี่ยจังหวะนี้
4: เตะขนาดเส้นออกหลังไปเลยครับแบ็คขวาจากดินาโมมอสโกนี่เป็นไงข้อมูลเป็นไงเป็นไง
5: อะไรครับชี้อะไรครับ
4: อะไรอ่ะ
5: พูดสิครับพูดโอ้แฟนรายการ
4: โอ้ไม่ค่อยได้มาพากช่วงนี้ไงอยู่ในเช้าเช้า
5: โอ้ชี้มาชี้มา
4: สวัสดีหน่อยสวัสดีหน่อย
5: เดี๋ยวผมก็อัดสคริปต์ก่อนนะฮะก็สวัสดีนะครับทักทายทุกท่านนะครับจาก41สถานีทั่วประเทศนะ
4: ครับ
5: เป็นเครือข่ายวิทยุของเรานะฮะ
4: ของอสมทออกอากาศทั่วประเทศ
5: ถ้าท่านได้ยินเสียงนี้นะครับกรุณาเปิดอะไรนะเปิดเสียงให้มันดังๆขึ้นมาหน่อยชวนเพื่อนมาฟังด้วย
4: เอาไมค์จ่อออกลำโพงเสียงนำสายหมู่บ้านก็ได้ฮะ
5: ได้คนมาฟังเยอะๆได้ไม่เหงา
4: บาโกล่าครับได้บอลหน้ากรอบเขตโทษล็อกเข้าซ้ายย้ำออกมาทางซ้ายใหม่หลายต่อดีนเปิดลูกนี้ลึกไปครับเข้ามือออเรนโดกิล
5: หรือว่าออเรนโดบรูม
4: นะ
5: มือหนึบใช้ได้นะกิลเนี่ย
4: เลโกลัสแหละ
5: เราเล่นเป็นหลายคนนี่เป็นโจรสลัดก็เล่นใช่ไหม
4: จำได้เป็นเลโกลัสปลากไก
5: ลับมา
4: เล่นสั้นมานี่ก็โดนบีบทันทีนะครับฝรั่งเศสนี่สกัดมาเข้ามืออันฟาโล
5: ฟาโลชูมัวบอลเนี่ยรอให้ลูกทีมมาเอาฮะ
4: โอ้โหแดดเปรี้ยงอยู่บนอัลจันนี่สวัยไปหมดเลย
5: มองห่วงฮะดูภูมิสูงสุด39องศา
4: ใช้คำว่าสวัย
5: คือสวัยจริงๆโอ้โหโบกกันคือจับบนอัลจันนี่คือโบกพัดกันอุตลุดนะ
4: ก็แปลกดีเหมือนกันนะเมืองเดียวกันเนี่ยแต่ว่าห่างกันประมาณสักไม่ถึง2อาทิตย์ดีใช่ไหมสภาพอากาศต่างกันสิ้นเชิง
5: พระอาทิตย์มันเยื่อนไง
4: ขยันเยื่อนซะด้วยเปิดเข้ามาในกรอบเขตโทษเอาเก็บบอลได้มาแล้วจับห่างครับโอลิเซ่ไม่ได้ยิงโดนสกัดโดยอเดเลเต้ครับแล้วก็หม่งคืนไปเข้ามือออร์แลนโดกิล
5: เกมรับก็ยังไม่มีข้อผิดพลาดนะครับสำหรับปารากวัยครับของฝรั่งเศสนี่ก็ส่วนใหญ่ก็ขึ้นบอลทางขวาก็มีโอลิเซ่ประจำการอยู่
4: เกมที่แล้วปารากวัยใช้เซนเตอร์คู่นะครับเป็นไอ้กานาเล่นะครับยืนคู่กับกุสโวโกเมสเกมนี้พออันเดเลเต้หายนี่ใส่เซนเตอร์มา3คนเลยครับหลังเสร็จได้บอลบุกขึ้นมาแล้วครับมานูโกเน่ยอดลูกนี้เข้าไปในเขตโทษลึกไปครับโอ้โหลูกนี้เกี่ยวลงไม่ได้ครับเอ็มบัปเป
5: ้ก็เห็นเอ็มบัปเป้ขยับนะครับโกเน่ก็ยอดให้เลยครับแต่น้ำหนักแรงไม่น้อยครับโอ้พื้นที่ให้บอลตกมันน้อยนิดนึง
4: ห้าเกมหลังสุดนี่ยิง9ลูกในบัปเป้ในบอลโลก
5: สบายสบาย
4: โหดแท้เหล่านี่เล่นบอลโลกมา2สมัยนี่ไม่เคยไม่เข้าชิงนะ
5: 2018ใช่ไหมกับ2022
4: เออ
5: ปีนี้ก็มีแววอีกแล้วดูแล้ว
4: แล้วรอบชิงนี่ยิงไปเท่าไหร่4ลูก
5: ฮะ
4: 2018ยิงไปลูกนึง
5: อีรวมยิงไปเท่าไหร่แล้วนะไล่เมสซี่แค่ลูกเดียวใช่มั้ย
4: 18
5: เออปีนี้ลุ้นรองท้าทั้งคำมันสนุกเลยครับฟุตบอลโลกครั้งนี้บัปเป้นี่6ลูกนะเมสซี่7นะครับ
4: คือถ้าเท่ากันเนี่ยบัปเป้ได้เปรียบด้วยเพราะก็มีแอสซิสต์ไปแล้วนะครับ2แอสซิสต์
5: ใช่2แอสซิสต์นะครับ
4: เมสซี่ยังไม่จ่ายเลยปีนี้
5: เป็นคนขี้เหนียวนะเมสซี่ปีน
4: ี้คนละอย่างกันโอ้โหหันควับเลย
5: เห็นไหมผมยกนิ้วให้เลย
4: เขาไม่ชอบผมแหละดูแล้วยิงไปตั้งหลายบุกเบนชมเลยเดี๋ยวติ๊กต็อกนี้ต้องติดหน้าตัวเองด้วยนะฮัลโหล
5: มีหลายเครื่อง
4: หลายจอแล้วเกินงงไปหมดแล้ว18นาทีนะครับยังยันเอาไว้ได้ครับปารากวัย
5: เดี๋ยวช่องนี้ก็นั่งหน้าตึงเงี้ยแล้วนี
4: ้ก็ทัวร์นาเมนต์สุดท้ายแล้วนะ
5: น่าจะพอแล้วมั้ง
4: จะยูโรอีกไหม
5: ก็ไม่แน่นะ
4: คือเขาให้สัมภาษณ์ว่าฟุตบอลโลกครั้งสุดท้ายนะ
5: เออไม่ได้บอกว่ายูโรครั้งสุดท้ายเลย2028ก็แค่2ปีเองอะ
4: ซีดานบอกโอ้โหรอจนลากงอกแล้วเมื่อไหร่จะลงสักที
5: อ้าวเหลืองแรกมาแล้วนะครับ
4: บาโกล่าครับไปเตะใส่ผู้เล่นปากไกวร้องครับดินปัดไปเลย
5: แต่โหดมันโกรธใครมานะครับที่โดนหวดลงไปก็เป็น
4: ใส่กาเซเรส
5: เออกาเซเรสนะครับนี่ครับวิ่งมาแล้วก็หวดดื้อฮะจังหวะเข้าบอลแค่16คือจะเล่นบอลทั้งคู่เลยฮะแต่กาเซเรสก็เคลียร์บอลหลบไปก่อนก็ไปโดนข้อเท้าไป
4: อันนี้ก็เรียกว่าสะท้านเหมือนเตะบาโกล่าเตะเข้าไปแล้วมันโดนปลายเท้ากาเซเรสแล้วมันสะท้าน
5: แล้วดีกาเซเรสก็เป็นไงแกชักเท้าหลบก็ผ่อนแรงไปได้เยอะนะ
4: ครับ
5: โอ้โหถ้าเป็นจังหวะแบบเท้าปัดพื้นนี่โอ้โห แดงเรียบเลยโอ้โหบัปเป้เข้าไปขอคำอธิบายนะโอ้โหจานทีเดียวเอง
8: บอกว่าล่าโอ้โหอะไรมา
5: ดูอะไรขนาดนี้เนี่ยเดชองก็ใส่ทิศาครับแม่ไม่น่าเหลืองเดชองบอก
8: โอ้ผมว่านั่งนั่งอยู่ตรงมานั่งสำรองตรงนั้นน่ะได้ยินเสียงทั้งเปียเนี่ยเข้าไปเตือนเข้มๆเลยครับตันดาเชฟบอกว่า
5: เป็นกาเซเลสบอกว่าหลังนี้ให้เขาเตะอย่างนี้นะ
8: บอกว่าเจ็บเจ็บเจ็บอะไรลุกเร็วๆหน่อย
5: อย่าให้เขาเตะกันเดี๋ยวเพื่อนโดนไปแดง
8: แต่ดีได้ว่าลุกรีบลุกนะไม่ให้ทีมแพทย์ลงไปนะไม่งั้นเหลือ10คน1นาทีนะ
5: แ
8: ต่ถ้าออกมาประถมพยาบาล
5: แต่ถ้าทีมที่เจ็บแล้วลุกเร็วที่สุดนี่ก็ต้องยกให้กูลุกไว
8: หน้ามืดด้วยลุกเร็วลุกไวหน้ามืดอีกเป็นไงเครื่องเช็คมุกเราไม่ทำงาน
5: หลับแล้ว
8: อะไรอุลุกไกฮ่าๆเมื่อกี้ไม่ทำงานเลยเครื่องเช็คมุก
5: ปลาไกได้ฟรีคิกก็เอาไปเปิดทิ้งออกข้างอย่างงั้นนะนี่โกโกเมส
8: 20นาทีผ่านนะครับยังไม่มีประตูเอาจริงๆก็ยังไม่มีโอกาสยิงด้วยนะ
5: ใช่จริงๆฝรั่งเศสของบอลเยอะก็จริงนะแต่โอกาสยิงแทบไม่มีเหมือนกันผมดูสเตตกัน
8: สไตล์
5: อะไรเด็กที่ไหนวายๆกองเชียร
8: ์กล้องก็ไปถ่ายใกล้ๆก็ติดไมค์ไปด้วยครับแหมดีไม่มีใครพูดคำหยาบออกมาเมื่อวานก่อนในกองเชียร์คุยเชียร์เห็นไหม
5: เห็นโอ้โหเต็มๆไอจังหวะที่โดนจุดโทษใช่ไหมโอ้โห
8: ที่
5: น้องผู้หญิงนี่เต็มจอเลย
8: จังหวะโดนจุดโทษจังหวะที่ยิงแล้วไม่ได้แล้วไม่ได้เสมอ
5: โดนลิฟคืน
8: โดนลิฟคืนอะโอ้โหหิวแกงฟักกันแล้ว
5: จ่ายภาษาอังกฤษ
8: เออ
5: โอ้โหสถิติยิงประตูนี้ยังศูนย์ครั้งทั้งสองทีมนะ
8: ยังไม่มีโอกาสเลย
5: แต่ฝรั่งเศสนี่คงมาถูก 3% นะ
8: ซาลิบาโดนเอนซิโซแย่งไปครับเข้าไปตรงกลางเกี่ยวไม่ติดไม่ไหวครับลูกนี้ข้างหน้ามีคนน้อยเหลือเกินครับ
5: ก็เรียกง่ายๆว่าทิ้งเอนซิโซไว้คนเดียวข้างหน้าปาราไกว
8: ฝรั่งเศสมาครับทางขวาครับเอ็มบัปเป้ให้บายเดมเบเล่เข้ามาในครับโกเน่ง้างเข้าซ้ายยิงลูกนี้โอ้โหบอลมันบานครับหลุดเสาออกไป
5: โอกาสยิงครั้งแรกของเกมนี้ครับเกิดขึ้นในนาทีที่22ครับมานูโกเน
8: ่ตาหน้าตาแกดุดุ
5: ไม่รู้ที่บ้านให้กินน้ำตาลเยอะมั้ย
8: จะบ้าแล้ว
5: ดุเหลือเกิน
8: คนไม่ใช่ตัวนาคอ้าวฉลับนะครับได้เตะมุมเดเบเล่ครับยกมือยอมแพ้2ข้างขึ้นมาครับแล้วก็เปิดไปเสาแรกแถว2ยังเป็นฝรั่งเศสเก็บได้ครับลูกาดินไอ้มาเดเบเล่เบิ้ลเข้าในโด่งเชียนี่โชว์ลีลาโชว์สกิลพักอกเสียงดังแบะ
5: จูกอ่ะจริงๆอ่ะแต่ต้องเก็บอาการเนี่ย
8: ไม่เจ็บไม่เจ็บโกเน่ครับกระชากเข้าไปแล้วก็ออกไปทางขวาลาบิโอนะครับขยับออกไปยืนริมเส้นแล้วเปิดมาเสาสองเสยทิ้งออกมาได้นะครับเวลาเกสเตะทิ้งไปเลยเรียกว่าเอากองหลังสไตล์ตัวใหญ่สกัดเด็ดขาดมาช่วยกันหมดนะครับวันนี้ปารากวัย
5: นะครับได้แต่คอร์เนอร์อีกทีนึงครับฝรั่งเศสเป็นอุสมานเดเบเล่ครับเปิดขึ้นมาจากฝั่งซ้ายนะครับ
8: เวลาเกสเมื่อสักครู่นี่เป็นคนเดียวใน11ตัวจริงปารากวัยที่เล่นในประเทศนะครับเล่นอยู่กับเซโรออเตนโยนะทีมในลีกปารากวัย
5: ส่วนข้อมูลดีกำนันชอบ
8: หันมายกนิ้วระแวงไปหมดแล้วเนี่ย
5: ซะ
8: ไม่รู้ถามเสื้อสีอะไรเอาช่วงดีไฮเดฟิเนชั่นเบรกนะฮะ
5: ไฮเดชั่น
8: โอ้เบรกแบบ 4K ไปเลย
5: ปกติเล่นแค่โดเย่นคนไฮเดฟิเนชั่นนี่งงเหมือนกัน
8: เบื่อแล้วไอโดเย่นเบรกร้อนครับมันร้อนอ้าวช่วงนี้ประชาสัมพันธ์กันหน่อยนะครับกับกิจกรรมของอสมทนะครับไม่ต้องรอผลการแข่งขันทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลหลักล้านล้านและจ้าเป็นดอกดินกันยามันบริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะครับชวนร่วมสนุกกับการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมัน
5: ครับ
8: เชียร์และโหวตทีมที่ชอบนะครับเริ่มต้นที่20บาทเท่านั้นเองเรียกว่าซื้อสิทธิ์ในการโหวตลุ้นรับรางวัลหลักล้านนะครับเพียงสมัครร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcord.netcheer.mcot.net
5: ครับ
8: นะครับแล้วก็เข้าไปก็เลือกซื้อแพ็กเกจMcot Superfan ที่คุณชอบในการโหวตนะครับแล้วก็ Mcot Superfan เนี่ยแพ็กเกจถูกสุดใน20บาทได้10สิทธิ์
5: เฮ้ย10ได้เยอะอยู่นะ
8: แล้วก็เอาไปโหวตกันได้เลยโหวตมากมีสิทธิ์มากนะครับรางวัลที่1เนี่ยเป็นรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์
19: รถตู้กับข้าวนะฮะ
8: เอ้ยตู้ไฟฟ้าพอมีรถพุ่มพวงรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ฟาริซอน MPV EV Superwan นะฮะ1รางวัลล้าน6ตีกลม
19: ๆอุ้ยไม่ธรรมดาร
8: างวัลที่2นี่รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda UC3 นะครับ5รางวัลแล้วก็มีตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์สภายในประ

0: กิจกรรมนี้ครับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลหลักล้านนะครับไม่ต้องรอนัดจริงโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้อย่าช้า
1: เออก็ดีนะไม่ต้องไปซื้อไปเสียบัตร
0: เออสิทธิ์โหวตเลยรูปแบบมันเปลี่ยนไปไงที่ก่อนมันนั่งตัดชิ้นส่วนหนังสือพิมพ
1: ์โอ้เมื่อยมากเลย
0: มือดำปีเลยหมึกพิมพ์ติดมือแล้วก็ขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณแจ๊สเจ้าของลิขสิทธิ์นะครับแล้วก็เชียร์ครบทุกแมตช์ที่แอปโมโนแม็กซ
1: ์ครับผม
0: วันก่อนพี่สมชายอ่าน
1: ยังไงฮะ
0: ขอบคุณ AIS
1: เรียบร้อยฮะ
0: คนละเจ้าเลยเบรกเกือบไม่ทัน
1: เป็นไรพันธมิตรกัน
0: เห็นมีตัว A กับตัว S ไง
1: เออว่ะจริงด้วยเหลือขาดไปตัวเดียวเอง
0: โอ้หยุดพี่หยุด
1: หยุดนะหยุด
0: พี่สมชายไอคอกไอโคลโคลพออสงศักดิ์นี่ก็โหดโหดใช้งานเนี่ยนะไอ้โคลกโคลกเลย
1: แกได้แข็งแรงแกก็ทำงานเยอะ
0: ๆแต่บอกว่าแกก็ฮึดนะเอ้ยพี่ได้ไม่มีปัญหาอ่ะกลับมาเล่นกันต่อครับเกมผ่านไป25นาทีออเรนโดกิลนะครับนายทวารจากซานโลเรนโซในลีกอาร์เจนตินานะ
1: ไปดูที่แกสูงเท่าไหร่ตัวแกโย่งดีแล้วกัน
0: นายทวารผู้งัดเอาทรัพย์สินตัวเองมาขายหมดลูกป่วยนะตอนนี้
1: โอ
0: ้ต้องรักษาลูก
1: ดีนะไม่ตลกไปก่อนโอ้สูง198เลยฮะ
0: ครับครับ
1: ออเรนโดกริลโอ้ยประตูบ้านบางคนนี่เข้าไม่ได้นะ ปกติสูง2เมตรนะประตูวงกบประตูเนี่ย
0: เออ
1: เออ
0: ต้องกลมอ่ะ
1: เออขย่งนี่หัวโขกนะ
0: กาเซเลสจะทุ่มนะครับทางขวาของปารากวัยทุ่มยาวขึ้นไปหน้ากองเกียรติโทษโอ้โหโดนบั๊มไปทีเดียว
1: แล้ว
0: อุปเมกาโนจะบังให้เบนยองครับกักกันนิดหน่อยแต่ว่ายังคว้าได้โอ้ช่วงเวลาบอลรีคัฟเวอรี่นี่คืออะไรปะแย่งบอลกลับมาครอง
1: ความเร็วในการแย่งบอลกลับมาครอง
0: ฝรั่งเศส21วิเองนะครับได้บอลกลับมาครองแล้วเอาโดนมือนั่นน่ะมานูโกเน่แต่ผู้สินไม่ว่าอะไรครับปารากวัยได้บอลต่อไปเอากระชากขึ้นไปครับลุยสุยขึ้นไปครับโอ้โหลูกนี้ล็อกอเมรอนมองข้างในเปิดเข้าไปประตูไม่มีใครเลยไม่ตรงใครเลย
1: มีเป้าเดียวไงทิสโซ่ข้างใน
0: อ่ะปารากวัยได้บุกบ้างครับดันขึ้นมายิงเลยครับโอ้โหเดเลเต้เอาแล้วยิงสวนอีกทีออกไปไหนแล้วครับนั่นน่ะลูกยิงของดิโก้โกเมสนะครับ
1: ก็ต้องอาศัยจังหวะแบบนี้แหละครับปารากวัยครับเจอช่องมีจังหวะก็ต้องลองยิงไกลดูครับโอ้แต่ไม่ใกล้เคียงนะสองรอบนี้เดเลเต้จังหวะแรกแล้วก็โอ้โกเมสวอลเล่ย์ไปไหนก็ไม่รู้ฮะ
0: ปิ่นนักแข่งออกไปอ้าวชนไม่อยู่ครับบาโกล่าดินไปครับถึงสุดเส้นบาโกล่าโอ้มองแต่งบอลจังหวะแรกมันแรงไปหน่อยแหมต่อสนามไปอีกสัก5เมตรน่าจะทัน
1: เชื่อมั่นในความเร็วนะครับใช้ศีรษะดันไปสไตล์แมวน้ำนะแต่ก็วิ่งไปเล่นต่อ
0: สไตล์สินพง
1: ศ์อ่ะสไตล์สินพงศ์สินพงศ์
0: สินพงศ์นะสินพงศ์แหละ
1: สินพงศ์คนนอนเร็วครับ
0: ช่วงน
1: ี
0: ้ช่วงนี้แกนอนเป็นคนนอนกลางคืนตื่นเช้าไปเฉยเลยคิวสนุกที่บีจีนี่กลางคืนหมดเลย
1: ก็ช่วงนี้นอนกลางคืนนะ
0: บอกไม่ไหว
1: ปรับตัวตามฤดูกาล
0: ยังไม่มีประตูนะครับซึ่งผิดคาดหลายคนเหมือนก
1: ันโอ้เป็นไรพึ่งนี่เอง
0: เหรอ
1: เนี่ยแหละฟุตบอลตัวนี้มันทันกันแล้ว
0: มีแต่คนมองว่าฝรั่งเศสมันจะลุยแหลกยิงขาดแต่ว่าเข้ามาในเขตโทษโอลิเซ่ต้องหมุนกลับเดเบเล่เปิดเรียกแชลบลูกนี้เอาผ่านหน้าประตูครับมาเดว่าเสาสองไม่มีใครชาร์จบอลเลยมาถึงกาเซเลสแตะทิ้งขึ้นหน้ามาก่อนเลยครับเหมือนเตะบอลในกำแพงแล้วตอนนี้ลาบิโอให้ไปบาโกล่าหมุนเข้าหน้ากรอบไปโทษโดนเบียดมีมาซ้อนครับช่วยกันแย่งปั๊มกันโอ้โห
1: ดีขาไม่หักจังหวะบวกนะฮะ
0: ตัวบูสินเนี่ยย้อนกลับไปให้จังหวะที่บาโกล่าไปฟาวใส่อเมรอนนะครับ
1: จังหวะกูบาสได้บวกไขเมื่อสักครู่เนี่ยไม่กลัวหักจริงนะแต่อเมรอนนี่โดนโอ้บาโกล่าต้องระวังนะฮะมีเหลืองไปแล้วนะ
0: ครับ
1: โอ้ดอกนี้นี่ไปหวดน่องของมิเกลอเมรอนเข้าไปครับ
0: คือถ้าฝรั่งเศสเนี่ยเกมเหนือกว่าเยอะๆเดี๋ยวเหลือ10คนนี่มันยุ่งได้นะ
1: ใช่
0: มันแล้วบอลน็อกเอาท์นี่มันเป็นไปได้นะครับ
1: และอากาศแบบนี้นะครับเรียวแรงนี่มันก็หมดเร็วนะมันร้อนแบบนี้นักบอลยุโรปมาเจอนะปารากวัยเขาจะชินไหม39องศา40องศาในสนาม
0: ไม่มีใครชินแล้ว
1: ไม่น่าชิน
0: คนไทยยังไม่ชินเลยฮะ

0: าชูเชียร์มานี
1: ่เอิดยาวขึ้นมาครับขึ้นไปมองขึ้นไปมองครับลูกนี้เดี๋ยวเขาสะดุ้งอีก
2: ชอบไงชอบอาจจะชอบมุกเนี้ย
1: อะไรเนี่ยเอ๊ะตำรวจตรวจมุกหรือไง
2: ตำรวจตรวจมุกเลย
1: โอ้โหพี่โครส
2: กูมันก็เลยเล่นนี่แหมถ้าใครรับชมอยู่ชอบแว่นกันมาก
1: ใส่แว่นเป็นพ่อใหญ่จิ๋วเลยฮะโอ้โหกรอบแว่นนี่หนาตึ๊บเลย
2: ไปสัมภาษณ์นี่ก็อ๋อก
1: ็ไม่มีอะไรบักบายอ่ะลูกอ๋อมาดูบอลมีอะไรบักบาย
2: เอออย่าสัมภาษณ์เยอะพ่อหน่อย
1: เมื่อก่อนมีตลกคนใช่ไหมครับเป็นพ่อใหญ่จิ๋วไม่มีอะไรบักบายแล้วพอถอดแว่นก็ร้องเพลงโจ๊กใส่ใครหรือเปล่าครับโอ้โหเอ็มบัปเป้ครับบอกโจ๊กเจออะไรมงไม่โดนซะอย่างนั้น
2: โอกาสแรกของเอ็มบัปเป้ในเกมนี้นะครับได้ขึ้นมงระยะไม่ถึง10หลานะครับก็คนเปิดก็คู่หูเขานั่นแหละครับเดมเบเล่มงมามงไม่ถนัดเท่าไหร่นะครับโอ้ไม่โดนด้วย
1: โดนกระแทกมานิดนึงครับตัวมันเลยเลยบอลไปหน่อยนึงอันนี้ตรงคางก็ตุ่มก็หาย
2: ที่เป็นสิวอะไรโอ้โหกระทั่งไปจับนะโอ้โหแล้วก็มาวิเคราะห์กันด้วยนะว่าเฮ้ยเขาป่วยเป็นอะไรหรือเปล่าไม่ใช่แค่คนไทยนะฝรั่งด้วย
1: มันแบบร้อนกับผดขึ้นนะ
2: ผดสิวนี่แหละ
1: ฝรั่งมีผดไหมว
2: ะจังเวลานอนชอบเอาคางไปไถไงบางทีแบบหลับไม่รู้ตัวไปไถไอ้ผมเช็ดเท้าไงสิวขึ้น
1: เมาแล้วเหมือนกันน่ะดูแล้วเด็กๆนี่เป็นเต็มหน้าผากเลยผมว่าผด
2: อันนั้นสิวัยรุ่น
1: ร้อนร้อนก็เกมครึ่งชั่วโมงผ่านนี่ยังหาจังหวะจ่ากันไม่ได้เลยนะครับตื่นพอสมควร
2: แฟนปารากวัยก็ต้องรุนอาการเอทิโซ่เลยนะไม่ค่อยฟิตเท่าไหร่นะครับโดนเตะทีนี้กว่าจะลุกขึ้นได้แต่ละครั้งนี่ช้าเลยกัน
1: คือปารากวัยเนี่ยเวลามาทัวร์นาเมนต์ใหญ่ก็จะประมาณนี้นะคือรับแน่นๆแล้วโตแล้วก็จะมีนักเตะเจ็บทีมไม่ค่อยสมบูรณ์อยู่เงี้ยแต่ว่าถ้าแบบหลุดเข้ารอบลึกๆไปได้เนี่ยเขาเหนียวไงบอลเหนียวธรรมชาติใครก็ชนะยากเมื่อแล้ว
2: เหมือนเคปเวิร์ดไงตกรอบไปโดยไม่แพ้ใครเลยใน90นาทีนะ
1: แต่วันนี้นัดแรกโดนอเมริกาไป4ลูก
2: จะคิดว่าไม่น่ารอดนะ
1: อ้าวลาบิโอครับโอ้โหยิงขึ้นอัศจรรย์ไปเลยไม่มีใครขวางเลยนะครับลูกนี้ระยะประมาณสักเกือบ30หลา
2: ปล่อยไม่ได้นะครับลาบิโอนี่เป็นคนที่ยิงไกลดีนะครับเท้าซ้ายนี่ก็เรียกว่าได้งางนี่ก็หวังผลได้ครับจังหวะนี้ยิงข้ามคานไป
1: แม่มาดูมั้ยเนี่ย
2: บอลน่าจะบอกว่าคุณแม่พักร้อนก่อน
1: เอเย่นเอเย่น
2: ยิงแล้วก็ยิ้มเขินๆนะฮะ
1: อ้าวเอ็นซิโซครับโดนเตะล่วงลงไปได้ฟาวครับแม่ซาลิบา
2: ก็ของฝรั่งเศสสลับกันเข้าทำฮะซาลิบาเตะทีอุปาเมกาโนเตะทีแล้วแต่ใครจะอยู่ใกล
1: ้เลนซิโซในตัวเปี๊ยกเดียวนะครับโดนเตะล่วงไปทีลุกขึ้นจะมาเล่นต่อโดนเหนียวไหลไปอีกครับแกเนี่ยโอ้ทำไมทำอย่างกับผมอย่าง
2: น
1: ี
2: ้บอกเลยว่านุ่ม
1: ทุบพื้นใหญ่เลย
2: อุ้ยทักพักก็เจ็บจังหวะทุบพื้นนั่นแหละ
1: เอาครับฟรีคิกปารากวัยครับอัลมิรอนอยู่ที่บอลกับดิโก้โกเมสบอลรูปเกมเป็นรองนี่มีเซตพีซนี่ได้ลุ้นนะครับฝรั่งเศสต้องระวังครับเมยองสั่งแล้วออกมาขวาสบาย
2: โอ้โหเพิ่งเห็นหน้าเมยอง
1: นะ
2: เอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าเด้ไม่เอาเด้อย่าง
1: น
2: ี้
1: อันนี้เจตนาเชื่อผมไหม
2: ใช
1: ่คือจังหวะเมยองรับบอลได้จะลุกเนี่ยมีตัววิ่งมาทับนะครับเป็นกุสซาโวโกเมส
2: นะครับก็ไม่ยอมให้ออกบอลเร็วนะครับเมยองก็ฉุนนิดนึงนะไม่ค่อยได้ออกกล้องจะได้มีเวลาออกกล้องเยอะ
1: ไม่มีแอร์ไทม์นี่เมยองนี่เพิ่งอายุครบ31ไปเมื่อวานนะครับเอ็มบัปเป้แต่หนีโดนดึงโอ้โห
2: นี่ชุดนี้ก็ชุดนี้ก็โอ้โหอากาศมันร้อนอากาศมันร้อน
1: ปิดปากด่าเลยปิดปากด่า
2: อันนั้นไงนั่นไงเมื่อกี้ยกมือขึ้นมาเพื่อนดึง
1: เดมเบเล่เดมเบเล่มาผักเอาละครับเอาละครับมีเรื่องแล้วครับแยกครับแยกครับใจเย็นครับโอ้โห
2: คู่กรณีที่เขาแยกย้ายกันไปแล้วนะฮะตอนนี้ก็เป็นเพื่อนๆแล้วฮะ
1: ตอนนี้เดมเบเล่ครับ
2: นู่นเอ็มบัปเป้เดินหนีไม่ทันไหร่
1: เอ็มบัปเป้บอกแล้วแต่มันแล้ววะคนที่เดือดแทนนี่เป็นเดมเบเล่นะครับ
2: ส่วนพุทธศิลป์ชันดาเชฟนี่ก็ออกมาเก็บข้อมูลฮะถอยออกมาดูอยู่ข้างนอกแล้วก็เดี๋ยวจะเอาสเปรย์ที่พกมาไปฉีดที่ผู้เล่นนะฮะคนที่หมายตาไว
1: ้จะบ้าเลยโอ้เดมเบเล่นี่ธรรมดาตาแกก็ทะลึงอยู่แล้วนะครับโกรธนี่ยิ่งตาทะลึงก็ไม่ใหญ่มีคูบาสนะครับที่ดึงเอ็มบัปเป้แบบเอ็มบัปเป้ไม่พอใจครับลุกขึ้นมา เอาจริงๆไปผักกันมา
2: จริงๆเป้ไม่ได้อะไรนะกูบาสไปผักเป้ก่อนด้วยนะ
1: ก็คือจังหวะหมุนขึ้นมาแล้วมันยืนประจันหน้ากับกูบาสก็เอามือแตะ
2: เอ็
1: มเป้ก็เดินผักเอ็มเป้ก็เอ็มแบบเต้ๆก็ผักคืนลิ้นบานกันไปหมดแล้วง่วง
2: ตอนนี้ก็ยิ้มกันนะฮะยิ้มแต่กัดฟันพูดนะฮะ
1: อย่าปิดปากแล้วกัน
2: โอ้ยฟรีคิกได้ลุ้นเลยครับระยะนี้ฝรั่งเศส
1: ถ้าจะยิงเนี่ยจะไกลไปนิดนะครับแต่ว่ามุมนี้เนี่ยเปิดเข้าไปลุ้นได้บริเวณเยื้องๆกับเพโต้ทางซ้ายครับเปิดเข้าไปลูกนี้เอาสกัดไม่ค่อยดีแต่ว่าช่วยกันมงทิ้งออกมาครับกูบาส
2: คนเปิดเข้าไปนี่เป็นโอริเซ่นะครั้งนี้นี่ทำอะไรก็ได้ลุ้นทั้งหมดครับบอลจากเท้าโอริเซ
1: ่พีคจริงๆนะช่วงนี้นะไม่ยิงนี่ดีมา5แอซิสนะครับบอลโลกครั้งนี้เปิดเข้าไปเสาไกลมงตั้งมาแถว2คุณเด้ยิงซ้ายเข้า2แล้วโดเกล
2: ก็เข้ากรอบครั้งแรกของเกมนี้ครับโอ้ก็รอกันมานาทีที่36เลยจากฝีเท้าของชูกุนเด้ครับโอ้โหยิงไปนี่บอลไปเชียวโกกูผู้เล่นปารากวัยฮะ
1: ดูครับโดนอะไรเข้าไปโดนอะไรอ่ะโดนอะไร
2: ชนกันเองไง
1: ไหนอ่ะ
2: ไม่เห็นมีอะไรเลยเจ็บตรงไหนวะเนี่ย
1: เ
2: ออโถนั่นไงทิ้งตัวไปแล้วฮะไปรู้โดนอะไรฮะ
1: อ๋อโดนนาทีแรกเปล่า
2: โอ้ก็แกกระเพ
1: กอันนี้ไม่เกี่ยวครับอันนี้คนละจังหวะก็ไม่มีอะไรครับแกเจ็บอะไรไม่ทราบฮะ
2: แต่ลุกขึ้นมาสู้ต่อได้ครับเตะปารากวัย37นาทีผ่านครับยัง 0-0 ครับแม
1: ่ยีกุนเด้นี่ยิงเสร็จนี่ตาหยีเลยนะ
2: แดดส่อง
1: เมื่อไหร่จะครึ่งหลังวะจะได้ย้ายมาอยู่ฝั่งลม
2: ๆแดดแยงตา
1: ปารากวัยลุยขึ้นมาบ้างครับโดนขวางเดี๋ยวโกโกเมสจะให้ลูกนี้ผู้สินไม่ว่าอะไรนะครับไม่ฟาวจะให้กาลาซาเดมเบเล่ครับฝรั่งเศสโตขึ้นมาทางขวาจี้เข้าหาไหลมาข้างในกรอบเขตโทษโอ้โหโดนกุสโวโกเมสครับไปทิ้งตูมเดียวเลยครึ่งสนามมาเลย
2: ก็จ่อลำบากครับฝรั่งเศสในเขตโทษนี่ปารากวัยมีกองหลังอยู่5คนนะครับ
1: เข้าไปตรงกลางครับมานูโกเน
2: ่โอ้
1: โหโอริเซ่ช้าครับรอบอลโดนจิ้มทันทีกาลาซาจ้องอยู่แล้วเอ็นซีโซ่จับบอลลอยขึ้นมาก็โดนเหมือนกัน
2: โอ้ยโดนอุปาครับยันใส่ครับร่วงไปแล้วเอ็นซีโซ
1: ่บูสินบอกว่าเข้าที่บอลอ้าวตรงกลางนี่ชิงยังว่าก็สนุกนะครับตอนนี้ไอมาอามิรอนกระชากอย่างเดียวครับได้บอลนี่วิ่งก้มหน้าก้มตาวิ่งงุดจ่ายขึ้นหน้าไปเกี่ยวหนีไปดิโก้โกเมสมุมทงครับมุมทงโอ้โถจับบอลสุดท้ายลั่นได้ยังงั้นครับแม่
2: คือปารากวัยก็ไม่มีใครเติมขึ้นมาช่วยเลยนะเกมรุกนี่ทิ้งไว้ 2-3 คนเองฮะ
1: ตอนนี้ฝรั่งเศสนี่ชวนทะเลาะครับเล่งจังหวะทุกเล่งทุกจังหวะครับเดมเบเล่ยิงฉลับลูกนี้โอ้โหไม่ตรงกรอบแต่ว่ามีเอ็มบัปเป้นะล่วงไปแล้วนะครับหน้ากรอบเขตโทษ
2: โดนกราซ่าสอยไปครับจังหวะขึ้นเกมนะครับโอ้โหกุมบริเวณหน้าอกนะครับเดมเบเล่เนี่ยครับจะตัด
1: แล้ว
2: เหมือนแบบสะบัดศอกใส่ครับกราซ่า
1: ดูครับ
2: โตตีไหลตีแบบ
1: แต่ว่าไม่โดนแบบไอ้นี่อ่ะผมว่าตีแขนอะ
2: ตีแขนแบบนี่ตีเปล่า
1: คือเอ็มบัปเป้จะวิ่งแซงน้ำมือตวัดตีเงี้ยเดี๋ยวแขนอะ
2: ใครเคยดูบาสเลยตีฟาวตีฟาว
1: แต่เอ็มบัปเป้นี่นอนกุมคอนะฮะงงเหมือนกัน
2: มันเจ็บไงจังหวะวิ่งสวนมาแล้วมีคนตีแปะเข้าไปกาลาซานี่ลอยนวลนะลอยนวล
1: มือไหวแล้วกันนะไปเที่ยวเราตอนคืนด้วยกันนี่ไม่ไหวนะฮะอย่างงี
2: ้ต้องเรียกว่ากาลาซาเหลือม
1: น้องชายแชมป์ปลาหมึก
2: อ
1: าจารย์แชมป์ก็มาด่าผมอีก
2: ฮะ
1: ว่านำเข้าข้อมูลเป็นเท็จเข้าสู่โลกออนไลน์
2: ครับ
1: เอาเตะมุมของฝรั่งเศสนะครับจังหวะเมื่อสักครู่นี่ผู้สินก็ไม่ได้ว่าอะไรครับเปิดเข้าไปลูกนี้สาวสองโอ้โหแม่บอลมันมาตกใส่ศีรษะพอดีครับโดนชนอยู่ด้วยนะครับเอ็มบัปเป้บอลหลุดออกหลังไปเป็นตั้งเตะจากประตู
2: และงอนด้วยไม่ยอมจับมือผู้เล่นปารากวัยด้วยครับเป้เนี่ยโอ้โหโดนดึงอยู่ครับ
1: ประกบอยู่กับกาเซเรสนะครับ
2: โอ้กาเซเรสล็อกคอไว้นิดหนึ่งแต่เล่นฉลาดครับแหมปาดๆเฉยๆดึงแล้วก็ปล่อยไม่ค้างไง
1: คือไม่ได้เอามือคว้าอย่างงี้ไงยื่นไปขวางไว้อย่างงี้
2: เสื้อผมยืดหมดแล้วฮะไม่ต้องดึงสาธิตก็ได้ฮะ
1: เดี๋ยวคุณผู้ฟังทางไลฟ์ก็ไม่เห็น
2: โอ้ยังบ่นไม่เลิกเลยฮะเนี่ยแต่อย่าปิดปากฮะด่าเปิดปากด่าไปเลย
1: ชักยัวชักยัว มงตั้งไปครับปาลาโกเอากักกันลูกนี้โอ้โหต้องงัดทิ้งไว้ก่อนครับอุปเมกาโน่ว่าลูกนี้เมนยองออกมาแล้วก็มีอุปเมกาโน่ยืนตรงนั้นวิซาลิบาด้วยครับกักกันหมดเลย
2: อุปเมกาโน่กับเมนยองนี่สองทีนะทำท่าจะไม่เข้าใจกันเนี่ยจังหวะกักกักไม่กล้าออกนะเขาต้องลุ้นจากนี่นะครับเอลซิโซ่นี่ครับความหวังของหมู่บ้านก็ปารากวัย
1: เล่นไปเล่นมานี่40นาทีนี
2: ่ครับ
1: ก็ไม่โอกาสแบบได้น้ำได้เนื้อก็ไม่ค่อยมีเหมือนกันนะครับฝรั่งเศสเหนียวจริงๆครับเกมรับปารากวัย
2: ก็ยืนกันแน่นมากครับแนวรับของปารากวัยครับ
1: ตอนนี้เนี่ยใครที่เชียร์ฝรั่งเศสเนี่ยนั่งบิดจนไส้เป็นเกลียวแล้วครับตอนนี้ไหลไปกุนเด้เปิดติดบล็อกออกหลังนี่ครับเป็นเตะมุม
2: ช่วงนี้ก็เตะมุมเรื่อยๆก็ฝรั่งเศสก็ยังใช้ประโยชน์ได้ไม่มากนะครับ
1: โอ้ติดออกมาเดเรเต้ออกไปเลยครับ
2: ก็โอดิเซ่ไปขอเตะเองนะครับฝั่งนี
1: ้ต้องเปิดแล้วก็อะไรนะเรียกอะไรนะอินสวิงเข้ามาครับนี่เป็นไง
2: ให้บอลมันโค้งเข้าหาประตูเลย
1: โอริเซ่ครับเปิดเข้ามากลางประตูโอเลโดกิลโชคออกมาแหมมีปล่อยหลอกกุนเด้หน้าก็ไปโทษเปิดติดบล็อกอีกโกเน่ไอมาลูกันดีนทางซ้ายครับเปิดโค้งลึกเข้าสองโอเลโดกิล
2: รับสบายครับเกลสวนเร็วแล้วก็ปลากราย
1: เก็บบอลได้ไหมครับข้างหน้าเก็บไม่ได้ก็เหนื่อยนะครับอ้าวตวัดไปได้แล้วครับสวยแล้วครับจังหวะนี้เอาข้างหน้าซิโซ่ร่วง
2: หมดจ่ายไม่ได้
1: แต่ว่าเปิดขึ้นไปโอ้มีตัวดีโกโกเมสวิ่งเสียบขึ้นไปนะครับแต่ว่าเก็บบอลไม่อยู่ครับแรงเหลือเกิน
2: คาราซาได้บอลเงยหน้ามองเพื่อนนะเอซิโซ่ปรากฏว่ากองอยู่พื้นแล้วประตู
1: แมตช์โมเมนตัมนะครับ
2: เออ
1: มีสีแดงขึ้นมากระจึงกระจึงเป็นเขาไอ้เขากวางกุดๆอ่ะหน่อยนึงฮะ
2: ตอนนั้นก็มวยเป็นตามกระเทมาทางฝรั่งเศสซะเยอะนะครับ
1: สีน้ำเงินอย่างเดียวเก่งว่ะเก่ง
2: เก่งทำไม
1: มานั่งตรวจบุกเอ๊ะอะไรเนี
2: ่
1: ย
2: ไปสนใจเขาสิ
1: เหรอตำรวจตรวจมุก
2: ตรวจมุก
1: โอลิเซ่ครับโยกเข้าในไม่ผ่านโดนลุมสองลุมสามนะครับป่าลำบากเหมือนกันเดเบเล่คืนมาคุณเด้ให้คืนโหก็โดนสกัดทันทีครับกาลาซา
2: ครึ่งแรกนี่เผื่อแป๊บเดียวเหลืออยู่อีกประมาณ2นาทีเนี่ยหน่อยครับก่อนทดเจ็บ
1: มาอีกครับฝรั่งเศสซาลิบาที่ขึ้นมา45หลานะครับในแดนของปารากวัยแล้วเอ็มบัปเป้ให้เข้าไปข้างในครับอุปเมกาโน่just to try to make this back line think about it มานูโกเน่ตีเข้าหากรอบเขตโทษเข้าขวายิงลูกนี้ข้ามขาอีก
2: ความพยายามครั้งที่2ในเกมนี้ของโกเน่นะครับก็เหมือนเดิมครับปั่นด้วยขวาก็ข้ามขาไปไม่ได้ลุ้นเลยของเชฟฝรั่งเศสนี่มองฟ้าแล้วตอนนี้
1: เครียดชักเครียด
2: ส่วนของเชฟปารากวัยก็น่ารักเหมือนเดิม
1: ดี
2: ครับดีครับเอ๊ะคงเชียร์ปารากวัยฟุตบอลโลกแต่ละทีไม่ผิดหวัง
1: ลาลิซาลิเกเม่มานะครับ
2: จังหวะที่วางมือถือเธอที่ผมชอบมาก
1: ครับผมตอนนี้เธอเป็นในนี้แล้วมาเป็นนักข่
2: า
1: วไม่ได้มาเป็นแฟนบอลแล้วแต่งตัวไม่ชิดเลยทีน
2: ี้เอาไม่ดีแล้วเริ่มไม่ดีแล้วอย่างนั้น
1: สองพันสิบนี่โอ้
2: คือฮานะคือฮา
1: คือสื่อทั้งหมดแต่หนังสือพิมพ์เนี่ยรูปสีสันเนี่ยไม่มีรูปบอลเลย
2: มีแต่รูปลิเกเม่นะ
1: ปารากวัยเตะทีไรเนี่ยนักฟุตบอลบอกว่าโอ้โหไม่ได้ลงหนังสือเลยทางซ้ายครับฝรั่งเศสขึ้นมาครับบาโกล่าโดนขวางอยู่2ดึงหนีเข้ากลางไปแหมยังได้นะครับโกเน่ไฮไปเดมเบเล่มีตัวซ้อนตลอดนะครับไม่ให้ตัวเลยครับเดมเบเล่ต้องวนกลับแล้วโดนแย่งไปแล้วครับกาลาซาโอ้โหวินัยเกมรับสุดยอดนะครับปารากวัยช่วงครึ่งแรกนี่เดี๋ยวไปดูนะชมปั๊บเสีย
2: นี
1: ่โอ้โหเอ้ายังปั๊มมาได้ไม่ฟาวนะครับหลุดขึ้นมาจ่ายต่อเอ็นซีโซโอ้โหโดนอูเมกาโน่ครับได้เหลี่ยมกว่านะครับได้เสียบในครับนี่มาเป็นโมโต้จีพีเลยฝรั่งเศสลุยต่อครับเอ็มบัปเป้จีเข้าหาครับกระชากหนีดูครับมีซ้อน2ซ้อน3ตลอดอะไรอ่ะ ไม่ได้มีมุกอะไรเลย
2: ผิดต้นไม้ผิดต้นไม้ต้นสามไม่ได้ดิต้นสามเออขอห้ามต้นสาม
1: เออสุดยอดเลยตำรวจยังซ้อนเลยบางที
2: เออ
1: เอาให้มาครับนากรอบไปโทษลาบิโอเข้าซ้ายยิงฉลับเข้าซองไปเข้ามือออร์เลโดกิลครับ
2: ก็ทำได้แค่ยิงไกลครับฝรั่งเศสช่วงนี้แล้วกึ่งแรงนี่ก็ถดเท่าช่วงพักดื่มน้ำเลย3นาทีนะ
1: คือเจอบอลลับลึกๆแบบนี้แต่ว่ามันไม่มีหน้าเป้านี่ก็เวลาเปิดเข้าไปมันก็ไม่มีใครเหมือนกันนะเอ็มบัปเป้ก็ชอบออกมายืนมารอมารับบอลนอกกรอบเขตโทษนะ
2: แล้วหน้าเป้าฝรั่งเศสนี่เป็นมาคุสตูลามนี่แกก็เจ็บนะ
1: ครับ
2: เออนัดนี้จะดูมีชื่อสำรองไหมเนี่ยไม่มีชื่อด้วยนะครับคือมีชื่ออยู่มีชื่ออยู
1: ่คือคู่นี้นะสุดท้ายที่เจอกันนี่เป็นอุ่นเครื่องเมื่อปี2017นะครับ
2: ครับ
1: ฝรั่งเศสยิงไป 5-0 เกมนั้นเนี่ยโอลิเวียชิรูแฮตทริกนะ
2: ไปตามอ่ะ
1: เออโหอ้าวปากไวโตขึ้นมาครับเอ็นซิโซกระชากไปเจอลูม2เอาหนีอุปเมกาโน่ไปครับมุมธงทางซ้ายสุดท้ายโดนเกี่ยวไปครับบอลหลุดออกข้างเป็นลูกทุ่งฝรั่งเศสนี่เอ็นซิโซลูกมันงง
2: เอ็นซิโซนี่งงเลยฮะขณะที่อุปานี่สะใจครับได้ทุ่มฮะ
1: เอ็นซิโซว่าอุตส่าห์กระชากขึ้นมาทั้งไกล
2: แต่อุปเมกาโน่ก็ฉลาดครับกระบังให้ออกด้านนอกนะ
1: โดนเอ็นซิโซจริงๆครับจังหวะสุดท้าย
2: นี่ครับก็โดนตบกระบาลไปทีด้วยฮะลูกแถมโดนดูปาเมกาโน่ซัดไปหนึ่งที
1: เมื่อกี้นี่กล้องแผนไปที่กรรมการนี่หน้าตาดิเหนื่อยมาก
2: กรรมการบอกนี่อยากจะเป่าต้องวินหมดเวลาเต็มทีแล้วตอนน
1: ี้แล้วแกมาจากอุดเบย์พี่กินดูแล้วกัน
2: เ
1: จอ38 39องศาไปเนี่ย
2: ฮะ
1: ไม่วิ่งแล้วกรรมการฝรั่งเศสช่วงทดเจ็บนะครับ3นาทีนี่ทดเป็นนาทีครึ่งแล้วนะครับโกเน่ออกมาที่ลูกาดินแบ็ก2ข้างวันนี้ฝรั่งเศสก็ยังไปไม่สุดนะครับกุนเด้หน้ากรอบเขตโทษ40หลากุนเด้ออกไปขวาครับเอ็มบัปเป้นะครับขยับเอาไว้รับบอลจะงัดข้ามครับแหมเจอขวาง2คนไม่รอดครับแต่ว่ายังได้ทุ่มนะครับ
2: ถึงแรงทดเจ็บเหลือไม่ถึง1นาทีแล้วครับอย่าง0-0ครับปารากวัยกับฝรั่งเศส
1: โอเมกาโน่ค่อยๆตีโอบเข้ามาครับโอลิเซ่ทางขวาเจอขวาง2เช่นเคยไปไม่ได้นะครับต้องคืนมาตั้งใหม่ลาบิโอลาบิโอตากเข้ามาได้ก็ไปโทษไม่ตรงครับปล่อยออกหลังไปเลยครับกุสโวเวลาสเกส
2: ดูแบบนี้ก็น่าจะ0-0แล้วครับครึ่งแรก
1: โอ้เกมนี้นี่ผมว่าเดชองน่าจะเจอกันบ้านที่ไม่ได้เจอมาใน4เกมแรกนะเจอทีมรับเหนียวๆครับรับแน่นๆเจาะยังไงครับ
2: ไม่เป็นไรครับบนมานักสำรองนี่ก็ยังมีตัวเด็ดๆอีกเยอะครับฝรั่งเศส
1: เพราะว่าอย่างนัดรอบแรกเจออิรักเขาก็เหลือ10ตัวตั้งแต่ต้นครึ่งแรกถ
2: ู
1: ก
2: ไ
1: หมเจอนอร์เวย์นี่เขาก็ไม่ใช่ทีมเกมรับอยู่แล้วสวีเดนนี่ยิ่งไปกันใหญ่
2: ใช่
1: เกมรับไม่ดีอยู่แล้ว
2: ลุกก็ไม่ดีด้วยสวีเดน
1: มีอะไรดีบ้างวันนี้ชีวิตหมดเวลาครึ่งแรกครับโอ้ฝรั่งเศสยังเจาะไม่เข้าเลยครับเสมอกับปารากวัยอยู่0-0
2: ครับผม
1: ในเกมที่ครองบอลเหนือกว่าเยอะนะครับปารากวัยนานจะได้โตมาที
2: นานจริงนะฮะโอ้โหแล้วเว็บไซต์ฟีฟ่านี่เยี่ยมเลยนะสถิติอะไรก็ไม่ขึ้นเลย
1: เอาเลยเมเดี๋ยวก็เมย์รอแป๊บโอ้ที่ฟิลาเดลเฟียครับคนที่ซื้อตั๋วฝั่งที่แดดส่องนี่คงเซ็งนะ
2: ใช่โอ้ครึ่งแรกนี่ฝรั่งเศสโอกาส5ครั้งนะครับไม่เข้ากรอบเลยครับปารากวัยนี่2ครั้งครับไม่เข้ากรอบเช่นกัน
1: อืมอ่ะก็เดี๋ยวช่วงนี้พักก็ก่อนพักไปอ่านข้อความซะหน่อยไหม
2: มา
1: เพราะว่าเดี๋ยวช่วงบอลเตะที่เราไม่ได้ดูข้อของข้อความกันเลยนะ
2: ตั้งแต่ตีสี่นะก
1: ็
2: มีน้องอัมซ่านะครับบัวไม่ขยับครับลุงหยองลุงบอมนะฮะ
1: ขยับซะมั่งนะฮะบัวเดี๋ยวบัวจะเป็นโรคกดทับซะ
2: และแน่นอนนะเป็นอัมซ่าต้องมีคำถามติดมาด้วยนะฮะ
1: อะไร
2: นักเตะบราซิลคนไหนชอบกินลูกอมนะฮะคำตอบคือซูกัสปาเกต้าครับแม่หาไหมหาไหม
1: อันนี้เล่นไปรายการก่อนนู้นแล้วนี่หว่า
2: เหรออ
1: ามผลิตซ้ำเหรอ
2: เออตีสี่นี่ไง
1: มีฟังอยู่พอดีเลยไม่เป็นไรซ้ำได้ไม่ว่ากัน
2: พี่จอนของหกนะครับทักทายก็บอกดีหยองบอมเจอกันแล้วนะมาตามนัดนะครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับพี่เขามีบอกว่าเห็นในเฟซบอกว่าโมโนมีดูฟรีเปิดดูไม่เห็นมีวันนี้มีไหม
1: ฟรีทีวีเหรอ
2: มีคู่แรกปะ หรือเปล่า
1: เออไม่รู้เหมือนกันนะ
2: ไม่แน่ใจ
1: ไม่ได้ดู
2: แต่คู่ฝรั่งเศสนี่ไม่น่ามีมั้ง
1: เออ
2: เออ
1: ทีมใหญ่ๆส่วนใหญ่ก็จะไม่ไอ้นี่นะ
2: เออมีกองเชียร์ปารากวัยเหมือนกันนะบอกว่าห้ามแพ้ถึง3นะจากคุณเดชของเชียร
1: ์ปากก็เรียกว่าสำเร็จไปครึ่งทางแล้วเอางี้แล้วกัน
2: เออ
1: แต่ว่าถ้ามันโดนลูกแรกเมื่อไหร่มันมีสิทธิ์ไหล
2: โอ้ยทำเป็นเล่นไปนะเหนียวนะจ่อยากนะ
1: ครับ
2: เออ
1: โดนลูกแรกเข้าไปมีสิทธิ์ไหล
2: อะเออนั่นก็ทางเอสเปสนะก็ประมาณนี้นะ
1: เดี๋ยวผมดูทาง YouTube ไปหน่อยนึง
2: ครับ
1: คุณปลั๊กบอกสวัสดีซันเดย์ครับ
2: สวัสดีวันอาทิตย์นะจ๊ะ
1: คุณนพพนีเหรอ
2: ฮะ
1: จุดโทษไป
2: อีกแล้ว
1: เจ็ดโมงเลยนะ
2: เออ
1: แต่วันนี้เราก็อยู่ถึง7โมง
2: ปกติเหมือนกันไม่มีปัญหา
1: เออกำลังคุยกับพี่บอมอยู่เลยว่าช่วง6โมงถึง7โมงจะคุยอะไรกันดีวะ
2: ภาคบอลไปเลยก็ดี
1: ง่วงๆคุณประภาพันธ์บอกสวัสดีค่ะคุณหยองคุณบอมสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีนะครับพี่ลงสนามยังครับพี่ลงแล้วครับแล้วก็ออกไปอีกแล้วครับ
2: เดี๋ยวเรือลอย
1: ครึ่ง
2: แป๊บนึงเดี๋ยวลงใหม
1: ่วันนั้นเนี่ยพอเจ๋งกับพี่โอ๊ตเขียงครับเป็นคนภาค
2: ฝรั่
1: งเศสกับอิรักใช่ไหม
2: ว่าอะไรแกยิ้มยิ้มไงจันเจ๋งยิ้มยิ้ม
1: วันนั้นภาคจบไหมพี่
2: ไม่บอกด้วยเขาเกลียดมึงแหละ
1: ไม่ชอบผมแหละดูแล้วฝรั่งเศสฝรั่งเศสกระดาษมีไหมขำขำผู้รักษาประตูเคปเวิร์ดผู้ติดตามในไอจีทะลุ20 กว่าล้านไปแล้วครับ
2: โวซินย่า
1: ช่วง20 วันเท่านั้นครับดังไปเลย
2: จากเริ่มต้นกันนั้นหลักพันนะ
1: เมื่อกี้กองเชียร์บรรดาจันด้วย
2: ทำไม
1: กองเชียร์อเมริกัน
2: ใส่เสื้อกล้ามใช่ไหม
1: ใส่เสื้อคลุม เสื้อคลุมล็อกกี้บาบัว
2: กับวิลาเดเฟียเมืองล็อกกี
1: ้มีล็อกกี้สเต็ปด้วย
2: ใช่มีรูปปงรูปปั้นอยู
1: ่ดีดี
2: ใครดูบาสทีมฟิลาเดเฟียฟิลิซิกเซอร์จะมีเพลงนี้แหละพอจะชนะเนี่ย
1: แทน
2: มึงล็อกกี้ตอนแพ้ก็ไม่เปิดหรอกครับ
1: แทนเนี่ยนะ
2: ใช่
1: ได้ยินนี่นึกว่าจะต่อยมวยกันทุกทีผู้รักษาประตูอันนี้อ่านไปแล้วนะมีคุณรัชพลแจ่นประโคนนะครับบอกฟรีทีวีถ่ายไหมพี่เช็คให้หน่อยดิผมไม่ได้ดูเหมือนกันข้าวต้มราชา1ลำพูนช่วงบอลโลกปีที่5อ้าวไทยอินดีกว่
2: า
1: เดี๋ยวส่งบินไปนะบอกส่งบินไปด้วยนะไทยอินดื้อๆเลย
2: แวะไปรับประทานกันได้นะ
1: ครับราชา1ลำพูนนะคุณดนุเดชสวัสดีนะครับคุณยศพลเพิ่มพูนพานิชบอกว่าพี่ครับ
2: ครับ
1: สมมุติว่าถ้าทีมนอกสายตาเข้าไปอันดับ3อันดับ4ตลาดซื้อขายนักฟุตบอลจะมีทีมชั้นนำซื้อไปแล้วมันจะเหมือนเกาหลีใต้ตอนนั้นไหมครับที่น่าสนใจขึ้นมาร วมหนังทีมชาติญี่ปุ่นช่วยพิมพ์มาอีกทีครับไม่เข้าใจ มันยังไงสิ
2: ฟรีทีวีวันนี้มีถ่ายแค่คู่แรกนะครับแคนาดากับโมร็อกโกนะครับฝรั่งเศสไม่มีนะ
1: ครับ
2: ครับผม
1: คุณหมูหมูพีพีบอกสวัสดีครับคุณนัทพงศ์บอกปารากวัยทั้งใจอะไรประมาณนั้นละมั้งอยากได้รถรุ่นฟาริดาครับไม่เอาฟาริซอน
2: โอ้สวยนะรุ่นฟาริดา
1: อ่านควับเลยแสดงว่าติดตามอยู
2: ่
1: ใช่ไหมเหรอตีห้าเหรอเอ้าทำไมอยู่กันแค่ตีห้าล่ะฟังต่อสิ สำหรับแฟนๆรายการลักษณ์41สถานีทั่วประเทศ
2: ฮะ
1: ก็ทางวิทยุฟังไม่ได้แล้วแต่ว่าท่านไปโหลดแอป Mcord Connect ฟังเราต่อได
2: ้ใช
1: ่หรือว่าดูต่อใน YouTube Facebook ได
2: ้ฟังเราต่อได้ถึงของเรานี่ 7:00 นนะฮะ
1: YouTube Fight Classic ไม่มีไม่มีอันนั้นไม่มี
2: อู้นี่ไทยอินเหร
1: อต้อง YouTube FM 99 Active Radio
2: ไหนๆก็ถามเรื่องไทยฟรีมาเยอะแล้วเดี๋ยวผมไล่ให้เลยแล้วกันนะครับรอบ16ทีมนะเดี๋ยวจะมีวันอังคารที่7กรกฎาคมคู่ถ่ายฟรีนี่เป็นสหรัฐเบลเจียมนะครับ
1: เป็นไงสำเนียงเบลเจียม
2: เจ็ดโมงนะฮะใช่ไหมเจ็ดโมงนะ
1: ไม่รู
2: ้แล้วก็อีกทีนู่นกันเลยพุธที่8กรกฎาคมกับ3:00สวิตเซอร์แลนด์เจอโคลอมเบียส่วนบราซิลกับนอร์เวย์แล้วก็มิสซิโกกับอังกฤษในวันจันทร์ที่6กรกฎาคมนั้น
1: ดูตังแอปนะฮะ
2: ดูตังแอปฮะ
1: ช่วงนี้เดี๋ยวพักก่อนแล้วกันเดี๋ยวช่วงหน้าได้กลับมาตามเกมครึ่งหลังระหว่างฝรั่งเศสกับปารากวัยกันต่อ
2: ครับ
1: นะช่วงนี้พักสักครู่ครับ
0: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 99 Active Radio ต่อไปขอเชิญรับฟังลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชั่น FM

0: 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิโกกลมสีทอง
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
7: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12ตำ8ขวดแถมขนาด3ตำอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
9: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
0: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่ง

สวัสดีกันยามเช้ามืดของวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคมพ.ศ.2569นะคะอยู่กับปูนะเจ๊เอาใครอยากจะฝากดวงให้ส่องดวงแล้วก็ SMS มาได้ที่4689400นะจ๊ะไม่รู้คนอื่นเหมือนปูหรือเปล่าตื่นเช้ามาปูก็ต้องกินวิตามินค่ะปรากฏว่าไปเจอข่าวนี้เขาบอกว่าเฮ้ยนักโภชนาการเนี่ยเขาเตือนนะจ๊ะว่าการกินวิตามินหรืออาหารเสริมเนี่ยมันมีบางอันน่ะที่เขาห้ามกินพร้อมกันเดี๋ยวจะเสียเงินไปเปล่าๆเพราะมันไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยแล้วดีไม่ดีนะกินเข้าไปแล้วแย่กว่าคนไม่กินซะอีกอ้าวเฮ้ยยังไงล่ะเนี่ยอ่ะแล้วปัจจุบันนี้นะโอ้โหอาหารเสริมวิตามินเลยมันเยอะมากแล้วเราก็นิยมรับประทานผลิตภัณฑ์อาหารเสริมมากขึ้นเนาะแต่หลายคนอาจจะไม่รู้ค่ะว่าการที่เราไปกินพวกอาหารเสริมวิตามินเนี่ยที่มันผิดวิธีมันแย่กว่าการที่เราไม่ไปกินเลยซะด้วยซ้ำโอ้ว้าวนักโภชนาการเขาก็อธิบายค่ะว่าหลายคนเนี่ยมักจะกินวิตามินพร้อมกันไปเลยทีเดียวโอ้ยสารพัดวิตามินเลยเงี้ยแต่รู้หรือเปล่าว่าการกินวิตามินหลายๆอย่างเนี่ยเขาห้ามกินพร้อมกันควรจะแยกกินเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดมิฉะนั้นกลายเป็นว่าเสียเงินเปล่าแถมทำให้ร่างกายดูดซึมไม่เต็มที่อีกด้วยอ่ะอย่างเช่นใครเคยกินลูทีนกับเบต้าแคโรทีนลูทีนเนี่ยคือเขากินเพื่อให้แบบว่าสายตาดีอย่างนี้ไงส่วนเบต้าแคโรทีนก็คือพวกวิตามินที่ต้านอนุมูลอิสระใช่ไหมคะแต่สองกลุ่มเนี้ยเขาบอกว่ามันมีการดูดซึมในลำไส้คล้ายกันถ้าเรากินเข้าไปเนี่ยมันจะแย่งกันดูดซึมทำให้ร่างกายเรารับได้ไม่เต็มที่หรือพวกธาตุเหล็กหลายคนต้องกินธาตุเหล็กเพื่อจะได้เสริมเลือดบางคนแบบเลือดจางนะคะอยากให้แบบว่ามีความเข้มข้นของเลือดแต่รู้ไหมว่าชากาแฟและอาหารบางชนิดเนี่ยมันจะไปขัดขวางการดูดซึมธาตุเหล็กถ้าเรากินชากินกาแฟเราก็ต้องเว้นการรับประทานธาตุเหล็กหรือกินให้มันห่างๆกันเช่นเดียวกับแคลเซียมหรือน้ำมันปลาค่ะไม่ควรจะกินพร้อมกันเพราะเขาบอกว่าแคลเซียมในลำไส้เนี่ยมันจะทำให้ร่างกายดูดซึมไม่ได้และอาจเกิดอาการท้องผูกด้วยแล้วน้ำมันปลาก็ไม่ควรกินกับไฟเบอร์เพราะไฟเบอร์บางคนแบบกินเพื่อที่จะได้มีกากใยไงไม่กินผักไม่กินผลไม้แต่กินไฟเบอร์แทนปรากฏว่าไฟเบอร์มันมีคุณสมบัติดูดซับไขมันถ้าเรากินพร้อมน้ำมันปลามันก็ดูดซับไขมันไปเลยทีนี้เราก็ไม่ได้ไงน้ำมันปลาก็ไม่ได้แคลเซียมเขาก็ไม่ให้กินกับธาตุเหล็กเพราะมันแข็งกันดูดซึมให้แยกกันกินนะคะอย่างธาตุเหล็กควรจะกินตอนท้องว่างในช่วงเช้าส่วนแคลเซียมควรจะกินตอนนอนคืออาหารเสริมแต่ละชนิดมันก็จะมีคุณสมบัติเฉพาะตัวเราก็ต้องอ่านสลากให้ละเอียดถ้าไม่มั่นใจก็ควรปรึกษาคุณหมอเภสัชหรือผู้เชี่ยวชาญก่อนที่จะกินนะจ๊ะเพื่อประโยชน์สูงสุดไม่ใช่เสียเงินเปล่ามาเรามาส่องดวงกันที่4689400กันจ้าบางทีปูก็รู้สึกว่าบางคนถามแล้วถามอีกหรือว่าไม่ได้ฟังไม่รู้นะคะส่งมาที่4689400แล้วฟังด้วยนะจ๊ะอย่างเนี้ยเกิดวันศุกร์ที่16กันยา20เวลากลางคืนอยากรู้เรื่องการเงินความจริงอย่างนี้ดีนะคือถามมาเลยว่าอยากรู้เรื่องอะไรนะจ๊ะปีนี้อายุเท่าไหร่49การเงินเนี่ยต้องระวังถ้าไม่จำเป็นอย่าไปเป็นหนี้เพิ่มเพราะถ้าเป็นหนี้เพิ่มทีนี้แล้วก็ผูกพันไปกันยาวยาวเลยทีเดียวนะคะถ้าถามเรื่องการเงินนะแต่ถ้าถามว่าเมื่อไหร่จะหมดหนี้ยังไงยังอาเจกเนี่ยนะคะอาเจกถามมาแทบทุกอาทิตย์เลยเนาะอังคารที่18พฤศจิกา2495จะย้ายที่อยู่ได้ไหมโอ้อาเจกขาอยากจะบอกว่ายากจังนะคะตัวอาเจกเองนั่นแหละนะคะถ้าจะย้ายก็ย้ายได้แต่เราอะไม่ย้ายไงเกิดวันพฤหัสที่14ธันวา2048เต็มกำลังจะเข้า49ปีนี้ยังโอเคอยู่
ถามหาโชคลาภก็ถือว่าเป็นโชคลาภจากคนใกล้ตัวค่ะ

0: รู้ไหมว่าผึ้งเนี่ยมันไม่สามารถบินตอนกลางคืนได้คือมันมีการทดลองนึงค่ะนักวิทยาศาสตร์เขาก็เอาผึ้งหลายสิบตัวเลยเอามาใส่ในกล่องที่มันมีแสงสว่างพอดับไฟปั๊บโอ้โหมันร่วงกราวเลยเออทำไมถึงเป็นงั้นรู้ไหมมีหน้าล่ะเวลาที่เราให้พวกกู้ภัยนะคะมาจัดการกับต่อหรือกับผึ้งเนาะเขาจะต้องมาตอนกลางคืนคือเขาบอกว่าผึ้งเนี่ยไม่ใช่ว่ามันบินไม่ได้ในตอนกลางคืนนะคะแต่มันไม่ยอมบินมากกว่ามันเป็นสัญชาตญาณการเอาตัวรอดของมันอย่างเช่นการมองเห็นและการนำทางเพราะโดยธรรมชาติเนี่ยการมองเห็นของผึ้งเนี่ยเขาออกแบบมาให้มีประสิทธิภาพมากในตอนกลางวันเนี่ยที่มีแสงสว่างจากดวงอาทิตย์ตามันเนี่ยจะใช้ดวงอาทิตย์นำทางพอเวลาพระอาทิตย์ตกมันจะตาบอดเลยนะเออแล้วก็เรื่องอุณหภูมิอีกด้วยความที่ผึ้งน่ะมันเป็นสัตว์ที่มีอุณหภูมิในตัวต่ำเพราะอากาศเย็นๆเนี่ยมันจะค่อนข้างขยับตัวน้อยเพราะมีพลังงานน้อยตอนกลางคืนผึ้งมันมักจะคลานซะละมากกว่าค่ะเพราะว่ามันใช้พลังงานน้อยอีกอย่างหนึ่งมันเป็นเรื่องของแหล่งอาหารด้วยนะเพราะตอนกลางคืนเนี่ยดอกไม้มันหุบไงใช่ไหมผึ้งก็ไม่สามารถจะไปหาแหล่งอาหารได้เพราะฉะนั้นมันก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปบินตอนกลางคืนและมันก็พยายามจะหลีกเลี่ยงการถูกล่าที่จะจับเป็นอาหารพวกค้างคาวแมงมุมหรือสัตว์กลางคืนมันไม่ออกไปเสี่ยงจะดีกว่าเพราะฉะนั้นผึ้งอ่ะจริงๆมันก็บินกลางคืนได้และมีบางสายพันธุ์ด้วยนะที่มันบินตอนกลางคืนโดยเฉพาะแถวเขตร้อนกลางคืนมันไม่หนาวไงมันยังพอมีพลังงานในการขยับปีกได้และพยายามมองเห็นตอนกลางคืนได้เหมือนกันเพียงแต่มันไม่ค่อยทำไม่ใช่พอบอกว่ามันไม่บินตอนกลางคืนแล้วเราก็ไปแย่รังมันนะจ๊ะจริงๆอ่ะมันบินได้เพียงแต่สัญชาตญาณมันไม่อยากบินเท่านั้นเองมาส่องดวงกันที่022481366จ้า
1: เกิดวันที่22พฤศจิกายนค่ะวันพฤหัสปีมะเมียค่ะ
2: เนี่ยนะ
1: ค
2: ะโอ้โหเครียดเครียดเรื่องงานเครียดเรื่องเงินเครียด
1: ก็จริงๆอะค่ะอยากจะถามพี่ปู2เรื่องค่ะคือตั้งใจมาแหละว่าถ้าเกิดเจอพี่ปูอยากจะถามเรื่องนี้คือเรื่องแรกเลยค่ะเป็นเรื่องของร้านน้ำที่ที่การให้หนูทำอยู่ตอนเนี้ยมันจะดีไหมอย่างเงี้ยค่ะ
2: ยังไม่คืนทุนเลย
1: ใช่หนูลงทุนไปแค่200,000แล้วเนี่ยพี่ปูหนูเครียด
2: แล้วนั่นพี่ก็ไม่อยากทำให้หนูเสียกำลังใจเลยนะ
1: ตรงๆได้ไ
2: ห
1: ม
2: ตรงๆหนูก็รู้ว่ามันพอแค่พออยู่ได้มันไม่ดี
1: ใช่จริงจริงค่ะอันนี้จริงใช่
2: ลงทุนกับร้านนี้ไปเยอะแล้วก็ข้าวของเนี่ยซื้อของแพงกว่าที่อื่นวัตถุดิบเนี่ยเราเป็นใช้วัตถุดิบที่ดีมากกว่าที่อื่นดีมากใช้แพงกว่า
1: จริงค่ะ
2: คนที่เข้ามาเนี่ยไม่ใช่คนแบบมั่วซั่วนะจ๊ะคนที่จะมากินร้านหนูเนี่ยหนูเลือกลูกค้าเขาก็เลือกร้านค้าเหมือนกัน
1: ขอบคุณมากๆนะคะพี่ปู
0: อ่ะงั้นเวลาเหลือเราก็มาต่อที่ SMS 4689400กันจ้าเกิดวันศุกร์ที่24มีนาคมพ.ศ. 2543เวลาบ่าย2โมงครึ่งอยากรู้ว่าสมัครงานใหม่จะได้งานเร็วๆนี้ไหมครับจะได้งานที่ตรงกับที่อยากทำไหมครับอาจจะไม่ได้งานเร็วๆนี้เพราะปีนี้อายุเท่าไหร่26เนาะแล้วก็อาจจะไม่ได้ตรงนะคะแต่จำเป็นต้องทำนะคะถามว่าอึดอัดไหมก็อาจจะอึดอัดถ้าสมมุติว่าเราออกจากที่เก่าเพราะอึดอัดนะมาอยู่ที่ใหม่ก็ไม่น่าจะต่างกันสักเท่าไหร่แต่ถ้ารู้สึกว่ามันสบายใจกว่าได้เงินมากกว่า

0: พิเศษ
1: โดยปูยุวดีเรืองฉาย
2: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
3: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
4: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
5: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical

0: หลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคร์บ้องนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: งพิเศษ
1: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
2: อันนี้เป็นข่าวต่างประเทศเลยนะไม่รู้ประเทศไทยเรามีหรือเปล่าค่ะเขาบอกเป็นเคสหายากคือเด็กทารกแรกเกิดค่ะเพิ่งเกิดเองนะมีฟันในปากซะแล้วตั้งแต่วันแรกที่ลืมตาดูโลกเลยคุณหมอต้องรีบถอนเลยค่ะเพราะกลัวมันหลุดลงหลอดลมหลอดอาหารคือฟันน้ำนมของเด็กๆเนี่ยมักจะเริ่มขึ้นเมื่อเด็กอายุประมาณสัก 6-8 เดือนด้วยซ้ำแต่ปรากฏบนโลกใบนี้มันมีเด็กแรกเกิดที่เขามีฟันมาตั้งแต่เกิดลืมตาดูโลกเลยก็ถือว่าเป็นเรื่องแปลกและเป็นเรื่องที่น่าสนใจของทางการแพทย์เขาเลยนะคะมีเด็กคนนึงค่ะมีฟันในปากนะคือแต่ฟันเนี้ยมันไม่แข็งแรงมันสามารถเคลื่อนที่ได้เพราะมันยึดอยู่กับเนื้อเหงือกเพียงเล็กน้อยไงโอ้โหเชื่อไหมพอเกิดมาปั๊บแผนกสูตินารีเนี่ยเขาต้องรีบเรียกทันตแพทย์เข้ามาเลยค่ะแล้วก็ตัดสินใจถอนฟันออกอย่างเร่งด่วนเพื่อป้องกันไม่ให้ฟันมันหลุดลงไปในหลอดลมหรือหลอดอาหารเพราะเดี๋ยวมันอันตรายก็ใช้เวลาแป๊บเดียวแหละเพราะว่าเด็กมันยังอ่อนอยู่ไงเนื้อมันก็อ่อนเหงือกมันก็อ่อนมันก็เลยถอนง่ายฟันแรกเกิดกับฟันน้ำนมไม่เหมือนกันนะจ๊ะฟันที่ขึ้นตั้งแต่ทารกเกิดมาเลยเขาเรียกว่าฟันแรกเกิดแต่ถ้าเป็นฟันน้ำนมจะขึ้นตอนช่วง 6-8 เดือนแล้วฟันเนี้ยมักจะขึ้นฟันหน้าล่างก่อนแล้วมันจะไม่ค่อยแข็งแรงหรอกค่ะหรือมีรากฟันสั้นๆมันก็เลยโยกแล้วก็หลุดง่ายปกติแล้วฟันน้ำนมเนี่ยก็จะขึ้นสัก6เดือนนะคะแล้วก็ขึ้นครบเลยเนี่ยประมาณสัก 2-3 ขวบกระบวนการสร้างฟันน้ำนมเนี่ยเขาบอกว่าตั้งแต่แรกเกิดจนถึง1ปีแรกเนี่ยสามารถแต่ถ้าเด็กไม่มีฟันขึ้นหลังจาก1ขวบหรือฟันน้ำนมไม่ขึ้นหลังจาก3ขวบไปแล้วอันนี้ควรจะต้องพาไปหาคุณหมอเพราะอาจจะเกิดภาวะขาดสารอาหารได้นะคะคุณแม่หรืออาจจะเป็นโรคบางชนิดที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของฟันแต่ถ้าเป็นฟันแรกเกิดเขาจะถอนออกนะคะแต่ถ้าเป็นฟันน้ำนมเนี่ยโยกเล็กๆน้อยๆเนี่ยเดี๋ยวมันก็หลุดออกเองเพราะฟันน้ำนมมันขึ้นตามวัยและมันจะเป็นเครื่องบ่งชี้สุขภาพฟันและการพัฒนาการของเด็กค่ะแต่ถ้าหากว่าคุณแม่เห็นความผิดปกติต้องรีบหาคุณหมอโดยด่วนเลยนะจ๊ะมาเรามาส่องดวงกันที่4689400กันจ้าเกิดวันจันทร์ที่9กรกฎาคม2527แฮปปี้เบิร์ธเดย์ล่วงหน้าเลยนะจ๊ะขอดูเรื่องการงานและโดยรวมของชีวิตค่ะเว27ปีนี้เท่ากับอายุ42 42ก็เป็นเรื่องงานจริงๆแหละนะงานนี่ยุ่งมากไม่ใช่แค่ยุ่งงานอย่างเดียวจ้ะขอบอกเลยว่าเรื่องส่วนตัวบางทีก็มีส่วนทำให้เราปวดหัววุ่นวายนะคะคือเราต้องแยกออกระหว่างเรื่องส่วนตัวกับเรื่องงานไม่งั้นเราก็ปวดหัวแน่ๆอ่ะขอให้ผ่านอุปสรรคไปได้นะจ๊ะเกิดวันศุกร์ที่14มีนา18ปีนี้อายุ51โอ้โหงานนี่ล้นมือดีไม่ดีนะงานตัวเองอ่ะยังไม่เสร็จก็ต้องไปแบกรับงานของคนอื่นเข้ามาทำหรืออ่ะในที่ทำงานอาจจะมีคนขาดเราก็เลยต้องไปช่วยงานเขาแต่ถือว่าดีนะคะเพราะนี่คือประสบการณ์ที่ดีมากและมันจะทำให้ในอนาคตเราอาจจะได้รับนะอำนาจบารมีจากงานที่เราทำหรือไม่งั้นก็เป็นเรื่องของการขึ้นตำแหน่งหรือมีอำนาจอยู่ในมือมากขึ้นนั่นเองจ้ะเกิดวันอาทิตย์ที่9เมษายน2521เวลาบ่าย2กว่าดูเรื่องการเงินแหมอันนี้ชัดเจนคือมาบอกเลยว่าจะดูเรื่องเงินเนาะ21คือปีนี้อายุ48นะคะ48วันอาทิตย์แหมการเงินนี่เอาเป็นว่าถ้าไม่จำเป็นอย่าไปเป็นหนี้เพิ่มเลยนะคะและการที่ไปเป็นหนี้เพิ่มเราก็รู้อยู่ว่าไม่ใช่เราอยากเลยน่าจะเป็นคนใกล้ตัวนี่แหละค่ะนะคะก็ควรจะคุยกันให้รู้เรื่องมิฉะนั้นไอ้เรื่องเงินนี่แหละค่ะจะทำใ กลายเป็นปัญหาในครอบครัวทะเลาะกันได้ก็เพราะเรื่องการเงินสู้ๆนะจ๊ะเพราะเราเป็นคนเก่งทำงานก็เก่งดวงก็ค่อนข้างจะโชคดีซะด้วยเดี๋ยวก็มีคนมาช่วยนะสู้ๆ

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
2: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยแบบปะ
5: ยามา

0: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
1: สุกายะยานุ่ยคลายเส้นกลิ่นกาสลองอำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
2: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

ถามว่าเวลาเข้าห้องน้ำเนี่ยควรใช้สายชำระหรือกระดาษชำระดีเราก็ต้องเข้าส้วมเข้าห้องน้ำทุกวันเนอะบางคนบอกว่าเอ้ยกระดาษดีกว่าแต่บางคนบอกว่าเอ้าฉีดจะดีกว่าหรือเปล่าคือเขาบอกว่าวัฒนธรรมทั่วโลกเนี่ยบนโลกใบนี้แบ่งออกเป็น2อย่างอย่างชาวอเมริกันเนี่ยเขาจะพักดีต่อกระดาษชำระเวลาเขาไปเข้าห้องน้ำนะแต่ประเทศอื่นๆเช่นอิตาลีกรีซญี่ปุ่นประเทศไทยเนี่ยส่วนใหญ่เราให้ความสำคัญกับสายชำระเนาะปัจจุบันเนี้ยเทคโนโลยีก็พัฒนาล้ำหน้าไปสมัยนี้เรามีอะไรโถสุขภัณฑ์อัตโนมัติหรือชักโครกไฟฟ้าแค่เรากดปุ่มสั่งงานหัวฉีดน้ำที่มันซ่อนอยู่ภายในโถส้วมมันก็จะปล่อยน้ำออกมาทำความสะอาดซึ่งเราก็สามารถจะเลือกปรับหัวฉีดได้หลายแบบเนาะตามความแรงหลากหลายระดับแต่รู้ไหมว่าจากการศึกษาเนี่ยคุณรู้ไหมว่าเขาพบว่ากระดาษชำระนั้นมันค่อนข้างสกปรกมากแล้วการใช้กระดาษชำระนั้นอาจทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนได้เช่นการติดเชื้อหรือแผลปริที่ขอบทวารหนักซึ่งศัลยแพทย์ลำไส้ใหญ่และทวารหนักในนิวยอร์กเลยด้วยเขาบอกว่าการเช็ดด้วยกระดาษชำระธรรมดาเนี่ยจริงๆมันสามารถขจัดคราบได้ค่ะแต่มันก็ไม่ได้ทำความสะอาดจริงๆได้แล้วถ้าหากว่าเช็ดกระดาษชำระที่มันแห้งแล้วก็เช็ดแรงเกินไปเช็ดบ่อยมากก็อาจจะเกิดความเจ็บปวดที่ผิวหนังเพราะผิวหนังอาจจะฉีกขาดแล้วก็มีเลือดออกได้แล้วกระดาษชำระก็ไม่เพียงแต่ทำความสะอาดได้ไม่ดีแต่ยังทำให้เกิดบาดเจ็บเพราะถ้าเราเช็ดมากเช็ดหลายครั้งผิวหนังบางๆแถวทวารหนักก็อาจจะฉีกขาดนะคะโดยเฉพาะการเช็ดจากหลังไปหน้าก็ทำให้แบคทีเรียเข้าทางเดินปัสสาวะได้ทำให้เกิดการติดเชื้อและเป็นอันตรายได้ค่ะแต่ในขณะเดียวกันการทำงานพ่นน้ำนะคะคือฉีดด้วยน้ำเนี่ยมันจะเป็นการชะล้างของเสียที่หลงเหลืออยู่ออกไปจากนั้นแล้วเราค่อยๆเช็ดน้ำที่เหลือออกด้วยกระดาษก็ได้ถือว่าปลอดภัยกว่าแต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับแรงดันน้ำและอุณหภูมิด้วยนะคะเพราะถ้าเป็นผู้หญิงแล้วใช้ที่ฉีดชำระมากเกินไปมันก็อาจจะทำให้ค่า pH ในช่องคลอดไม่สมดุลได้ทำให้เกิดสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อแบคทีเรียและเป็นอันตรายนำไปสู่การติดเชื้อได้เหมือนกันนะสิสรุปแล้วจริงๆอ่ะหัวฉีดเนี่ยมันมีประโยชน์โดยเฉพาะใครที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหวคนที่เป็นโรคข้ออักเสบโรคอ้วนโรคพาร์กินสันค่ะแต่ก็มีการวิจัยเขาบอกว่าไอสายฉีดชำระเนี่ยบางทีมันก็อาจจะมีแบคทีเรียปนเปื้อนได้เราก็ต้องดูแลทำความสะอาดแต่ยังไงหัวฉีดชำระมันก็ดีกว่ากระดาษนั่นแหละมาส่องดวงกันที่4689400ชื่อพรเกิดวันอาทิตย์ที่15พฤษภาคม20ถามสุขภาพโชคลาภและการเงินสุขภาพเนี่ยระวังเรื่องของคอนะคะอาจจะชอบไอหรือว่าเป็นต่อมทอมซินอะไรอย่างเงี้ยนิดนึงแล้วก็ระวังเรื่องการกินด้วยเพราะบางทีเรากินเร็วก็ทำให้ปวดท้องได้ปีนี้อายุ49วันอาทิตย์เนี่ยถือว่าโอเคอยู่แต่ถามโชคลาภการเงินนี่น่าจะเป็นโชคลาภที่ไม่มีปัญหาซะละมากกว่านะคะเกิดวันอังคารที่18พฤศจิกา2512ปีนี้ก็กำลังจะเข้าอายุ57คือ56เข้า57เกิดวันอังคารเนาะตอนนี้อาจจะยังดีอยู่โดยเฉพาะเรื่องงานแต่อีกสักพักต้องบริหารจัดการเรื่องเงินให้ดีค่ะโดยเฉพาะกับคนใกล้ตัวอาจจะมีปัญหาเรื่องการเงินแล้วทะเลาะกันได้ชื่อ1เกิดวันพุธกลางคืนที่18มิถุนายน18ถามเรื่องสุขภาพโชคลาภและการเงินปีนี้อายุ51พุธกลางคืนปีนี้การงานถือว่าดีนะคะสุขภาพก็โอเคแต่โชคลาภ
การเงินนี่น่าจะมาจากที่ทำงานนี่ละจ้าแม่ปีนี้เหมือนชิวๆนะคะคุณน่าอิจฉาจริง

0: เมื่อกี้พูดเรื่องของการใช้กระดาษทิชชู่นะคะกับสายฉีดใช่ไหมนี่ไงเป็นเรื่องแหละอันนี้เป็นข่าวเลยจ้ะนักศึกษาผู้หญิงอายุแค่20ค่ะแต่เป็นมะเร็งปากมดลูกร้องไห้แล้วร้องไห้อีกเลยบอกว่าโหยอายุหนูยังน้อยอยู่เลยอ่ะเป็นมะเร็งปากมดลูกได้ยังไงพอคุณหมอซักไปซักมาอ้าวมาจากกระดาษชำระนี่แหละจ้านะคะการเลือกใช้กระดาษชำระนี่ก็ไม่ใช่ว่าจะใช้กระดาษอะไรก็ได้นะจ๊ะนักศึกษาผู้หญิงค่ะอายุแค่20สุขภาพนี่แข็งแรงดีเลยแต่ปรากฏว่ามีอยู่วันนึงปวดท้องอย่างรุนแรงค่ะโดยเฉพาะในวันที่มีประจำเดือนโอ้โหเลือดนี่มามากผิดปกติจนกระทั่งเพื่อนนะคะที่เป็นรูมเมทในห้องต้องพาเธอส่งโรงพยาบาลคุณหมอบอกว่าอะไรรู้ป่ะเฮ้ยติดเชื้อ HPV จนกลายเป็นมะเร็งปากมดลูกระยะเริ่มแรกเฮ้ยถึงขนาดร้องไห้โฮเลยบอกว่าคือเขาไม่ได้รู้สึกว่ามีอะไรผิดปกติแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรผิดจะเป็นมะเร็งได้ยังไงคุณหมอซักประวัติไปมาปรากฏเธอใช้กระดาษชำระที่มีกลิ่นคล้ายน้ำหอมค่ะนี่ไงคือด้วยความที่เธอใช้กระดาษชำระที่มีกลิ่นหอมๆเป็นประจำคุณหมอบอกนี่แหละสาเหตุหลักเลยจ้าการใช้กระดาษชำระที่มีสารเคมีมันมี 1. สารฟอกขาวน้ำหอมเทียมสีย้อมถ้ามันมีสีสันสวยงามเนี้ยสิ่งเหล่านี้แหละมันส่งผลต่อสุขภาพเนื่องจากกระดาษประเภทเนี้ยมันมักถูกรีไซเคิลมาก่อนก็เลยมักจะมีแบคทีเรียจำนวนมากอยู่ภายในใช้แล้วเจ้าแบคทีเรียเหล่านี้แหละมันฉวยโอกาสที่จะเจาะเข้าไปภายในทำให้เกิดการติดเชื้อถ้าหากว่าเราใช้กระดาษชำระเช็ดอวัยวะสืบพันธุ์เป็นประจำโดยเฉพาะคุณผู้หญิงก็มีภาวะที่สารเคมีมันจะซึมเข้าไปข้างในแล้วเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งปากมดลูกได้เหมือนกับน้องคนนี้นี่ไงดีนะที่มาเร็วก็เลยรักษาได้ทันมีโอกาสรอดชีวิตสูงมามา022481366จ้ะ
1: 21พฤษภาคม2519ปีมะโรงค่ะ
2: ชีวิตเรานี่เหมือนจะต้องย้ายบ้านบ่อยย้ายงานบ่อยย้ายที่บ่อยย้ายจังหรือไม่ก็อยู่กับที่ไม่ได้อะใช่ป่ะ
1: ค่ะหรือเปล่าคะตอนนี้เหมือนชีวิตมันแย่มากเลยอะค่ะไม่รู้จะหาทางออกให้ตัวเองยังไงดี
2: อย่างนี้ปีนี้ถ้าถามชีวิตคู่เนี่ยบอกตรงๆเลยว่าชีวิตคู่หนูเนี่ยไม่ดีนอกจากจะแก่ตัวถึงจะดีมันเป็นเช่นนั้นหนูก็ต้องยอมรับสภาพ แต่น้อยชีวิตหนูเนี่ยมันดีอย่างนึงอะไรรู้ไหมเวลาแย่หรือเวลาจะถึงคราวขับขันมันก็จะมีคนหรือมีคนหรือว่ามีสถานการณ์ช่วยทำให้หนูรอดค่ะ
1: ค่ะ
2: แต่มีบ้านก็เหมือนไม่มีมีก็เหมือนซื้อให้คนอื่นเขาอยู่ซะงั้นเลยอ่ะ
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
2: มันอาจจะเป็นจังหวะแต่หนูต้องอดทนจริงๆมันไม่ใช่ไม่ดีแค่ปีนี้ปีเดียวนะจ๊ะมันไม่ดีมาตั้งแต่มันมา 2-3 ปีที่ผ่านมาแล้ว
1: ใช่ค่ะ
2: เออแต่หนูก็อึดมาจนถึงปีนี้เลยนะเก๋
1: ใช่ค่ะพี่ปูแบบเหนื่อยมากอะไม่รู้จะทำยังไงไม่รู้จะหาทางออกยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ปู
2: ทั้งปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยน่าจะแบบว่าลงเงินไปเยอะพอสมควร
1: ตอนนี้หมดแล้วอะหมดแล้วจริงๆพี่ปู
2: หมดแล้วแล้วยังดีไม่ดียังไม่ได้ทุกได้ถามได้คืนไหมพอได้คืนมาก็เข้าเนื้ออีก
1: ใช
2: ่พอได้คืนมาก็เข้าเนื้ออีก
1: ใช่ค่ะ
2: ตั้งแต่ว่ามันไม่ใช่จังหวะที่ดีของเรามากกว่าจังหวะชีวิตไม่ดีเราก็จะเชื่อคนง่ายโดนเขาหลอกง่ายอะไรอย่างเงี้ยสารพัด

0: าให้เราแย่แล้วชีวิตยังแย่ๆอยู่แทนที่จะอยู่นิ่งๆเขาเรียกว่าหาเรื่องนี่คือสิ่งที่ปูมักจะพูดอยู่เสมอว่าถ้าสมมติว่าตอนนี้เราชีวิตเรารู้สึกว่าเราแย่ให้อยู่นิ่งๆเพราะเดี๋ยวเรื่องมันมาหาเราเองถ้าเราอยู่นิ่งๆเรามีสติเรื่องมาหาเราเราสามารถหลบได้หรืออาจจะแก้ได้แต่แก้ไม่ได้หรอกเวลามีเรื่องมาหามันแก้ไม่ได้แค่บรรเทาได้ช่วงนั้น
1: ขอบคุณมากเลยค่ะ

0: พิเศษ
1: โดยปูยุวดีเรืองฉาย
2: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
3: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
4: New Favit ชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหาร New Favit ชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
5: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิเตรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
6: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
7: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือ

0: จำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
0: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอ่ะ
0: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะจนเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสดีๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
2: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแสงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนจันเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องเนี้ยต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
3: สินกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กสูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
2: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่นวง
3: กระบะเร่งแรงแซงขาดสินกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็ก
4: พาวซ่า
5: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมัน

0: เศษ
1: โดยปูยุวดีเรืองฉาย
2: นี่นักประวัติศาสตร์ชาวไต้หวันนะเขาบอกว่ามันมีความเชื่อที่เป็นความเชื่อที่ไม่ได้มีแต่ในประเทศไทยนะเราเคยได้ยินใช่ไหมเขาห้ามเขียนชื่อด้วยปากกาสีแดงจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยไต้หวันจีนญี่ปุ่นหรือเกาหลีใต้เนี่ยเขาก็มีความเชื่อคล้ายๆกันนะคะหลายคนน่าจะเคยได้ยินมาตั้งแต่เด็กๆกูก็เคยได้ยินว่าห้ามใช้ปากกาแดงเขียนชื่อคนเพราะว่ามันไม่เป็นมงคลปรากฏว่านักประวัติศาสตร์ชาวไต้หวันเขาก็ไปค้นหามาประวัติมันมีความเชื่ออย่างนี้มาตั้งแต่โบราณโบราณเลยนะตั้งแต่สมัยโบราณเลยเขาเชื่อว่าคือขุนนางหรือผู้พิพากษาเนี่ยเขาจะตัดสินโทษประหารผู้ต้องหาเขาก็จะใช้เลือดไก่เขียนชื่อผู้ต้องหานั้นน่ะบนหนังสือรับสารภาพจากนั้นมานะเขาก็เปลี่ยนมาเป็นหมึกสีแดงแทนเลือดไก่เขียนชื่อนักโทษประหารหรือผู้ที่กระทำผิดในเอกสารราชการทีนี้พอใช้หมึกสีแดงเนี่ยมันเชื่อมโยงกับคนที่ทำผิดหรือมีโทษประหารไงถ้าเกิดเราเอามาเขียนชื่อแล้วมันก็ไม่เป็นมงคลไงหรือมันมีตำนานที่เขาค้นพบคือมันมีอดีตจักรพรรดิจีนเขาจะใช้หมึกแดงในการขีดเขียนเอกสารราชการหรือคำสั่งมันก็เลยกลายเป็นสัญลักษณ์ของอำนาจสูงสุดถ้าใช้สีแดงคนทั่วไปเนี่ยไม่ควรใช้ถือเป็นการท้าทายอำนาจของจักรพรรดิชาวบ้านเขาก็เลยไม่ยอมเขียนด้วยสีแดงยังมีความเชื่อนะคะว่าสีแดงเนี่ยมาจากพญายมพญายมเนี่ยมักจะใช้ผู้กันจุ่มหมึกสีแดงเขียนชื่อในบัญชีความเป็นความตายแน่นี่คือสิ่งที่เขาพยายามจะหลีกเลี่ยงการใช้หมึกสีแดงเขียนชื่อเพราะเขาถือว่าไม่เป็นมงคลเดี๋ยวตายไปแล้วโอ้ยมพบาลเอาไปจะว่ายังไงเพราะผู้ดูแลบัญชีความเป็นความตายเขาเขียนชื่อคนตายด้วยสีแดงไงเหมือนกับถึงเวลาต้องถูกเรียกนี่ไงก็เลยไม่ควรใช้หมึกสีแดงเขียนชื่อเพราะมันไม่เป็นมงคลจ้ะมาดู

0: มาส่องดวงกันที่4689400จ้า
1: เชื่อไหมบาง SMS เนี่ยเขียนอะไรไม่ค่อยเข้าใจอย่างเนี้ยเกิดวันพฤหัสไปเกิดวันที่10กุมภาแต่ไม่รู้ปีอะไรไม่รู้ปีอะไรเรื่องเนี้ย9สิงหา2526ตกงานมานานแล้วเมื่อไหร่จะได้ก็ไม่ได้บอกว่าวันอะไรซะงั้นนะคะแต่ถ้าจะดูคร่าวๆเนี่ยถ้าเป็นงานเกี่ยวกับการเดินทางหรือมีการค้าขายหรืออยู่กับคนเยอะๆเนี่ยถึงจะได้ไม่งั้นก็ไม่ได้จ้ะมีแต่คนมาบอกหรือเราไปฝากใครเขาก็ได้แต่บอกว่าเดี๋ยวฝากให้สุดท้ายก็ไม่เห็นได้สักทีนะหรือเนี่ยเกิด4ตุลา16ครับถามเรื่องอะไรก็หมายรู้นี่เอามาดูนี่ดีกว่าเกิดวันอาทิตย์ที่17สิงหา18ถามเรื่องงานเงินแล้วก็สุขภาพอันนี้โอเคนะคะให้ระวังเรื่องหัวเข่าค่ะหัวเข่าไม่ค่อยดีแล้วก็เท้าเราเนี่ยบางทีอาจจะเล็กควรที่จะต้องหารองเท้าที่เป็นรองเท้าสุขภาพจะดีกว่าถ้ายิ่งจำเป็นต้องยืนทำงานด้วยยิ่งต้องดูแลสุขภาพเท้าและหัวเข่าให้ดีนะคะปีนี้อายุ51เกิดวันอาทิตย์ให้ระวังเรื่องการตัดสินใจโดยเฉพาะหน้าที่การงานค่ะถ้าเราไม่สามารถตัดสินใจอะไรได้หรืออยู่ในภาวะที่ลำบากใจก็ควรที่จะต้องหาที่ปรึกษาด่วนอย่าตัดสินใจอะไรเองนะจ๊ะเกิดวันอังคารที่2กันยา2495เวลา9โมงถามเกี่ยวกับสุขภาพบอกเลยว่าคุณพี่ต้องระวังหัวเข่ากับหัวนะคะหัวกระบาลเนี่ยแหละค่ะคือเราเป็นคนที่กระหม่อมบางสักเล็กน้อยนะคะก็ถ้าเป็นคนตัวใหญ่นี่ยิ่งต้องระวังหัวเข่าแล้วก็เป็นคนที่เครียดง่ายกินเยอะแต่อย่างน้อยปีนี้สุขภาพจิตก็ดีกว่าปีที่ผ่านมาสายพินเกิดวันพฤหัสที่21กรกฎาคม2503ปีนี้อายุ66เวลา7โมงถามสุขภาพให้ระวังเรื่องหลังไม่ดีนะคะหลังไม่ดีแล้วก็ชอบปวดหัวเหมือนกันส่วนด้านการเงินปีนี้ก็ถือว่าดีกว่าปีที่ผ่านมานี่คะคุณพี่คะตายแล้วเวลาหมดแล้วก็คงต้องลากันตรงนี้นะคะขอบคุณทุก SMS แล้วก็ขอบคุณคนที่โทรมาด้วยสวัสดีค่ะ